0: คมหรือว่าสปส.นะครับขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service ของผู้ประกันตนรวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับแล้วก็ LINE @SSO ไทยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสถานที่เลือกตั้งในบางแห่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดจึงปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง32แห่งนะครับโดยในวันที่9ตุลาคมนี้สปส.ก็จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยระบุพื้นที่ใช้สิทธิ์ไว้ทราบอีกครั้งหากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วน1506นะครับ1506กด9สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนรอบใหม่เริ่มแล้วค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักนะคะส่วนทางเหนือและอีสานตอนบนเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลงติดตามกันได้ที่สถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: เช้านี้ฝนเริ่มใหม่มาตามนัดค่ะแต่ไม่ได้หนักพร้อมกันทุกพื้นที่นะคะวันนี้ฝนจะเริ่มทำงานก่อนทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคเหนือและอีสานตอนบนเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลงนิดหน่อยยังไม่ถึงกับหนาวเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมคาดการฝนรอบใหม่จะเริ่มเข้ามาช่วงรอยต่อระหว่างวันเริ่มทางภาคอีสานอยู่ที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสค่ะสำหรับรอบวันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสแต่ช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนค่ะภาคอีสานโดยรวมฝนไม่มากแต่ต้องระวังฝนหนักบางจุดในบางพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าอากาศเย็นลงเล็กน้อยต่ำสุดวันนี้ 21-24 องศาเซลเซียสวันนี้มีฝนได้บ้างที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้แต่ไม่ได้ตกทั่วทุกพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกต้องระวังฝนหนักที่จันทบุรีและที่ตราดโดยเฉพาะช่วงที่เจอฝนฟ้าคะนองคลื่นลมในทะเลจะแรงสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะภาคอื่นๆและมีฝนหนักได้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากออกเรือเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมีฝนกระจายที่ภูเก็ตตรังและสตูลไม่หนักเท่าฝั่งอ่าวไทยแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนฟ้าคะนองในทะเลจุดนั้นต้องเลี่ยงคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณสุรพันธ์ครับ
4: สวัสดีครับ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศJISTA has released satellite images showing widespread flooding across 45 provinces nationwide. The hardest hit area is a central region where more than 620,000 rai of rice farmland have been damaged. The Geoinformatics and Space Technology Development Agency

0: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มที่ความคืบหน้าเหตุธนาคารเกาหลีใต้ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ครับโดยล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังอาจเป็นบุคคลที่พำนักในมณฑลกวางตุ้งของจีนครับบริษัท CrowdStrikeซึ่งเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐนะครับได้ระบุว่าผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ต่อธนาคารเกาหลีใต้เมื่อเร็วๆนี้อาจจะเป็นบุคคลวัย26ปีที่พำนักในเมืองเหมาหมิงมณฑลกวางตุ้งของจีนโดยบริษัทได้ค้นพบข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยรายนี้ระหว่างการวิเคราะห์เซสชั่นนะครับการใช้งานเครื่องมือเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีสถาบันการเงินของเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมดังนี้ผู้โจมตีใช้ Artex ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบเจาะระบบแบบ Open Source ที่พัฒนาโดยจีนและก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้ครับควบคู่ไปกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ CrowdStrikeประเมินว่าเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุเป็นผู้ที่ใช้ภาษาจีนและน่าจะมีแรงจูงใจด้านผลประโยชน์ทางการเงินขณะที่ตัวตนของผู้ก่อเหตุและปริมาณข้อมูลที่ถูกขโมยยังไม่สามารถยืนยันได้ครับ
5: ชาติสมาชิกทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA มีมติเห็นพ้องเร่งดำเนินการระบายน้ำมันสำรองตามที่เคยประกาศไว้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดและให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำมันดีเซลเป็นลำดับแรกในขณะที่รัฐบาลต่างๆพยายามรับมือปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และภาวะชะงักงานของอุปทานทั้งนี้ IEA ระบุว่าการระบายน้ำมันสำรองดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้ราวๆ100 ล้านบาร์เรลโดยความเคลื่อนไหวจากIEA มีขึ้นหลังจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7 ชาติหรือ G7 ได้บรรลุข้อตกลงที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลรวม100 ล้านบาร์เรลซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่าจะมีการระบายน้ำมันสำรองเพิ่มเติมโดยเมื่อเดือนมีนาคม IEA ได้เริ่มโครงการระบายน้ำมันสำรองปริมาณ400 ล้านบาร์เรลเพื่อรับมือกับภาวะขาดแคลนและราคาที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามในอิหร่านแต่ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในโครงการยังไม่ได้ถูกนำเข้าสู่ตลาดอย่างครบถ้วน
4: พายุโซนร้อนอิซาเอียสนะครับได้ก่อตัวขึ้นเหนือผืนน้ำอุ่นนอกชายฝั่งตะวันออกของเม็กซิโกโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐคาดว่าพายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วง 2-3 วันข้างหน้าและมีโอกาสกลายเป็นพายุเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกในช่วงปลายสัปดาห์นี้พร้อมกับเตือนว่าพายุจะเริ่มส่งอิทธิพลที่เป็นอันตรายต่อพื้นที่ตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกตอนเหนือตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเส้นทางที่พายุจะเคลื่อนผ่านก็เร่งเตรียมพร้อมรับมือนะครับส่วนแท่นขุดเจาะน้ำมันบางแห่งในอ่าวเม็กซิโกได้ชะลอการผลิตแล้วและเมืองชายหาดในรัฐอลาบามาก็ได้ยกเลิกเทศกาลสุดสัปดาห์ที่ปกติจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายพันคนด้านผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่มากกว่า1 ใน 3ของรัฐเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุ ทางนี้มีการประเมินว่าพายุอิซาเอียสนี้นะครับอาจจะทวีกำลังเป็นพายุเฮอริเคนระดับ3ก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งครับ
5: ตระกูลมหาเศรษฐีเวสตันจากประเทศแคนาดาทุ่มเงินถึง 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 300,000 ล้านบาทซื้อกิจการบูทส์เครือร้านขายยาและค้าปลีกชื่อดังของอังกฤษที่อายุเก่าแก่177ปีจากกลุ่มทุนไซคามอร์พาร์ทเนอร์สบริษัท Private Equity สัญชาติอเมริกันและตระกูลเพซิน่าโดยวิทิงตันอินเวสเมนต์บริษัทของตระกูลมหาเศรษฐีเวสตันได้ยืนยันการบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการดังกล่าวและกาเลนเวสตันประธานของวิทิงตันจะเข้ามารับตำแหน่งประธานของบูทส์พร้อมส่งสัญญาณถึงแผนงานใหม่สำหรับเครือร้านค้าปลีกแห่งนี้ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงร้านค้าและการขยายบริการด้านสุขภาพการซื้อกิจการครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของบูทส์ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์Boots Opticians และ Number 7 Beauty Company รวมถึงธุรกิจในประเทศไทยและธุรกิจแฟรนไชส์คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในช่วงต้นปีหน้าย
4: ังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ได้เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันครับ
6: นายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียในเมืองปุตราจาย่าเพื่อหารือเรื่องสำคัญรวมถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนายมินอองไลได้กล่าวว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาได้ย้ำขอบคุณเมียนมาในเรื่องนี้และยืนยันว่ามาเลเซียพร้อมร่วมมือกับเมียนมาในทุกด้านและจะผลักดันให้เมียนมากลับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอาเซียนทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเป็นเวลา2วันและจะมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนโดยเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพของนักเรียนภายหลังหมอกควันพิษแผ่ปกคลุมรุนแรงยิ่งขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่ทำให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแตะระดับไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากทั้งนี้รัฐยะโฮถือเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้สำนักงานกำกับดูแลโรคติดเชื้อแห่งชาติของรัสเซียหรือรอสโปเทรฟนาซอระบุว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยการโรคที่เสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันได้มีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงและ 90% ของผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคราว200คนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วกรณีการประท้วงของนักเรียนที่ลุกลามไปทั่วประเทศล่าสุดนายโลรองนูเนสรัฐมนตรีมหาไทยฝรั่งเศสมีคำสั่งให้ตำรวจปราบจลาจลระงับใช้ระเบิดแสงในการควบคุมฝูงชนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองลองหลังมีความเป็นไปได้สูงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เด็กชายวัย15ปีได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนมือขาดด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสได้รับปากจะรับฟังและทบทวนข้อเรียกร้องของนักเรียนในการยกระดับสวัสดิภาพการศึกษาคริสตาไพนักโทษหญิงวัย50ปีในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐกำลังฟื้นตัวและเริ่มพูดได้แล้วเกือบสัปดาห์หลังจากที่เธอไม่เสียชีวิตจากการถูกประหารด้วยการฉีดยาพิษถึง2ครั้งทั้งนี้ไพถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนวัย19ปีเมื่อปี2538โดยเธอถูกนำตัวเข้าสู่ห้องประหารเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและได้รับยาเพนโทบาร์บิทัน2ครั้งแต่ไม่เสียชีวิตก่อนถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากรณีของไพถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมาโปโชในเมืองตาลากันเต้ของชิลีล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆในพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงใช้เฮลิคอปเตอร์ในการอพยพทั้งนี้นับเป็นฝนในช่วงเดือนตุลาคมที่ตกลงมาหนักที่สุดในรอบ76ปีโดยคาดว่าฝนจะยังคงตกสะสมต่อเนื่องทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเพิ่มมากขึ้น ทางการมองโกเลียเตือนให้ประชาชนระมัดระวังตนเองหลังมีรายงานพบหมีป่าเดินเพ่นพ่านรอบพื้นที่อยู่อาศัยหลายครั้งโดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นหมีป่าบุกรุกเข้าทำความเสียหายแก่บ้านเรือนและกระโจมทรงกลมแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียหรือเกอร์นอกจากนี้หมีป่ายังทำร้ายปศุสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดคลิปวิดีโอเหล่านี้ได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์และตอกย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับหมีในชุมชนท้องถิ่น
5: ประชากรพึ่งในสหรัฐลดลงในระดับวิกฤตแล้วนะคะสาเหตุใหญ่เกิดจากอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
7: ในสหรัฐมีปัญหาประชากรพึ่งถูกรุกรานจากศัตรูตัวร้ายอันดับหนึ่งนั่นก็คือไรวาโรอาไรปรสิตที่สูบเลือดสูบเนื้อและฆ่าชีวิตพึ่งถึงในรังดังนั้นเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อหาทางป้องกันบรรดาคนเลี้ยงพึ่งตั้งแต่ผู้เลี้ยงเป็นงานอดิเรกและเกษตรกรผู้เลี้ยงเชิงพาณิชย์จึงต้อง

0: ดยใช้ปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งแถบเชิงเขาแอปพาเลเชียนในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียเป็นสถานที่นัดพบที่นี่พวกเขาได้ระดมสมองกันเพื่อหาทางป้องกันปัญหาที่แก้ไม่ตกเหตุที่พวกเขาต้องมารวมตัวกันเองอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะการที่ภาครัฐไม่ได้สนใจต่อปัญหาประชากรผึ้งโดยได้ปิดศูนย์วิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นที่ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยผึ้งที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐเท่ากับเป็นการปิดฉากหน่วยงานด่านหน้าที่ศึกษาวิจัยโรคผึ้งมานานกว่าศตวรรษฟังฮาวเซอร์เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์ระดับปรมาจารย์เดิมทีเขาเคยดูแลรังผึ้งมากถึง 1,200 รังทว่าปีนี้ในมือของเขาเหลือผึ้งไม่ถึง200รังด้วยซ้ำเขาบอกว่ามันคือการต่อสู้ดิ้นรนที่แท้จริงและเห็นว่าปรสิตที่ผู้เลี้ยงผึ้งกำลังเผชิญตอนนี้อีกทั้งยังมีตัวไรและไวรัสอื่นๆรวมไปถึงยาฆ่าแมลงได้ทำให้การดูแลผึ้งเป็นไปได้ยากยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าส่งผลให้ประชากรของพวกมันลดลงไปอย่างมากตามรายงานของสมาคมผู้ตรวจสอบฟาร์มผึ้งแห่งอเมริการะบุว่าในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนปีที่แล้วสหรัฐสูญเสียประชากรผึ้งไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดถือเป็นสถิติการตายของผึ้งที่พุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บข้อมูลส่วนปรสิตไรวาโรอาที่บรรดาผู้เลี้ยงผึ้งกล่าวถึงเป็นสิ่งมีชีวิตตัวขนาด 1.5 มิลลิเมตรรูปร่างคล้ายปูโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐได้นิยามมันว่าเป็นศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดของพันธุ์ผึ้งสร้างความเสียหายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าโรคผึ้งอื่นๆทั้งหมดรวมกันโดยไรปรสิตชนิดนี้ไม่เพียงแต่จะกัดกินและดูดน้ำเลี้ยงของตัวผึ้งเท่านั้นมันยังเป็นพาหะนำโรคไวรัสปีกพิการที่ระบาดไปทั่วรังผึ้งในสหรัฐด้วยและความเสียหายนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรังแต่มันกำลังสั่นคลอนความมั่นคงทางอาหารของชาวอเมริกันทั้งประเทศมีไร่มากมายที่ต้องพึ่งพาบริการฝูงผึ้งผสมเกสรของฟังเฮาเซอร์เพราะไม่มีผึ้งอยู่ตามธรรมชาติทำให้ฟังเฮาเซอร์มีรายได้ทุกปีจากเกษตรกรผู้ปลูกพืชต่างๆที่ได้จ่ายเงินให้แก่เขาเพื่อบรรทุกรังผึ้งมาในไร่บางคราวเขาต้องเดินทางข้ามฟากไปไกลถึงสวนอัลมอนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ผึ้งเหล่านี้ได้ใช้เวลาสักราว2สัปดาห์ในการทำหน้าที่ผสมเกสรฟังเฮาเซอร์ยังรู้จักมักคุ้นกับแซคลามาสนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยผึ้งสังกัดศูนย์วิจัยการเกษตรเบลส์วิลล์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐด้วยทีมของแซคเคยลงพื้นที่มาที่นี่เพื่อมาเก็บตัวอย่างทุกอย่างไปตรวจสอบซึ่งแซคก็ได้บอกว่างานของเขาไม่ใช่แค่การช่วยเหลือคนเลี้ยงผึ้งคนใดคนหนึ่งแต่มันคือการปกป้องรังผึ้งมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และรักษาบริการผสมเกสรพืชผลมูลค่ามหาศาลไม่ให้สูญหายไปหากฝูงผึ้งเหล่านี้ตายลง
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่พิมพ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: จากวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
3: เมื่อวานนี้รัฐบาลนะครับมีการมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยที่เขาร่วมกันแข่งขันเอเชียนเกมนะครับ236ล้านบาทจำเลขไว้นะครับ236
1: โอเคโอเคได้ครับ
4: เพื่ออะไร
1: ไม่กี่วันละ
4: จดก่อนนะคะจดก่อน
3: จดก่อนนะ
1: เชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: กับกีฬาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับหลังจากเก็บเหรียญทองได้ถึง18เหรียญทองเมื่อวานนี้ก็รัฐบาลมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็ทั้งหมดยอดอยู่ที่กว่า236ล้านบาทเลย
4: เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตรงถึงบัญชีนักกีฬาแน่นอนนะคะ
3: ใช่
4: เมื่อวานนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก็จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จัดที่โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงพระราม9ตามหลักเกณฑ์เนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจบอันดับที่7ของเอเชียอันดับที่1ของอาเซียนได้มาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญเลย
3: ครับตอนเราประเมินตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่15เหรียญทองนะนะครับถือว่าเกินเป้าที่วางไว
4: ้
3: ได้รับเกียรติจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีนักกีฬาสมาคมกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับนี่คือยอดการจ่ายตังค์เมื่อวานนี้นะ โอ้โหเยอะมากเลย
4: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยจะแบ่งเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงตามลำดับกันไปสำหรับยอดจำนวนเงินที่มีการให้เนี่ยนะคะสำหรับเหรียญทองเนี่ยรับ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทเหรียญทองแดง 500,000 บาทส่วนผู้ฝึกสอนสำหรับนักกีฬาไม่เกิน6คนเนี่ยนะคะรับเงินรางวัลร้อยละ20แล้วก็ในประเภททีมเนี่ยตั้งแต่7คนขึ้นไปก็รับร้อยละ10ส่วนสมาคมก็ได้ร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับนะ
3: ครับก็ทางกองทุนจะจ่ายโอนตรงรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทนะครับแบ่งเป็นนักกีฬาประมาณ165ล้านบาทผู้ฝึกสอนประมาณ27ล้านบาทและก็สมาคมกีฬา44ล้านบาทนะครับสมาคมกีฬาที่ได้เงินอัดฉีดมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้
4: อ
3: ผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวมประมาณเกือบ69ล้านบาท
4: ค่ะ
3: รองลงมาก็เป็นสมาคมกรีธานะครับ3เหรียญทอง2เหรียญเงินรับไปเกือบ28ล้านบาท
4: โอ้โหแล้วก็ยังมีมอบเงินรางวัลพิเศษด้วยนะคะไม่ใช่แค่เงินรางวัลตามสัดส่วนเมื่อกี้เท่านั้นเองนะคะก็คนที่ทำผลงานได้เป็น MVP ของรายการนี้นะคะน้องบิวนะคะภูริพลบุญสอนนักกรีธาทีมชาติไทยค่ะก็ 800,000 บาทรับเงินรางวัลพิเศษไปจากผลงานเหรียญทอง1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองเนาะ1เหรียญเงินนะคะก็ทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรชายด้วยนะคะ
3: ครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการที่เราไปเล่นต่างแดนนะ
4: นะ
3: ครับก่อนหน้านี้เหรียญที่ได้มากกว่านี้ก็คือตอนที่แข่งที่ประเทศไทยนะครับแต่เราไปเล่นต่างประเทศเด็กครั้งนี้18เหรียญทองได้เยอะสุดเลย
4: ใช่ค่ะก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในบรรดาชาติอาเซียนทั้งหมดด้วยนะคะ
3: ครับขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่กับผลงานในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากผลงานที่ไอจินาโกย่านะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ได้มา18เหรียญทอง
4: ค่ะก็เป็นการจัดอีกงานหนึ่งนะคะเป็นการแถลงความสำเร็จของกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมาค่ะโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะนำโดยรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างคุณชัยพักศิริวัฒน์ค่ะก็ขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่แล้วก็สมาคมกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมนะอย่างที่พี่ท็อปบอกนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เหรียญทองมากที่สุดนอกประเทศไทยด้วย
3: นะครับก็มีการยกย่องบิวพุทธิพลบุญสอนนะครับคว้า2เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติทั้ง100เมตรและก็200เมตรด้วยนี่เป็น MVP ฝ่ายชายของเอเชียนเกมครั้งนี้
4: ใช่ค่ะก็มีการแจ้งข่าวดีด้วยไม่ใช่แค่แถลงถึงความสำเร็จของทีมนักกีฬาเท่านั้นนะคะก็บอกว่าเดี๋ยววันที่29ตุลาคมนี้เนี่ยทางผู้สนับสนุนโอลิมปิกไทยอย่างบาโอจิเขาจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะที่ได้เหรียญรางวัลทุกคนเลยนะคะเหรียญทอง 30,000 บาทเหรียญเงิน 20,000 บาทแล้วก็เหรียญทองแดง 10,000 บาทก็เป็นรางวัลแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วยนะคะ
3: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงสนามเกมที่2เอาชนะมาเก๊าไป 9-0 เลย
4: ถล่มเลยนะ
3: ใช่ยิงกระจุยกระจายนะครับนี่เป็นรอบคัดเลือกเตะกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับนี่เป็นเกมที่2ของทีมชาติไทยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม F นะครับเจอกับมาเก๊านัดแรกไทยชนะปูตานมา 4-0 ส่วนมาเก๊าแพ้เลบานอนมา 0-6
4: ก็เกมนี้ยังคงใช้งานเมริกาชีล่าเมอร์ด็อกส์นะคะที่ประสานงานกับทิติรัตน์สำโรงในแดนหน้าส่วนตรงกลางเนี่ยก็ยังเป็นหน้าที่ของกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมต่อไปนะ
3: ครับก็ผลงานของเราชนะไป 9-0 นะครับได้ประตูจากปวิญญาดายศถาวรีนะครับทำแฮตทริกได้แล้วก็มีเมริกาชีล่าเมอร์ด็อกยิง2ประตูปวีสุดาอ้วนล้ำนะครับยิงได้นาที67กัญญพัฒน์ม่วงอ่อนยิงได้นาที71แล้วก็มีดันทิยามีโพที่ยิงได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นวรันธรพงโคกศรีนาที89ก็เรา2นัดมี6คะแนน
4: ถือว่าทำผลงานได้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างโค้ชมิ่งพิธารัตน์วิวาสุขุค่ะก็ออกมาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเด็กๆกดดันตัวเองมากเกินไปคืออยากจะได้ประตูไงลงไปก็เลือดมันร้อนนะคะลงไปทำเกมแต่ว่าพอไปพูดคุยปรับทัศนคตินิดหน่อยเนี่ยสามารถทำให้น้องๆกลับมาทำตามเกมของตัวเองได้แล้วก็อย่างที่เห็นนะ90นะคะ
3: ครับเดี๋ยวนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับจะเจอกับเลบานอน วันที่11ตุลาคมนี้นะครับแข่งกัน1ทุ่มเหมือนเดิมเตะที่ชลบุรีสเตเดียมครับ
4: ไปติดตามข่าวคราวฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะคะเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาจะกลับมาแข่งขันกันแล้วหลังจากที่เบรกทีมชาติไปหลายสัปดาห์อยู่นะคะก็กลับมาสัปดาห์นี้เนี่ยอาร์เซนอลรองจ่าฝูงก็เตรียมที่จะเปิดบ้านต้อนรับลีดส์ยูไนเต็ดค่ะ
3: ครับเกมล่าสุดของอาร์เซนอลแพ้มานะแพ้เบตันไป0-3นะครับเดี๋ยวคู่นี้เตะกันวันเสาร์นี
4: ้
3: เวลา 18:30 น.อาร์เซนอลเล่นในบ้านนะครับเจอกับลีดส์ผลงานดีนะช
4: ่
3: วงหลังตอนนี้อยู่อันดับที่5ด้วย
4: ใช่แล้วก็ถือว่าเล่นในบ้านเนี่ยผลงานในบ้านน่าประทับใจนะคะไม่แพ้อาร์เซนอลเลยนะคะความพร้อมต้องไปดูอาร์เซนอลก่อนละกันเพราะว่าเล่นในบ้านของเขาเนี่ยนะคะอาร์เตต้าอย่างที่เมื่อวานเรารายงานไปต่อสัญญาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้มาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ไบรตันสัปดาห์ก่อนนู้นก็เลยทำให้หลายคนเอางงเลยอยู่สถิติชนะรวดเอาไว้นะคะสำหรับอาร์เซนอลก็เลยทำให้ต้องหยุดลงไปเปิดโอกาสแมนซิตี้ตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอาร์เซนอลในอยู่ที่2นะคะงานในบ้านของอาร์เซนอลถือว่ายังทำผลงานได้ดีนะคะพี่ท็อปคุณผู้ชมคือแข็งแกร่งมากๆ5นัดติดเนี่ยก็ถือว่าชนะมาแล้วยิงไปทั้งหมด10ประตูนะแล้วก็เสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะคะ
3: ครับอาร์เซนอลเดี๋ยวต้องดูเรื่องของผู้เล่นด้วยนะครับต้องเช็คอาการบาดเจ็บของตัวหลักที่ถอนตัวจากทีมชาติทั้งเดเคนไรส์เอสปรีคอนซ่าคายฮาเวดแม็กซ์ดาวแมนคริสตอฟโซลิสของโซลิสเนี่ยอาการเหมือนกล้ามเนื้อแฮมสปริงนะครับอาจจะต้องพักพอสมควรแล้วก็เบนไวท์แล้วก็คริสเตียนมอสเกรายังต้องรอเช็คความฟิตวิลเลียมซาลิบาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บยาวนะครับก็ถือว่าของอาร์เซนอลเนี่ยเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับนักเตะเจ็บเนี่ยอาร์เตต้าคุ้นอยู่แล้วฤดูกาลที่แล้วก็เจ็บเยอะนะ
4: ใช่
3: นะครับแต่ฤดูกาลของอาร์เซนอลเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนที่ไปเล่นทีมชาติเนี่ยต้องเตะกัน4นัดเลยนะครับกลับมาก็ถือว่าสภาพทีมก็ยังโอเคอยู
4: ่ค่ะก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าคนที่รายชื่อบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะฟิตทันลงสนามหรือเปล่านะคะส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยนะคะอย่างที่พี่ท็อปบอกว่าผลงานดีเพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ยเสีย3ลูกนั้นเองจาก5นัดนะคะต้องบอกว่าไม่แพ้ใคร5นัดแรกชนะมา2เสมอ3เก็บไป9แต้มตอนนี้อยู่ที่5ของตารางเกมรับดีน่าสนใจมากๆนะคะก็ไม่มีชองมาเตโอบาโยฮานะคะถอนตัวไปจากทีมชาติฝรั่งเศสก็มีปัญหาบาดเจ็บยาวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่น่าจะลงสนามได้หรอกในคืนวันเสาร์ที่ผ่านที่จะถึงนี้นะคะส่วนทางด้านของโจเซฟเนี่ยเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกโจโรดอแล้วก็แฮร์รี่วิลสันก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะคะแต่คนอื่นเนี่ยไม่น่าที่จะมีปัญหาน่าจะลงสนามได้
3: ใช่สถิติที่เจอกันนะครับลีสเป็นรองอาร์เซนอลค่อนข้างชัดเจนลีสแพ้อาร์เซนอลมาแล้ว8นัดติดฤดูกาลที่แล้วแพ้แบบไปกลับนะครับแพ้ที่บ้านของอาร์เซนอล0-5กลับไปเล่นในบ้านโดนไปอีก4ลูกแพ้ไป0-4
4: ก็ต้องรอดูเพราะว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ายิงตั้งแต่ออกไปจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีเลยนะสำหรับโดมินิกคาลเวิร์ตเลวินนะกองหน้าลีดส์นะคะกำลังตามหาประตูแรกในรอบ9นัดยังไม่สามารถทำประตูได้คือถ้าเล่นกับอาร์เซนอลเนี่ยยังยิงไม่ได้เลยต
3: ั้
4: งแต่กุมภาพันธ์ปี2020แหละ
3: ครับคาลเวิร์ตเลวินจริงฤดูกาลนี้ก็ถือว่าผลงานโอเคนะครับตอนแรกก็มีข่าวจะเป็นแคนดิเดตของทีมชาติอังกฤษด้วยนะ
4: ใช่
3: นะโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันเสาร์พรุ่งนี้จะมีอาร์เซนอลเจอกับลีด 18:30 น. 3 ทุ่มมีวิลล่าเจอเบรนท์ฟอร์ดเชลซีเจอบอร์นมัธอิปสวิชเจอฟูลแลมซันเดอร์แลนด์เจอไบรตันแมนยูเจอสเปอร์ครับสเปอร์ยังไม่ชนะใครนะ
4: ค่ะ
3: อย่านับ1นัดนี้นะสติให้ดำเนินต่อไป
4: ถูกต้องค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็อย่างที่เห็นบิ๊กแมตช์เนี่ยอยู่ที่ช่วง 4:30 ก็คือลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นช่วง 2:00 จะมี2คู่ก็คือคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็เอเวอร์ตันจะไปเยือนเฮาซิตี้ค่ะ
3: เอเวอร์ตันไปเจอเฮานี่ก็เฮาฟอร์มดีนะ
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับไปที่ข่าวของบาสเกตบอล NBA นะครับก็คือมีซุปเปอร์สตาร์ NBA แต่ว่าตอนนี้เป็นเจ้าของร่วมของสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับเชกิลเจียสอเลซานเดอร์นะครับซุปเปอร์สตาร์บาสเกตบอล NBA เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP 2สมัยติดต่อกันประกาศเข้าร่วมกลุ่มผู้ถือครองกรรมสิทธิ์สโมสรแอตเลติโกมาดริดทีมดังในลาลิก้าสเปน
4: ก็นิยมนะคะเดี๋ยวนี้นะเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลในยุโรปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ก็คือรายล่าสุดนั่นเองโดยเป็นการประกาศผ่านเว็บไซต์ของแอตมาดริดเองแต่เป็นทางการเมื่อวันพฤหัสนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าในรายละเอียดว่าเท่าไหร่ยังไงเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาดังจากโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เลยนะคะคว้าแชมป์ NBA ไปเมื่อฤดูกาล2025ด้วยนะคะ
3: ครับซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเจ้าของสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับเพราะถือว่าเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปเลย
4: ก็สโมสรตอนนี้อยู่อันดับที่2นะคะของตารางลาลิก้าสเปนเนาะเล่นไป7นัดมี16แต้มตำหลังบาร์ซ่าอยู่5นัดนะคะก็ออกมาระบุบอกว่าที่เลือกคนนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีความสามารถในการรับมือแรงกดดันแล้วก็ความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นค่านิยมเดียวกับทางสโมสรมันคลิกกันพอดีก็เลยเลือกคนนี้ยอมให้มาซื้อหุ้น
3: ครับ
4: นะคะ
3: ส่วนทางยูฟ่านะครับล่าสุดทางอเล็กซานเดอร์เซเฟรินประกาศลงแล้วนะครับว่าจะลงแข่งขันในเรื่องของการชิงตำแหน่งประธานสมัยที่4นะนะครับอเล็กซานเดอร์เซเฟรินครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานอีกสักหนึ่งสมัยหลังจากประกาศต่อบรรดาผู้บริหารสมาคมฟุตบอลชาติสมาชิกนะครับในการประชุมที่เบอร์ลินที่เยอรมนี
4: คือเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกเนี่ยย้อนไปปี2016เลยนะคะสำหรับเซเฟรินแล้วก็ถ้าได้รับเลือกอีกครั้งนึงในสมัยนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ยาวๆไปเลยจนถึงปี2031นะคะก็จะมีการเลือกตั้งเนี่ยปีหน้าที่คาซัคสถานที่กรุงอัสตานา
3: ครับก็เดินทีทางเซเฟรินเคยประกาศว่าจะไม่ลงสมัครหลังครบวาระในปี2027แม้ว่ายูฟ่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับเรื่องการจำกัดวาระประธานในการประชุมใหญ่เมื่อปี2024นะครับทำให้เปิดทางให้เจ้าตัวสามารถลงสมัครได้อีกครั้งหนึ่ง
4: คือเหมือนน้อยหน้าไม่ได้นะคะเพราะว่าคู่แข่งของเขาอย่างอินฟานติโน่คือเป็นคู่แข่งทางอุดมการณ์แล้วกันนะคะเพราะว่าคนละองค์กรกันแต่ว่าก็จะลงสมัครสำหรับอินฟานติโน่เนี่ยจะลงสมัครประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าอยู่แล้วแล้วก็สองคนนี้เขาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานะคะ
3: โอ้ตอนนี้ก็ทะเลาะกันพอสมควรนะ
4: เออทั้งหลายประเด็นเลยนะคะแล้วก็คือเจ้าตัวเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับแผนการบริหารผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของฟีฟ่าด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าจะไม่มีใครไปคานอินฟานติโน่ถ้าอินฟานติโน่ชนะนะคะ
3: นะครับขณะที่การเลือกตั้งประธานฟีฟ่าครั้งต่อไปเนี่ยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่18พฤศจิกายนล่าสุดก็มีรามอนเวก้าอันนี้เป็นอดีตกองหลังของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะลงท้าชิงอินฟานติโน่ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี2016เลย
4: อยากให้ได้นะคะส่วนตัวเวก้าน
3: ะครับ
4: ค่ะ
3: ไปที่เรื่องของฟีฟ่ากันบ้างนะครับทางอินฟานติโน่ได้เสียงสนับสนุนจากทางแอฟริกาครบ54ชาตินะครับเตรียมลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีกสมัยในปีหน้านะปีหน้าจะมีการเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับทางฟีฟ่านะ
4: ใช่ค่ะก็ทางอินฟานติโน่เนี่ยเขาเดินหน้าไปประชุ
3: ม
4: กับหลายๆส่วนนะคะแล้วก็ออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนวงการฟุตบอลแอฟริกาแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มทรัพยากรงบประมาณเป็นการไปหาเสียงนั่นแหละกับการประชุมที่ประเทศเคปเปิลนะคะก็มีชาติสมาชิกเนี่ยเข้าร่วม54ชาติโดย54ชาติเนี่ยเขาก็ย้ำว่าฟีฟ่าเนี่ยลงทุนผ่านโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดให้แอฟริกาไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการเลยแหละเป็นร้อยๆโครงการเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนต่อไปแน่นอนถ้าได้รับหน้าที่อีกหนึ่งสมัย
3: ครับขณะที่ทางปาทริสมอสเซเปประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือว่า CAF นะครับประกาศจุดยืนสนับสนุนอินฟานติโน่ระบุว่าสมาคมฟุตบอลทั้ง54ชาติของแอฟริกาให้การสนับสนุนประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันอย่างเป็นเอกฉันท์และไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งจะสวนทางกับทางฝั่งของยุโรปนะยุโรปก็มีเยอะเหมือนกันที่ไม่ค่อยสนับสนุนนะครับนะก็สำหรับการเลือกตั้งฟีฟ่านะครับจะมีขึ้น18มีนาคมปีหน้านะครับในการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าก็จะจัดที่โมร็อกโกนะครับมี211สมาคมสมาชิกเป็นผู้ลงคะแนนเส้นตายการยื่นสมัครอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือวันที่18พฤศจิกายนในการเสนอตัวที่จะลงแข่งขันน
4: ะ
3: ประธานฟีฟ่า
4: ก็ต้องรอดูว่าเวก้าเขาจะได้ชาติสมาชิกครบหรือเปล่าตามกำหนดของฟีฟ่านะคะที่จะลงสมัครได้เน
3: า
4: ะ
3: ครับ
4: นะะ
3: ไปดูการแข่งขันแบดมินตันกันบ้างนะครับรายการอาร์กติกโอเพ่นวิวกลวุฒิก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ครับนี่เป็นการแข่งขันรายการอาร์กติกโอเพ่นนะครับเป็นรายการ World Tour Super 500ชิงเงินรางวัลประมาณเกือบ17ล้านบาทแข่งที่เมืองวันต้าที่ฟินแลนด
4: ์วิวนี่ลงรอบ2แล้วนะคะไปเจอกับมือ26ของโลกจากจีนอย่างเวงฮงหยางเกมนี้ ช้เวลาไปแค่ชั่วโมงกับอีก2วินาทีเท่านั้นเองนะคะแพ้ไปก่อนนะในเกมแรกนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยกลับมาเอาชนะไปได้สกอร์ก็10ต่อ21 21ต่อ11แล้วก็21ต่อ13 2ต่อ1เกมนะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบ8คนไปเจอกับนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นมือ18ของโลกอย่างทานากะนะคะ
3: ครับวิว3เกม
4: 3เกมตลอดเลย
3: ตามคาแรคเตอร
4: ์ค่ะ
3: ส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นนะครับหญิงเดียวพรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกเอาชนะอามารีชูสมือ40ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกมนะครับแล้วก็มีเมย์รัชนกอินทานนท์ชนะแทนวี่ชาม่าจากอินเดียไป2ต่อ0เกม
4: ค่ะส่วนชายคู่นะคะน้องพีน้องโอโม่นะคะพีรัชชัยสุขพันธ์แล้วก็ภคพลธีรารัตน์กุลมือ34ของโลกเป็นฝ่ายเอาชนะคู่มือ33จากสกอตแลนด์อย่างคริสโตเฟอร์กริมลีย์แล้วก็แมทธิวกริมลีย์ไป2เกมรวดนะคะ21ต่อ19แล้วก็21ต่อ11ค่ะ
3: ครับแล้วก็คู่ผสมโอโม่ภคพลกับปอป้อซับซีรีนะครับคู่มือ15ของโลกแพ้คู่จากไชนีสไทเปก็คือหลิวกวงเฮงกับซูเหยินหุยแพ้ไป0ต่อ2เกม
4: ค่ะส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะคะที่ประเทศจีนหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายน่าเสียดายนะคะทิพย์อรวรรณพารนังก็เป็นฝ่ายตกรอบ16คนไปนะคะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ค่ะก็จัดรอบ16คนสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีนสำหรับรายการ Table Tennis WTT Grand Smash นะคะ China Smash 2026ค่ะสู้เต็มที่แล้วเนาะสำหรับน้องทิพย์นะคะมือ101ของโลกค่ะไปแพ้ให้กับทางฝั่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะนะคะมือ14จากญี่ปุ่นไป3เกมรวดเลย8ต่อ11 6ต่อ11แล้วก็9ต่อ11ค่ะ
3: ครับก็แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแต่ผลงานของอรวรรณในการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่โดดเด่นของเจ้าตัวนะครับเริ่มเส้นทางตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วก็รอบ32คนสุดท้ายเนี่ยปราบมือหนึ่งของโลกได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเกมการแข่งขันที่โอ้พลิกล็อกเลย
4: ใช่หลายคนก็ลุ้นนะคะว่าไหนคนมือหนึ่งแล้วคงจะอยากจะให้โชคในมันฟันต่อไปเรื่อย
3: ๆนะครับส่วนชายเดี่ยวรอบเดียวกันครับครูสโมเรกาเจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024มือ4ของรายการจากสวีเดนนะครับเฉือนชนะเวิร์นหรูโปมือ13จากจีนไป3ต่อ2เกมก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับหลินหยุนจูมือ5จากไชนีสไทเปครับ
4: มาดูคู่ผสมกันบ้างนะคะรอบรองชนะเลิศลิมจงฮุนกับชินยูบินค่ะมือ1จากเกาหลีใต้นะคะเอาชนะโซระมัตสึชิมะแล้วก็มิวะฮาริโมโตะมือ8จากญี่ปุ่นไป3ต่อ1เกมค่ะผ่านเข้าไปชิงกับคู่มือ7จากไชนีสไทเปอย่างหลินหยุนจูแล้วก็เฉิงอี้ชิงค่ะ
3: ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นนะครับทางมิระอันเดรวาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นี่เป็นการแข่งขันรายการ WTA ทัวร์ระดับ 1,000 นะครับไชน่าโอเพ่นแข่งที่กรุงปักกิ่งที่จีนนี่เป็นหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายแล้ว
4: ค่ะก็มิราอันเดรวาเนี่ยเป็นเจ้าของแชมป์เฟรนช์โอเพ่นที่ผ่านมาด้วยนะคะมือ4ของรายการแข่งขันกับเพื่อนร่วมชาติของตัวเองมือ19ของรายการอย่างเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวานะคะ1ชั่วโมง55นาทีกับ2ชั่วโมงนะคะเหนื่อยพอสมควรทีเดียวแต่ว่าชนะไป2เซตค่ะ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับนิโคลาบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็กนะคะ
3: ครับขณะที่ ATP ทัวร์ 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่จีนชายเดี่ยวรอบแรกเยนเลนาสตรัฟมือ59ของโลกจากเยอรมนีเอาชนะมาร์ตินเลนดารูเซ่จากสเปนไป6ต่อ4ทั้ง2เซตก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับไปเจอกับดานิลเมดเวเดฟมือ5ของรายการและก็มือ6ของโลกจากรัสเซียต่อไปนะครับ
4: ไปดูการแข่งขันจักรยานทางไกลกันบ้างนะคะที่อิตาลีค่ะก็เป็นแข่งขันแบบวันเดียวจบก็ได้ผู้ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้จักรยานทางไกลรายการกรานเปมอนเต้ครั้งที่110ที่อิตาลีค่ะจบวันเดียวเลยนะคะวันเดย์เรส185กิโลเมตรจากเมืองอัสติไปเข้าเส้นชัยที่เมืองบรานะคะ
3: ครับก็ปรากฏว่าโดเรียนโกดองนักปั่นฝรั่งเศสจากทีมเอเนออสเกรนาเดียสนะครับเร่งสปรินต์ในช่วง50เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา4ชั่วโมง6นาที19วินาทีคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นการคว้าชนะรายการที่7ของเจ้าตัวในปี2026เฉือนชนะอันทอนชามิกจากเดนมาร์กแล้วก็อัลเบอร์โตเบตติโอนักปั่นจากอิตาลีไปได
4: ้ส่วนแชมป์เก่าจากเม็กซิโกอย่างไอแซคเดลโตโรนะคะก็เร่งเครื่องในช่วง18กิโลเมตรสุดท้ายแต่ว่าเร่งไม่ทันค่ะจบที่82เลยก็ป้องกันแชมป์ไม่ได้นะคะ
3: นะครับก็ในช่วงท้ายของการแข่งขันมีอุบัติเหตุ2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเข้าเส้นชัยประมาณ600เมตรนะครับแล้วก็อีกครั้งเนี่ยบริเวณโค้งสุดท้าย แต่ว่ารายงานเบื้องต้นระบุว่ายังไม่มีนักปั่นใดๆที่บาดเจ็บรุนแรงก็ช่วงสปรินต์สุดท้ายเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะทางก็จะแคบลงด้วย
4: ใช่สูสีกันนะคะไปดูกอล์ฟกันบ้างค่ะเป็นรายการ DP World Tour De España Open 2026นะคะแข่งขันกันที่กรุงมาดริดของประเทศสเปนค่ะจบรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคอร์เนอร์ไซน์โปรจากสกอตแลนด์ออกสตาร์ทที่หลุม10นะคะก็เก็บไป6เบอร์ดี้มาเสีย1โบกี้ที่หลุม8พา4ก็เลยจบรอบที่5อันเดอร์พาค่ะเท่ากับ Grand Forest เพื่อนร่วมชาติแล้วก็ทางชาคารานะคะนักกอล์ฟเจ้าถิ่นผู้นำร่วมกัน
3: ครับขณะที่เซอร์จิโอกาเซียแชมป์รายการนี้เมื่อปี2002กำลังลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่2จบรอบแรกด้วยสกอร์4อันเดอร์พานะครับอยู่ในกลุ่มอันดับ4ร่วมตามหลังอยู่สโตรกเดียว
4: แล้วก็ทางด้านโปรมือ17ของโลกจากอังกฤษอย่างจัสตินโรสนะคะเครื่องก็ยังไม่ร้อนค่ะจบไป1โอเวอร์พาร์สำหรับวันแรกนะคะอยู่อันดับ48ร่วมกับมาร์โกเพนช์นะคะแชมป์เก่าจบรอบแรกที่2โอเวอร์พาร์อันดับ74ร่วมค่ะ
3: ครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยอย่างกิตติเดชอภิบาลรัตน์ออกสตาร์ทดีทํา3เบอร์ดี้เสีย2โบกี้เสีย2โบกี้นะครับสกอร์1อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ21ร่วมตามหลังกลุ่มผู้นำอยู่4สโตรกด้วยกันนะสำหรับนักกอล์ฟไทย
4: ส่วนศึกฟอร์มูล่า1นะคะสัปดาห์นี้จะกลับมาแข่งขันกันที่สิงคโปร์ค่ะสำหรับรายการสิงคโปร์กรังปรีก็มีความพร้อมมาฝากกันด้วยนะคะไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การลุ้นแชมป์ระหว่าง2นักขับจาก Mercedes นะคะก็คือคิมิอันโตเนลลี่แล้วก็จอร์จรัสเซลค่ะ
3: ครับก็อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งจากอิตาลีนะครับเดินหน้ารักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมหลังคว้าอันดับ2ในสนามล่าสุดแล้วก็ขยับหนีรัสเซลที่พลาดเก็บคะแนนจากปัญหาชุดขับเคลื่อนจนต้องออกจากการแข่งขันไป
4: สถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยอันโตเนลลี่มี320คะแนนนะคะนำรัสเซลที่มี236คะแนนแล้วก็เหลือการแข่งขันแค่7เรสเท่านั้นเองค่ะทำให้ศึกสิงคโปร์เนี่ยเป็นโอกาสที่ใครจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงต้องไปดูสนามนี้เลยนะคะน่าจะวัดกันที่นี่แหละค่ะ
3: ครับทางรัสเซลเองต้องเผชิญโจทย์ยากหลังจาก Mercedes เตรียมเปลี่ยนชุดขับเคลื่อนใหม่ส่งผลให้เจ้าตัวต้องรับโทษสตาร์ทจากท้ายกริดในวันแข่งขันนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องรับโทษเพิ่มหลังช่วงก่อนจะจบฤดูกาลด้วยอาจจะมีโทษเพิ่มเติมอะไรเข้ามาด้วยนะครับ
4: ส่วนทางฝั่งของแม็กซ์เวอร์สเตเปนนะคะที่อยู่อันดับที่6มีคะแนนสะสมอยู่188แต้มเนี่ยสนามล่าสุดเพิ่งจะได้แชมป์มาก็เลยทำให้มีแต้มขยับขึ้นมานะคะก็ต้องเป็น อีกหนึ่งความมั่นใจจากเรดบูลดูซิว่าสนามนี้เนี่ยจะกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งหรือเปล่านะคะ
3: ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนะครับเดี๋ยวจะมีรายการชิงแชมป์เอเชียช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ทีมชาติไทยนำโดยโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนำลูกทีมลงซ้อมนะครับที่สนามฟุตบอลชายหาดการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันนะครับแข่งกันวันที่18ถึง28พฤศจิกายนนี้ที่สนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับก็การฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้าเข้าฝึกภายในห้องฟิตเนสก่อนลงสนามซ้อมในช่วงเย็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายและเตรียมความพร้อมด้านแทคติกหลังโปรแกรมการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ
4: ทางด้านโค้ชเอกเขาก็บอกนะคะบอกว่าชุดนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเป็นชุดที่แข่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมานะคะก็มีทั้งดาวรุ่งมี3ผู้เล่นใหม่ด้วยก็คือวัชระหูทองผู้รักษาประตูฟอร์มมาเนี่ยดูมาเกาะมา2ปีแล้วรวมไปถึงยงยุทธงอกงามแล้วก็อนุชิตฐานโอภาสค่ะมีทั้งเท้าซ้ายผู้เล่นที่มาจากทักษะฟุตบอลเป็นเด็กใหม่ที่ทำผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้มาเรียนรู้ได้อย่างแน่นอนนะ
3: ครับก็โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยนะครับลงสนามนัดแรกของกลุ่ม A วันพุธที่18พฤศจิกายนจะเจอกับอิรักนะครับนัดที่2จะเป็นวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนเจอกับบาเรนและก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนจะเจอกับญี่ปุ่น
4: ค่ะ
3: ไปดูเรื่องของกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับเดี๋ยวจะแข่งต่อจากเอเชียนเกมจะแข่งกันช่วง18ถึง24ตุลาคมนี้นะครับไปดูความพร้อมของทีมแบดมินตันไทยกัน
4: ค่ะก็ทีมล่าสุดที่ประกาศความพร้อมมาก็คือทีมเทเบิลเทนนิสแบดมินตันเนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด12คนทั้งคลาสยืนแล้วก็วีลแชร์นะคะตอนนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำผลงานทั้งคว้าเหรียญกลับมาฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยให้ได้นะคะ
3: ก็นักกีฬาชุดนี้จะนำโดยโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนะครับนักกีฬาแบดมินตันพารามืออันดับ2ของโลกซึ่งลงแข่งขันประเภทชายเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมหลังเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีอีกหนึ่งกำลังสำคัญก็คืออํานวยเวทวิถานเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจวนะครับก็พร้อมกลับมาลุ้นความสำเร็จบนเวทีเอเชียอีกครั้งหนึ่ง
4: ค่ะก็นักกีฬาคลาสยืนมีหลายคนเลยนะคะที่ดังๆก็ณัฐพงษ์มีชัยนะคะแล้วก็สิริพงษ์เติมอารมณ์ฉายแซ่ย่างนะคะแล้วก็มีหลากหลายคนเลยทีเดียววิวแชร์มีแจ๊ะอูเซงเปาะเลาะนะคะแล้วก็รวมไปถึงออนอนงพรายแก้วแล้วก็กิติชัยรักใจงามอำนวยเวชวิถาด้วยยังไงเดี๋ยวรอเป็นกำลังใจกัน 18-24 ตุลาคมที่ญี่ปุ่นนะคะ
3: ครับส่วนช่วงนี้ในบ้านเราก็มีการแข่งขันเทควันโดนะครับเป็นเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งกันที่โคราชบรรยากาศคึกคักนะครับมีนักกีฬาร่วมประลองมากถึง 2,000 อีเวนต์เลย
4: เยอะมากนะคะโดยทางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารนางสาววินิฐาธารัตน์เนี่ยก็มาร่วมในงานด้วย
3: นะครับก็นี่เป็นรายการ GS Bank เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยประเภทพุมเซ่นะครับแข่งกันที่เทอร์มินอลฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ที่โคราชที่จังหวัดนครราชสีมา
4: ค่ะ
3: นะครับในกีฬาปีนี้มีนักกีฬาสมัครทั้งหมด900คนมีอีเวนต์ทั้งหมด 2,000 รายการนะครับจากเดิมปีที่แล้วเนี่ย 1,400 นะครับนี่เพิ่มเข้ามาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะก็เป็น4วันเนาะแข่งขันเพิ่มเป็น4วันนะคะก็อยากจะให้ได้

0: เอุยกูของจีนครับซึ่งก็มีผู้คนมาต่อแถวยาวเหยียดนะครับโดยบริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่จากอเมริกาแห่งนี้ได้เปิดร้านใหม่2แห่งในซินเจียงท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับในการดำเนินธุรกิจที่นี่ซึ่งก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ
1: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สสเตือนระวังโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีเตือนผู้ปกครองสังเกตสัญญาณหากมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานเกิน48ชั่วโมงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทำความสะอาดของเล่นแยกเด็กป่วยพักที่บ้าน 7-10 วันและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนช่วงน้ำท่วมไม่ควรซื้อยาป้องกันโรคฉี่หนูกินเองเนื่องจากยาป้องกันไม่ได้ผล 100% และต้องให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ 2-30 วันหากพบว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านแจ้งและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปผ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงตำรวจไซเบอร์เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์หลอกลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวย้ำเตือนห้ามกดลิงก์แปลกหน้าห้ามส่ง QR Code หรือกรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีรหัสผ่านหรือ OTP เด็ดขาดหากพบเห็นให้ตรวจสอบข้อมูลกับช่องทางหน่วยงานโดยตรงทุกครั้ง
1: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 ถึง 15:30 ทาง NBT
2: วิถีคน
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าป้ากันในวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เจ้า
0: ปั๊บแป๊บในวันที่9ละกะ
1: แม่นวัยขนาด
0: เจ้าวัยแตะวัยว่านะครับแล้วก็แน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาทั้งหลายนะครับไม่อยากจะพลาดการติดตามข่าวสารทั้งบ้านเฮานะฮะหลายช่องทางครับบอกว่าจะเป็นทางที่ทิศท่านทีวีดาวเทียมสื่อออนไลน์ Facebook notNBT North แล้วก็ทาง YouTube ด้วยครับ
1: แม่นสแกน QR Code เข้าได้เลยนะเจ้า NBT ภาคเหนือแล้วยังมีเพจเจ้านิติภาคเหนือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะเจ้า
0: แล้ววันนี้ไปอยากจะฮึบพาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ใกล้ตัวเฮาแล้วเปิ้นจะสนับสนุนส่งเสริมไปตั้งหน้าติดๆนะ
1: เจ้าเรื่องอะไรอย่างฮะ
0: เรื่องโอทงโอท็อปเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาอู้กันเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการโอท็อปสู่สากลแล้วก็เชิญชวนทุกคนไปร่วมงานนี้ฮะ
1: เจ้า
0: ท็อปม่วนใจโอท็อปของดีทินลานาเอ็กซ์โป2026ครับ
1: น่าไปแอลขนาดแล้ววันนี้เรายังมีช่วงเช็คอินทินเหนือวันนี้จะปาไปแอลไหนจะไปลืมติดตามกันตอยนะเจ้าส
0: ่
1: วนช่วงนี้ไปพอข่าวสารกันในช่วงออนไลน์เจ้านี้กันก่อนเจ้า
0: วันนี้นะครับในช่วงข่าวสารของเราบอกล่วงหน้าเผื่อว่าหลายคนที่เป็นนักสะสมเหรียญ
1: เจ้า
0: จะได้แบบพลาดกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมธนารักษ์เปิ้นเปิดจำหน่ายแจกแลกอาจ่ายแลกนะครับเหรียญกษาปที่ระลึกนะครับในการประชุมประจำปี IMF นะฮะเริ่มต้น100บาทครับคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกแล้วก็เจ้ากระทรวงการคลังบอกว่าทางกรมธนารักษ์เปิ้นทำเหรียญกษาปที่ระลึกในงานที่บ้านเฮาครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกว่า IMF ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมก็วันผู้วันฮือเนี่ยแหละกะเนาะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญครับตลอดจนเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังครับโดยรูปแบบก็จะเป็นเหรียญที่หันหน้าจอตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทประเภทคัดเงาอันนี้เปิ้นขาย700บาทผลิต 30,000 เหรียญเต้าอั้นแล้วก็ประเภทธรรมดาครับราคาจ่ายแลก100บาทผลิตบ่เกิน 200,000 เหรียญเพราะฉะนั้นจำนวนน้อยนักน้อยขนาดเลย
1: เจ้า
0: ใครที่สนใจถามว่าจะปุ้งไปธนาคารเลยได้ก่อบ่ได้นะเปิ้นบอกว่าเปิ้นจะมีการนั้นจองเนี่ยผ่านช่องทางส่วนกลางกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์แล้วก็ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครรวมไปถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศตลอดจนทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันถ้าวุ้ยนะนะฮะไปที่ treasury.go.th web treasury แล้วก็แอปพลิเคชัน TRD e-commerceสอบถามรายละเอียดก็ได้เพื่อนมีเบอร์โทรให้ตัวนะครับ02-059-4999ครับ
1: เจ้าน้องเป็นคนนึงที่สะสมเหรียญแบบนี
0: ้
1: เจ้ามันมีคุณค่าทางจิตใจเวลาเราปิ๊กมาดูเราจะรู้ว่าช่วงนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
0: แล้วก็ราคาขึ้นกูปี
1: แม่แล้วเจ้า
0: แล้ววันนี้วันแรกด้วยนะที่เปิดให้จองเพราะฉะนั้นถ้าจ้าอดเพราะจำนวนมันน้อยขนาดเลย
1: ใครจองได้จองเผื่อกันตัวเนอะ เจ้าปาไปพอเรื่องของการเตรียมความพร้อมของ IMF เจ้าตีใกล้จะถึงแล้วเรื่องของความปลอดภัยก็สำคัญขนาดนะเจ้าซึ่งตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าเปิ้นมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการปลอดภัยและการอำนวยการจราจรเรื่องของการประชุมเพราะว่าประชาชนก็ต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดต่อเจ้าทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอเจ้าเปิ่นบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นการประชุมสำคัญระดับโลกนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิ่นก็มีภารกิจในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจรโดยเป้าหมายสำคัญเปิ่นบอกว่าการประชุมต้องปลอดภัยการเดินทางต้องต่อเนื่องและประชาชนต้องได้รับผลกระทบ น้อยที่สุดต่อเจ้าซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าเปิ้นก็ได้สั่งการติดตามสถานการณ์และมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการต่อยตื้อบันฮองว่า0CCOC โดยจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าตีพิพิธภัณฑ์โรงงานยาสูบเพื่อดูแลครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศการพักการเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นภารกิจเลยเจ้าซึ่งระบบนี้จะมีตึงเอา CCTV โดรนบอดี้คามิรามาติดตามบุคคลและยานพาหนะและก็ข้อมูลต่างๆเพื่อเอามาวิเคราะห์เรื่องของความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาประชุมมีการสะดวกและก็ปลอดภัยสูงสุดและยังสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆได้ต่อเจ้า
0: ครับผมช่วงนี้บ้านเฮาก็อากาศหนาวๆฮ้อนๆเนาะ
1: แม
0: ่
1: น
0: แม้ว่าทางภาคเหนือฝนจะประตกแต่ภาคอื่นก็มีพ่องนะครับคุณผู้ชมครับแต่หลังจากน้ำท่วมแล้วมันลดแล้วทีนี้จะเอาตังค์ที่ไหนมาซ่อมบ้านซ่อมเหือนแม้แต่รถก็ต้องเอาไปซ่
1: อม
0: คันว่าจะไปตีราคาช่างก็ปลดทศโมสังโค
1: แม่นก็แปลง
0: หันหกหันใจเฮาเลยต่ะ
1: ก็มีบางอู่เนาะที่เปิ้นแบบอาจจะขึ้นราคา
0: แล้วก็วัสดุก่อสร้างที่เฮาจะมาซ่อมมาแปลงเนี่ยมันก็แปลงล่าสุดเป็นข่าวดีครับคุณผู้ชมครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมครับท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในเปิ้นไปจับมือกับผู้ประกอบการบอกว่าเดี๋ยวจะลดราคาพิเศษเลยบอกว่าจะเป็นราคาสินค้าบริการนะสินค้าในสต็อกอันลงอะไรเนี่ยเพียงพอกับความต้องการครับมีอย่างพวกหมวดวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านไปเลยโฮมโปรดูโฮมไทยวัสดุเมกาโฮมโกลบอลเฮาส์มิสเตอร์ DIY นี่หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดก็ไปกันได้ที่ CP Extra Power by Power Mall Central Big C ไปได้ศูนย์บริการแล้วก็ค่ายรถยนต์โอ้เป็นมีนักเนอFit Auto Be Quick Auto Back Toyota Ford Isuzu ไปได้แล้วก็มีการจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพระดับท้องถิ่นแล้วก็ภูมิภาคเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงครับแล้วก็ก่อนไปเนี่ยเช็คราคากันก่อนเนอะพอในตลาดก่อนพอในออนไลน์ก่อนว่าราคามันประมาณนี้เวลาเฮาไปเนี่ยเปิ้นชกฉวยขึ้นราคาเนี่ยอันนี้เฮาแจ้งได้เลยเอาผิดได้ที่กรมการค้าภายในสายด่วนเปิ้น1569ครับผม
1: เจ้าก็ไปง่ายๆใกล้บ้านเนาะโฮมโปรดูโฮมอย่างวันนี้ก็เฮาคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะเจ้าก็ลองไปเดินพอไหวตะใดกับซื้อตะอัน
0: เช็คราคากันก่อนน
1: ึแน่นเจ้าไปพอนอกจากเรื่องของวัสดุต่างๆมันก็มีเรื่องของมาตรการเยียวยาที่ครอบคลุมถึง9ด้านไปกันเจ้าซึ่งทางสคบเปิ้นได้จับมือกับภาครัฐเจ้าออกมาเปิดตัว9มาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมเจ้าโดยทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศเปิ้นก็ได้ออกมาอู้แล้วเนาะว่ามีการช่วยเหลือจากการซ่อมรถตอนนี้สมาคมอู่กลางประกันภัยกว่า649กันแล้วและยังมีมาตรการช่วยเหลือจากโฮมโปรแฮมหมื่นกว่ารายเจ้ามาสรุปมาตรการช่วยเหลือกันสั้นๆ5ด้านหลักโดยการเจ้าด้านรถการเดินทางอย่างที่ไออู่ได้อู้ไปแล้วนะเจ้าเรื่องของสมาคมอู่กลางประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไรต่างๆส่วนด้านหนี้และประกันภัยเจ้าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเปิ้นก็ได้กำหนดแนวทางการพักชำระเงินต้นขยายเวลาชำระหนี้เจ้าสอบถามข้อมูลประกันภัยได้ตีเบอร์1186เนอร์ส่วนบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าเจ้าตีบอกว่าโฮมโปรเนี่ยตอนนี้เปิ้นเปิดให้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีมูลค่าสูงสุด1,600บาทเลยเนอร์ซัมซุงก็ยังมาช่วยซ่อมมีส่วนลดก้าอะไรต่างๆไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะเจ้า31ตุลาคมส่วนด้านการเดินทางและผู้เจ้าที่อยู่อาศัยสคบเปิ้นร่วมมือกับทางกันมินไทยกพท.ตวยดูแลผู้ที่ตกค้างจากการโดยสารรวมไปถึงตัวเดินทางเจ้าโดยจะมาเพิ่มมีการเอาเปรียบหรือรีบเงินประกันโดยบ่เป็นธรรมประชาชนติดต่อสายด่วนสคบได้เลยนะเจ้า1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือจะติดต่อไปที่ศูนย์ดำรงธรรมได้โทรเบอร์1567ได้ตลอดเลยนะเจ้า
0: ครับเผื่อว่าพ่อพ่อแม่ๆหลายคนที่พอหน้าจอตอนนี้โอ้ฟังบัตรตันจดบัตรตันเนี่ยได้ดีเดี๋ยวก็ไปดูย้อนหลัง
1: แม่น
0: แล้วก่อนแล้วก็บอกลูกบอกหลานนะโทรไปเช็คแกก่อน
1: เพรา
0: ะเวลาเพิ่นพักหนี้พักดอกเบี้ยยังมันจะได้แบบบัดเดือดฮ้อนเฮาลําไปเน
1: าะเฮาบ่เสียเวลาเดินทางโทรไปคอลเซ็นเตอร์เปิ้นก็จะคือข้อมูลได้ครบถ้วนเลย
0: อาจจะรอเมินพ่องเด้อบางตี้บางตางนะครับผมเพราะคนมันโทรหนักเนาะไปพอแห่งเรื่องนึงอันนี้ต้องเตือนไปยังพี่น้องตังแม่สายตังเจ้าบ้านติดๆกับแม่น้ําสายอ่ะ
1: เจ้า
0: ก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่ามีสารหนูปนเปื้อน
1: แม่น
0: โลหะหนักก็มีในน้ําจะเอาปลามากินเอาน้ํามาใช้เนี่ยเปิ้นก็เตือนกันมาตลอดเพราะว่าเปิ้นมีการวัดค่าตลอดครับอันไหนตอนไหนที่มันเกินเปิ้นก็จะออกมาเตือนอย่างบัดเดียวนี่ก็ออกมาเตือนหำละนะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย หลังจากที่เพิ่นเจอสารหนูแล้วก็โลหะหนักในบางจุดของแม่น้ํายางสารหนูนะมันเป็นโลหะหนักที่มันมีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าสู่ร่างกายมันแน่นอนครับมันเป็นผลบดีต่อร่างกายแน่นอนนะการได้รับสารหนูหนักๆเป็นเวลาเมินๆมันจะส่งผลต่อสุขภาพอันนี้เพิ่นเตือนมา5ตําบลเลยเนาะนะฮะบอกว่าจะเป็นตำบลแม่สายโป่งผาสี่เมืองชุมเวียงพังคำและเกาะเกาะช้างติดตามประกาศหน่วยงานอย่างใกล้ชิดและก็ช่วงนี้เลี่ยงได้เลี่ยงครับมาต้องไปใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงบอกว่าจะเป็นตักเอามากรองเอามาดื่มเอามาประกอบอาหารอันนี้ยั้งก่อนรวมไปถึงกุ้งหอยปูปลาที่ไปยับมาแถวนั้นมาต้องกินเตื้อช่วงนี้ไปซื้อที่เปิ้นเลี้ยงกันก่อนไปซื้อในกาดถามเพื่อดีๆว่าอันที่ขายเนี่ยเอามาจากไหนสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ประกอบอาชีพในลำน้ำบอกว่าจะเป็นเด็กผู้ไม่ยิงต้องตั้งครรภ์ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวกลุ่มเปราะบางหลีกเลี่ยงจะไปเล่นน้ำยังใดเนี่ยมาต้องเตือนซักผงซักผ้านี่ยังไว้ก่อนแล้วก็กังวลว่าจะมีสารหนูในร่างกายเขาหนักน้อยมอกใดนี่นะมีความผิดปกติเอ๊สังเกตตัวเก่าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเปิ้นประเมินได้ของหน่วยงานของรัฐเนี่ยประเมินได้เลยนะครับ
1: เจ้าเปิ้นก็ยินดีตรวจให้เฮาตวยเพราะว่าเฮาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องบอกว่าแม่น้ำเนี่ยคือติดตามกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเจ้าเปิ้นก็ยังคงวัดค่าอย่างต่อเนื่องก็
0: แล้วก็อู้นักก็บ่ได้เนี่ยมันบ่ใช่เกิดขึ้นจากบ้านเฮาม
1: ัน
0: มาตั้งบน
1: กว่าก็คือต้องเหมือนเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศตวยนะเจ้าก็ต้องติดตามเหมือนเปิ้นตะเปิ้นเตือนอย่างเฮาก็ฟังแล้วจะไปฟังแบบอุปโภคบริโภคเตื้อนะเจ้าเรื่องของประกันสังคมเจ้าก็ยังคงน่าติดตามตอนนี้หลายๆคนอาจจะเพิ่งรู้หรือเพิ่งเข้ามาเป็นผู้ประกันตนเปิ้นมีการเลือกตั้งเนอร์เปิ้นเปิดให้เลือกตั้งนะเจ้าผู้บอร์ดประกันสังคมนะเจ้าโดยเปิ้นเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนเข้ามาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อร่วมกันใช้สิทธิ์เพื่ออนาคตของผู้ประกันตนกู้คนเจ้าวันเลือกตั้งวันติดนี้เนอร์11ตุลาคม2569เวลา8โมงเช้าถึง4โมงแรงเลยนะเจ้าโดยสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าสิทธิ์เลือกตั้งของคุณอยู่ที่ไหนอย่างที่เห็นในหน้าจอนี้นะเจ้าเข้าเว็บไซต
0: ์
1: ถ่ายได้สแกน QR code เข้าไปเลยนะเจ้าจะเข้าผ่านเว็บไซต์ก็ได้แอปพลิเคชัน SSO Plus ก็ได้หรือว่า LINE Official นะเจ้าเข้าไปดูว่าสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ใดเข้าไปเลือกตั้งจะได้ก็มีรายละเอียดในหั่นหมดเลยนะเจ้า
0: ครับผมอ่ะประกันสังคมก็ขายอยู่ในระบบก็ไปใจสิใจเสียงเนี่ยนะครับ
1: แม่นผู้บริหารประกันสังคมก็มาจากมือเราเองที่เราเลือกว่านโยบายเปิ้นเป็นที่ทางไหนก็ลองไปศึกษากันดูนะเจ้า
0: ทำไมไม่ได้ดังใจเตือนหน้าก่อนนั้นเตือนแล้วเรายังบอกไปเลือก
1: อย่างเนาะถูกต้องใจสิทธิ์กันนะเจ้า
0: เห็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมครับแม้ว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวละทางกรมอุตุเป็นบอกว่าอันต่างภาคเหนือเนาะแต่ว่าหลายๆจังหวัดที่เคยเจอกับปัญหาน้ำท่วมก็ต้องมีการขุดลอกคูคลองแม่น้ำลำคลองกันตัวเผื่อว่าฝนหน้ามาก็จะได้บัดท่วมกันแหมนะครับไปพอตังหน้าหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณแม่น้ำปัวครับอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่ท่านผู้ว่าครับเพิ่งก็เป็นประธานเปิดโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่บ้านร้องหมู่ที่4ตำบลปัวอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดน่านนะครับก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนราชการครับนะฮะอำเภอปัวนี่เทศบาลมาหมดเลยขุดลอกคูคลองแม่น้ำปัวเพื่อกำจัดตะกอนดินวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำดำเนินการในรูปแบบขุดลอกต่างตอบแทนนี่บัดใจงบประมาณของทางเทศบาลปัวครับแต่ว่าไปใจฮือผู้รับจ้างขุดลอกเอาวัสดุที่ได้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ฮะก็เหมือนจกดินตักดินออกไปเอาไปเลยเขาไม่ต้องเสียเงินจ้างประหยัดเงินงบเงินหลวงแฮมนะครับก็ได้นักขนับได้กรวดออกจากลำน้ำไป 70,000 ลูกบาศก์เมตรระยะเวลา6เดือนครับท่านผู้ว่าเมืองน่านบอกว่าโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวถือว่าเป็นการขยายผลจากการขุดลอกแม่น้ำน่านโดยใช้แนวทางฝายแก้วโมเดลนะจะดำเนินการไปยังเทศบาลตำบลชัยวัฒนาเทศบาลตำบลศิลาแรงรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆโดยบอกว่าจะเป็นลำน้ำสาลำน้ำยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับเวลาน้ำมันมาหนักมันก็จะได้ไหลดีๆนะม
1: ัน
0: มียังไปกีดขวางนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็หลายๆที่เปิ้ลก็ยากกันในช่วงนี้แหละครับช่วงที่มันมีฝนเนาะ
1: แม่นๆช่วงนี้ก็เหมือนเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะเจ้าเพื่อปีหน้าปีนายตวยเนอะเจ้าไปดูช่วงนี้เทศกาลกินเจ เริ่มขึ้นแล้ววันนี้บ้านว่าเป็นวันล้างตองอยู่ค่ะ
0: บางคนกว่าล้างมา 2-3 วันแล้วนะ
1: เตรียมความพร้อมก่อนนะเจ้าเทศกาลกินเจปีนี้10ถึง18นะเจ้าโดยตอนนี้เปิ้นไปสำรวจราคาผักและผลไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วตอนนี้ราคายังปกติเนอะบางร้านใช้จ่ายผ่านไทยช่วยไทยพลัสได้ตวยถือว่าช่วยลดภาระราคาของชีพนะเจ้าหลังจากที่ทีมงานเฮาไปสำรวจราคาผักสดและผลไม้ที่กาดเมืองใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีคนไปซื้อกันอย่างคึกคักเจ้าบ่ได้มีการปรับราคาบอกว่าจะเพิ่มหรือลดลงโดยผักสดที่ยังเป็นที่ต้องการในช่วงนี้ก็คือกะหล่ำปลีผักคะน้าผักกาดขาวถั่วงอกหัวไชเท้าแครอทผักบุ้งกับเห็ดหอมก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาเนอะอย่างยกตัวอย่างอย่างเห็ดออรินจิตอนนี้กิโลกรัมละ80บาทอย่างกุ้ยช่าย70บาทเนาะแล้วก็ผลไม้ก็ยังสับปะรดตอนนี้ลูกละ40บาทเงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ20ถึง50บาทก็แล้วแต่ขนาดนะเจ้าก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นฮิตในช่วงนี้โตอยู่ตอนนี้มีดังมังคุดแก้วมังกรมะม่วงน้ำดอกไม้นะเจ้ามะม่วงฟ้าลั่นนี่น่ากินขนาดบรรยากาศก็คึกคักอย่างที่เห็นแต่ก็ยอดซื้อบ่ได้นักขึ้นแต่ใดเพราะว่าบางร้านตอนนี้เปิ้นก็ใช้จ่ายโดยใจไทยช่วยไทยพลัสได้นะเจ้าก็ถือว่าเหมือนการลดภาระค่าของชีพเฮ้อผู้บริโภคได้ตวยแต่ว่าก็ยังบ่คึกคักเตือมันวันแรกอยู่เน
0: าะ
1: ต้องรอสักวันพุธน่าจะคึกคักละ
0: ปกก้าแม่ก้าที่เปิ่นก็จะไปแปลงอาหารเจขายตามร้านอยาก
1: เจ้าน
0: ะฮะเฮาก็ต้องไปส่องพอหำกรรมว่า
1: แม่น
0: ราคาขึ้นก
1: ็
0: วัตถุดิบในราคาเต่าเก่านะ
1: ถูกต้อง
0: แต่ราคาขึ้นยังบ่ได้เนอะ
1: แม่นมันก็จะมีพันธุ์จังหวัด
0: แม่น
1: ก็จะไปตรวจตาตัวนะเจ้าเรื่องของการปรับขึ้นราคานะเจ้า
0: ครับส่วนยี่เปงบ้านเฮาใกล้จะถึงแล้วครับเดือนหน้านี่เองครับเซา3เซา4เซา5เปิ่นจะมีลอยกระทงเล็กกระทงใหญ่ขบวนแห่อันนี้เป็นงานที่คนทั่วโลกเนี่ยเปิ้นจองเครื่องบินมาจองโรงแรมเพื่อจะมานอนมาแอวงานยี่เปง
1: เจ้าน
0: ะเป็นงานใหญ่ระดับประเทศระดับโลกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณทศพลเพื่อนอุดมครับท่านผู้ว่าเนาะเปิ้นก็เลยนัดประชุมกันสักนิดหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประเพณียี่เปงเชียงใหม่ประจำปีนี้ก็มีคุณบุญลือธรรมธนานุรักษ์ท่านรองผู้ว่าเชียงใหม่กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคประชาชนผู้ประกอบการมาร่วมกันครับเพื่อขับเคลื่อนประเพณียี่เปงเชียงใหม่ฮือฮู้จักไปทั่วโลกนักยิ่งขึ้นที่เปิ้นว่ากันเปิ้นยกย่องกันว่าเชียงใหม่เป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม
1: เจ้าน
0: ี่กำหนดจัดงานอย่างที่ผมบอกไปครับเสาร์3ถึงเสาร์5พฤศจิกายนปีนี้วันลอยกระทงเล็กเสาร์4เสาร์5นี่กระทงใหญ่เป็นความร่วมมือกับภาครัฐเอกชนภาคประชาชนจัดงานครับเปิ้นจะช่วยกันนะตกแต่งซุ้มประตูป่าจุดทางปาร์ตี
1: ้
0: กิจกรรมแสดงวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เปงการประกวดโคมยี่เปงล้านนากิจกรรมโคมลอยกระทงพิธีตั้งธรรมหลวงวเทศมหาชาติล้านนาปีนึงได้ฟังเตือนนึงครับตลอดจนการปล่อยโคมลอยประเพณีดั้งเดิมสำหรับมาตรการการปล่อยโคมลอย
1: เจ้า
0: แล้วก็จุดต่างๆบ่ใจว่าอยู่ที่ไหนก็จะไปจุดไปจินะลอยมงโกงขึ้นไปนี่ตำรวจยับเนอนะครับเปิ้นอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะ1ทุ่มถึงตีหนึ่งของวันถัดไปทั้ง2วันนะครับบอกว่าจะเป็นเสาร์4เสาร์5ส่วนโคมวันอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันลอยกระทงเล็ก10โมงถึงเที่ยงเต้าอั้นอันนี้ย้ำเลยตัวโคมต้องได้มาตรฐานนะมาตรฐานยังมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตัวย่อมผชถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ขายกันทั่วไปต้องมอกมาตรฐานอุตสาหกรรม
1: แ
0: ต่นี้ต้องได้มาตรฐานมผช.ครับผลิตภัณฑ์ชุมชนลอยขึ้นบนฟ้าได้บ่เกิน7นาทีต้องลกตกลงมาละถ้าลอยมงก้งประมาณค่ําคืนโห่งนี้อันตรายต่อเครื่องบิน
1: มาได
0: ้แล้วก็ห้ามหำยังคือห้ามเอาบะทบไปมัดห้
1: อ
0: ยลอยขึ้นไปแล้วก็ปุ๊งปังปุ๊งปังอย่า
1: เจ้าม
0: าได้นะ
1: มาได้นะ
0: มาได้โกงก็คือโกงเต้าอันครับ
1: แม่เหล่าเจ้าพอกันดีๆเนาะบางคนบ่ได้แบบพอกดพอเกณฑ์อะหยังคือปล่อยให้ลูกหลานไปซื้อมาแล้วก็ปล่อยหลังบ้านสกัดเปิ้นมายับ
0: แล้วว่ากันมาได้นะเขาเตือนเขาบอกกันแล้วนะ
1: แม่นเจ้าก็ถือเป็นเห็นหนึ่งเทศกาลที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาจากทั่วโลกเลยเจ้าก็เตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันต่อนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าไปทักทายท่านผู้ชมกันก่อนเจ้าวันนี้คือค่าขนาดแฟนคลับพี่อู๋มารอแต่เจ้าเลยและเจ้าน้องอามอมรเทพคุณเพชรราชคุณเทียนชัยและเจ้าคุณกิมนาและเจ้าขอบคุณนักๆนะเจ้าติดตามกัน ตลอดทั้งวันเลยช่องเฮามีข่าวสารดีๆให้ได้ติดตามกันเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นเรื่องของโครงการซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวมาติดตามกันนะเจ้า

0: อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาMm-hmm. มาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้พลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: โชว์อู้จ่าสุนทราวันนี้เจ้าอู้ถึงกิจกรรมของซอฟต์พาวเวอร
1: ์
0: อู้ถึงช่วงนี้กิจกรรมในภาคเหนือเฮาหนักขนาดเลยแถมเรื่องกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นนะเจ้าก็คือกิจกรรมเรื่องของโครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการโอท็อปสู่สากลเจ้าซึ่งวันนี้เฮาได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านเจ้าท่านแรกคุณนิดพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และคุณมนทิราฟูปิงผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนได้มาอู้จ่ากันในวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์พูดถึงโอท็อปเฮาก็ได้ยินกันมาเมินแล้วเนาะสถานการณ์บัดเดียวบ้านเฮาเป็นอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะเชียงใหม่นะครับ
2: ค่ะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจในเรื่องเศรษฐกิจชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปนี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยแท้จริงโอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่มีเยอะแยะมากมายเจ้าทั้ง25อำเภอเนี่ยมีกว่า 2,000 กว่ารายการ
1: 25อำเภอเนี่ยแต่ละที่แต่ละแห่งนี่มันเหมือนมันต่างกันหรือ
2: มีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละชุมชนแต่ส่วนใหญ่โอท็อปของเราก็จะมีอยู่ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของกินของใช้ของประดับของฝากของที่ระลึกแม้แต่สมุนไพรซึ่งหลากหลายมากโดยเฉพาะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของเขามีความโดดเด่นมากโดยเฉพาะผ้าโดยชนเผ่าชนเผ่าค่ะเพราะว่าเรามีชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่นี่เยอะมากเพราะนั้นการที่นำเอาอัตลักษณ์หรือว่าเครื่องแต่งกายมาปั๊บประดับตกแต่งต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์คือเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคือกับจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างดีมากเลย
1: อย่างแต่ก่อนเนี่ยเปิดก็จะมีแบบ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวเนาะที่เขาพัฒนาชุมชนเพื่อกับไปส่งเสริมสนับสนุนบัดเดียวนี้เป็นอย่างไรพ่อครับ
2: ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องค่ะการคัดสรรดาวเน
0: า
2: ะก็คือการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อมีคุณภาพและได้ดาวในการการันตีคุณภาพว่าถ้าได้1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวนั่นต้องได้มาตรฐานเป็นเบื้องต้นมาตรฐานแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปอย่างอาหารจะต้องได้รับอย.ของใช้หรือผ้าจะต้องมผช.ค่ะถ้า 3-5 ดาวนี่ถือว่าสามารถแข่งขันสู่ตลาดสากลได้แต่ 1-2 ดาวเฮายังคงต้องมาปรับปรุงพัฒนา
1: ให้
2: ได้คุณภาพเพื่อดีขึ้นนะสู่กับสิทธิ์ผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจในเรื่องของคุณภาพในเรื่องความปลอดภัยนะเจ้าแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดนะเจ้าอันนี้แล้วก็ถ้าอู้ถึงเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเฮาก็จะมีในเรื่องของช่องทางการตลาดที่เฮาจะส่งต่อให้กับผู้ประกอบการมีโอกาสได้เอาผลิตภัณฑ์มาสู่กับลูกค้าที่กว้างขวางขึ้นที่สากลขึ้นนะเจ้าก็จะมีช่องทางซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาเล่าฮือครับตั้งพ่อแม่พี่น้องหรือประชาชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบว่าเราจะมีงานสำคัญ
1: งาน
2: สำคัญใหญ่ๆของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี่เจ้า
0: อย่างที่บอกเกิดขึ้นวันนี้เริ่มวันนี้แล้วว
2: ันนี้เลยเร็วมากวันนี้เลยเจ้าคือโครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการโอท็อปสู่สากล
0: เจ้าโครงการนี้เป็นอย่างไรพ่องเจ้ามีที่มาที่ไปจากไหนพ่องเจ้า
2: การโครงการนี้เราจะมุ่งเน้นต่อยอดจุดแข็งของจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่นำเรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีจุดแข็งในเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาและนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เราจะแย่อย่างใดฮะจุดแข็งของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดแล้วก็เสริมฮึมีผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
0: เจ้าน
2: ะเจ้าผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาในเรื่องของอัตลักษณ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างงานให้กับจังหวัดโดยที่เรามุ่งเน้นฮึผลิตภัณฑ์มีคุณค่ามีมาตรฐานมีแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามตอบโจทย์ลูกค้านะเจ้าแล้วก็ประชาพันธ์เชื่อมโยงกับหมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่สินค้านี้จะเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยวทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่
1: เปิดก็ทําใช้ทําขายกันอยู่แล้ว
2: แล้ว
1: ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตัว
2: ถูกต้องเจ้า
1: แต่อันนี้ที่เราจะเอามานี่ที่คือ90 11นี้ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนี่คือรวบรวมมาหมดเลย
2: ทั้ง25อำเภอเจ้าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือ
0: เจ้า
2: แล้วก็ผลผลิตของคนในชุมชนท่องเที่ยวซึ่งเราคิดว่ามาต่อยอดพัฒนาแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้แล้วก็ดึงนักท่องเที่ยว
0: เจ้า
2: โดยเฉพาะเรื่องวิถีวัฒนธรรม ชีวิตของคนในชุมชนเป็นเสน่ห์เป็นอาหารพื้นถิ่นค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกอันนี้เฮาก็เอานำมาเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอ
0: เหมือนอย่างที่เฮาหันเหมือนหันปุ๊บจะรู้เลยว่าอันนี้ลูกไหนมามีสตอรี่จะใดอย่างกล้วยฉาบนี่คือลูกที่ไหนมาเจ้าก
1: ล้วยฉาบสมุนไพร
2: อันนี้จากอมก๋อย
0: อมก๋อย
2: เลย
0: ไม่ใช่อมก๋อยนี่ดังแต่เฮาบ่เคยเห็นหน้าตาจ้ะอีก็ตัวหันเป็นโอทอเป็นกล้วยฉาบธรรมดา
1: อันนี้เหมือน
2: เป็นสติ๊ก
0: มันมาเป็น
2: แน็กหรือสติ๊กอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นฝายอย่างงี
2: ้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อในการที่จะกินง่ายขึ้น
1: เ
2: จ้ากรอบๆอันนี้จะกรอบๆเจ้าแล้วก็น่าสนใจเป็นรูปลักษณ์ที่ใหม่แล้วก็สื่อถึงตัวตนของชุมชนของผลิตภัณฑ์ได้ดีเจ้า
0: ตรงผลิตภัณฑ์เปิ้นก็จะมีแหล่งที่มามีเบอร์ติดต่อว่าถ้าชอบแล้วอยากซื้อสั่งซื้อต่อตัวซื้อ
2: ในเรื่องราวสตอรี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพัฒนาเพื่อผู้ประกอบการได้เรียนรู้พัฒนาอัพสกิลหรือว่าเพิ่มศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งการสร้างเรื่องสตอรี่เทลลิ่งมันก็จะสื่อถึงเรื่องราวของชุมชนท่องเที่ยวตัวดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มสนใจและสามารถที่จะเดินเข้าไปในท่องเที่ยวในชุมชนได
0: ้
2: ไปหาซื้อได้ที่ชุมชนได้เลยเจ้าได้แอลตัวแล้วก็ไปกระจายรายได้ให้กับทุกกลุ่มทุกในหมู่บ้านในชุมชนนั้นๆ
0: เจ้า
1: ตั้งพูดอะไรอย่างครับเนี่ย
0: หน่อไม้แห้ง
3: ค่ะอ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: ม
0: ัน
3: ต้อง
0: ไ
3: ปถึงอำเภอเวียงแหง
2: ไม่น่าเชื่อเน
1: า
2: ะ
1: เวียงแหง
3: ค่ะบาเดียวนี้นอกจากดอกไม้สดแล้วนะคะต้องกินตามหน้าฤดูกาลนะเจ้าบาเดียวเนี่ยถ้าเราไปถึงชุมชนท่องเที่ยวนะคะเขาสามารถที่จะกินดอกหน่อไม้ได้ตลอดเวลาตลอด12เดือนหากินได้เลยอันนี้คือหน่อไม้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนท่องเที่ยวของอำเภอเวียงแหงเจ้า
1: สมาร์ทเปิ้ลกินกันยังได
0: ้มันมีวิธีบอกอีกต่อว่าแบบกินกันจะได้อะเนาะต้องเอาไปต้มก่อน
1: มันจะแห้งๆเหมือนอะไรยัง
0: อ
1: ่ะ
0: ฮะหรอ
2: มันไม่บอกได้
1: เหมือนดอกเงี้ยวอบแห้งดีกว่า
0: เจ้าปันบอกว่าสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมี
3: สามารถทำต้มมุ่นเนี่ยค่ะก็สามารถใส่ไปได้เจ
1: ้
3: า
1: ครับนี่ๆๆเงื่อนคุณดูทางใน
3: ยืดอายุเจ้าน
1: ี่ฮะ
0: มันต้องขับรถไปแถวเวียงแหงมาแอวงานนี
2: ้นี่กินได้ตลอดปี
0: ตลอดปีเลย
2: ครับเพราะว่าแต่รูปเนาะ
1: แต่รูปก็เก็บได้เบิร์นเน
0: า
1: ะอันนี้ส่งไปเมืองนอกที่อยากพี่น้องได้เลยนะ
0: เจ้าแล้วก็ยังมีกระเป๋าเองต่างๆที่เปิ้นก็จะเป็นลายอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนตัวมันก็เจ้า
2: ค่ะชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่มีเยอะเน
0: า
2: ะการที่จะนำผ้าลายชาติพันธุ์ที่เป็นอัตลักษณ์เนี่ยเวลาเป็นพื้นเป็นตัวชิ้นรูปแบบที่เป็นเสื้อผ้าเนี่ยราคาจะสูงแต่นี่เอามาแห่งเล็กน้อยเรามาตกแต่งประดับให้สวยงามแล้วก็หลากหลายประโยชน์กันใจนักขึ้น
0: เจ้าร
1: ูปแบบทันสมัยนะ
0: น่ารักเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเป็นกอดกับเมียก็ย่ามตาอ่ะนะแต่ที่เปิ้นใจกันแต่เน
2: า
1: ะ
2: แม่นแม่นอันนี้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
0: ใส่ซิปใส่อะอย่างมา
2: ทันสมัยตัวเจ้า
0: แบบเอาไปแอลใส่กระชุดอย่างก็ได
1: ้อันนี้ก็พีออเดอร์แล้วนะเนี่ยพีออเดอร์แล้วนะ
0: ยอดจอง
1: ยอดจอง
0: มาละนะเจ้าอย่างที่บอกกันตลาดก็สำคัญมันก็จะเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของการออกแบบต่างๆอย่างได้อย่างทางท่านได้เข้าไปช่วยพัฒนารูปแบบสินค้าหรือการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์จะได้พองเจ้า
2: ตามโครงคิดลักษณะของโครงการเนี่ยก็จะได้มุ่งเน้นในเรื่องของการทำอย่างทำจะได้จะให้ผู้ประกอบการเปิ้นสามารถที่อยู่ได้ในโลกปัจจุบันเนี่ยตลาดออนไลน์สำคัญมากเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญว่าเนี่ยจะได้จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยโดยเขาจะนำเอาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมาโดยเฉพาะ AI ปัญญาประดิษฐ
1: ์
2: จะเสริมศักยภาพอัพสกิลกับผู้ประกอบการโอท็อป
0: เจ้า
2: คณะที่เฮาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่น่าสนใจแล้วตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวคนก็คือผู้ประกอบการมาอบรม
1: ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ก่อนหรือว
2: ่
1: า
2: ก็จำเป็นค่ะ
1: ผู้ประกอบการ
2: ผู้ประกอบการโอท็อปนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ค่อนข้างจะสูงไว้แต่เราก็เปิ้นมีสภาพน่ะยกเว้นว่าเฮาจะให้โอกาสเปิ้นก่อในเฮาให้โอกาสเปิ้นได้มาอบรม3วันด้วยกันนะเจ้าในเรื่องของการอัพสกิลของตัวเก่าหรือบางคนอาจจะมีรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ส่วนเริ่มจะมีละออนรุ่นใหม่ขึ้นมามาเป็นผู้ประกอบการยังโอท็อปละเปิ้นก็จะมาอัพสกิลเพราะว่าบางครั้งเปิ้นก็มีความรู้เบื้องต้นละอ
1: ัน
2: นี้ความสัมพันธ์มากเพราะนั่นหมายถึงการเปิดกว้างสู่ตลาดที่เป็นสากลขึ้น แล้วก็โดยเฉพาะตลาดออนไลน์
0: เจ้า
2: ปัจจุบันนี่สำคัญมากแต่ออฟไลน์เราก็ยังให้ความสำคัญด้วยการที่เปิดประสบการณ์ทั้งเปิดได้มาออกตลาดอย่างวันนี้ที่เซ็นทรัลน่ะ
0: เจ้า
1: เซ็นทรัลเซ็นทรัลแอร์พอร์ต
2: เจ้า
1: เซ็นทรัล
2: เชียงใหม่แอร์พอร์ตเจ้า
0: เจ้า
2: ก็จะให้เปิดได้มาประสบการณ์ในการจัดบูธอย่างไรให้สวยงามให้น่าสนใจแล้วก็รับฟังฟีดแบคว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีข้อดีอย่างไรเขาต้องปรับปรุงตรงไหนแล้วเอาไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านักที่สุด
1: แต่รู้มาว่าบัจเจ้เฉพาะงานนี้เนี่ย90/11วันนี้วันแรกเนี่ย
2: ครับ
1: แต่ก่อนหน้านี้ก็ไปจังหวัดปุ้นจังหวัดนี่มาตลอดต่อเนื่องไหมครับ
2: จากอันนั้นก็เป็นแห่งกิจกรรมหนึ่งที่เราพยายามจะเอาผลิตภัณฑ์ภูมิภาคเหนือข้ามภูมิภาคไปยังภาคใต้หรือภาคอีสานเพราะนั่นหมายถึงเราทราบข้อมูลมาว่าคนลูกค้าจะซื้อข้ามภูมิภาคจะดีมากเลย
1: บ้านฉันบ้านเธอเอง
2: นะถ้าเพราะว่าเราเอาผลิตภัณฑ์อย่างภาคใต้มาขายภาคเหน
0: ือ
2: ขายดีมากภาคเหนือมาขายอีสานขายดีมากแต่ที่เราครั้งนี้ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนี่ยจะเป็นการทดสอบตลาดและเป็นการลองประสบการณ์ผู้ประกอบการใหม
0: ่ๆ
2: ที่มาจากชุมชนแต่ละพื้นที่ทั้ง25อำเภอมาลองนะเจ้าแล้วก็เก็บข้อมูลฟีดแบคของลูกค้าเปิ้นมีข้อคอมเมนต์อย่างใด
0: จะ
2: เอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วมันตอบโจทย์นักที่สุดตอบโจทย์ลูกค้านักที่สุด
0: คงได้ว่ามันเป็นการนำร่องนำร่องว่ามาชาจะอี้ฟีดแบ็กจะเป็นจะได้
2: เจ้า
0: อันอย่างเรื่องของ AI ที่เข้ามาเนี่ยก็สามารถแบบออกแบบว่าเขาจะจัดบูธจะได้อีได้ตวยมันกับเจ้า
2: แน่นอน AI นี่มันมีประโยชน์มากเลยจะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะเลยสำหรับที่จะให้ผู้ประกอบการได้วิเคราะห์มาว่าจะเป็นตลาดลูกค้าเป็นแบบไหนโดยเฉพาะก่อนที่จะไปลูกค้าว่าเป็นชอบแบบไหนจะต้องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตัวเก่าก่อนในเรื่องออกแบบดีไซน์ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หรือคอนเทนต
0: ์
2: ที่น่าสนใจนะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะขายในตลาดออนไลน์ได
0: ้
2: สร้างรายได้อย่างมหาศาลนี่นะเจ้าเพราะฉะนั้น AI มีประโยชน์มากแต่ในขณะเดียวกันเฮาต้องบ่ละลืมในเรื่องของอัตลักษณ์ของชุมชน AI เฮาต้องกำกับควบคุมเพราะเขาเป็นแค่ผู้ช่วย
0: แม่นเจ้า
2: เฮาจะต้องกำกับควบคุมเขาแล้วต้องยังคงอัตลักษณ์ของชุมชนหรือของผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
0: เจ้า
2: แบบใจว่า AI ว่าอย่างไรกับตัวมอสเองนะคะอ
0: ัน
2: นี้ก็จะต้องใช้แนวคิดของเขาผสมผสาน
0: เจ้า
2: เรื่องความคิดครีเอทแต่เรื่องวิเคราะห์การวางแผนตลาดการประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ต่างๆช่วยได้มากเลยลดต้นทุนลดระยะเวลาของผู้ประกอบการได้ดีมากเลยเจ้า
0: อย่างที่บอกที่ว่าแบบใจแค่ยังกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มวัยรุ่นก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุหรืออย่างที่เปิ้ลเปิดใจเข้าอบรมในเรื่องนี้คนที่เข้าร่วมโครงการนี้เจ้าเปิ้ลมีความคาดหวังจะได้ว่าเข้าร่วมโครงการนี้แล้วอ่ะเปิ้ลจะมีรายได้นักขึ้นหรือการตลาดก็จะไปไกล
2: น
0: ักน
2: ้
0: อยแค่ไหนเจ้า
2: ความคาดหวังทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ดำเนินโครงการก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยสมาร์ทแล้วก็สามารถที่อยู่ในโลกปัจจุบันได้ผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีคุณภาพนะเจ้าแล้วก็น่าสนใจมีบันทึกเรื่องราวแล้วก็สื่อออกไปยังนักท่องเที่ยวที่เปิ้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปชมนะคะชิ
0: ม
2: แล้วก็ชมเสน
0: ่
2: ห์ชอบนะคะแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนเป็นเสน่ห์เป็นอาหารพื้นถิ่นเนี่ยอันนี้คือเป็นความคาดหวังแล้วก็ทำให้ประโยชน์กับชุมชนมีรายได้มีอาชีพนักขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนก็จะต้องมันคงหนักขึ้นอ
0: ัน
2: นี้เป็นความคาดหวังที่เขาคิดว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ประกอบการและกับชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่15อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
0: เจ้า
1: ต้องถามทางคุณมนทิลาน้อยหนึ่งในฐานะที่อยู่ดังด้านกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอย่างเจ้าที่เขาพัฒนาแล้วนะอันนี้ท่านก็บอกแล้วว่าโอ้มันไปไกลละ AI เข้ามาช่วยกลุ่มที่ใหม่ๆกลุ่มที่กำลังเติบโตขึ้นมากลุ่มที่กำลังทำขึ้นมาเนี่ยเขาจะเข้าไปถึงเปิ้ลอย่างไรที่เปิ้ลดึงศักยภาพเปิ้ลออกมาขายได้ครับ
3: ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนเชียงใหม่ที่เขาได้นำในส่วนของเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือ AI เอามาใช้ร่วมกับผู้ประกอบการโอท็อปของเขาจริงๆแล้วเชียงใหม่เขามีผู้ประกอบการโอท็อปที่เยอะ ถือว่าจะเยอะที่สุดอันดับต้นๆก็ว่าได้นะเจ้าเนาะโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอได้เริ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เฮาหันที่เฮาเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ผลิตผู้ประกอบการของเฮาน่ะมีทักษะในการใช้ AI ขึ้นอย่างที่บอกก็คือว่าเปิ้นมีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของสตอรี่การผลิตผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรที่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮาบ่สามารถที่จะไปออกร้านได
1: ้
3: ซึ่งเนื่องจากว่ามันมีตึงค่าใช้จ่ายค่ะเดินทางค่ะพาหนะเนาะเจ้าเน
1: าะก็กินกันนอน
3: ใช่แม่นค่ะจะทำยังไงให้เครื่องมือที่มีอยู่ที่ตัวเฮาก็คือง่ายๆคือโทรศัพท์เนี่ยละเจ้าใจยังไงให้สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ของตัวเก่าออกไปให้ผู้บริโภคได้เห็นได
1: ้บ่ต้องเดินทางอยู่บ้านเฮาก็โปรโมทได
3: ้แม่นค่ะจ้าสูตรเฮาได้มีงบโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1นะคะที่ตอนเนื่องจากที่ท่านพัฒนาการจังหวัดได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นะเจ้าเฮาก็ได้นําผู้ผลิตผู้ประกอบการตึงมดนะเจ้าตึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1บ่ว่าจะเป็นเจียงใหม่ลําพูนลําปางแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาอบรม80รายนะเจ้าซึ่งอบรมทั้งหมดอยู่3วัน2คืนสิ่งที่ผู้ประกอบการได้ไปแล้วก็ได้รับเสียงก็คือว่าเปิ้นรู้สึกว่าอยากจะเฮามีโครงการดีๆจะอีแฮมนะคะบางคนเนี่ยจริงๆแล้วเปิ้นบ่มีเวลาว่างแต่การที่เปิ้นมาปุ๊บเนี่ยเปิ้นได้อันอย่างมากขึ้นเปิ้นสามารถที่จะเจนผลิตภัณฑ์ของตัวเก่าในวันเพจของตัวเก่าได
1: ้
3: อู้ง่ายๆก็คือว่าบ่ต้องเสียเวลาไปรอที่จะได้มีเปิดตลาดขายครัวเมื่อใดอย่าเจ้าสามารถที่อยู่ที่บ้านก็ขายครัวได้ผ่าน Facebook ของตัวเก่าผ่านไลน์ของตัวเก่าได้
1: เดี๋ยวก็เป็นพ่อค้าแม่ค้ากันบ่ได้ในโลกออนไลน์บ้านขายบ้านมันเน
3: า
1: ะ
3: แม่นเจ้าแม่นค่ะ
0: ตอนนี้ค่อยๆย้ําแห่งกรรมจัดขึ้นที่ไหนวันเวลาที่จะไปช็อปชิมนี่อย่างใดพ่อเจ้า
2: ถ้าเป็นโครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการโอท็อปของเฮากำหนดวันนี้เลยค่ะ
0: เจ้าเริ่มต้นวันนี้ค่ะ
2: วันนี้วันศุกร์เน
1: า
2: ะ
1: จะห้างเปิดปุ๊บไปเลย
2: เปิดเลยค่ะเจ้าถึงวันอาทิตย์ที
3: ่
2: 11เจ้าก็11คือ
0: เจ้า
2: เจ้า
0: สำหรับผู้ที่พลาดเข้าร่วมในเตือนนี้เตือนหน้าจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้สักใดเจ้า
2: ก็ยังต้องติดตามต่อว่า
0: ต้องติดตาม
2: กรมการนำชนยังให้ความสำคัญในเรื่องของการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
0: อัน
2: นี้ผู้ประกอบการโอท็อปนี่คือเป็นที่เขาจะต้องให้ความสำคัญ
0: เจ้า
2: เจ้าอันนี้ต้องต่อเนื่องแน่นอนค่ะ
0: ติดตามได้ทาง Facebook หรือเพจของ
2: สำนักงานพระนำชนเจ้า
0: เจ้า
1: ที่แน่ๆก็คือ9011นี่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตก่อน
2: มีงานลานาเอ็กโป
3: มีงานลานาเอ็กโปแห่งอันนะอย่างที่บอกว่านอกจากชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปที่ทันพัฒนาการจังหวัดได้เชิญชวนทุกท่านร่วมแอลร่วมชิมร่วมชอบแล้วนะเจ้ายังมีแห่งงานนะคะ
0: เจ้า
3: ภายใต้ชื่องานลานาเอ็กโปเนี่ยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนี่ยเขาก็ร่วมบูรณาการจัดงานภายใต้ชื่อชอบม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาผลิตภัณฑ์ร้อยกว่าชิ้นเจ้า
1: ใครเป็นคนคิดชื่อก็ไม่ชื่อจะมาม่วนเหมือนกันน้ำเหลือนะครับ
2: ถึงม่วนใจม่วนลบม่วนใจได้อยู่เชียงใหม่นี่แหละเจ้า
0: น่าไปขนาดนะเจ้ายังโครงการนี้เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นจากไหนพ่อเจ้า
3: ค่ะต้องอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณในส่วนของทางผู้บริหารที่เปิ้นได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะเจ้าโครงการนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าผู้บริโภคทุกๆท่านนะคะบอกว่าจะเป็นถึงคนเชียงใหม่เอ่ยหรือก็คือคนภาคเหนือหรือแม้กระทั่งคนต่างถิ่นที่ได้เห็นรายการในวันนี้นะเจ้าก็อยากจะเชิญชวนฮือมาร่วมแอลร่วมชิมร่วมชอบในงานลานาเอ็กซ์โปนะคะในส่วนของชอบม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นลานนาซึ่งจะพบสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะคะบอกว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดลำปางผ้าขังที่เป็นจุดเด่นของ GI นะคะแม่ฮ่องสอนทัวร์ไล่เสือนะเจ้าหรือแม่กระทั่งในส่วนของจังหวัดลำปูนเด่นในเรื่องของผ้าฝ้ายผ
0: ้
3: าอีโคปินนี่ก็นำมาเหมือนกันและหนีบพลจังหวัดเชียงใหม่
0: เจ้า
3: ของดีมากมายอย่างที่ท่านพนักงานจังหวัดได้นำเรียนไปนะคะก็ยังคงอยู่ในงาน70กว่าบูธรวมถึงมดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน100กว่าบูธอยู่ที่นี่แล้ว
1: ที่ไหนครับที่ไหนนะจำมาเดี๋ยวเผื่อจดบัตรตัน
3: เบื้องต้นเฮาจัดตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนะจ๊ะณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบนะเจ้าพระชนพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
1: ตั้งจะไปอันสนามกีฬาเชียงใหม่700ปี
2: ถูกต้องค่ะ
1: อ๋อเส้นนั้นเลยโอ้ที่จอดรถกว้างขวาง
0: แม่นแล้วงานเซ็นทรัลแอร์พอร์ตแห่งวันไปงานที
2: ่ต่อเนื่อง
0: ชอบมุ่นใจต่อเนื่องเลยนะเจ้างานนี้ก็มีการเอา AI มาช่วยเหมือนเดิมพัฒนาผลิตภัณฑ์เองต่างๆนะเจ้าไฮไลท์ของงานมีอะไรอย่างพ่องที่ดึงดูด ว่าจะต้อง
3: อย่างที่บอกค่ะก็คือผลิตภัณฑ์เด่นของซีจังหวัดอยู่ละแต่สิ่งที่เฮานำมาเสริมเพิ่มเติมก็คือพิธีเปิดค่ะเฮากับโน้ตพิธีเปิดในวันที่14เวลา16นาฬิกา
1: เริ่ม12
3: เจ้า
1: แต่เฮาไปเปิด14
3: แม่นค่ะ
1: ยังใด
3: ไฮไลท์จะคือจะมีการเดินแบบกิตติมศักดิ
0: ์
3: โดยป้อเมืองแม่เมืองของแต่ละจังหวัด
1: ท่านผู้ว่ากับอันคุณนายเนาะ
3: แม่นค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะขออุ๊บไว้ก่อนว่าจะมีชุดการแสดงแบบไหนพ้
0: อง
3: นะเจ้าอยากให้ทุกท่านได้ไปชมด้วยกันในพิธีเปิดนะเจ้าในวันที่14ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเจ้า
1: ก็หันมีการแสดงมีอีเวนต์อย่างในฮั่นตวยแม่ก็
2: เยอะแยะมากมายเลยค่ะหลากหลายหน่วยงานที่ไปบูรณาการงบประมาณเพื่อจะจัดงานนี้มันแกรนด์แล้วก็ยิ่งใหญ
1: ่
2: ตอบโจทย์ลูกค้าทุกทั้งภาคเอกชนภาคราชการภาคประชาชนมีทั้งของหน่วยงานภาครัฐที่ไปร่วมกันอย่างเช่นสาธารณสุขจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดหอการค้าวัฒนธรรมพช.โดยเฉพาะพาณิชย์จังหวัดซ
0: ึ่
2: งเป็นโครงการใหญ่ล่มใหญ่ก็คือซึ่งมีพิธีเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งคือวันที่12
0: เจ้า
2: จากอันนี้คือ 15.00 น.นี่คือเปิดของงานลันนาเอ็กโป2026ของครั้งนี้นะเจ้าแต่ของพช.กำหนดเปิดวันที่14ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะกำหนดเปิดในแต่ละวันที่เหลื่อมล้ำเวลากัน
1: อ๋อมันคือกิจกรรมมันจงกัน
2: มีความต้นเนื่องและหลากหลายเจ้าน่าสนใจมากเลยเจ้า
1: เขาว่าเอ็กซ์โปนะเหมือนงานใหญ่ระดับระดับประเทศระดับโลกอันนี้ต่างชาติอันอย่างดิวอันอย่างกันมาก็ครับ
2: เห็นว่ามีหลากหลายชาติเหมือนกันอย่างทูตานุทูตก็จะมาร่วมในพิธีเปิดวันที่12ด้วย
0: ทั้ง
2: จีนทั้งเกาหลีทั้งเยอะแยะมากมายอินเดียหลากหลายมากเป
0: ็
2: นที่เป็นงานที่เราขึ้นชื่อและติดตลาดแล้วในเรื่องของลานนาเอ็กซ์โป
0: ก็คือคนต่างประเทศก็ยังอยากจะมาแอลคนแบบต่างจังหวัดเนาะบางภาคใต้อย่างปั้นก็ขึ้นมาแอลจานาเอ็กซ์โปเพราะว่ารวมของดีทั้งหมดอยู่ที่นี่เลย
2: ที่นี่เลยจ้าภาคเหนือตอนบน
1: มันเป็นการเปิดหูเปิดตาเพื่อเปิดแล้วก็เปิดตลาดเพื่อเห่า
2: ถูกต้องค่ะ
1: ได้ส่งออกไปติดๆกันนะ
0: จ้า
2: คือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการโอท็อปหรือว่าผู้ประกอบการชุมชนแต่ละท้องที่ที่จะมีโอกาสมาได้ฝึกได้เอาสินค้ามาให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยี่ยมชมในกิจกรรมต่างๆของแต่ละหน่วยงานของ4จังหวัดก
0: ็
2: เป็นงานลานนาเอ็กโปครั้งนี้เป็นงบประมาณที่รับจัดสรรจากงบกลุ่มพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1: การจะเข้าไปแอลงานได้มันยากกว่าบูธเบิร์ดต่างๆเพื่อจัดสรรปันส่วนเป็นกลุ่ม
0: แบ่งโซนจะได้พ่อ
1: เนาะแนะนำในการเข้าไปแอลนั่นแหละครับ
2: ซึ่งอย่างของพาณิชย์เนี่ยจะเป็นท่อหนึ่งห่อสองห่อสามเนี่ยพาณิชย์อุตสาหกรรมอยู่ห่อหนึ่งพาณิชย์ก็พอชอยู่ห่อสองห่อสามก็จะเป็นสารและซุกเงี้ยตั้งนอกเอาท์ดอร์ตั้งนอกก็จะเป็นอุตสาหกรรม
1: ว
2: ั
1: ฒนธร
2: ร
1: ม
2: เจ้าท่องเที่ยวกีฬามีหลากหลายมากเลยอาหารที่มีดังๆชื่อดังๆทางทิกต็อกก็จะมาขายในงานนี
0: ้
2: ในคณะเดียวกันทางพัฒนาชนก็ได้จัดในเรื่องของตลาดที่เป็นตลาดอาหารของกลิ่นพื้นเมืองที่ห้องว่ากัดมั่วนะคะหรือตลาดนัดประชาตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
0: เจ้า
2: อันนี้ก็จะมีประเภทของกินไปชอบไปชิมได้เลย
0: เจ้า
2: น่าสนใจมากเลยเจ้า
0: เจ้าก็บางทีอาจจะมีผู้ประกอบการหน้าใหม
2: ่
0: หร
2: ือ
0: ร้านใหม่ๆที่เฮายังบ่ได้เคยเห็น
2: เจ้าก็จะได้
0: มาที่นี่
2: เจอที่งานนี้ได้เลยเจ้า
0: อาจจะมีการ
2: นวดไทยนวดแผนไทยก็มี
0: ครับ
2: เดินไปแบบกว้างมากเฮาเมื่อยเฮาก็แวะนวดได
0: ้เจ้
2: ามีทองน้ำหนึ่งไปให้บริการ
0: ร้านชื่อดังทั้งนั้น
1: อันนี้ของปีแล้วครับนี
2: ่ที่ผ่านมา
0: เจ้าหิวก็แวะกิน
2: แล้วก็
0: อาหาร
2: เมื่อยก็
0: นวดเมื่อยก็นวด
2: ได้เดินชอบต่อ
0: เจ้า
2: แชะแล้วก็แชร
0: ์
2: สถานที่จุดเช็คอินจุดถ่ายภาพสวยๆงามๆเยอะมากเลยเจ้า
0: เจ้าตะกี้เราแอบเห็นเหมือนมีแบบศิลปินมีอินฟูต่างๆในที่เราเคยดูตะกี
2: ้นักร้องนักแสดงเยอะแยะมากมายอย่างของพชเฮาให้มีไม้เมือง
3: ค่ะมีเตวิ
2: ต
3: ค่ะมีวงเดอะเพิร์ล
2: นะ
3: เจ้าค่ะ
0: เจ้า
3: ซึ่งจะเริ่มชมการแสดงเนี่ยตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ของทุกๆวันตลอดการจัดงานเลย
1: งานนี้จะมีกี่โมงถึงกี่โมงครับ
3: ในส่วนของงานนะคะ12ถึง18ตุลาคมเนี่ยเขาเริ่มเปิดให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปซื้อสินค้าได้ตั้งแต
0: ่
3: 10โมงถึง2ทุ่มของทุกวัน
0: จุใจกันไปเลยวันค่ำนะเจ้าสุดท้ายนี้อยากฝากเชิญชวนประชาชนเจ้าเพื่อมาชอบมาแอลในงานนี้ว่าคุณจะได้อะไรอย่างพ่องเจ้า
2: จะก็ขออนุญาตเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้มาชมนะคะมาชิมมาชอบแล้วก็มาสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่เรามานำเสนอถึงที่ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะเจ้าต
0: ั้
2: งแต่เวลาตั้ง10โมงนะเจ้าจนถึง3ทุ่มนะเจ
0: ้า
2: ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพาซ่าแต่ในเรื่องของที่ลานาเอ็กโปก็อย่างที่ท่านผอ.มนทิราได้นำเรียนก็คือศูนย์ประชุมนานาชาติเนาะของจังหวัดเชียงใหม่คือตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนะเจ้าช
0: ่
2: วงเวลาก็ได้นำเรียนไปละนั้นมาที่นี่ทั้ง2งานนะคะทั้งงานลานาเอ็กโปทั้งงานที่เราจะจัดพิธีเปิดวันนี้บ่าย 3:00 น.
1: ครับผม
2: เจ้าที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะเจ
0: ้
2: าก็จะได้มีโอกาสช่วยเหลือชุมชนนะคะช็อปผลิตภัณฑ์1ชิ้นสามารถที่จะช่วยผู้ประกอบการหรือคนในชุมชนได้มีลืมตาอ้าปากได้มีรายได้เพราะว่าการที่จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์1ชิ้นนั่นหมายถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เปิ้นมีจำนวนสมาชิกที่เยอะเพราะนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นก็จะมีการแบ่งปันนะคะและกระจายรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนเกิดรายได้ในทุกงานที่ทางกรมการทำชนกระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้นโดยเฉพาะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปเป็นเศรษฐกิจฐานรากโดยแท้จริง
0: เจ้าทางด้านท่านผอ.ติ ดบอกช่องทาง
2: ติ
0: ดตามข่าวสาร
3: ค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานอย่างที่ท่านพนักงานจังหวัดได้เชิญชวนไปแล้วนะคะนอกจากนั้นทาง Facebook ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็สามารถที่เข้าไปติดตามได้ถึง2งานเลยนะคะบอกว่าจะเป็นงานซอฟต์พาวเวอร์ใกล้ๆนี้9ถึง11นะคะต่อเนื่องนะคะชุดบยูนะคะไปต่อเลยเจ้าวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติของจังหวัดเชียงใหม่นะคะพบกับศิลปินรวมถึงสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปที่หลากหลายมากมายนะเจ้ามาร่วมการสนับสนุนนะคะรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งด้วยกันเจ้า
1: ครับขอบคุณแทนอย่างเฮาอ่ะเขาเป็นผู้บริโภค
0: เจ้า
1: พอจัดงานดีเฮาก็อยากไปเฮาได้ของดี
2: เ
1: ลยแล้วก
2: ็
1: ฝากขอบคุณแทนผู้ประกอบการผู้คนด้วยนะครับที่ได้จัดงานดีๆแล้วก็พัฒนากันไปขอบคุณเจ้านะครับ
2: ย
1: ิน
2: ด
0: ี
2: เจ้านะเจ้า
0: ท่านผู้ชมเช้าช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันช่วงนี้พักกันก่อนนะเจ้า

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
2: พร้อมแล้วเจ้า
1: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาเฮ้ยกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
3: บ้ากด
1: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
3: บ้า
1: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
4: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็กลิสต์หรือเปล่า
5: บ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
1: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องจะพอเฮ
6: ้ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: าติดตามสภาพอากาศกันในช่วงนี้เจ้าวันนี้ปะกับคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหันต์นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเชิญรายงานได้เลยเจ้า
1: สวัสดีเจ้าคุณสถาพรคุณนัสนันและผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเจ้าสำหรับบริเวณภาคเหนือของเราในระยะนี้เจ้าก็มีบริเวณความกดอากาศสูงเจ้าตอนนี้ก็ได้แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนนะเจ้าแล้วก็ประกอบกับว่ายังคงมีลมตะวันตกเฉียงใต้ก็ได้พัดเข้ามาปกคลุมทางด้านบ้านเรานะเจ้าในระยะนี้ก็จะเห็นได้ว่าฝนบ้านเราค่อนข้างจะน้อยนะเจ้าแต่ว่าก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะเจ้าเรามาดูประกาศการประกาศเตือนภัยจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือนะเจ้าก็จะมีผลกระทบในวันที่10แล้วก็วันที่11นะเจ้าก็บริเวณที่มีผลกระทบก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ทางด้านบริเวณทางด้านภาคเหนือ

0: มายปริมาณฝนสะสมซา4ชั่วโมงต่างหน้าสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้นะเจ้าวันนี้ฝนเล็กน้อยนะเจ้าซิปถึงซาวของพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นตามแนวเขานะเจ้าแล้วก็วันพรุ่งนี้ปริมาณและการกระจายก็จะเพิ่มมากขึ้นร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะเจ้าโดยส่วนมากก็จะเน้นไปทางตอนล่างแล้วก็ทางด้านซีกตะวันตกของภาคก็ตามประกาศที่เฮาอู้ไปกับตะกี้นะเจ้าเรามาดูอุณหภูมิ24ชั่วโมงต่างหน้าของภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ก็ในหลายๆพื้นที่ก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมานะเจ้าสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสต่ำสุดเจ้าวันพุธ21ถึง23องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ก็จะรู้สึกว่าในช่วงมื้อเช้าก็มีอากาศเย็นได้แล้วนะเจ้าอย่างเช่นจังหวัดเจียงไฮ้พะเยานะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนเลยนะเจ้า34ถึง36องศาเซลเซียสเจ้าต่ำสุดเจ้าวันพุธ24ถึง26องศาเซลเซียสเจ้าลมที่พัดปกคลุมก็เป็นลมแปรปรวนนะเจ้าความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าในระยะนี้เจ้าภาคเหนือของเฮาก็ในวันนี้เองมีฝนเล็กน้อยนะเจ้าแต่ว่าในวันพุธวันฮือนี่นะเจ้าก็จะมีปริมาณและการกระจายของฝนหนักขึ้นมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะเจ้าลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นต่อยเจ้าจะได้แล้วก็ขอฮือพ่อแม่พี่น้องเจ้าติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแล้วก็ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกันไว้ต่อยนะเจ้าแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532779191แล้วก็ติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้า
1: เจ้าขอบคุณมากๆเจ้าก็ยังคงต้องระมัดระวังในบางพื้นที่ก็จะมีลมกระโชกแรงมีฝนตกต่อยนะเจ้า
2: จ้องเสื้อกันฝนต้องพกติดตัวตลอดเวลาครับ
1: แม่นการขับรถขับราเพื่อเวลาขับจ้าลงแห่น้อยเพื่อบอกให้เกิดอุบัติเหตุนะเจ้าส่วนเช็คเรื่องของสนทนาวันจันทร์หน้าเป็นเรื่องของเทศกาลกินเจครบรอบ150ปีที่ศาลเจ้าปุงเถากงจะไปลืมติดตามกันนะเจ้าส่วนช่วงนี้นะเจ้ายังคงมีข่าวสารรายการต่างๆให้ติดตามกันนักขนาดบอกว่าจะเป็นคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าข่าวดีประเทศไทยรวมไปถึงรายการข่าวภาคเหนือตอยก็จะเป็นนโยบายข่าวสารของภาครัฐวันนี้เจอกับคุณปอเช่และคุณกิฟต์นะเจ้าสำหรับวันนี้เจ้าเวลาเสี่ยงเห็นแล้วข่าวสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ

เนื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนกมีนส3กหรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส3กเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อเราที่จะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไก่เกี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่

จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไก่เกี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการห้องนั่งเล่านะคะประจำเช้าวันศุกร์ที่9กันยายนขออภัยค่ะตุลาคม2569ค่ะเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันศรีนีณัฐนชัยค่ะ
1: ดิฉันลวรรณรุ่งจิตค่ะ
2: ค่ะนะคะแหมวันนี้วันดีนะคะคุณผู้ชมค่ะศุกร์ที่9วันพรุ่งนี้10เดือน10ก็อย่าลืมช้อปปิ้งกันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็คือตั้งแต่คืนนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: เฝ้าแอปพลิเคชันต่างๆนะที่ได้มีการขายของใครนะคะที่อยากจะทานของกดใส่ตะกร้าไว้เลย
2: นานเป็นการบอกแผนดีมากโอ้โหพี่อ้อมเล็งเครื่องครัวค่ะคุณน้องค่ะ
1: สอนส่วนแต่นะคะจะเล็งพวกเครื่องสำอางค่ะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของวัยต่างกันแล้ว
2: ใช่แล้วค่ะ
1: จุดที่พี่อ้อมเคยผ่านมาตอนนี้คือแต่กำลังเป็นอยู่นะคะในอนาคตก็อาจจะเป็นเหมือนพี่อ้อมสำหรับวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของอะไรบ้างคะ
2: โอ้โหวันนี้หลากหลายข่าวสารมากๆนะคะหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะลมฟ้าลมฝนนะคะอุตุเตือนออกมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกับลมฟ้าลมฝนด้วยนะคะจะมีพื้นที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสืบเนื่องมาจากลมฟ้าลมฝนนี่แหละพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะที่ยังประสบพบเจอกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อยู่นะคะวันนี้จะพาไปดูกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เขาต้องเร่งตัดกล้วยขายกันเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าน้ำท่วมขังถ
1: ้
2: าไม่เร่งตัดขายตอนนี้ก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของเขาค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่จะตามมาน้ำท่วมขังในช่วงนี
2: ้
1: พวกโรคภัยไข้เจ
2: ็
1: บไม
2: ่
1: ว่าจะเป็นโรคชีหนูไข้เลือดออกนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ฝนมาฝนไป
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไงก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวให้ดีๆนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของอุทกภัยสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการอุปโภคบริโภค
2: ใช่ค่ะ
1: ทางด้านภาครัฐนะคะก็ได้มีการเขาเรียกว่าช่วยเหลือเยียวยาให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดนะคะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้สั่งรับ8ข้อว่าถ้าสมมุติคุณได้ประสบพบเจอปัญหาอุทกภัยผ่านมาเนี่ยเราต้องรีบช่วยเหลือคุณทันทีโดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากวุ่นวายนั่นเองค่ะ
2: ลดขั้นตอนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเหล่านี้ส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจัดงานใหญ่ระดับประเทศนะคะกับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดของเราได้นะคะผ่านเฟซบุ๊กนะคะNBT พิษณุโลกสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหรือสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต4ของเรานะคะหรือว่าติดตามได้ในช่อง YouTube NBT พิษณุโลก4ช่องทางนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หมดเลยนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญ

0: กูลนะคะลงพื้นที่นะคะเพื่อที่ไปเป็นประธานในพิธีงานเปิดนะคะกับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะใครอยู่ใกล้พื้นที่ก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้นะคะหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปนะคะก็สามารถติดตามรับชมนะคะผ่าน4ช่องทางนะคะที่อ้อมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะ
1: ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญนะที่ว่าสำหรับแต่เองเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยคุ้นชินว่าประเพณีนี้มีมาได้ยังไงนะคะตรงนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวยังไงจะติดตามรับชมผ่าน Facebook Live ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะคุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจให้ทีมงาน NVT พิษณุโลกของเราด้วยนะคะเพราะว่าทีมงานของเราลงพื้นที่ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะคะประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกกับประเพณีอุ้มพระดำน้ำค่ะคุณผู้ชมและเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะในช่วงสรรหามาฝากค่ะวันนี้น้องพิมฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปดูขบวนกุ้งโอ้โหขบวนกุ้งเขาจะเดินกันไปไหนเขาเดินกันที่ไหนและจะมีความน่ารักอย่างไรบ้างนะคะติดตามกันได้ในช่วงสรรหามาฝากและวันนี้สรรหามาเล่านะคะเตรียมความพร้อมนะคุณผู้ชมค่ะ9ตุลาคมวันนี้ล้างท้องกันแล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแรกสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจนั่นเองวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามกันนะคะกับช่วงสรรหามาเล่าว่าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะงานประเพณีถือศีลกินเจในปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าพูดถึงประเพณีกินเจนะคะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นหมุดหมายเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ทั้งจังหวัดเขาร่วมกันจัดนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะเขาก็ร่วมกันนะคะที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและผู้ที่ถือศีลกินเจในปีนี้นะคะวันนี้ล้างท้องพรุ่งนี้เริ่มกินเจด้วยกันนะคะคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแต่นะคะเคยไปอยู่ครั้งนึงคืองานใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารประเพณีหรือว่าจะมีการพวกแบบว่าคือชุมชนของนครสวรรค์เนี่ยเขาจะเป็นคนจีน
0: ใช่แล้ว
1: โอ้โหแบบเขาเรียกว่า traditional เลย
0: ไรค่ะ
1: มูน่าสนใจมากสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยพร้อมๆกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะแล้วก็อาหารอร่อยมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้มาในตอนพระเกียรติคุณก้องล่า

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทลียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

0: ไปติดตามช่วงต่อไปกันต่อนะคะกับช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ
1: ประเด็นเป็นข่าวค่ะพี่อ้อมใกล้เข้ามาแล้วกับการประชุมนะคะ IMF World Bank Group Annual Meeting อีก3วันเท่านั้นค่ะที่ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยอาหารที่ผสานด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟถ่ายทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านทุกจานให้อาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกค่ะ
2: ส่วนหนึ่งวันนี้ที่เราทำเมนูในการสำหรับงานแถลงข่าววันนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะแนะนำวัตถุดิบความเป็นไทยด้วยก็แนะนำเห็นความหลากหลายแต่ถามว่าเมนูที่เรามีใช้ไหมเรามีเกินครึ่งในนี้มีถูกนำไปรังสรรค์อยู่ในช่วงของงานประชุม AM 2026อยู่ครับแต่ว่าเมนูหลักๆเนี่ยจะมาในส่วนของ raw material มากกว่าเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าข้อกำหนดของการจัดประชุมเนี่ย annual meeting เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของความรวดเร็วความกระชับแล้วก็การเสิร์ฟกับแขกผู้มาร่วมงานที่เป็น international ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมาจากภาคใต้เราก็มีการนำมาใช้ในส่วนของเป็น raw material ช็อกโกแลตที่นำมาใช้ในอาหารเช่นกันจริงๆความท้าทายต้องบอกว่าไม่ได้หนักใจมากนะฮะเพราะว่าเราเองก็ทำอาหารค่อนข้างที่จะซื่อตรงกับลูกค้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนี่ยพอเราเป็นการเสิร์ฟโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลของลูกค้าในงานนั้น 100% เนี่ยข้อระมัดระวังแน่นอนครับว่าallergic เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูไม่ว่าจะเรื่องการใช้น้ำปลาในเรื่องของความเผ็ดเราจะต้องมีการทอนรสชาติลงเล็กน้อยจริงๆมันมีหลายเมนูครับแล้วก็มันเป็นวัตถุดิบที่เรามาแทรกมากกว่ามันจะมีหนึ่งในเมนูคือเราใช้เป็นปลานิลเรานำปลานิลที่เป็นปลาไทยเนี่ยครับจากเขตชุมชนเนี่ยเรานำมา dry age dry age เสร็จปั๊บเรานำมาย่างแล้วก็ย่างคู่กับซอสมิโซะที่เป็นมิโซะปรุงแต่งที่ถูกผลิตอยู่ในเขาใหญ่ด้วยเช่นกันตอนเตรียมเมนูเนี่ยจริงๆไม่นานผมคิดว่าเราใช้เวลากันไม่ถึงเดือนครับในการเตรียมงานแต่ว่ากว่าที่มันจะออกมาสร้างความพร้อมเนี่ยก็มีเวลาการเตรียมตัวอยู่เป็นปีเหมือนกันทีมครัวเราภายในแผนกด้วยเรามีอยู่ประมาณ80ชีวิตครับรวมแผนกสตูดิโอก็ประมาณ100ชีวิตครับผมถ้าได้เห็นอาหารไร้ดองรับประทานเนี่ยผมว่าจะเข้าใจถึงความเป็นไทยแล้วก็ความที่เราตั้งใจในการปรุงแต่งอาหารมากกว่าแต่แน่นอนว่าในตัวเมนูเนี่ยเราจะพยายามสอดแทรกข้อมูลเราจะมีตัว QR code เพื่อที่จะสแกนแล้วก็ให้เห็นถึงข้อมูลว่าวัตถุดิบเหล่านี้เรามาจากไหนนะเป็นการใช้ยังไง1คำที่คุณทานเนี่ยมันออกไปสังคมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเป็นโฮสต์ที่ดีในการต้อนรับแขกจากต่างประเทศในสู่เมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถช่วยเหลือต้อนรับแขกต่างชาติที่ดีได้เช่นกันครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะหน้าตาอาหารน่ารับประทานมากๆเลยค่ะปกติเราสองคนเนี่ยไม่ค่อยอยากเข้าประชุมนะแต่งานนี้ไม่รู้ทำไมเราสองคนอยากเข้าประชุมขึ้นมาทันทีเลยอ
1: าจจะมีแรงจูงใจเป็นอาหารอย่างที่เมื่อกี้นะคะปลานิลไดเอทแล้วก็เป็นพวกข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าอะไรต่างๆที่เราคิดมานะคือคิดถึงผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลักนั่นเองค
0: ่ะใช่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคุณผู้ชมค่ะเน้นวัตถุดิบจริงๆที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นสินค้า GI ด้วยนะคะยกตัวอย่างเมนูไฮไลท์ของเขาคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นนะคะเขานำข้าว GI หอมมะลิของจังหวัดพะเยานะคะและไม่ได้มีเพียงแค่จังหวัดพะเยาเท่านั้นนะคะยังมีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มามิกแอนด์แมชกับข้าวสังหยดของพัทลุงด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่คือเป็นเมนูข้าวใช่ไหมคะและเขาทานคู่กับอะไรทานคู่กับปลานิลค่ะที่ราดซอสมิโซะจากเขาใหญ่คุณผู้ชมค่ะจะมีความละมุนละไมขนาดไหนเมื่อทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเพราะว่าข้าวหอมมะลิอร่อยอร่อยคุณผู้ชมค่ะทานกับอะไรก็อร่อยนะคะและเมนูของว่างคุณผู้ชมค่ะแซนด์วิชไก่ย่างจากเบตงนะคะแล้วก็มีทาร์ตช็อกโกแลตนะคะจากนครศรีธรรมราชข้าวเหนียวมะม่วงและหนึ่งสิ่งที่ดิฉันเห็นและประทับใจเขามีรถเข็นผลไม
1: ้
0: เวลาต่างชาติเขานึกถึงประเทศนะคะเขาจะนึกถึงอาหารโลคอลไนท์มาร์เก็ตต่างๆที่จะมีสินค้าเหล่านี้ขายเขาก็จำลองรถขายผลไม้นะคะมาให้คนที่มาร่วมประชุมนะคะได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้เมืองไทยนะคะเพราะว่าผลไม้ไทยอร่อยที่สุดคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่พาไปทานกันไปแล้วนะคะเรื่องราวต่อไปที่เราต้องอัปเดตกันนะคะนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อรับกับสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวันที่9นะคะซึ่งเป็นการประชุมค่ะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุณผู้ชมจากสิงคโปร์ โปร์เลยนะคะร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดค่ะท่านนายกระบุนะคะว่าฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะแต่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงวันที่9จนถึงวันที่13ตุลาคมค่ะบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะอาจมีฝนตกหนักถึงตกหนักมากในบางแห่งค่ะซึ่งเป็นช่วงสำคัญนะคะที่ต้องเร่งวางแผนในการระบายน้ำเตรียมพื้นที่รับน้ำแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนท่านนายกก็ขอให้ปภ.ค่ะนำแผนที่จุดเสี่ยงฝนตกหนักของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆมาช่วยกันเพื่อแจ้งเตือนภัยพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งในการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเขาได้ทราบหากพื้นที่ใดนะคะประเมินว่ามีแนวโน้มน้ำท่วมสูงก็ให้เตรียมอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะสำหรับศูนย์พักพิงค่ะให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะแยกผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากประชาชนทั่วไปนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อพร้อมส่งต่อโรงพยาบาลในลำดับต่อไปอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะ
1: ทางด้านของการท้ายของการประชุมนะคะนายกก็ได้มีข้อสั่งการ8ประเด็นค่ะได้แก่การเตรียมดูแลสุขภาพของประชาชนช่วงน้ำลดกำจัดซากสัตว์และตามหลักสุขาภิบาลควบคุมโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามฝนตกหนักล่วงหน้า 3-6 ชั่วโมงเร่งแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำให้ภาคใต้นะคะประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมทรัพยากรเตรียมแผนอพยพและตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมและเร่งเยียวยาจ่ายเงินโดยให้ทุกจังหวัดตั้งทีมเฉพาะกิจสำรวจครัวเรือนส่งรายชื่อให้ปภ.เพื่อโอนเงินทันทีโดยไม่ต้องรอน้ำลดค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ภาคเหนือของเราวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศออกมานะคะว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือ 0% นะคะคุณผู้ชมค่ะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 29-33 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็วันนี้แดดออกทั้งวันนะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูทางด้านของเรียกว่าการช่วยเหลือประชาชนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุอุทกภัยนะคะทางด้านกรมการค้าภายในค่ะก็ได้หารือผู้ประกอบการพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษและจุดจำหน่ายทงฟ้าช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนหลังฟื้นฟูน้ำลดค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอและกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนโดยการหารือครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจาก3ผู้ประกอบการหลักค่ะได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเช่นโฮมโปรไทยวัสดุเมกาโฮมหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่น Power by Central Big C และหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์เช่น B-Quick Toyota Isuzu ค่ะโดยนอกจากนี้นะคะทางกรมการค้าภายในยังขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษทั้งส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คหรือซ่อมฟรีและราคาพิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระเพื่อเตรียมไปจัดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
0: ทางนี้ขอให้ประชาชนนะคะตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อด้วยนะคะหากพบว่าถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะก็สามารถแจ้งสายด่วนของกรมการค้าภายในได้นะคะ1569 1569เป็นสายด่วนของกรมการค้าภายในค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็ผู้ประกอบการก็วิงวอนนะคะตึงราคากันไว้ก่อนอย่าเพิ่งขึ้นราคานะคะเป็นการช่วยกัน
1: ใช่ค่ะสำหรับมาตรการต่างๆที่ออกมาตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์ใหญ่อย่าง B-Quick หรือว่า Toyota อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมีการเก่าแลกใหม่นะพี่อ้ออย่างแบบว่าพวกอะไหล่ที่จมน้ำบางทีอ่ะรถจมน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อขายที่ถ้าเราเป็นคนซื้อเราก็จะรู้สึกลำบากใจว่าเอ๊ะอะไรจมน้ำเราจะซื้อดีไหมบางที่ก็มีการประเมินสภาพรถค่ะเพื่อที่ก่อนจะไปขายคืนหรือว่าจะไปขายใครก็มีการประเมินราคาก่อนว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะอ่ะเรื่องราวต่อไปคุณผู้ชมคะมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันดีกว่านะคะกับพยากรณ์อากาศในช่วงนี้กับกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศฝนตกหนักถึงตกมากนะคะบริเวณประเทศไทยฉบับที่3คุณผู้ช ชมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากพายุฝนและฝนตกสะสมอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพร้อมแนะนำติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนด้วยนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ต้องเฝ้าระวังคุณผู้ชมพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: ทางนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะ www.tmd.go.th หรือที่023-994-01213และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุแจ้งสายด่วนปพ.1784ค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะอัปเดตนะคะพยากรณ์อากาศเช้านี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเมื่อ6โมงเช้าวันนี้คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือนะคะฝนอาจจะตกได้ 10% นะคะภาคอีสาน 10% ภาคกลาง 20% ภาคตะวันออก 20% กรุงเทพมหานคร 30% นะคะภาคใต้ 40% ค่ะและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% คุณผู้ชมค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะและภาคเหนือของเราที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่า 10% ตกจังหวัดไหนบ้างนะคะ1ค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเรานั่นก็คือจังหวัดตากค่ะหาคุณผู้ชมนะคะต้องการอัปเดตนะคะข้อมูลต่างๆจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสายด่วนจากอุตุคุณผู้ชม1182 1182นะคะถ้าอยากได้รับความช่วยเหลือนะคะจากเหตุการณ์อุทกภัยต่างๆขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนของปภ.นะคะ1784 1784คุณผู้ชม2สายด่วนนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมจดจำให้ขึ้นใจเพราะว่าเราสามารถโทรสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทวนดันท่วงทีนั่นเองค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอย่างที่พี่อ้อมเกริ่นในช่วงแรกคือที่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ตอนนี้นะคะก็ได้มีน้ำท่วมโดยการน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะเริ่มกระทบเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในตำบลตะเคียนเลื่อนแหล่งปลูกสำคัญของจังหวัดโดยบางจุดนะคะน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรต้นกล้วยบางส่วนก็มีการต้นตายเกษตรกรนะคะจึงเร่งตัดผลผลิตที่เก็บได้ออกก่อนค่ะเพื่อรักษารายได้และลดความสูญเสียค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยสำคัญของจังหวัดหลังจากน้ำนะคะอำเภอลาดยาวและน้ำด้านท้ายของคลองขนมจีนเข้าพื้นที่และล้นท่วมพื้นที่เกษตรกรค่ะทำให้กล้วยไข่บางส่วนเสียหายและบางส่วนนะคะก็ได้ยืนต้นตายจนเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ทางด้านของตำบลตะเคียนเลื่อนมีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ไร่เลยค่ะคุณผู้ชมและช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่กล้วยไข่นะทยอยให้ผลผลิตเกษตรกรนะคะต้องตัดส่งจำหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัวแต่ปีนี้ค่ะบางจุดระดับน้ำสูงกว่า2เมตรส่วนที่ยังไม่ท่วมทั้งหมดเนี่ยเกษตรกรก็เร่งตัดผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ออกมาขายเพื่อรักษารายได้และลดความสูญเสียนั่นเองค่ะ
0: สำหรับราคากล้วยไข่วันนี้คุณผู้ชมราคาขายส่งนะคะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ15ถึง17บาทค่ะก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสวยงามของลูกกล้วยนะคะก็สูงกว่าก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13ถึง14บาทค่ะเกษตรกรในช่วงนี้ก็เร่งตัดขายนะคุณผู้ชมค่ะเพื่อนำรายได้เนี่ยมาใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นเองค่ะก็แหมในช่วงนี้นะคะใครเป็นผู้ประกอบการนะคะที่ทำเมนูจากกล้วยไข่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเม่านะคะข้าวเม่าทอดข้าวเม่าพองนะคุณผู้ชมค่ะไปช่วยเหลือกันได้นะเราจะได้ราคากล้วยที่แหมค่อนข้างถูกน
1: ะคะ
0: แล้วก็นำไปรังสรรค์เป็นเมนูต่างๆขายก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็ช่วยหรือเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีเมนูจากกล้วยไข่มาแนะนำหรือเปล่าพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจะได้ไปอุดหนุนแล้วก็นำไปรังสรรค์เป็นเมนูที่น่ารับประทานเอาไว้ทานกันในช่วงวันหยุดนี้นะพี่อ้อมมี2เมนูแหละข้าวเม่านะคะข้าวเม่าพองข้าวเม่าทอดนะอีก1เมนูคือกล้วยเชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็มีกะทิท็อปปิ้งราดด้านบนเป็นเมนูเด็ดอาหารว่างนะคะของจังหวัดสุโขทัยขนมหวานที่อร่อยมาก
1: พี่อ้อมคะวันนี้เราเนี่ยหิวกันแล้วนะคะเดี๋ยวจบรายการเราก็ต้องไปหาอะไรกินด้วยกันนะคะ
0: ใช่ ใช่แหละได้เลยค่ะจัดมาสัก 2-3 เมนูนะคะคุณน้องค่ะคุณผู้ชมค่ะยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเมื่อพูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ณขณะนี้ค่ะยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะโดยหน่วยงานภาครัฐก็เร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะรายละเอียดล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่หลังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบกับมีฝนตกสะสมส่งผลให้พื้นที่ชุมชนบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบประชาชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทั้งด้านการเดินทางการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำปิ่งวังยมและน่านก่อนรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้การบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเมื่อวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง
4: ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่เห็นว่าเป็นงานสมควรที่ควรจะต้องอบพยพนะครับ ออกจากบ้านเรือนมาก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีน้ำมันเข้ามาเร็วนะถ้าเป็นพวกกลุ่มเปราะบางเด็กนะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยการเคลื่อนย้ายจะลำบากมากเราก็ไม่ควรรอให้มันเกิดเหตุการณ์ซะก่อนแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือทีหลังเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่สะดวกเยอะแยะมากมายแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำได้อาจตกบกพร่องเยอะมากเพราะนั้นถ้าผู้ว่านะครับได้ตัดสินใจนะครับว่าประกาศว่ามันไม่ไหวแล้วควรจะต้องป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก็ขอให้ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการอพยพออกมานะครับตามศูนย์พักพิงที่ทางแต่ละจังหวัดได้จัดไว้ให้
3: มาตรการระยะเร่งด่วนคือการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งอพยพผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มยาและการรักษาพยาบาลพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดมาตรการระยะกลางรัฐบาลจะเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำรวจและประเมินความเสียหายรวมถึงดำเนินมาตรการเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยกรณีภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569มีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยเกิน7วันส่วนมาตรการระยะยาวได้มีการมุ่งสร้างระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยงที่เป็นระบบมากขึ้นโดยรัฐบาลได้ดำเนินโครงการประกันภัยคุ้มครอง3มหันตภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง30ล้านหลังคาเรือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพราะมีการชดเชยตามเงื่อนไขทั้งกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยเสียหายและกรณีเสียชีวิต
4: ทุกครั้งที่มันมีภัยแบบนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดก็จะไปทำการลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะแล้วก็มีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครัวเรือนละ 9,000 บาททางรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งไปทำการซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดเนี่ย30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ30ล้านครอบครัวนะฮะเยียวยาการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อีกหลังคาเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง
3: การบริหารจัดการน้ำท่วมสำหรับรัฐบาลชุดนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงการรับมือกับมวลน้ำแต่หมายถึงการประคับประคองชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
0: นี่แหละค่ะความร่วมมือของทุกหน่วยงานนะคะในการดูพ่อแม่ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบพบเจอกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่พื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยซึ่งทางด้านอบต.ส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยนะคะก็ได้นำรถแบ็คโฮและรถราเข้าเก็บกวาดเศษไม้และผักตบชวาที่ลอยมาติดบริเวณสะพานข้ามคลองแม่รำพันเพื่อเปิดทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยนำรถแบ็คโฮและรถราเข้าเก็บกวาดและตักเศษไม้รวมถึงผักตบชวาที่ลอยมาติดบริเวณสะพานข้ามคลองแม่ลำพันด้านหลังโรงเรียนบ้านนาหมู่2ตำบลเมืองเก่าโดยการดำเนินการครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการสะสมของเศษวัสดุบริเวณสะพานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำในช่วงที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ทางด้านของอบต.เมืองเก่าเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนและรอบลำคลองแม่ลำพึงค่ะ
0: ค่ะก็เป็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันล้างท้องนะคะพรุ่งนี้เข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันดีกว่านะคะว่าราคาผักตามท้องตลาดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะผู้สื่อข่าวร่วมใจคุณผู้ชมเป็นตลาดสดขนาดใหญ่นะคะที่อยู่กลางเมืองพิษณุโลกค่ะบรรยากาศก็เป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมีพี่น้องประชาชนออกมาซื้อของเป็นจำนวนมากค่ะแต่ในปีนี้นะคะประชาชนและพ่อค้าแม่ขายเขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าราคาผักสดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีผักรายการไหนที่ปรับตัวสูงขึ้นบ้างนะคุณผู้ชมคะราคาที่ปรับขึ้นโดยเฉลี่ยนะคะผักทุกประเภทเนี่ยปรับขึ้นราคา10บาทถึง15บาทเลยนะคะสวนทางกับราคาเนื้อสัตว์คุณผู้ชมที่ยังคงทรงตัวอยู่ค่ะผักชีต้นหอมคุณผู้ชม1กิโลกรัมนะคะอยู่ที่120บาทค่ะพริกขี้หนูนะคะพริกจินดาค่ะ1กิโลกรัมอยู่ที่90บาทถึง110บาทถั่วฝักยาวคุณผู้ชม90บาทถึง95บาทคะน้ากวางตุ้งนะคะราคาอยู่ที่50บาทถึง60บาทมะเขือเทศนะคะ1กิโลกรัม45บาทผักบุ้งจีนค่ะ1กิโลกรัม35บาทนะคะสำหรับผักกาดขาว1กิโลกรัม30บาทเลยคุณผู้ชม
1: ค่ะเนื่องจากราคาสินค้าปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันนะคะพี่ประกอบกับหลายพื้นที่เนี่ย

0: ตบปัญหาอุทกภัยซึ่งจะทำลายผลผลิตและกระทบและกระทบการขนส่งเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจเนี่ยความต้องการบริโภคผักจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาผักพุ่งสูงขึ้นอีกอย่างแน่นอนค่ะ
1: ราคาผักในพื้นที่จังหวัดคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะโหราคาผักชีคุณผู้ชมสูงมากเลยนะ120บาทเลยนะคะอ่ะก็ใครมีราคาผักก็มาพิมพ์อัปเดตกันได้นะคะใน Facebook NBT พิษณุโลกนะคะจะได้รู้ว่าในแต่ละพื้นที่นะคะราคาผักเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันคุณผู้ชมเช้านี้นะคะปรับขึ้นทุกชนิดนะคะ75สตางค์ต่อลิตรเลยค่ะคุณผู้ชมผักก็ขึ้นนะคะน้ำมันก็ขึ้นค่ะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะกับช่วงสรรหามาฝากค่ะวันนี้น้องพิมฟ้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูขบวนกุ้งน่ารักน่ารักที่ทุ่งแสลงหลวงนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามกับน้องพิมฟ้าพร้อมกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะสันหามาฝากวันนี้ค่ะพาทุกคนไปชมความน่ารักของเจ้ากุ้งตัวจิ๋วค่ะมีใครเคยเห็นน้องกุ้งตัวจิ๋วเนี่ยเดินขึ้นทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ไหมคะเนี่ยเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากๆตอนพิมพ์ไปเห็นนะคะรู้สึกนึกถึงทุกคนเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยกันน้องๆจะน่ารักยังไงไปค่ะไปดูด้วยกันเลย
1: และนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากุ้งเดินขบวนหรือกุ้งพาเลทเกิดขึ้นช่วงฤดูฝนของทุกปีบริเวณแก่งคันนาตำบลชมพูอำเภอเนินมะปางที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นจุดที่สามารถพบฝูงกุ้งจำนวนมากพากันไต่ขึ้นตามโขดหินทวนกระแสน้ำขึ้นไปต้นน้ำเพื่อที่จะวางไข่บางช่วงจะเห็นได้เลยกระแสน้ำเชี่ยวมากแต่เจ้ากุ้งตัวจิ๋วไม่ยอมแพ้เดินไต่ขึ้นไปอย่างพร้อมเพียงกลายเป็นภาพที่แปลกตาแล้วก็น่าทึ่งสุดๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นป่าทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลก
0: ใครจะคิดล่ะคะว่าผืนป่าที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจะมีขบวนพาเหรดที่ไม่ต้องใช้รถไม่ต้องใช้ถนนแต่ว่าใช้โขดหินกับทรายน้ำเป็นเส้นทางนี่แหละค่ะคือพิษณุโลกอันซีนอีกหนึ่งความงามนะคะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้ทุกคนได้รับชมและน้องพิมพ์ก็อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นด้วยกันค่ะแล้วครั้งหน้านะคะจะสรรหาอะไรมาฝากไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าสถานที่เที่ยวอยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณน้องพิมฟ้านะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปกันได้นะคะที่ทุ่งแสลงหลวงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปสรรหามาเล่าเจ้าของช่วงเขามายืนรอกันแล้ววันนี้ต้องให้หนุ่มนครสวรรค์เท่านั้นมาสัมภาษณ์เรื่องนี้
3: วันนี้เลยพิเศษเลยฮะพาทุกท่านไปที่บ้านผมครับที่โรงเจนะที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวานนี
2: ้
3: เราคุยกันกับโรงเจในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับมีหลายจังหวัดครับที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอาศัยอยู่เป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นแน่นอนครับใครก็ต้องนึกถึงปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งปีนี้เทศกาลกินเจเขายิ่งใหญ่มากๆวันนี้จริงๆต้องล้างท้องกันแล้วน
2: ะ
3: เพราะว่าจะเริ่มกินพรุ่งนี้กันแล้วครับกิจกรรมในปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยนะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจนะคะ9วันนี้ค่ะเราจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะคะและใครไม่รู้ว่าจะหาอาหารเจอร่อยๆที่ไหนรับประทานนะคะไปกันได้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงสรรหามาเล่าช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
4: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
5: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
6: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
5: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง

0: 1973เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
1: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
2: สิบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกชื
1: ่อร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
2: นาราชเอ้า
3: ฮ่าให
4: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเ
3: ฮ้เอ้า
4: ฮ่าให้
5: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สรรหามาเล่าในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจกันครับกับเทศกาลกินเจในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกันนะครับว่างานในครั้งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะเราจะไปร่วมพูดคุยนะครับกับคุณวิทวัฒน์ทานชิติกุลครับท่านเป็นกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณคมกิจเปรียบสมครับเป็นกรรมการมูลนิธิฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งทั้งสองท่านอยู่กับผมในรายการกันแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับของชาวจังหวัดนครสวรรค์กับเทศกาลกินเจปีนี้เป็นไงบ้างครับกำหนดการจัดงานเนี่ยเราเริ่มกันตั้งแต่วันไหนอย่างไรกันบ้างฮะ
2: เริ่มตั้งแต่วันที่10ครับ18ตุลาคมนี้ครับ9ที่วาด9ราตรีบุญบารมีมหามงคลนี้ครับ
0: อ๋อนี่เป็นธีมของปีนี้เลยนะขออีกรอบไหมที่วา
2: 9ที่วา9ราตรีบุญบารมีมหามงคลครับ
0: โอ้นี่แหละฮะ
1: คุณผู้ชมครับ
0: 9วัน9คืนเลยเลขมงคลเลขสวยเลยคือเริ่มตั้งแต่วันที่10วันที่10พรุ่งนี้แล้ว
1: ใช่
0: ครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสถานที่จัดงานปีนี้ที่ไหนครับ
1: ครับที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ำโพหน้าผานะครับก็เราเป็นงานประเพณีนะครับประจำปีของศาลเจ้าเรานะครับปีนี้จัดมาเป็นปีที่16แล้วก่อนอื่นต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าทางศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ำโพหน้าผาเนี่ยเราตั้งมาเป็น100ปีแล้วนะครับก็เป็นศาลเก่าแก่ของชาวป่าน้ำโพส่วนใหญ่จะรู้จักชาวป่าน้ำโพในงานเทศกาลตรุษจีนนะครับหรืองานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ำโพนั่นเองนะครับก็นอกจากเราจะมีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับที่สุดในภาคเหนือหรือในประเทศไทยแล้วนะครับเราก็ยังมีงานเทศกาลงานบุญนะครับที่สำคัญยิ่งในเดือน9ของตามจันทรคติจีนนะครับก็คืองานเทศกาลถือศีลกินเจนี่แหละครับ
0: ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญนะครับแล้วก็จัดการคือเป็นประจำทุกปีนะปีนี้เขาจัดกันมาต่อเนื่องเป็นปีที่16กันแล้วนะครับก็คือศาลเจ้าคือในคนในพื้นที่เนี่ยก็จะเรียกศาลเจ้าหน้าผาตรงนั้นนะครับคือจริงๆเนี่ยบ้านผมอยู่ตรงนั้นเลยนะคุณผู้ช
1: ม
0: คือปกติตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือเดินจากบ้านแล้วก็มาที่โรงเจได้เลยนะฮะแต่ในแต่ละปีครับเลยบอกว่าวันนี้อยากจะนำเสนอมากนะครับเพราะว่าเราจัดกันมาแบบยิ่งใหญ่จริงๆเนาะ
1: ครับใช่ครับก็ของเรานะครับการจัดงานของเราเนี่ยเรามีที่มาว่าคือจริงๆแล้วการกินเจเนี่ยของชาวจีนนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็กินมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแต่ในอดีตนะครับการรับประทานอาหารเจเนี่ยก็อาจจะปรุงกันเองที่บ้านหรือว่าซื้อหากันตามตลาดนะครับแต่เราพบว่าบางอย่างเนี่ยก็ยังไม่ถูกต้องตามธรรมเนีย
0: ม
1: นะ
0: ครับ
1: ในฐานะที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ำโพหน้าผานะครับก็มีหน้าที่ในการจัดงานประเพณีที่สำคัญของชาวจีนนะครับตลอดทั้งปีอยู่แล้วเราเลยเล็งเห็นว่าเราน่าจะนำงานเทศกาลกินเจซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของชาวจีนนะครับมาดำเนินการให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดนะครับก็เลยเป็นที่มาของเราอีกอย่างนึงเนี่ยเราถือว่าเป็นการเป็นสะพานบุญในเทศกาลนี้เนี่ยเมื่อมีผู้คนมากินเจก็ลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับผู้มีจิตศรัทธาต่างๆต้องขอเน้นย้ำว่างานเทศกาลของเราเนี่ยเราให้อาหารเจนะครับหรือว่าให้ผู้ท่านเนี่ยมารับทานอาหารเจฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการทำบุญก็แล้วแต่ท่านครับมีจิตศรัทธาถ้าทำน้อยทำมากหรือไม่ทำเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีผู้สนับสนุนนะครับซึ่งใจบุญอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็มอบให้ในแต่ละปี
0: นะครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นภาพอินเสิร์ตอยู่ในรายการณขณะนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศของปีที่ผ่านมาฮะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าโรงเจนะครับที่นครสวรรค์ที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาเนี่ยนะครับคือใหญ่มากนะแล้วก็มีหลากหลายเมนูมากๆนะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปร่วมรับประทานกันและอย่างที่บอกกับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจุดประสงค์แรกเลยที่มีการจัดตั้งขึ้นเพราะว่าในเทศกาลกินเจเนี่ยเขามีกฎมีข้อห้ามอะไรต่างๆไว้เนาะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไปทำกินเองนะครับหรือบางทีไปซื้อร้านที่เราไม่ได้ควบคุมหรือดูแลเนี่ย บางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ
1: ์
0: นะ
1: ครับ
0: แต่โรงเจแห่งนี้ครับคือทุกอย่างคือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับ
1: ครับ
0: ถูกตามสิ่งต่างๆหมดเลยที่เขามีการกำหนดไว
1: ้
0: การประกอบอาหารแม่ครัวต่างๆนะครับวัตถุดิบนะฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโรงเจที่ท่านมาแล้วเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าอิ่มบุญอิ่มใจอย่างแน่นอน
1: ใช่ครับเราเน้นเรื่องของการประเพณีการกินเจให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับก่อนจะทำการประกอบอาหารเจเราก็จะมีการพิธีไหว้เทพเจ้าเต่านะครับแล้วก็ไหว้ตามกำหนดธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนที่สำคัญที่สุดคืออาหารเรานอกจากจะสดสะอาดอร่อยแล้วนะครับเรายังมีสถานที่ที่มีความเหมาะสมนะครับในฤดูนี้ท่านคงทราบว่าเป็นฤดูปลายฝนส
0: ่
1: วนใหญ่ก็จะมีฝนตกแต่โรงเจของเรานะครับจะรับประทานอาหารในอาคารขนาดใหญ่ที่จุคนได้ถึง80โต๊ะนะครับและทุกท่านจะสังเกตตามภาพได้นะครับเราจะมีโต๊ะอาหารที่ประกอบอาหารเนี่ยจัดเรียงให้อย่างสวยงามสะอาดนะครับและอาหารทุกอย่างเนี่ย ี่ยเราทำสดใหม่ตลอดตลอดทั้งวันเนี่ยตั้งแต่6 นาฬิกานะครับจนถึง19 นาฬิกาเราจะมีอาหารนะครับบริการตลอดแต่อาจจะมีบางช่วงนะครับที่ไม่ใช่ช่วงมื้อหลักเช่นช่วงคาบต่อเวลานะครับระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันอาหารอาจจะลดทอนลงบ้างแต่มีให้รับประทานตลอดแต่ถ้าเป็นช่วงแบบ8 โมงช่วงเที่ยงนะครับช่วง6 โมงเนี่ยที่8 นาฬิกาเนี่ยอาหารเราจัดเต็มครับ
0: คุณผู้ชมคือตลอดทั้งวันนะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมเนี่ยก็ไปสถานที่แห่งนี้ไปโรงเจแห่งนี้ได้เลยนะครับเขามีอาหารบริการให้ทุกท่านเนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่ในช่วงมื้อหลักๆเนี่ยก็อาจจะเยอะหน่อยเนาะเพื่อการรองรับในส่วนของมื้อหลักนั่นเองนะครับ9 วัน 9 คืนคราวนี้ครับนอกจากในส่วนของโรงทานในส่วนของอาหารเจแล้วนะครับทราบว่ามีกิจกรรมนะครับต่างๆด้วยที่สอดคล้องกับประเพณีที่มีการสืบทอดต่อกันมาอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับทั้งกิจกรรมในส่วนของการไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็กิจกรรมเสริมในเรื่องของทำบุญเสริมสิริมงคลเป็นอย่างไรบ้างในสองส่วนนี้ครับ
1: ครับสำหรับการไหว้พระต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าเราจัดประกอบพิธีแบบศาสนาพุทธมหายานเราจะมีองค์พระยูไลเป็นพระประธานในพิธีนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก่อนจะมารับทานอาหารเจนะครับแวะกับไหว้ขอพรก่อนชำระจิตใจให้สะอาดสดใสนะครับแล้วก็เข้าไปรับประทานอาหารเจนะครับจะได้อิ่มบุญอิ่มกายอิ่มใจไปด้วยนะครับส่วนพิธีกรรมเสริมนะครับเรามีการลอยประทีปอันนี้ต้องให้คุณเบนซ์อธิบายนะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับก็คือมีการลอยประทีปครับก็คือว่าภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าลอยประทีปเสริมบารมีเปิดแสงแห่งดวงชะตาครับ
0: คือครับ
2: ก็คือว่าเราได้มีประติมากรรมขององค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่นะครับก็คือว่าให้ได้กราบไหว้ขอพรและได้ลอยประทีปต่อหน้าองค์ท่านในสายทาราครับ
0: นะครับก็คืออันนี้ที่ลอยประทีปเนี่ยก็คือสามารถไปได้ตั้งแต่วันแรกที่จัดงานเลยไหม
2: ใช่ครับไปได้ตั้งแต่วันแรกเลยครับ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมครับคือใครอยากไปเขามีความเชื่อยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของการลอยประทีป
1: คือการลอยประทีปเนี่ยครับมันก็คล้ายๆกับลอยกระทงของไทยถ้าคือแต่เขาลอยกระทงของไทยเนี่ยวัตถุประสงค์คือการขอเข้ามาแก่พระแม่คงคาแต่การลอยประทีปของชาวจีนเนี่ยเราเชื่อว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวส่งไปถึงสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นนอกจากจะนำพาเรื่องของพรที่เราขออธิษฐานจิตหลังจากที่เราทำบุญนะครับในการละเว้นการฆ่าสัตว์ทานอาหารเจแล้วขอพรให้เรียบร้อยนะครับการส่งประทีปทางน้ำเนี่ยหมายถึงว่าเราส่งคำขอเนี่ยไปสู่สวรรค์นะครับให้องค์พระองค์เจ้าแม่กวนอิมหรือเทพเจ้าต่างๆรับรู้นะครับว่าเราเนี่ยขอพรใดๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวด้วยครับถ้าท่านเองเนี่ยมีเคราะห์หรือว่ามีโชคไม่ดีต่างๆเนี่ยเมื่อท่านมาถือศีลกินเจแล้วเนี่ยบุญก็จะไปบดบังทำให้กรรมของเก่าของท่านนั้นสลายหายไปนะครับอันที่พูดว่าเขาเรียกว่ากรรมสลายบุญเกิดนะครับยันการขอการลอยประทีปตามคติความเชื่อของเราชาวจีนเนี่ยก็พูดง่ายๆคือนอกจากจะขอพรให้ได้ตามที่สมประสงค์แล้วก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวด้วยครับ
0: นี่แหละฮะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับของเทศกาลกินเจที่จังหวัดนครสวรรค์ในปีนี้นั่นเองนะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันจริงๆแล้วตลอดระยะเวลา9 วัน 9 คืนที่เราจัดกันนะครับจะมีในส่วนของกิจกรรมไฮไลท์การส่งเจ้ารับเจ้าอะไรยังไงบ้างไหมครับในส่วนนี้
1: ก็แต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะมีนะครับพิธีต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามเพื่อให้ตอบสนองนะครับกับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็พูดกันง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะไปโฟกัสนะครับเรื่องของคุณภาพของอาหารการบริการนะครับแล้วก็ต่างๆแต่ว่าไม่ได้ว่าลดทอนถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับเนื่องจากว่าเรามีองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปฐมโพธิ์ประดิษฐานอยู่แล้วอันนี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ต้องสงสัยนะครับแต่ว่าเราปีนี้เนี่ยเรามีองค์พระยูไลในการขอพรนั้นการลดส่งเจ้ารับเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นการประกอบพิธีภายในโดยคณะกรรมการเป็นผู้ประกอบพิธีให
0: ้ครับ
1: คือเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยถ้าอาจจะเห็นภาพใหญ่โตว่ามีเราเชิญประชาชนมาร่วมแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจฝนฟ้านะครับหลายๆเรื่องนะครับก็รู้สึกว่าอาจจะทำให้หลายๆท่านเนี่ยไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตนะครับเป็นผู้ประกอบกิจการดังนี้แทนทุกท่านเองไม่ต้องห่วงนะครับทุกท่านที่มาทำบุญเนี่ยเราจะมีการขอไหว้ขอพรรวมให้กับทุกท่านสำหรับผู้มีใจบุญที่เป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดอย่างที่เรียนให้ทราบก็สิ้นสุดพิธีเราก็จะประกอบตั้งแต่เปิดพิธีแล้วก็ปิดพิธียังถูกต้องครบถ้วนเหมือนเดิมครับ
0: เพราะว่าหัวใจสำคัญที่สุดนะฮะของเทศกาลกินเจคือทุกท่านเนี่ยจะได้งดเว้นจากการดื่มเลี้ยงสัตว์เนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับแล้วก็มารับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยกันซึ่งในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราก็จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะเห็นได้ว่าเมนูอาหารต่างๆเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นแทบทุกปีเลย
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เองนะครับเขาก็อยากจะเอาอาหารที่ร้านเขาเนาะมาร่วมกันใช่ไหมคร
1: ับ
0: มาร่วมกันเพื่อเรียกว่าเป็นการส่งต่อบุญด้วย
1: ใช่ครับ
0: เป็นไงกันบ้างครับในส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่กับเทศกาลปีนี้เขาอยากจะมาร่วมกับเราอย่างไรกันบ้าง
1: คือเราก็จะมีผู้ประกอบการอาหารนะครับที่เขาผลิตอาหารเจอยู่แล้วนะครับแล้วหรือหลายๆท่านเนี่ยก็พูดง่ายๆอย่างเคยขายก๋วยเตี๋ยวอยู
0: ่
1: ในช่วงเทศกาลกินเจอาจจะปรับเปลี่ยนจากการใช้เนื้อสัตว์นะครับมาเป็นอาหารเจแทนนะครับแล้วก็จะมีทั้งสปอนเซอร์และตัวเขาเองเนี่ยศรัทธาเองมาออกร้านให้ชิมฟรีซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเน้นลักษณะที่เรียกว่าใครทำอะไรอร่อยนะครับแล้วเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพก็มาแต่ระดับในฐานะของมูลนิธิเองเนี่ยเรามีการจัดจ้างนะครับแม่ครัวซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในการประกอบอาหารเจโดยเฉพาะเลยนะครับก็มาทำให้ท่านเพราะฉะนั้นเรามั่นใจเรื่องหนึ่งความสดความสะอาดแล้วความอร่อยครับ
0: ค
1: ือเราได้รับคำนิยมมากว่าอาหารของสันเจ้าหน้าผาเราเนี่ยอร่อยจริงๆอ
0: ร่อยมากคุณผู้ชมคือไม่ใช่เป็นแค่แบบโรงเจที่อ่ะทำให้พี่น้องประชาชนทานเน้นปริมาณเยอะๆอย่างเดียวนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่เนี่ยอร่อยมากนะ
1: ฮ
0: ะอร่อยจริงๆนะคุณผู้ชม
1: ค
0: ือเอาเป็นว่าอย่างผมเองเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็จะรอแล้วนะช่วงเทศกาลกินเจนะฮะก็อยากจะกลับบ้านฮะเพราะว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ด้วยความที่เราอาจจะติดรสชาติแบบนี้ของบ้านเราชาวจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าทานเจที่อื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ตรงปากมากแต่ถ้าเกิดมาทานที่นครสวรรค์เนี่ยอร่อยที่สุดแล้ว
1: ใช่ครับก็อยากเรียกอยากจะขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าอาหารเจไม่ใช่อาหารที่จืดชืดต่อไปนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยเรารับทราบว่าเราอยู่เราถึงแม้เราจะเป็นชาวจีนนะครับแต่เราอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาหารเรามีทั้งอาหารจีนอาหารไทยแล้วก็บางเมนูก็อาจจะมีอาหารฝรั่งด้วยที่เป็นขนมต่างๆนะครับมาเสริมให้แล้วมีเบเกอรี่มาแจกกันโอ้แบบว่าทานกันตามสบายเลยครับ
0: ครับผม
1: นะครับเรียกว่าขนมปังขนมเค้กนะครับทุกอย่างขนมนมเนยนี่กันเต็มที่เลยที่สำคัญนะครับฟรีครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: แล้วใครอยากร่วมบุญก็ร่วมได
1: ้แล้วแต่ศรัทธาเลยครับไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: อ
1: ยากจะเชิญชวนอยากจะเชิญชวนท่านนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะครับถ้าแวะผ่านจังหวัดนครสวรรค์ก็ลองมารับประทานอาหารเจที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปานน้ำโพหน้าผานะครับ
0: ครับผมแล้วณตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่นะฮะแล้วก็อยากจะไปครับผมก็ในแต่ละอย่างบอกที่บอกว่าในแต่ละมื้อหลักๆนะคนก็จะเยอะมากเป็นพิเศษเลย
1: ใช่ไหมฮะใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ได้ทราบว่าบริเวณหน้าศาลเจ้ามีการทำถนนด้วยต้องมีการวางแผนการเดินทางเพิ่มเติมไงบ้างไหมฮะ
1: คือตอนนี้ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปานน้ำโพหน้าผานะครับมีการปิดการจราจรจากฝั่งเรียกว่าจากฝั่งเหนือนะครับจากสะพานพิษโลก

0: หน้าผาใช่ไหมครับยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะน่าจะติดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างเลยที่นี่ของเราน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดเลย
1: ใช่ครับตอนนี้เรามีคณะทัวร์จากกรุงเทพเนี่ยคือมาเยี่ยมเยือนทุกปีเลยครับเพราะว่าเขาติดใจนะครับในคุณภาพของเรานะครับ
0: ครับแล้วไปเจอกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มา
1: ให้
0: สัมภาษณ์งานดีๆในรายการของเราครับหมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่าเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: แต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมการเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
7: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
6: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่ด้วยกันกับรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะนุจรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะหัวหน้างานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสูงของเด็กๆค่ะที่เขาบอกว่าสมัยนี้ความสูงของเด็กคุณพ่อคุณแม่สร้างได้ด้วยมือของตัวเองเลยนะคะวันนี้ค่ะเราได้เรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำตอบในเรื่องของความสูงนี้ค่ะคุณพ่อแม่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกสูงได้ขนาดนี้แล้วมันจะสูงได้อีกไหมแล้วจะคุณพ่อคุณแม่สูงแค่นี้มันจะสูงกว่าคุณพ่อคุณแม่ได้อีกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยวันนี้มีคำตอบจากคุณหมอนะคะและวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกระดูกค่ะจะมาเพิ่มความสูงกันเป็นช่วงเวลาทองแล้วก็เป็นโอกาสทองที่เราจะได้เพิ่มความสูงให้กับเด็กๆแล้วก็ลูกๆของเรานะคะแต่จะมาดูว่าเราจะมีวิธีการเพิ่มความสูงยังไงคุณหมอมีเคล็ดลับยังไงแล้วมันสูงได้จนถึงอายุเท่าไหร่สูงได้แค่ไหนสูงมากกว่าพ่อแม่เยอะไหมค่ะวันนี้คุณหมอมีคำตอบนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิรวัฒน์แสงศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถามให้กับเราวันนี้เคล็ดไม่ลับความสูงลูกพ่อแม่สร้างได้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับอาจารย์อยู่ด้วยกันกับเราพูดถึงเรื่องความสูงก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องนึกถึงคุณหมอกระดูกนะคะวันนี้อาจารย์จะมาให้คำตอบกับเรากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์พูดถึงเรื่องความสูงนิดนึงตอนนี้ค่ะคุณหมอคะถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรล่ะส่วนสูงที่เป็นมาตรฐานของคนไทยของเราอะตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องความสูงของเด็กเนี่ยเยอะไหมคะในปัจจุบัน
1: ปัจจุบันนะครับก็เรื่องปัญหาเรื่องความสูงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับความสูงเนี่ยส่วนหนึ่งคือปัจจัยเรื่องของการขาดสารอาหารนะครับในสมัยก่อนก็จะมีเรื่องของการขาดสารอาหารอะไรที่ค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยจากข้อมูลทางสถิติของประเทศนะครับเร
0: ื่
1: องการขาดสารอาหารนะครับตามเกณฑ์ของ WHO เนี่ยก็คือในประเทศไทยก็ยังน้อยกว่า 10% ซึ่งมันก็ไม่เยอะนะครับอาจจะเจอได้บ้างในกลุ่มคนไข้หรือกลุ่มเด็กที่อยู่ตามที่ทุรกันดารนะครับอย่างตัวอย่างเช่นถ้าในโซนภาคเหนือก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่อยู่ตามชาวเขาชาวดอยนะครับที่เขามีเรื่องการได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอหรือว่าวัฒนธรรมการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับทำให้ได้สารอาหารไม่พอพวกนี้ก็จะมีผลกระทบต่อความสูงได้แต่โดยทั่วไปปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องความสูงก็ไม่ได้เป็นปัญหาหลักอะไรนะครับ
0: ก็ยังถือว่าเด็กไทยก็ยังมีความสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
1: ครับก็ถ้าในประชากรที่แข็งแรงดีไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับความสูงก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับซึ่งมันก็จะล้อไปกับเรื่องของภาวะการขาดสารอาหารอะไรซึ่งมันน้อยลงมากในปัจจุบัน
0: ไม่ค่อยขาดสารอาหารกันละมีอาหารอุดมสมบูรณ์ว่างั้นนะคะทีนี้เนี่ยพอเราเห็นว่ามีอาหารเยอะอาจารย์หมอเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีอาหารให้กินเยอะกินง่ายกินสะดวกก็มีพวกจังฟู้ดแล้วก็พวกที่เป็นฟาสต์ฟู้ดอาหารพวกนี้มันมีผลกระทบกับเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กไหมคะ
1: ก็ไม่ได้กระทบโดยตรงนะครับถ้าในกลุ่มคนไข้เด็กที่ทานจังฟู้ดเยอะนะครับมีน้ำหนักตัวเยอะหรือว่าอ้วนเยอะเนี่ยในกลุ่มเด็กที่อ้วนแบบเป็นโรคอันนี้อาจจะมีผลนะครับก็ผลในหลายด้านเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่อิ่มก็จะมีปัญหาเรื่องการหลั่งของเรื่องฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องของการเจริญเติบโตหรือว่าพวกสมดุลของพวกฮอร์โมนที่อาจจะส่งผลต่อเรื่องการเจริญเติบโตแต่ว่าโดยในปัญหาเรื่องการทานจังฟู้ดก็ไม่ได้เอฟเฟกต์หรือว่ามีผล

0: ต่อเรื่องความสูงโดยตรงซะทีเดียวครับต้องเป็นกลุ่มคนไข้ที่อ้วนแบบเป็นโรคเยอะๆอะไรเงี้ยครับ
1: ในมุมมองของคุณหมอกระดูกเองค่ะอาจารย์คะซึ่งอาจารย์เองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลส่วนสูงของเด็กๆด้วยณตอนนี้อาจารย์เห็นว่าเด็กสมัยนี้มันควรจะสูงมากน้อยแค่ไหนสูงกว่าคุณพ่อคุณแม่ไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องสูงก็ได้หรือยังไงคะอาจารย
0: ์ความสูงเนี่ยครับขึ้นกับหลายปัจจัยนะครับก็คือจริงๆพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นตัวกำหนดหลักนะครับคือเขาก็จะมีการคำนวณคร่าวๆเช่นเอาอายุคุณพ่อคุณแม่บวกกันนะครับบวกกันบวก13หาร2ในผู้ชายนะครับหรือว่าจะคุณพ่อคุณแม่บวกกันลบ13แล้วก็หาร2นี่คือเป็นกรอบที่คุณลูกเขาจะสูงไปได้ในพันธุกรรมที่เขาควรจะมีครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็จะขึ้นกับปัจจัยเรื่องอาหารด้วยเรื่องการนอนนะครับเรื่องโรคประจำตัวนะครับการออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นถามว่าถ้าเราสามารถสูงทะลุคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมก็ตอบว่าก็ได้แต่ก็ต้องกระตุ้นได้ด้วยหลายปัจจัยเช่นเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายอะไรนะครับเรื่องการพักผ่อนที่เพียงพอการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพอะไรครับ
1: ค่ะการคำนวณที่อาจารย์หมอว่าเมื่อกี้บวกลบ13ไอ้13นี่มันคืออะไรล่ะคะอาจารย์
0: ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆครับที่บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้แม่นยำ 100% นะครับก็เป็นตัวเลขที่บอกได้คร่าวๆกำหนดคร่าวๆว่าจริงๆน่ะถ้าในโดยพันธุกรรมน้องเขาจะสูงได้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่เอามาคำนวณเป็นหลักก็เป็นความสูงของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะเห็นว่าพันธุกรรมเนี่ยก็เป็นตัวกำหนดหลักอยู่แล้วว่าเขาจะสูงไปได้เท่าไหร่ครับ
1: อ๋อค่ะคุณพ่อคุณแม่เอามาบวกกันแล้วก็บวก13หรือลบ13แล้วก็หารด้วย2อันนั้น คือความสูงที่ลูกของเรามีโอกาสที่จะสูงได้ประมาณ
0: ในเด็กผู้ชายนะครับถ้าผู้หญิงอาจจะเป็นบวกลบ8อะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อต่างกันอีก
0: ใช่ครับใช่แต่ว่าแต่นี่มันก็มีหลายสูตรนะครับแต่นี่เป็นสูตรที่ผมใช้คำนวณเวลาแนะนำคนไข้ครับแต่ว่าจริงๆมันถ้าเราจะคำนวณให้แม่นยำมันก็ต้องอาศัยการนัดดูคนไข้เป็นระยะดูเรื่องของพวกอายุกระดูกเรื่องอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันมีวิธีโกงความสูงด้วยอาจารย์หมอคะว่าแบบว่าสมมติว่าคำนวณตามที่อาจารย์บอกละว่าสมมติว่าลูกเราจะสูงสมมติว่าเป็นผู้ชายจะสูงได้ประมาณ170แต่จริงๆมันสามารถทำให้สูงได้กว่านั้นด้วยหลายปัจจัยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุกระดูกด้วยครับถ้าสูง170แล้วนะครับอายุกระดูกเขาหยุดสูงไปละหรือว่าเขาว่าตำแหน่งการเจริญของกระดูกเนี่ยมันปิดไปแล้วนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะกระตุ้นด้วยการออกกำลังกายการทานอาหารหรือว่าการพักผ่อนอาจจะไม่ได้ละนะก็ต้องมาดูเรื่องอายุกระดูกอีกทีนึงถ้าอายุกระดูกยังไม่ปิดนะครับยังมีโอกาสที่จะสูงได้ต่อเนี่ยอันนี้เราสามารถกระตุ้นด้วยปัจจัยที่ผมเล่าให้ฟังไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอายุกระดูกหยุดแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของพวกการผ่าตัดเพิ่มความสูงอะไรเงี้ยครับนะครับหรือว่าการใช้พวกฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตแต่จริงๆแล้วในโดยทั่วไปถ้าเป็นคนไข้หรือเด็กที่ตัวเล็กนะครับจากพันธุกรร
1: ม
0: หรือว่าจากการที่ขาดสารอาหารอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะการผ่าตัดเพิ่มความสูงหรือว่าการให้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นความสูงอันนี้เราก็ไม่ได้แนะนำเป็นประจำเพราะมันก็มีทั้งผลดีผลเสียนะครับซึ่งตัวเนี้ยไอการรักษาที่มันเกินกว่าข้อบ่งชี้อะไรเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาโดยแพทย์อีกทีนึงครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของกระดูกปิดกระดูกเปิดไอ้ตรงนี้ด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะอาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของประมาณแบบช่วงอายุเด็กอะไรประมาณนี้อาจารย์เด็กเนี่ยจะสูงเต็มที่หรือว่ากระดูกมันจะเปิดให้มันยืดได้สูงสุดเนี่ยสักประมาณช่วงไหนแล้วมันจะหยุดสูงถึงช่วงไหนคะอาจารย์ช่วงไหนคือเวลาทอง
0: ในเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์กราฟนะครับ
1: ค่ะอันนี้น่าสนใจ คุณผู้ชมคะ
0: มาดูตามรูปนี้นะครับ
1: อันนี้คืออะไรคะอาจารย์
0: ก็อันนี้นะครับโดยปกติเนี่ยความสูงหลักที่ได้ก็จะเป็นจากขานะครับกระดูกขาเนี่ยบริเวณหัวเข่าเนี่ยเราจะมีตำแหน่งที่มีให้การเจริญของกระดูกนะครับที่บริเวณตรงหัวเข่าเนี่ยซึ่งเฉพาะบริเวณหัวเข่าเนี่ยตำแหน่งที่ให้การเจริญเติบโตเนี่ยให้ความสูงให้ความยาวได้ประมาณ 65% ของความยาวขา
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่จะเป็นการให้ความสูงเป็นหลักในบริเวณขานะครับซึ่งตำแหน่งตัวนี้ก็คือตำแหน่งการเจริญของกระดูกที่ผมเล่าให้ฟังนะครับถ้ามันมีการปิดไปแล้วนะครับซึ่งโดยทั่วไปในเด็กผู้ชายก็อายุประมาณสัก17-18ในเด็กผู้หญิงก็อายุจะเร็วกว่าก็คือประมาณสักอายุ15-16นะครับผู้ชายผู้หญิงจะเหลื่อมกันประมาณ2ปีโดยคร่าวๆนะครับ
1: ผู้หญิงปิดไวกว่าผู้ชาย
0: ปิดไวกว่าผู้หญิงจะจุดสูงไวกว่า

0: ผู้ชายจะมีโอกาสสูงได้มากกว่าประมาณสัก 1-2 ปี
1: โอ้ตายละ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นพันธุกรรมก็มีผลนะครับเช่นในเด็กบางคนพันธุกรรมมากระดูกปิดไวก็มีเหมือนกันพวกนี้เราต้องอาศัยการเอ็กซเรย์ดูอายุกระดูกครับก็สามารถมาพบแพทย์ได้เราดูว่าอายุกระดูกเราเนี่ยบางทีอายุกระดูกกับอายุจริงมันไม่ได้เป็นตรงไปพร้อมกันด้วยครับบางคนอายุกระดูกมาเร็วกว่าอายุจริงเขาก็จะสูงวัยแต่เขาก็จะหยุดสูงวัยด้วยหรือว่าในบางคนอายุกระดูกช้ากว่าอายุจริงเขาก็จะสูงช้ากว่าเพื่อนแต่เขาจะมีเวลาสูงได้นานกว่าเพื่อนอันนี้ก็แล้วแต่ละคนนะครับใช่ครับแต่โดยทั่วไปผู้ชายคร่าวๆก็ประมาณ 17-18 ผู้หญิงก็ประมาณสัก 15-16 นะครับทีนี้ลองดูกราฟถัดไปนะครับอันนี้เป็นอัตราการเพิ่มความสูงนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่แรกเกิดมานะครับถึงช่วงวัยประถมนะครับวัยมัธยมนะครับก็จะเป็นอัตราการสูงก็จะค่อยๆลดลงในช่วงเด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็เริ่มคงที่ช่วงประถมแต่มันจะมาพีคขึ้นนะครับเขาเรียกว่าช่วงที่มันมีอัตราการเพิ่มความสูงที่เร่งขึ้นนะครับก็คือช่วงก่อนที่จะเข้าวัยรุ่นนะครับช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นเขาเรียกว่าโกรทสเปิร์ตนะครับก็คือก่อนช่วงเข้าวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลูกหลานของท่านบางคนเนี่ยก็จะมีความสูงเพิ่มต่อปีค่อนข้างไวในระยะเวลาเนี่ยกินเวลาไม่นานประมาณสัก 1-2 ปีหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยความสูงก็จะไม่ค่อยเพิ่มคือร่างก็จะคือจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญเติบโตเต็มที่นะครับก็คือจะหยุดสูงละนะครับซึ่งในผู้หญิงผู้ชายก็จะเหลื่อมกันประมาณ 1-2 ปีนะครับตามกราฟที่โชว์นะครับ
1: ค่ะอันนี้ถ้าเราดูจากช่วงกราฟเนี่ยประมาณช่วง 10-15 เนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ครับใช่ครับก็คือช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นนะครับถึงประมาณช่วงกลางๆวัยรุ่นนะครับ
1: อุ้ยถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ได้ดูนะต้องบอกว่าโชคดีมากเลยถ้าลูกยังอยู่ในช่วงของแบบวัยรุ่นใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ถ้าตอนนี้ถ้าคุณพ่ออยากคุณพ่อคุณแม่อยากจะมาปรึกษาเรื่องความสูงของลูกเนี่ยเขาสามารถควรจะดีกว่าควรจะพามาหาคุณหมอช่วงวัยสักประมาณเท่าไหร่ช่วงวัยรุ่นเลยหรือก่อนหน้านั้น
0: ครับจริงๆนะครับเรื่องความสูงเนี่ยเราไม่ได้กระตุ้นเฉพาะตอนช่วงวัยรุ่นนะครับบางทีตั้งแต่เราเล็กๆก็มีผลละนะครับการได้สารอาหารที่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินบางอย่างนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นในการได้โปรตีนที่เพียงพอการได้แคลเซียมที่เพียงพอการดื่มนมนะครับหรือว่าการได้วิตามินดีที่เพียงพอพวกนี้ก็มีผลต่อเรื่องของความสูงเหมือนกันถ้าเราสามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเรื่องของการนอนก็มีผลนะครับเช่นถ้าส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้เด็กนอนสักไม่เกิน 3 ทุ่มไม่เกิน 4 ทุ่มเพราะว่าถ้าเรานอนดึกเนี่ยก็มีผลต่อเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่มันมีผลต่อความสูงยิ่งนอนดึกก็จะยิ่งฮอร์โมนตัวนี้ก็จะยิ่งหลั่งไม่ดีเขาก็จะได้ความสูงที่ไม่เยอะหรือว่าเขาไม่สามารถไปถึงจุดพันธุกรรมที่เขาควรจะเป็นได้นะครับเรื่องการออกกำลังกายก็มีผลนะครับกีฬาที่มีการกระตุ้นตำแหน่งการเจริญของกระดูกเนี่ยมีการกระตุ้นในแนวดิ่งนะเช่นการกระโดดกระโดดนะ
1: กระโดด
0: เชือกโดดเทมเพอรีนการเล่นบาสเล่นวอลเลย์ตีแบดอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ที่มีการกระตุ้นในแนวดิ่งใช่ก็จะทำให้กระตุ้นความสูงได้
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราก็สามารถกระตุ้นลูกหลานท่านได้ตั้งแต่ตอนอายุน้อย
1: ๆ
0: นะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเฉพาะตอนที่เป็นวัยรุ่นใช่ครับ
1: ค่ะก็สะสมไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่สะสมไปเรื่อยๆครับ
1: ที่อาจารย์บอกที่วิตามินที่จำเป็นก็จะมีละตอนนี้ถ้าสรุปนะก็จะมีพวกอะไรอ่ะ
0: ก็ได้โปรตีนที่เพียงพอได้แคลเซียมได้วิตามินดี
1: ค่ะ
0: นะครับพวกสีจริงๆก็คือหลักการก็คือทานอาหารครบ5หมู่นะครับนะแต่ว่าจะขาดเรื่องโปรตีนจะขาดเรื่องแคลเซียมเรื่องวิตามินดี
1: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงการซื้อนมเป็นแกลลอนให้ลูกดื่มเนี่ยนะแต่ว่าเราต้องการให้ลูกสูงให้ลูกดื่มนมเยอะๆกับการซื้อวิตามินหรือว่าอาหารเสริมแบบชนิดเม็ดแคลเซียมอันไหนดีกว่ากัน
0: จริงๆอาหารเสริมหรือว่าการดื่มนมเสริมเนี่ย ก็ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่นะครับทานโปรตีนนะครับมีดื่มนมหรือว่าทานอาหารที่มีแคลเซียมนะครับได้วิตามินดีได้สารอาหารที่เพียงพอจริงๆมันเราก็ไม่ต้องทานเสริมก็ได้นะแต่จริงๆพวกอาหารเสริมหรือว่าการที่เราจะเร่งเนี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับคนหรือเด็กบางคนที่เขาเลือกกินหรือเขามีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการดูดซึมหรือได้อาหารไม่เพียงพอนี่เราจะเสริมได้นะครับ
1: ค่ะถ้าเป็นอาจารย์หมอเองอาจารย์จะแนะนำยังไงคะ
0: ก็แนะนำว่าทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานโปรตีนให้เพียงพอ
1: เป็นหลัก
0: นะครับแล้วก็ดื่มนมนะครับออกกำลังกายในกีฬาบางประเภทที่เราถ้าอยากให้สูงนะครับพวกที่มีกระตุ้นเรื่องของการกระโดดแล้วก็ เรื่องปัญหาเรื่องการนอนอย่านอนดึกนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอ 3-4 ทุ่มนี่ก็ควรเข้านอนแล้วเพื่อให้ได้ฮอร์โมนที่มีผลต่อเรื่องของการเจริญโตที่มันจะหลั่งได้เต็มที่นะครับ
1: การนอนที่ดีคือไม่เกิน4ทุ่ม
0: จริงๆก็3ทุ่มได้ก็ดีครับ 3-4 ทุ่ม
1: ก็ถือว่านอนเช้านะคะ
0: ใช่นอนเช้าแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยบางทีผู้ปกครองนะครับเขาก็จะพยายามใหน้องๆหรือว่าเด็กมีกิจกรรมต่างๆบางทีเขาก็จะแบบต้องนอนดึกอะไรเงี้ยแต่เป็นไม่ได้ก็ไม่ควรเกิน4ทุ่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็การนอนต้องเป็นนอนที่มีประสิทธิภาพด้วย
1: ค่ะยังไงคะอาจารย์คะ
0: เช่นต้องไม่มีสิ่งรบกวนให้เขานอนหลับสนิทนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าห้องนอนเปิดไฟมีคนเดินเข้าเดินออกนอนหลับไม่สนิทเองก็มีผลต่อเรื่องของการนอนเรื่องของคุณภาพการนอนนะครับหรือเมื่อกี้ที่กล่าวถึงเรื่องของการเป็นเรื่องนอนกรนเองก็มีผลถ้าเด็กที่น้ำหนักตัวเยอะอ้วนนะครับมีปัญหาเรื่องการนอนกรนอ
1: ัน
0: นี้ก็มีแน่นอนเลยมีปัญหาเรื่องการนอนการหลั่งฮอร์โมนในระหว่างนอนก็จะไม่มีประสิทธิภาพ
1: ครับพ่อแม่ก็ต้องสังเกตด้วยนะคะ
0: ใช่
1: หรือว่าใครที่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าจะทำหน้าที่เลี้ยงหลานอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะตรงต้องสังเกตลูกหลานนิดนึงเนาะค่ะว่ามีเรื่องของอาการนอนกรนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆการนอนกรนนี่มันนำพาไปถึงเรื่องของการหยุดหายใจในขณะหลับด้วยเหมือนก
0: ัน ก็มีเรื่องของการหยุดหายใจเรื่องปัญหาเรื่องทางระบบโรคหลอดเลือดและหัวใจในอนาคตด้วย
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองเขาจะสังเกตลูกได้ยังไงว่าเอ๊ะลูกเตี้ยผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็เอ๊ะควรจะเอามาหาหมอไหมเพื่อปรึกษาในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ขออนุญาตโชว์นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกราฟของการเจริญเติบโตนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีราฟตามช่วงอายุนะครับกราฟความสูงถ้าเช่นลูกหลานของท่านมีความสูงในช่วงอายุนะครับนี่เป็นกราฟของประชากรไทยนะทั้งผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายก็เป็นสีน้ำเงินผู้หญิงก็เป็นสีชมพูนะครับถ้าส่วนสูงตามช่วงอายุนะครับเราอยู่ในช่วงไม่ต่ำเกินเกณฑ์ต่ำกว่าลบ2 SD อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่น่ากังวลแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวเรื่องของกระดูกผิดรูปนะครับเราก็จะดูหลายอย่างนะครับเช่นถ้าความสูงในช่วงอายุนั้นๆน่ะต
1: ่
0: ำกว่าลบ2 SD อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์แล้วว่ามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนหรือว่าเรื่องอะไรหรือเปล่าทำให้เขาได้สูงต่ำกว่าเกณฑ์เยอะนะครับหรือว่าเช่นมีปัญหาเรื่องเราดูตามช่วงอายุไปแล้วเนี่ยอัตราการเพิ่มความสูงนะครับมันไม่เป็นไปตามกราฟเนี่ยเช่นมันตัดลงนะครับอันนี้อาจจะมีปัญหาเอฟเฟกต์นะครับเรื่องของการเจริญโตอาจจะต้องมาพบแพทย์หรือมีเรื่องของลักษณะเรื่องของรูปร่างขาที่ผิดรูปนะครับขาที่สองข้างที่มีความยาวไม่เท่ากันอะไรครับหรือว่าสัดส่วนช่วงขาที่ยาวไม่สมมาตรกันพวกนี้ก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการสงสัยภาวะการเป็นโรคบางอย่างเนี่ยต้องมาตรวจนะครับหรือเด็กบางคนที่มีปัญหาโรคประจำตัวนะเช่นเป็นโรคไตอะไรนะครับหรือว่ามีโรคเรื้อรังอะไรบางอย่างเนี่ยครับนะน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์พวกนี้ก็มีผลมาเลยเรื่องของความสูงนะถ้ามีปัญหาต่างๆเหล่านี้เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็สามารถมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาได้ครับ
1: ค่ะลักษณะที่เราเห็นในรูปตอนนี้ที่เหมือนลักษณะของขาผิดรูปอันนี้คือการเอ็กซเรย์อันนี้คือขาเด็กใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้เอ็กซเรย์นี้ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างของเด็กที่เขาเป็นโรคนะคะเขาส่วนสูงเขาพลอตตามกราฟแล้วเป็นเด็กผู้ชายนะแล้วก็ต่ำกว่าลบ2 SD ครับในช่วงอายุนั้นๆของเขานะครับร่วมกับจะสังเกตเห็นว่าลักษณะกระดูกหน้าแข้งของเขาเนี่ยสั้นกว่ากระดูกต้นขาเยอะนะครับแล้วก็มีการผิดรูปด้วยอันนี้เขาก็คือเป็นลักษณะเด็กที่มีความสูงตัวหรือว่าตัวเตี้ยแบบเป็นโรคนะครับอ
1: ัน
0: นี้ค่ะจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา
1: อันนี้คือที่คุณหมอเจอนี่อายุเท่าไหร่คะขออนุญาตในรูป
0: คนนี้เนี่ยประมาณ8ขวบครับ
1: 8ขวบ
0: ใช
1: ่อ๋อ8ขวบนี่คือก็เห็นชัดแบบนี้แล้วเหรอคะ
0: แล้วแต่โรคด้วยครับแล้วแต่โรคด้วยว่าแต่ละโรคเนี่ยจะมาเจอหรือว่ามีอาการแสดงรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นเยอะก็จะมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับ
1: ค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นตอนนี้ในรูปเนี่ยอันนี้คือเหมือนกับสมุดบันทึกความสูงใช่ไหมคะอาจารย์การเจริญเติบโต
0: ถ้าเวลาเราไปโรงพยาบาล นะครับเจอคุณหมอเด็กเขาก็จะมีการพอดตามส่วนสูงส่วนสูงน้ำหนักตัวดูกับช่วงอายุว่าน้องเขามีปัญหาเรื่องภาวะขาดสารอาหารไหมน้ำหนักตัวไม่ถึงเกณฑ์หรือว่าส่วนสูงไม่ถึงหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ใช้สำหรับคัดกรองคร่าวๆหรือว่าสกรีนนี่คร่าวๆว่าเราจะสงสัยโรคไหมต้องไปตรวจเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ
1: เบื้องต้นอันนี้ถ้าเราไปหาคุณหมอเพื่อดูการเจริญเติบโตของลูกอ่ะอันนี้เราจะทราบจากที่คุณหมอ
0: ใช่เป็นตัวช่วยคัดกรองเบื้องต้นได้
1: ใช่นะอันนี้ลืมไปเลยค่ะอาจารย์ลูกโตแล้วลืมไปเลยค่ะว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยมีแบบสมุดแบบนี้เหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะคะแล้วทีนี้ถ้าเป็นแบบรูปเอ็กซเรย์ข้างๆคุณหมอเจอแล้วคุณหมอจะแก้ปัญหาให้น้องๆที่มีลักษณะขาผิดรูปนี้ยังไงคะ
0: ถ้าเป็นเด็กตัวเตี้ยนะครับหรือว่าไม่สูงเนี่ยที่เป็นจากโรคนะครับเราก็จะมีการรักษาขึ้นอยู่กับตัวโรคด้วยแต่อย่างเช่นในเอ็กซเรย์เนี่ยอันนี้เขาเป็นความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดม
1: ี
0: ขาผิดรูปแล้วมีกระดูกสั้นด้วยเนี่ยแล้วก็อาศัยการผ่าตัดเพื่อแก้ความผิดรูปร่วมกับการยืดความสูงด้วยขออนุญาตโชว์รูปถัดไปนะครับนี่ก็เป็นเอ็กซเรย์ของคนไข้นะครับก็คือเราก็ผ่าตัดเศษเหล็กเพื่อช่วยในการยืดด้วยกระดูกขานะมันก็จะมีวิธีการคำนวณว่าในช่วงอายุเท่านี้เนี่ยเวลาเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยขาเขาจะสั้นไปหรือว่าต่ำไปเป็นขนาดกี่เซนติเมตรแล้วก็สามารถยืดได้เพื่อให้ได้ความสูงมากขึ้นใช่ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยืดเพื่อปรับแนวขานะครับแล้วก็ลวดยืดกระดูกด้วยซึ่งก็สามารถแก้ทั้งความผิดรูปแล้วก็เพิ่มความสูงนะในบริเวณกระดูกที่มีการสั้นผิดปกติไปในพร้อมกันได้เลยนะครับ
1: อันนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องอ่ะที่มีขาผิดรูปอย่างเงี้ยอาจารย์หมอคะถ้าเขาไม่ได้รับการรักษาหรือผ่าตัดด้วยคุณหมอกระดูกเขาจะสามารถโตขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติทั่วไปไหมเขาจะมีความแบบเจ็บปวดทรมานอะไรไหมคะเวลาเขาโตขึ้นนะคะ
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการผิดรูปด้วยครับถ้ามีความผิดรูปเยอะนะครับเวลาเราใช้งานเราเดินเรายืนเนี่ยเดี๋ยวเราออกกำลังกายเนี่ยแนวแรงที่มาลงที่ขามันจะไม่สมมาตรเราก็เชื่อว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอาการปวดมีความเสี่ยงเรื่องการบาดเจ็บมีปัญหาความเสี่ยงที่จะมีข้อเสื่อมวัยในอนาคตตามมานะครับบางคนเด็กบางคนในช่วงเล็กเขาอาจจะไม่ได้เจ็บปวดเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามีความผิดรูปเยอะเรารู้ว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่ๆหร
1: ือ
0: ว่าเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเรื่องพัฒนาการเนี่ยถ้าผิดรูปเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการการใช้งานการเดินหรือการออกกำลังกายพวกนี้เราก็จะแนะนำให้มีการมาตรวจประเมินโดยแพทย
1: ์
0: เพื่อรับการรักษาครับ
1: ก็คือก็ต้องพบแพทย์นั่นแหละ
0: ใช่
1: นะคะ
0: เพื่อเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยมีความแตกต่างกัน
1: ค่ะมันมีโรคไหนบ้างคะอาจารย์ที่มันทำให้แบบขาเขาผิดรูปแล้วก็มีผลกระทบกับความสูง
0: จริงๆก็เยอะมากเลยครับทั้งโรคทางพันธุกรรมก็ได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็มีการเจ็บป่วยติดเชื
1: ้
0: อตรงตำแหน่งที่มีการเจริญของกระดูกทำให้กระดูกสั้นลงก็
1: ม
0: ีนะครับหรือว่าเป็นเรื่องโรคการขาดสารอาหารบางอย่างเป็นเวลานานๆทำให้กระดูกมันมีความผิดรูปก็มีเหมือนกันนะมันมีหลายสาเหตุมากครับ
1: แล้วถ้าในคนที่กระดูกไม่ได้ผิดรูปล่ะคุณหมอคะ
0: ถ้ากระดูกไม่ผิดรูปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วการผ่าตัดเพิ่มความสูงเนี่ยเราก็เนื่องจากมันต้องผ่าตัดไซเล็กนะครับมีการตัดกระดูกมีการยืดมีภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได
1: ้
0: ค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นน่ะถ้าเป็นเด็กที่ตัวเตี้ยนะครับที่ไม่ได้เป็นโรคนะครับเป็นเช่นเตี้ยจากพันธุกรรมหรือว่าตัวไม่สูงจากการขาดสารอาหารอะไรพวกเนี้ยนะครับบางทีการผ่าตัดเพิ่มความสูงก็ต้องคิดดีๆว่ามันคุ้มหรือเปล่าใช่ครับแต่ก็มีการมีคนทำเหมือนกันในบางคนที่เขากังวลเรื่องความสวยงามเรื่องความสูงเขาก็สามารถผ่าตัดได้แต่เขาก็ต้องเข้าใจข้อดีข้อเสียว่ามันคุ้มไหมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็คือจะแนะนำในคนไข้ที่ตัวเตี้ยจากที่เป็นโรคนะครับเป็นโรคหรือเป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับ
1: น่าสนใจนะอันนี้คุณหมอคะก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละว่ามีแบบสามารถผ่าตัดต่อกระดูกเพื่อให้สูงขึ้นได
0: ้ครับใช่ผ่าตัดเพิ่มความสูงได้แต่ก็จะมีระยะการยืดที่จำกัดเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ได้ยืดไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่ใช่นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะที่ปลอดภัยก็ประมาณสัก 20% ถึงไม่เกิน 30% ของความยาวขานะครับเพราะว่าส่วนที่เราคิดว่ามันยืดเยอะแล้วจะมีปัญหาคือพวกเรื่องของเส้นเลือดเส้นประสาทที่ว่าถ้าเรายืดเยอะแล้วเราจะทำให้มันยืดไม่ดีแล้วก็จะมีปัญหา
1: ค่ะ
0: แต่ก็จะยืดให้มันเหมาะสมนะครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ก็ประเมินเสี่ยง
1: สมมุติว่าสูง160จะยืดได้ถึงสูงประมาณกี่เซนคะอาจารย์
0: ต้องวัดความยาววัดความยาวขาครับต้องดูความยาวขาว่าความยาวขาเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็จะยืดประมาณเต็มที่ไม่เกินสัก 20% เต็มที่ไม่เกิน 30% ของความยาวขานะครับหรือว่าบางทีถ้าเรายืดไปแล้วเนี่ยเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนแล้วอาจจะต้องพักก่อน ต้องพักก่อนต้องหยุดก่อนอะไรเงี้ยครับ
1: อาจารย์สามารถบอกเรื่องของข้อดีข้อเสียหรือว่าความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ไหมคะเผื่อว่าใครที่แบบอุ้ยอยากจะปั้นลูกให้เป็นแบบนายแบบนางแบบเลยแต่ว่าส่วนสูงไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมีนะอาจารย์
0: ก็ความเสี่ยงมันเกิดได้ตลอดแล้วตั้งแต่การผ่าตัดละใช่ไหมก็จะมีความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อนะครับการผ่าตัดมีเรื่องเสียเลือดมีแผลเป็นมีอะไรเงี้ยครับระหว่างยืดไปก็มีโอกาสที่ยืดไปแล้วกระดูกจะไม่ติดก็มีเหมือนกัน
1: ลงทุนผ่าตัดแล้วแต่กระดูกไม่ติดเนี่ยนะอาจารย์
0: ก็มีเหมือนกันใช่ครับเช่นถ้ามีภาวะบางอย่างที่กระดูกติดยากหรือว่าในคนที่มายืดตอนอายุเยอะๆอะไรเงี้ยครับการหายตัวก็ไม่ดีเท่ากระดูกเด็ก
1: ค่ะ
0: นะครับงั้นผมจะเห็นว่าการยืดกระดูกเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่เยอะมีความเสี่ยงได้ตลอดตั้งแต่การผ่าตัดจนถึงระยะเวลาช่วงระหว่างยืดฉะนั้นการที่จะยืดเพื่อความสวยงามหรือเพื่อทางเรื่องของคอสเมติกเนี่ยก็ต้องคิดดีๆว่าคุ้มหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่นะถ้ายืดก็จะแนะนำว่ายืดเพื่อรักษาอ
1: ัน
0: นี้น่าจะตรงข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มากกว่าแต่แน่นอนที่สุดก็คือยังไงก็ตามเราก็ต้องมาพบแพทย์เพื่อประเมิน
1: ค่ะโหความเสี่ยงก็เยอะนะ
0: ก็ใช่ครับก็เป็นความเสี่ยงทั่วไปการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับ
1: โดยเฉพาะถ้าพูดถึงว่าถ้าเรามีการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องมีการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในตรงนั้นแต่ว่าทางที่ดีที่สุดค่ะใช้เคล็ดลับที่อาจารย์หมอบอกดีกว่า
0: ใช่ไหมคะถ้าเรากระตุ้นความสูงตั้งแต่ตอนที่อายุน้อยๆนะครับทานอาหารที่เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับมีการออกกำลังกายที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับแล้วก็ถ้ามีความผิดปกติเช่นสูงไม่ถึงเกณฑ์ที
1: ่
0: ผมบอกน้อยกว่า 2SD นะครับในช่วงอายุนั้นๆหรือว่าเริ่มมีขาผิดรูปมีการสั้นของระยางที่ไม่สมมาตรอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อประเมินเพื่อรับการรักษานะครับดังนั้นการนอนหลับนะครับที่เพียงพอการทานอาหารการออกกำลังกายเนี่ยก็คือปลอดภัยที่สุดละถ้าไม่พอใจก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนโต
1: ค่ะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะฟิตความสูงให้ลูกเนี่ยก็คือสามารถทานอาหารให้ครบ5หมู่หรือว่าของที่มันมีประโยชน์เนี่ยคือตั้งแต่เด็กๆไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เน้นเป็นแคลเซียมเน้นเป็นอะไรอย่างนี้ได้เลย
0: จริงๆก็ดื่มนมก็ได้ครับดื่มนมออกกำลังกายได้โปรตีนที่เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่ได้วิตามินที่ครบ
1: ะ
0: นะครับวิตามินดีนี่ก็ได้จากแสงแดดตอนเช้าด้วยเพราะมาออกกำลังกายตอนเช้าโดนแสงแดดร่างกายแล้วก็สังเคราะห์วิตามินดีได
1: ้
0: ครับ
1: ค่ะวิตามินดีนี่ก็สำคัญนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับสำคัญต่อการสร้างกระดูกครับ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ที่ฉันกำลังพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิรวัฒน์แสงศิลป์นะคะอาจารย์หมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเพิ่มความสูงให้กับเด็กนะคะแล้วก็เป็นคุณหมอกระดูกด้วยนะคะภาควิชาออร์โธปีดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคุณแต้มหรือเปล่าคะถามเข้ามาตอนนี้นะคะคุณแต้มบอกว่าเพิ่งรู้นะคะเนี่ยขอบคุณมากนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ไหมช่วงแรกฟังไม่ทันเข้ามาช้าดูได้ค่ะดูย้อนหลังได้นะคะตอนนี้เราออนแอร์พร้อมกัน2ช่องทางก็คือทางหน้า Facebook ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกับทาง YouTube Channel สวนดอก Channel ด้วยนะคะสามารถย้อนหลังได้เลยหลังจากที่จบรายการคุณผู้ชมท่านอื่นก็เช่นกันนะคะตอนนี้ถ้ามีคำถามสามารถถามคุณหมอเข้ามาได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มความสูงนะคะเพิ่มความสูงให้กับลูกๆไม่ใช่เพิ่มความสูงให้กับเรานะของเรานี่เพิ่มได้อยู่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็จริงๆถ้าอยากสูงก็สามารถผ่าตัดเพิ่มความสูงได้นะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกว่าก็ต้องคิดว่ามันคุ้มไหมคุ้มไหมนะครับมีคนผ่าตัดเพิ่มความสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าในหลายๆครั้งบางทีมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับ
1: ในคนอายุเยอะเนี่ยนะอาจารย์
0: ในคนเขาเรียกว่าในคนที่โตพ้นช่วงวัยเด็กโตเต็มที่แล้วนะครับใช่ความสูงไม่เพิ่มละถ้าเราอยากสูงเราก็อาจจะต้องผ่าตัดเพื่อยืดกระดูกให้สูงขึ้นใช่ครับ
1: เหลือวิธีเดียวแล้วนะคะบำรุงอะไรก็คงไม่ทันแล้วเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ถ้าตรงตำแหน่งการเจริญของกระดูกมันปิดไปแล้วนะครับการบำรุงอะไรก็จะไม่ได้ช่วยเรื่องเพิ่มความสูงละครับ
1: นอกจากนั้นนะคะอาจารย์มีอย่างอื่นที่จะสามารถแนะนำผู้ปกครองหรือว่าน้องๆได้อีกไหมคะปกติเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะต้องมาหาหมอเพื่อที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยมักจะกลัวการมาหาหมออ
0: ๋อครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะดูส่วนสูงก่อนก็ได้ครับว
1: ่
0: าอย่างเช่นตัวกราฟที่ผมให้ดูนะครับเรื่องความสูงตามอายุ ลองดูว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยในช่วงอายุนั้นๆ นะครับมีความสูงเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าลบ2 SD นะครับแล้วว่าความสูงก็ยังมีการเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเคิร์ฟตามกราฟที่ผมโชว์นะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะไม่น่ากังวลมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจก็มาปรึกษาได้
1: ปรึกษาได
0: ้
1: ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราคลินิกของคุณหมอนี่มีปรึกษาไหมคะ
0: ถ้ามาปรึกษาที่คณะแพทย์ก็จะเป็นห้องตรวจเบอร์10ห้องตรวจกระดูกครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็จริงๆก็มาได้วันจันทร์หรือวันพฤหัสครับ2วันมาตรวจที่ห้องเบอร์10
1: จันทร์หรือพฤหัส
0: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะต้องโทรสอบถามก่อนล่วงหน้าหรือว่ามาได้เลย
0: โทรสอบถามทำนัดก็ได้ครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ก็จะมีช่องทางที่เรียกว่าติดต่อ
1: ค่ะจะได้สะดวกด้วย
0: ใช่จะได้ไม่ต้องมารอ
1: ค่ะนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆเรื่องเลยในวันนี้นะคะมีคำถามเข้ามาค่ะรบกวนสอบถามนะคะอันนี้เป็นคำถามจากคุณกมลวีหรือเปล่าคะนะสอบถามเข้ามานะคะบอกว่ารบกวนสอบถามคุณหมอค่ะลูกสาวเนี่ยอายุเกือบจะ15ปีแล้วอะค่ะคุณหมอคะความสูงดูเหมือนจะหยุดมาแล้วประมาณ2ปีเราจะเพิ่มความสูงให้ลูกได้อยู่ไหมคะตอนนี้สูงพอๆกับคุณแม่อยู่เลย
0: ค่ะถ้า15ปีแล้วนะครับถ้าพ้นช่วงที่สูงขึ้นไวๆมาแล้วนะครับแล้วก็ความสูงไม่เพิ่มขึ้นแล้วนี่ก็คือน่าจะใกล้หยุดสูงแล้วนะครับถ้าเอาให้แน่ใจก็อาจจะต้องมาเอ็กซเรย์ดูอายุกระดูกดูว่าตำแหน่งการเจริญของกระดูกปิดหรือยังถ้าปิดไปแล้วเนี่ยก็คือความสูงน่าจะไม่เพิ่มแล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็จะอาจจะเป็นเรื่องการดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเรื่องการเป็นสาวนะครับใช่หรือว่าการมีประจำเดือนถ้าประจำเดือนมาแล้วรูปร่างลักษณะเริ่มเข้าสู่วัยสาวแล้วอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสูงขึ้นแล้วนะครับซึ่งถ้าตำแหน่งการเจริญของกระดูกปิดแล้วเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยความสูงน่าจะไม่เพิ่มขึ้นละนะครับแต่เอาจริงๆถ้าสูงใกล้เคียงคุณแม่นี่ก็น่าจะโอเคนะครับไม่ได้ผิดปกติ
1: คือถ้าทำฟังจากคำถามเนี่ยคืออยากจะให้สูงกว่าคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ไหมครับ
1: ทำไงดีอะคะคุณหมอ
0: ถ้าการเจริญของกระดูกปิดแล้วมันก็ต้องเป็นการผ่าตัดเพิ่มความสูง
1: อย่างเดียวเลย
0: ใช่แต่มันก็ต้องเหมือนที่ผมบอกครับว่าเราก็ต้องคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าใช่เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คือเราจะผ่าเมื่อตัวเตี้ยหรือว่าไม่สูงแบบเป็นโร
1: ค
0: นะครับหรือว่าต้องแก้ความผิดรูปอะไรเงี้ยครับแล้วผ่าเพื่อเพิ่มความสูงที่เขาไม่ได้เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนการลงทุนที่เยอะสามารถทำได้ครับแต่โดยทางการแพทย์เราก็ไม่ได้แนะนำนะครับแต่ถ้าอยากทำก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีความเสี่ยงระหว่างผ่าตัดครับ
1: ค่ะตอบคำถามสำหรับคุณกมลวีนะคะท่านผิดต้องขออภัยด้วยนะนะคะคุณน้ำนะคะคุณน้ำนะถามว่าน้องอะค่ะลูกอะนะคะไม่ชอบกินโปรตีนเลยค่ะคุณหมอคะเช่นเนื้อสัตว์ก็ไม่กินไข่ก็ไม่กินนะคะกินแต่ผักชอบกินแต่ผัก 2.9 ปีสูง85เซนเองค่ะทำไงดีคะอาจารย
0: ์ครับคือโปรตีนเนี่ยก็มีความสำคัญนะต่อเรื่องของการแต่สารอาหารที่เพียงพอเพื่อไปใช้ในการเพิ่มความสูงนะครับอาจจะต้องมาตรวจประเมินดูนะครับว่าตอนนี้ความสูงอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่แล้วนะครับ
1: มัน
0: ถึงขั้นที่ว่ามันเป็นโรคขาดสารอาหารหรือยังนะครับต้องมีการให้โปรตีนให้อะไรเสริมถ้าเขาไม่ชอบนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องปรับพฤติกรรมการทานอาหารนะครับใช่เพราะว่ามันการกินโปรตีนกินอะไรเสริมมันก็สู้เราทานอาหารให้มันครบ5หมู่ไม่ได้ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าไม่กินโปรตีนเลยจริงๆอะค่ะอาจารย์โปรตีนเสริมที่อาจารย์ว่านี่คือเป็นโปรตีนประเภทไหนอะยังไงอะคะ
0: ก็เดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายครับโปรตีนเป็นผงเป็นชงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆเราทานโปรตีนตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่ละ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าจริงๆอะการปรับพฤติกรรมการกินเราสามารถปรับได้เลยปรับโดยคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่ก็ปลอดภัยกว่าการทานโปรตีนเยอะนี่ก็มีข้อเสียเหมือนกันบางทีเราก็อาจจะต้องระวังเรื่องค่าไตอะไรที่มันอาจจะขึ้นด้วยและดีที่สุดก็คือปรับพฤติกรรมการกินอาจจะเริ่มทีละนิดก่อนก็ได้ครับฮะทานโปรตีนที่เขาชอบเริ่มทีละนิดแล้วค่อยปรับไปก็น่าจะดีขึ้น
1: ค่ะน้องก็ยังอายุน้อยอยู่เท่าที่คุณแม่ให้ข้อมูลมานะคะในโอกาสที่น้องจะแบบช่วงระยะเวลาที่น้องจะเจริญเติบโตขึ้นเองเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการชอบทานอาหารก็ได้นะ
0: จริงก็ปรับได้อยู่ครับถ้าเราปรับพฤติกรรมน้องเขานะครับ
1: ค่ะนะคะถามเพิ่มเติมว่าหลานเนี่ยทานแคลเซียมแล้วก็ DHA ค่ะอาจารย์ตรงนี้จะเพิ่มความสูงให้น้องอีกได้ไหม
0: ต้องบอกก่อนนะครับว่าการทานอาหารเสริมนะครับหรือว่าการทานแคลเซียมทานอะไรเสริมก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สูงขึ้นนะครับแต่แค่ทำให้ได้สารอาหารที่เพียงพอที่เรามั่นใจว่าจะไปถึงพันธุกรรมที่เขาควรจะเป็น
1: นั้
0: นมันไม่มีอาหารเสริมหรือว่าไม่มีการทานอาหารอะไรก็ตามที่ทำให้ความสูงมันเพิ่มขึ้นกว่าปกติไม่มีครับแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเสริมในจุดที่เขาทานไม่ครบนะครับหรือว่าถ้าคนเลือกกินอันนี้โอเคอาจจะทานเสริมได้แต่เขาทานอาหารครบ5หมู่อยู่แล้วนะครับดื่มนมทานอะไรทานนมเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้นะครับการไปทานพวกวิตามินพวกอะไรเสริมเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสูงทะลุไปได้มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าตัวกำหนดหลักก็คือกรอบก็คือศักยภาพการเพิ่มความสูงกรอบกำหนดโดยพันธุกรรมของคุณพ่อคุณแม่อยู่ละ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามาตอบคำถามกันสำหรับทุกคำถามที่ส่งเข้ามาในช่วงนี้เรายังมีเวลาเหลืออยู่อีกนะคะอีกเล็กน้อยต้องบอกเพราะฉะนั้นรีบพิมพ์คอมเมนต์ถามเข้ามาเลยก่อนที่อาจารย์จะหมดเวลาไปนะคะทุกคำถามจะพยายามตอบให้ภายในรายการให้หมดนะคะคุณผู้ชมคะถามกันเข้ามาได้เลยค่ะอีกหนึ่งคำถามการนอนดึกกระทบถึงความสูงไหมเมื่อกี้อาจารย์หมอบอกแล้วนอนดึกกระทบแน่นอน
0: มีผลให้ครับก็คือการนอนดึกเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องการหลั่งฮอร์โมนเรื่องของการเพิ่มการฮอร์โมนเรื่องของการเจริญเติบโตซ
1: ึ่
0: งมันก็มีผลต่อความสูงแน่นอนนะครับถ้าเรานอนดึกเนี่ยนะครับฮอร์โมนเหล่านี้มันหลั่งได้ไม่ดีมันก็จะไปกระตุ้นทำให้เพิ่มความสูงหรือการเจริญเติบโตที่ไม่ดีนะครับมีผลแน่นอนครับ
1: 100%เพราะฉะนั้นช่วงเวลานอนที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆหลานๆเพื่อจะให้สูงขึ้นเพื่อร่างกายที่ซ่อมแซมคือ
0: ครับก็ช่วง3ไม่เกินเกิน3ถึง4ทุ่ม
1: ไม่เกิน3ถึง4ทุ่ม
0: แล้วก็ต้องปิดห้องปิดไฟสนิท
1: ค่ะครับกลับไปดูแลเรื่องการนอนของเด็กๆนะคะโอ้เรื่องวิตามินอะไรพวกนี้มีคนถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์อาหารเสริมวิตามินต่างๆที่ขายกันในตามท้องตลาดนะคะอาจารย์คะมันช่วยเพิ่มความสูงได้จริงหรือไม
0: ่ไม่ต้องตอบว่าไม่จริงครับใช่เพราะว่าตัววิตามินเนี่ยมันเหมือนที่ผมบอกนะครับตัวกำหนดศักยภาพความสูงเนี่ยกำหนดโดยพันธุกรรมอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยวิตามินเป็นตัวที่เราทานเสริมเพื่อให้มั่นใจว่าเราลูกหลานเนี่ยได้สารอาหารที่เพียงพอเพื่อที่จะสูงไปถึงจุดที่เขาควรจะมี
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทานอาหารเสริมไปแล้วทะลุพันธุกรรมมันเป็นไปไม่ได้ละนะครับ
1: ค่ะ
0: นั้นน่ะก็เหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่นะครับพักผ่อนเพียงพอออกกําลังเพียงพอบางทีวิตามินอาจจะไม่ได้จำเป็นมากวิตามินอาจจะเหมาะในกลุ่มที่เด็กที่เลือกกินเลือกกินหรือเราไม่มั่นใจว่าเขาทานอาหารครบไหมนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ตอบชัดเจนมากนะคะตอนนี้ในเรื่องของอาหารเสริมและวิตามินเนาะอาจารย์เนาะค่ะทีนี้คุณพัชมนนะคะคุณพัชมนถามว่าลูกชายเนี่ยอายุ16ปีสูง167เซนติเมตรไม่กินผักเลยค่ะอาจารย์ชอบกินอะไรรู้ไหมคะอาจารย์เบปซี่ค่ะชอบกินเหลือเกินลูกชายจะสูงขึ้นอีกไหมคะเนี่ย
0: อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุ16ปีสูง167ค่ะอาจารย
0: ์16ปีจริงๆถ้าผู้ชาย16เนี่ยก็คือน่าจะใกล้หยุดสูงแล้วนะครับอันนี้ถ้าให้ผมแนะนำก็อาจจะต้องมาเอ็กซเรย์ประเมินดูอายุกระดูกดูว่าเขาจะสูงได้อีกสักกี่ปี
1: ค่ะ
0: แต่เรื่องอาหารเนี่ย ก็มีผลแน่นอนนะครับคือถ้าเราได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอนะครับมันก็จะมีผลต่อเรื่องความสูงที่เขาควรจะเป็นที่เขาควรจะได้ตามพันธุกรรมที่เขาควรจะมีนะครับ
1: ค่ะพวกน้ำอัดลมเนี่ยเคยได้ยินมาว่ามันไปทำลายกระดูกเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็ไม่เชิญทำลายกระดูกครับจริงๆน้ำอัดลม
1: มันไม
0: ่มันเป็นเรื่องของไอ้การอัดไอ้พวกก๊าซคาร์บอนอะไรครับมันก็จะมีผลต่อเรื่องการดูดซึมเรื่องของการที่มันจะมีแคลเซียมที่มันโดนดึงออกมาจากกระดูกอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่ได้ทำลายกระดูกซะทีเดียวแต่ว่าตัวที่มีผลอันนึงก็เป็นพวกน้ำตาลนะครับแล้วเราทานน้ำอัดลมเนี่ยน้ำตาลที่เยอะมันก็มีผลแน่นอนนะครับในเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีการทานน้ำตาลได้เยอะมีเรื่องโรคอ้วนโรคอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็จะมีผลต่อเรื่องการหลั่งสมดุลเรื่องของฮอร์โมนร่างกายฮอร์โมนเรื่องความสูงอะไรก็มีผล
1: ค่ะต่อไปคุณเทพทันใจค่ะถามว่าลูกสาว10ขวบกินน้อยมากค่ะอาจารย์หมอคะโปรตีนแคลเซียมเนี่ยมันแค่ไหนมันถึงจะเพียงพอได้กินไข่วันละ2ฟองนมวันละ2แก้วแค่นี้เพียงพอไหมคะอาจารย์หมอคะหรือว่าเนื้ออื่นเนี่ยก็พอจะมีเนื้อหมูบ้างผักบ้างแต่เล็กๆน้อย
0: ๆอ๋อครับจริงๆปริมาณที่เพียงพอแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับถ้าความสูงนะครับเป็นยังเป็นไปตามเกณฑ์ไม่ได้ตกเคิร์ฟไม่ได้ตกกราฟอะไรนะครับแล้วเขาทานแค่นี้แล้วมันเพียงพอนะครับก็อาจจะพอแล้วนะครับ แต่ถ้ายังกังวลมากเนี่ยสามารถพามาตรวจประเมินได้นะครับแล้วก็จะมีการตรวจหลายอย่างเช่นดูความสูงนะครับดูอายุกระดูนะครับประเมินเรื่องของภาวะการขาดสารอาหารถ้ามีภาวะการขาดสารอาหารเนี่ยแน่นอนเลยอาจจะมีผลต่อเรื่องของความสูงอาจจะมีการเสริมหรือว่าปรับพฤติกรรมการกินอีกทีนึงนะครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ที่มีความกังวลเรื่องของความสูงหรือเรื่องของการ

0: ขาดสารอาหารในเด็กค่ะอาจารย์หมอคะมักจะไปซื้อวิตามินแล้วก็พวกอาหารเสริมเนี่ยมาให้ลูกจะถามนิดนึงว่าพวกวิตามินกับอาหารเสริมเนี่ยถ้าเรากินไปมากๆที่อาจารย์หมอบอกว่าจริงๆแล้วมันทานอาหารครบ5หมู่เนี่ยมันมีประโยชน์ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราทานพวกนี้ไปมากๆมันจะมีผลกับ อวัยวะต่างๆในร่างกายของน้องหรือโรคอื่นๆไหมคะอาจารย
1: ์จริงๆมันวิตามินหลายตัวนะครับถ้ามันได้เยอะเกินไปก็เป็นพิษเหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นอย่างวิตามินดีเนี่ยเรารู้ว่ามีผลต่อเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกเรื่องของความสูงแต่ถ้าเราได้วิตามินเยอะเกินไปวิตามินดีนี่ก็เป็นพิษเหมือนกันนั้นบางทีเนี่ยการที่เราทานวิตามินอาหารเสริมนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่ามันตัวไหนที่ได้เยอะไปจะเป็นพิษนะครับการที่เราทานอาหารครบ5หมู่นะครับทานอาหารได้รับวิตามินจากธรรมชาติเนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเขาทานได้ครบ5หมู่นะครับเราก็จริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องเสริมก็ได้หรือถ้าเสริมก็เสริมในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะมากนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการรักษาภาวะกระดูกบางอย่างถ้าเราสงสัยเรื่องของการพร่องวิตามินดีเราอาจจะต้องเจาะระดับวิตามินดีในเลือดก่อนด้วยซ้ำเพื่อดูว่าระดับมันต่ำไปหรือเปล่าต้องได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับอะไรเงี้ย
0: คือเราไม่สามารถที่จะรู้เองได้เลยว่ามันขาดวิตามินตัวไหนยังไง
1: ถ้าตัวที่มันไม่ได้อันตรายมากนะครับเราก็ทานเสริมได้แต่อย่างบางตัวเนี่ยตอนที่เราไม่รู้นะครับเราทานซื้อทานไปเรื่อยบางทีมันก็จะเป็นพิษได
0: ้ตัวไหนที่ต้องระมัดระวังนอกจากวิตามินดีที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คะ
1: จริงวิตามินดีเนี่ยตัวที่ผลมีผลต่อความสูงนะครับก็เป็นเรื่องของวิตามินดี
0: ะ
1: นะครับถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์นะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดลูกหลานของท่านคิดว่าตัวไม่สูงกลัวเรื่องของความสูงเนี่ยเราก็มาตรวจประเมินได้
0: ะ
1: นะครับถ้าเราสงสัยเรื่องของความสูงที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มีภาวะขาดสารอาหารอาจจะต้องมีการเจาะเลือดดูนะครับเราต้องเสริมในจุดที่มันจำเป็นดีกว่าที่เราไปซื้อกินเองแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาชวนเชื่อหลายอย่างที่มันโฆษณาว่าวิตามินเพิ่มความสูงซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นความจริงใช่ครับ
0: เราจะเห็นอยู่ตามโซเชียลใช่ไหมคะอาจารย์จะดูยังไงคะว่าอันนี้จริงอันนี้ปลอมอันนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็บอกยากนะครับด้วยเขาเรียกไงกฎหมายแล้วครับกฎหมายเรื่องของโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงนะครับใช่บางทีเราโฆษณาเยอะมันก็จะโฆษณาเกินจริงไปนะครับเป็นว่าถ้าไม่มั่นใจก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ได้
0: คุณหมอดีกว่าเนาะค่ะอาจารย์ถามนิดนึงไหนอาจารย์พูดถึงเรื่องของวิตามินดีละที่มันอาจารย์บอกว่ามันเป็นพิษเนี่ยคือเป็นพิษยังไงเหรอคะอาจารย์คะ
1: ในถ้าเราได้ปริมาณที่มันเยอะเกินไปครับ
0: ค่ะ
1: ใช่อะไรที่มันเยอะเกินไปมันก็มีผลต่อร่างกายอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีระดับวิตามินดีที่เหมาะสมในร่างกายนะครับเช่นแล้วเราเจาะมาปุ๊บระดับอยู่ที่ประมาณสัก30อันนี้ก็ถือว่าดีละเกินเพียงพอต่อการที่เราจะเอาไปใช้ในการเพิ่มความสูงหรือว่าเรื่องของการรักษาสมดุลของร่างกาย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยก็แสดงว่ามันก็ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องไปทานเสริมใช่คร
0: ับแล้วแคลเซียมล่ะคะอาจารย์ถ้าทานเยอะเกินไปมันทำให้กระดูกงอกหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะเหมือนที่เขาบอก
1: จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับ
0: ก
1: ระดูกงอกเนี่ยมักจะเป็นเจอในผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่เป็นจากเรื่องของความเสื่อมของข้อมากกว่า
0: ค่ะ
1: แต่การทานแคลเซียมเยอะไม่ได้หมายความว่าเราทานเยอะไปแล้วมันจะไปทำให้กระดูกงอกหรือทำให้กระดูกมันยื่นออกมาก็ไม่ใช่อย่างนั้น
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วคุณจะทานแบบ3เดือนเว้นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ถ้าเราทานอาหารเพียงพอแล้วนะครับมันก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมีเป็นคนเลือกกินทานอาหารไม่เพียงพ
0: อ
1: ในช่วงที่เขายังปรับพฤติกรรมการกินอะไรได้ไม่เหมาะสมอาจจะเสริมในช่วงนั้นก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: โอเคค่ะคุณจุ๊บแจงถามเพิ่มเติมเข้ามาโอ้โหนี่ถามคุณจุ๊บแจงแบบว่าถามแบบเต็มที่เลยอาจารย์หมอคะวันนี้จะตอบให้เลยค่ะคุณจุ๊บแจงคะสอบถามคุณหมอค่ะลูกสาวดิฉันเนี่ยอายุ8ขวบกว่าค่ะทานน้อยดื่มนมวันละ4กล่องนะคะน่าจะกินข้าวน้อยแล้วค่ะอาจารย์แต่ดื่มนมเยอะนะวันละ4กล่องนะคะไข่วันละ2ฟองสูง114ซมค่ะอาจารย์น้ำหนัก 18.5 เหรอคะน้ำหนัก 18.5 กิโลกรัมมวลกระดูกน้องเท่าเด็กอายุ 5.8 ปีตัวโอ้โหอันนี้ไม่แน่ใจว่าครูอ่านผิดค่ะอาจารย์ขออนุญาตขออาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะคะสักครู่นะคุณจุ๊บแจงคะให้อาจารย์ได้ดูให้นะคะ มีทานวิตามินเสริมด้วยเยอะเลยนะคะแล้วก็มีการตรวจหลายๆอย่างคุณผู้ชมฟังไปด้วยนะคะแล้วก็บางทีหลายๆคำถามจากคุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะกับลูกๆของเราหรือว่าในชีวิตประจำวันของเราได้ในการที่ต้องการให้เขาสูงขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้ก็ต้องดูค่ะว่าคือถ้าเขาไม่สูงเนี่ยแต่ไม่สูงเป็นดูถ้าดูจากที่เขาพิมพ์มานี่ก็คือผลเลือกอะไรก็ดูปกติดีนะครับแต่ว่าการเลือกกินอ่ะการที่ทานอาหารไม่เพียงพอเนี่ยก็มีผลแน่นอนเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับว่าสารอาหารทุกอย่างทั้งโปรตีนแคลเซียมวิตามินดีหรือว่าวิตามินแร่ธาตุเนี่ยมันก็จำเป็นต่อการเพิ่มความสูงนะครับการที่เราดื่มนมเยอะทานแค่ไข่มันก็อาจจะพร่องในจุดอื่นนี่ก็ต้องปรับเรื่องพฤติกรรมการกินครับในช่วงอายุนะครับว่ามันตกเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็ต้องดูอายุความสูงของคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าโดยพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสูงไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เดิมทีก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วอะไรนะครับความสูงของลูกก็เป็นไปตามคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่ตกเกณฑ์อันนี้ก็อาจจะไม่ได้น่ากังวลอะไรถ้าอยากเพิ่มความสูงก็นะครับก็ต้องดูเรื่องของอาหารการกินให้มันเพียงพอนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นว่ามวลกระดูกนะก็ลองดูว่าแต่ว่าลูกกระดูกนี้ค่อนข้างห่างจากอายุจริงอายุจริงคือ8ใช่มั้ยลูกกระดูกคือ 5.8 นี่ก็อาจจะต้องมาตรวจประเมินลูกกระดูกซ้ํานะครับว่าจริงๆแล้วมันช้ากว่าอายุจริงไปขนาดนี้เลยหรือเปล่านะครับนี่มันดูช้ากว่าอายุจริงไปเยอะนะครับ
0: แนะนำว่าให้มาตรวจกับคุณหมอ
1: ใช่ก็มาตรวจดูก่อนได้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุกระดูกเป็น 5.8 จริงมั้ยแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยเราสามารถเพิ่มหรือเสริมในจุดไหนได้บ้างแล้วก็รวมถึงเรื่องของประเมินพันธุกรรมเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าส่วนสูงคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะครับ
0: แบบนั้นดีกว่าจะได้คลายกังวล นะคะสำหรับใครที่กังวลในเรื่องนี้อยู่ถ้าไปตรวจประเมินจะมีเสียค่าใช้จ่ายไหมคะอาจารย์สมมติอย่างที่มาตรวจที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อกี้วันอะไรนะวันอังคารกับพฤหัสใช่ไหมคะ
1: ก็ถ้าเป็นช่องทางบริการของคณะแพทย์นะครับก็คือถ้าวันจันทร์หรือวันพฤหัสเนี่ยเราก็รักษาตามสิทธิ์คนไข้อยู่แล้วถ้าเป็นคนไข้บัตรพอประกันสังคมเบิกตรงที่มีสิทธิ์มาที่สวนดอกเนี่ยเราก็รับการดูแลให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะครับ
0: มาได้เลยนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได
1: ้ใช่ถ้ามีสิทธิ์ที่คณะแพทย์ที่โรงพยาบาลพญาลานครเชียงใหม่นะครับสามารถมาได้
0: เดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมคะใกล้จะหมดเวลาละคุณบุตรสบาถามว่าหลานอายุ8ขวบสูง118หนัก 20.5 ตัวเล็กที่สุดในห้องเลยค่ะอาจารย์อยากจะให้สูงขึ้นแล้วก็ให้เขาอ้วนขึ้นเขาทานได้ทุกอย่างค่ะแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็แข็งแรงดีอาจารย์หมอให้คำแนะนำยังไงดีคะสำหรับคุณปุษ
1: ฎาคือถ้าทานน้อยก็ต้องไปเพิ่มการรับประทานนะครับใช่แล้วก็เหมือนที่ผมบอกนะเรื่องของการนอนต้องดูว่านอนเพียงพอหรือยังการออกกำลังกายหรือเปล่านะครับมันต้องเสริมทุกจุดนะครับเราเพิ่มจุดเดียวไม่ได้
0: ค่ะ
1: นะครับมันคงไม่มียาอะไรที่กินแล้วทำให้น้องเขาสูงขึ้นหรือว่ากินแล้วทำให้น้องเขาอ้วนขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเรื่องของปรับพฤติกรรมการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายพวกนี้ก็มีผลหมดนะครับ
0: ค่ะนี่ที่อาจารย์บอกเนี่ยคืออาจารย์ย้ำตลอดเลยว่ามันมีปัจจัยหลักที่สำคัญก็คือเรื่องการกินการออกกำลังกาย
1: ใช่การพักผ่อน
0: การพักผ่อน
1: ครับแล้วก็ตัวกำหนดกรอบหลักก็คือพันธุกรรมของคุณพ่อคุณแม
0: ่ค่ะนะคะคำถามสุดท้ายคุณผีเสื้อนะคะคุณผีเสื้อถามว่าลูกสาวเนี่ยอายุย่าง14ปีค่ะอาจารย์ตอนนี้สูง154ละเขาจะมีโอกาสสูงได้อีกสักกี่เซนติเมตรคะ
1: อันนี้ก็ต้องดูจากอายุกระดูกเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนที่ผมบอกไปถ้า14จริงเนี่ยแล้วก็มาดูว่าเอ็กซเรย์ดูอายุกระดูกใกล้โตเต็มที่หรือยังหรือว่าตำแหน่งการเจริญของกระดูกปิดหรือยังถ้ามันปิดแล้วเขาก็จะไม่สูงเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้เราก็สามารถประเมินได้จากอายุกระดูกนะครับถ้าสงสัยมากก็สามารถมาตรวจมาเอ็กซเรย์ประเมินดูได้เราจะได้คำนวณให้ได้นะครับแต่เหมือนที่ผมบอกไปอ่ะก็มันคงไม่มียาหรือว่าวิตามินอะไรที่กินแล้วทำให้สูงขึ้นใช่ครับถ้าอยากกระตุ้นความสูงก็ต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆนะการทานอาหารที่เพียงพอการออกกำลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้อาจารย์สรุปได้เฉียบมากเลยนะคะ เป็นวลีที่ว่ามันไม่มีอาหารเสริมอะไรที่ทำให้ลูกของเราสูงขึ้นได้แบบพุดแต่มันมีวิธีการที่ทำให้ลูกเราสูงสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงได้ด้วยเพียงคือแบบหลักเคล็ดลับจริงๆไม่กี่อย่างนะคะที่อาจารย์ย้ำอยู่เสมอเนาะค่ะก็คือเรื่องของอาหารเรื่องการพักผ่อนเรื่องของการออกกำลังกาย แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมอะไรนะพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมร่วมด้วยอ่ะวันนี้นะคะหลายๆคำถามเราได้ตอบให้คุณผู้ชมในชั่วโมงนี้เรียบร้อยนะคะถ้าหาก

0: ท่านใดที่กลับมาดูย้อนหลังแล้วมีคำถามเพิ่มเติมท่านสามารถคอมเมนต์คำถามทิ้งไว้ได้นะคะแล้วเราจะให้อาจารย์หมอเนี่ยได้เข้ากรุณาเข้ามาช่วยตอบคำถามให้นะคะใครที่ไม่ได้ตอบในชั่วโมงไม่ต้องเสียใจค่ะเดี๋ยวมีแอดมินของเรามาทำการตอบคำถามให้รวมถึงคุณผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามาในรายการด้วยนะคะสวัสดีคุณสายทองด้วยนะคะไม่ได้ทักทายกันนานเลยวันนี้กลับเข้ามาดูรายการดีใจมากที่ได้เจออีกครั้งนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ขาเวลาเราหมดแล้วอยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคะในช่วงท้ายรายการนี้แล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมที่นะคะอยากจะกำลังเพิ่มความสูงให้กับลูกๆค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
1: ครับก็เหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับก็คือตัวพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดหลักว่าเราจะสูงได้ถึงเท่าไหร่นะครับการพักผ่อนเพียงพอการออกกำลังกายที่เหมาะสมการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ครบนะครับนะทำให้เราสามารถสูงไปถึงจุดที่เราควรจะเป็นได้ตามพันธุกรรมนะครับ อย่างอื่นๆที่เราสามารถเสริมได้นะครับซึ่งในทางการแพทย์นะครับก็จะเหมาะสำหรับในกลุ่มคนไข้ที่ตัวเตี้ยหรือตัวไม่สูงแบบเป็นโรคนะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเพิ่มความสูงนะครับการให้ฮอร์โมนเสริมเพื่อเสริมให้ความสูงเพิ่มขึ้นแต่พวกนี้มันมีผลข้างเคียงหมดเลยนะซึ่งเราก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆว่ามันคุ้มไหมที่จะใช้นะครับโดยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้แนะนำว่าถ้าเราเตี้ยโดยพันธุกรรมหรือตัวไม่สูงโดยพันธุกรรมแล้วตอนเป็นต้องไปผ่าตัดเพิ่มความสูงหรือว่าไปเทคพวกฮอร์โมนอันนี้ก็อาจจะต้องคิดดีๆว่าคุ้มหรือเปล่านะครับสามารถทำได้แต่ก็ต้องเข้าใจข้อดีข้อเสียซึ่งก็แนะนำว่าคนต้องมาปรึกษาแพทย์นะครับ
0: โดยเฉพาะถ้าหากว่ากระดูกมันปิดหรือมันหยุดสูงไปแล้วเนี่ยเรื่องของการผ่าตัดเพิ่มความสูงถ้าจำเป็นที่มันจะต้องแบบใช้ความสูงตรงนี้จริงๆอันนี้คือควรต้องมาปรึกษาคุณหมอกระดูกเลย
1: ครับจริงๆก็มีดูหลายแผนกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอกระดูกหรือว่าเป็นคุณหมอระบบต่อมไร้ท่อเด็กก็ได
0: ้
1: เช่นถ้ามีตัวสูงต่ำกว่าเกณฑ์นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องพร่องฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นทางคุณหมอเรื่องระบบต่อมไร้ท่อเด็กที่เขาจะช่วยดูนะครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องของเคล็ดไม่รับความสูงลูกพ่อแม่สร้างได้นะคะ1ชั่วโมงเต็มที่อาจารย์หมอมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ในรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกระดูกนะคะภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิรวัฒน์แสงศิลป์ค่ะขอบคุณอาจารย์หมอมากมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันและอาจารย์หมอลาไปก่อนพบกันในรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
4: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ธีรศักดิ์ครับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซางผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกลินครับ
0: เราเข้ามาในวิทยาลัยกว้างขวางสงบร่มรื่นมากเลยครับที่นี่เราเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาอะไรบ้างนะครับผอ.
1: ครับเราเปิด2หลักสูตรด้วยกันครับ
0: ห
1: ล
0: ัก
1: สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพคือปวช.และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคือปวส.ครับแล้วก็ยังมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นด้วยคร
0: ับถ้าเป็นสาขาปวช.กับปวส.สาขาหลักๆเรามีอะไรบ้าง
1: ครับเรามีด้วยกันทั้งหมด7สาขาวิชาครับ
0: ครับ
1: 1คือสาขาวิชาช่างยนต์ช่างไฟฟ้ากำลังแล้วก็ช่างอิเล็กทรอนิกส
0: ์อันนี้สาขายอดนิยม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเราต้องมีอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: สาขาต่อไปคือสาขาวิชาอาหารและโภชนาการแล้วก็สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอครับ
0: เป็นสาขาใหม
1: ่ฮะแล้วก็เป็นสาขาวิชาการโรงแรมแล้วก็สาขาวิชาการบัญชี
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีทั้งหมด7สาขาวิชาด้วยก
0: ัน7สาขาวิชาทั้งปวช.แล้วก็ปวส.
1: ใช่ครับ
0: นักศึกษาเรามีเท่าไหร่ครับผอ.ตอนนี้
1: ปัจจุบัน626คนครับ
0: 626คนกับบุคลากรแล้วครับ
1: 60คนครับ
0: ก็น่าจะพอดี
1: พอดีครับ
0: ครับเห็นว่ามีหลักสูตรระยะสั้นด้วยเหรอครับ
1: ใช่ครับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเรามองถึงการให้โอกาสให้อาชีพกับทุกช่วงวัยครับ
0: ครับ
1: มิติไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมมัธยมนะครับรวมไปถึงชุมชนผู้ว่างงานผู้พิการผู้สูงอายุและเราไม่ลืมคือผู้หลงผิด
0: อ๋อแบบนี้คือให้เขามาเรียนที่นี่หรือว่าเราส่งอาจารย์ไปสอนยังไงครับผอ
1: ได้ทั้งสองทางครับ
0: ครับ
1: ถ้าเขาสะดวกก็

0: เรียนที่นี่เป็นกลุ่มหรือถ้าเขาสรุปในพื้นที่ตั้งของเขาเราก็พาครูไป
1: ครับคร่าวๆมีสาขาอะไรบ้างครับที่เราไปให้ความรู้กับเด็กประถมผู้สูงวัยกับผู้ที่กระทําความผิด
0: ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหาร
1: แล้ว
0: ก็เครื่องดื่ม
1: ครับ
0: จะมีบ้างในเรื่องของช่างคือเครื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณอย่างนี้
1: ครับครับก็คือใช้วันนึง2วันอย่างเงี้ยแหละ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แต่ระยะเวลาที่กําหนดมาร่วมกัน
1: ครับครับพอที่นี่เป็นวิทยาลัยการอาชีพป่าซางอยู่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งแต่เดิมถ้าเราไปดูจากการอาชีพอื่นๆก็จะมีเด็กในอำเภอนั้นๆหรืออำเภอใกล้เคียงเข้ามาเรียนกันแต่ของป่าซางเนี่ยก็จะมีหลากหลายจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
0: หลากหลายครับเพราะว่าผู้เรียนของเราเป็นชาติพันธุ
1: ์คร
0: ับส่วนใหญ่ก็จะเป็น 85% มาจากบนดอยสูงไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปาง
1: ครับ
0: เพชรบูรณ์มากันหมดเลยคร
1: ับเราก็เลยต้องมีเป็นแบบกินนอนแล้วก็ไปกลับ
0: ใช่ครับนั่นหมายความว่าณวันนี้ทีมงานของผมจะต้องดูแลลูกหลานของผู้ปกครองอยู่ที่นี่ณปัจจุบัน171คนรวมแล้ว
1: ครับ
0: ค่อนข้างเยอะครับ
1: อ๋อเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้น้องๆพื้นที่อื่นๆมาเรียนกันอยู่ที่นี่เลย
0: ใช่ครับ
1: ครับทีนี้อย่างนั้นเราต้องมีทุนการศึกษาอะไรไว้สําหรับน้องๆด้วยใช่มั้ยครับ
0: ผมถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นครับเพราะว่าผู้เรียนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยค่อนข้างขาดแคลนทุนทรัพย
1: ์ครับ
0: จะเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องหาผู้สนับสนุนทางด้านการศึกษาฉะนั้นปัจจุบันเรามีเด็กที่ได้รับทุนเนี่ย131คน
1: โอ้
0: ที่ได้รับทุน
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ทุนก็มีความหลากหลายจากผู้มีความเมตตา
1: ครับ
0: นะครับมีกลุ่มโครงการนึงคือโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นกองทุนนึงที่ให้โอกาสเด็กเราได้มา4รุ่นนะครับอยู่ที่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่99คนจบไปแล้ว32คน
1: ครับซึ่งทุนนี้ก็จะได้ความรู้ได้วุฒิการศึกษาได้มีงานทำและได้ค่าของชีพนะคุณผู้ชม
0: ค่าของชีพ
1: ครับ
0: รวมไปถึงค่าลงทะเบียนด้วยนะครับ
1: อ๋อครับ
0: คุณก็จะสนับสนุนทั้งหมดให้
1: ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับน้องๆ
0: ใช่ครับ
1: และได้ยินมาว่าวิทยาลัยการอาชีพป่าซางรางวัลเราก็ไม่ธรรมดาหมอครับ ระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศเรามีรางวัลอะไรบ้างครับหมอครับ
0: ก่อนอื่นต้องบอกคุณเอกลินว่าวิทยาลัยแห่งนี้เป็นวิทยาลัยสาขารางวัลพระราชทานตั้งแต่ปี2565แล้วในขณะเดียวกันพวกเราก็พยายามผลักดันให้เด็กเนี่ยได้ออกไปแสดงศักยภาพในเวทีต่าง
1: ๆ
0: อย่างเช่นสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเราก็พยายามผลักดันให้เขาได้ไปอยู่ในเวทีระดับจังหวัดภาคชาติอย่างถ้าเป็นระดับชาติก็เป็น World Skill
1: ครับ
0: นะครับที่เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนช่วยกันผลักดันนะครับต้องไปเก็บตัวไปฝึกซ้อมเพื่อจะคว้ารางวัลมาให้เรารวมไปถึงเด็กได้สามารถออกแบบและตัดเย็บงานดังๆในระดับนานาชาติเช่นงานมหกรรมผ้าไหม
1: ของ
0: ไทยสู่เส้นทางโลกครั้งทุกครั้ง5ปีมาเนี่ยเขาก็จะออกแบบชุดให้กับแต่ละประเทศ
1: ครับ
0: นะครับอย่างเราทำมา5ประเทศก็จะมีประเทศเม็กซิโกออสเตรียออสเตรเลียสาธารณรัฐเช็กและล่าสุดคือสาธารณรัฐเปรู
1: โหได้ไปต่างประเทศกันด้วย
0: เขาได้ออกแบบให้กับเอกอัครราชทูตที่ประเทศไทยครับที่ประจำประเทศไทยแล้วก็ไปเดินคัทบล็อกในงานนะครับเพื่อให้เอกอัครราชทูตสวมใส่
1: คร
0: ับเป็นอย่างนั้น
1: งั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมครับไปดูการเรียนการสอนในสาขาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของ
0: แฟช
1: ั่นนะครับว่าการเรียนการสอนยังไงกันบ้างนะครับเด็กๆได้ความรู้อะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยกับรอบภูมิภาคครับ

0: ันนี้คือสาขาแฟชั่น
1: วิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
0: ครับ
1: ครับมีครูสุรชัยกำลังอ
0: าจารย์สุรชัยสวัสดีครับกำลังสอนอยู่พอดีเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือระดับ
2: ปวช
0: .2 ปวช.2 กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อก็คือเราลงตั้งแต่เริ่มแรกเลยถูกมั้ยฮะสําหรับการเรียนการสอนของเราอ่ะ
2: ใช่ครับก็จะเรียนแต่พื้นฐานตัดเย็บนะครับตอนนี้ก็เป็นวิชาที่แอดวานซ์ขึ้นในระดับปวช.2ก็จะเป็นการตัดเย็บพื้นฐานระบบอุตสาหกรรม
0: ครับ
2: ครับผมก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเกรนไซส์เสื้อผ้าหรือการตัดเย็บเสื้อผ้าในระบบอุตสาหกรรมว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างหลังจากที่เรียนพื้นฐานมาแล้วครับ
0: ครับพอเป็นปวช.ปวช.ใช่มั้ยครับเด็กที่จบมาคือม.3ต้องมีทักษะอะไรมั้ยครับถึงจะมาเรียนสาขาตรงนี้ได
2: ้ไม่ต้องมีทักษะใดๆเลยครับขอแค่มีใจรักว่าอยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเรียนที่นี่ก็จะเรียนแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงขั้นแอดวานซ
0: ์ครับผมแอดวานซ์นี่คือสามารถตัดเย็บเป็นชุดออกมาได้เลย
2: ในระดับปวช.เนี่ยเราจะเทียบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพหรือว่าฐานสูงแรงงานคือช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับหนึ่งตามที่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาของอาชีวศึกษากำหนดไว
0: ้ครับ
2: ครับผม
0: เสร็จแล้วก็พอจบพอเรียน3ปีปวช.ไปต่ออีก2ปีปวส.ครับ
2: ครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์นะครับถ้าขึ้นปวส.จะเป็นการประยุกต
0: ์
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยปวช.ก็เรียนเหมือนพื้นฐาน
0: ครับ
2: ให้แน่นก่อนพอปวส.ก็จะเป็นการประยุกต์ที่เพิ่มมากขึ้น
0: จริงๆคือถ้าสมมุติกรณีแค่เรียนถึงปวช.สามารถตัดเสื้อได้ตัวนึงเลยมั้ยฮะ
2: ได้เลยครับได้ชุดทํางาน1ชุดหรือชุดราตรีเพราะว่าในรายวิชาก็จะมีระบุอยู่แล้วว่าต้องเรียนอะไรบ้าง
0: ครับ
2: แต่ในปัจจุบันนะครับตามที่เขามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเนี่ยเด็กอย่างน้อยจะต้องได้มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ1
0: ครับ
2: ซึ่งจะต้องสอบหลังจากเรียนจบปวช.3ครับ
0: อ๋อ
2: ก็ได้ใบรับรองการประกอบอาชีพออกไป
0: ครับ
2: ครับผม
0: พอไปสู่ปวส.อีก2ปี
2: ครับ
0: เขาก็จะได้เป็นการออกแบบ
2: ใช่ครับปวส.เราก็จะเปลี่ยนเป็นการออกแบบที่มากขึ้นหรือการแต่งเย็บเสื้อผ้าที
1: ่เล่นมากขึ้น
2: ใช่ลูกเล่นมากขึ้นใช่ครับ
0: ที่เป็นแบบแฟชั่นชุดทั่วไปหรูหราชุดราตรีเนี่ยขอเล่าให้ฟังว่าเราไปโกอินเตอร์เหมือนกันอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับ
1: ใช่คร
0: ับ
2: มันก็จะเป็นความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งตัวสถาศึกษาแล้วก็สถาประกอบการที่ทำงานโคกัน
0: ครับ
2: ครับผม
0: สาขาเราเปิดมากี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
0: อ๋อรุ่นพี่ที่จบไปตอนนี้เขาไปต่อยอดยังไงของเขาบ้างครับเนี่ย
2: ต่อยอดก็คือพอจบไปแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะทำงานในสถาประกอบการก่อนเพื่อเก็บสะสมทักษะและประสบการณ์ให้เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นเด็กๆก็จะมีแผนการคืออาจจะออกไปประกอบธุรกิจของตัวเองซึ่งส่วนมากเด็กจะเป็นชาติพันธุ์ม้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแผนในการส่งออกเสื้อผ้าไปยังต่างประเทศที่มีคนม้งอยู
0: ่อ๋อเขาก็จะเอาลวดลายของเขาในชาติพันธุ์ที่เขาโตมาต
2: ่
0: อยอดในงานของเขาไปเลย
2: ใช่ครับเพราะว่าเด็กทุกคนมีเป้าหมายคือการตัดเย็บเสื้อผ้าใส่ของตนเองตามชาติพันธุ์ของตนเองครับผม
0: งั้นแสดงว่าก็คือก็ต้องมีการปักการอะไรของเขาไปด้วย
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีสาธิตการประยุกต์เทคนิคการปักม้งร่วมกับงานร่วมสมัย

0: อาจารย์นี่คือฝีมือผลงานของน้องๆเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับนี่เป็นผลงานของนักศึกษานะครับในการออกแบบผ้ายกลำพูนนะครับนำมาประยุกต์ใหม่อันนี้คือเป็นเชิงของผ้าสิ้นลำพูนนะครับ
0: แ
1: ล้วก็มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับร่วมสมัยมากขึ้นมีการใช้ผ้าเพิ่มมากขึ้นเป็นการปักประดับนะครับแล้วก็นำมาตัดเย็บให้ร่วมสมัยครับ
0: ครับหรูหรามากคุณผู้ชมเป็นชุดราตรีที่สวมใส่แล้วออกงานได้จริง
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีการนำผ้าลำพูนมาใช้แล้วก็นำเสนอในหลายๆกิจกรรมเช่นภูษาสินทินล้านนาที่เซ็นทรัลลำปาง
0: คร
1: ับแล้วก็ให้ผู้เข้าประกวด10คนสุดท้ายของธิดาลำยาลำพูนสวมใส่ครับ
0: อ๋อเนี่ยแหละครับ
1: ใช่ครับ
0: มันคือความภูมิใจของเด็กเราจริงๆคุณผู้ชมที่สามารถตัดเย็บชุดได้สวยงามหรูหราและสมได้จริงครับหมอครับ
2: ใช่ครับวันนั้นที่มีงานเด็กก็ไปด้วยครับก
0: ็
2: เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยน่าภาคภูมิใจบนเวทีแคชวอลของธิดาลำยา
0: อันนี้คือสำหรับผู้ใหญ่ของเด็กๆก็เป็นฝีมือของเด็กเราเหมือนกัน
2: ใช่
0: เหมือนที่เขาขายในห้างเลยอาจารย์
1: ใช่ครับเป็นในรายวิชาเสื้อผ้าเด็กครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเด็กจะตัดเสื้อผ้าผู้ใหญ่แล้วครับก็ยังต้องสวมตัดเย็บให้กับเด็กด้วยเป็นรายวิชาที่ต้องมีเสื้อผ้าเด็กด้วยครับ
0: ครับเหมือนของยี่ห้อของแบรนด์ที่เราเห็นในห้างทั่วไป
1: ก็จะมาในธีมคริสต์มาสอันนี้ครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ก็เด็กแต่ละคนก็จะต้องทำเป็นคอลเลคชันออกมา1คน5ชุดเงี้ยครับ
0: โอ้ยสุดยอดมากคุณผู้ชมฝีมือดีมากเลยอ่ะถ้าแบบถ้าไม่รู้ก็คือเหมือนกับของเอามาจากในห้างจริงๆนี่คือ1ความภาคภูมิใจของเราเนาะหมอเนาะ
2: ใช่ครับเพราะเรามองว่าเวทีทุกเวทีเป็นการที่ให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตัวเอง
0: ครับ
2: แล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาก้าวต่อไปในระดับที่สูงขึ้น

0: นี่ไงคุณผู้ชมรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราครับมีทั้งระดับประเทศระดับชาติเลยนะครับครับมีรางวัลอะไรบ้างครับอาจารย์สุรชัย
1: ก็อันนี้นะครับจะเป็นเหรียญรางวัลการแข่งเบอร์สกิลไทยแลนด์นะครับการแข่งทักษะฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีช่างตัดเย็บเสื้อผ้านะครับเทคโนโลยีแฟชั่นแล้วก็ได้รางวัลระดับเหรียญทองและเหรียญเงินนะครับซึ่งก็คือรางวัลที่1และรางวัลที่2ในแข่งขันระดับชาตินะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรวมคะแนนสูงสุดของจังหวัดลำพูนหมายความว่าจังหวัดลำพูนส่งไป5ท
0: ัก
1: ษะเราเป็นทักษะที่ได้คะแนนสูงที่สุดของจังหวัดลำพูนออกมาครับก็จะเป็นเราก็ได้ที่1ของระดับภาคแล้วก็ที่1ของระดับประเทศ
0: ครับผ
1: มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของการออกแบบผ้าลำพูนนะครับได้รางวัลที่2นะครับของจังหวัดลำพูนออกมา
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ถัดไปนี่เป็นโล่รางวัลที่1การแข่งขันทักษะของสำนักงานการอาชีวศึกษาการประชุมองค์การนักวิชาชีพของอาชีวะนะครับ
0: คร
1: ับก็ได้ที่1มาครับ
2: อันนี้ระดับภาค
1: ระดับภาคเหนือครับ
0: โอ้ครับ
2: และอันนี้
1: อันนี้คือรางวัลที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้วิทยาลัยในการส่งเสริม
2: คุณเรีย
1: น
2: คว้าร
1: างวัลได
0: ้อ๋อครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแต่ในสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมครับจากผลงานทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ก็สามารถการันตีได้ว่าเด็กๆที่นี่จบไปแล้วมีงานทำแน่นอน
2: แน่นอนครับ
0: ครับ

0: แล้วเรามาถึงอีกหนึ่งสาขาครับผมครับเราอยู่กับอาจารย์ไอรดาอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สอนวิชาอะไรกันอยู่ครับ
1: อันนี้เป็นวิชาขนมไทยค่ะ
0: ขนมไทย
1: ขนมไทยเพื่อการค้าค่ะ
0: มีคำว่าการค้าเพื่อต่อท้าย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าคือจบไปแล้วเปิดร้านได้เลย
2: เปิดได้เลยครับ
0: ขนมอะไรนะครับอาจารย์วันนี
1: ้อันนี้เป็นขนมไทยที่ชื่อว่าช่อผกากองค่ะ
0: จริงๆมันขนมไทยเรามีเยอะเนาะเราแทบจะไม่รู้จักหรือได้ซ้ำไปว่ามันมีชื่ออะไรบ้างช่อผกากองอันนี้เป็นระดับไหนครับ
1: เป็นระดับปวช.2ค่ะ
0: ครับ
1: แผนกอาหารเลยค่ะ
0: ปวช.ใช่ไหมครับก
1: ็
0: เหมือนกันทั่วไปก็คือถึงแม้ว่าน้องจะเข้ามาเรียนอยู่ตรงนี้จบม.3ก็ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยใด
1: ๆ
0: มาเรียนกับเราได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ทางครูเราก็จะสอนเป็นแบบเบื้องต้นแล้วเด็กก็จะสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดของเขาได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: สร้างอาชีพได้เลย
0: เราเรียนอะไรบ้างครับทั้งปวช.ปวส.ของขนม
1: ค่ะ
0: ของหวาน
1: ของหวาน
2: อาหารคาวอาหารหวาน
1: อาหารคาวอาหารหวานอาหารยุโรปเบเกอรี่ค่ะ
0: เรื่องก็คือทั้งกับข้าวไทยกับข้าวต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: คือจบมาแล้วนี่คือสามารถเปิดร้านอาหารได้เลย
2: ครับได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับหรือว่าไปเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
2: ได้ครับ
0: ก็คืออันนี้ก็คือได้ทำจริงได้ชิมกันจริง
1: ๆค่ะ
2: ก็เลยจะบอกคุณเอกลินว่าพอเขาทำแล้วพอบอกเพื่อการค้าปุ๊บพอเขานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเดินขายที่วิไลเนี่ยครับ
0: อ๋อแล้วครับ
2: หาเบื้องต้นให้เขาได้สื่อสารการขายอะไรเงี้ยนะครับ
0: ไม่เพียงแต่จะทำเป็นอย่างเดียวขายต้องเป็นด้วย
1: ใช่ค่ะต้อง
0: มีความรู้เรื่องของการขายด้วยเหมือนกันเพราะลำพังทำเป็นอย่างเดียวแล้วขายไม่เป็น
2: สื่อสารไม่รู้เรื่องก็ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้อีกก
2: ็
0: เลยต้องฝึกตั้งแต่ขายตรงนี้ด้วย
2: ใช
0: ่ค่ะอ๋อพอน้องๆเขามีมาจากหลากหลายจังหวัดหลากหลายชาติพันธุ์อย่างนี้อาจารย
1: ์
0: เรามีวิชาแบบกับข้าวพื้นเมืองกับข้าวพื้นถิ่นอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์ครับ
1: มีค่ะจะเป็นรายวิชาที่ชื่อว่าอาหารท้องถิ่นค่ะ
0: ค
1: ือในรายวิชานี้ก็คือจะให้เด็กแต่ละท้องถิ่นนะคะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบจากท้องถิ่นของเขาอะค่ะเพื่อนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆหรือว่าต่อยอดให้คนครูอาจารย์หรือว่าข้างนอกค่ะรับรู้ว่าอ้อบ้านหนูมีแบบนี้นะคะมีเมนูอาหารนี้นะคะซึ่งบางเมนูอาหารนะคะอย่างตัวคุณครูก็คือยังบางทียังไม่เคยชิมแล้วยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยค่ะก็ได้รับรู้จากเด็กเลยค่ะ
2: ก็แสดงว่าแบ่งกลุ่มหลากหลายท้องถิ่น
1: ใช่ค่ะ
2: ให้เขาได้เอาอาหารท้องถิ่นมาเพื่อให้เผยมาเรียนรู้กัน
1: ใช่ค่ะเป็นการเรียนรู้กัน
0: กลุ่มปากกยอก็มีกับข้าวตัวเองมานะกลุ่มชาติพันธุ์มงก็มีกับข้าวของตัวเองมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีผักพื้นถิ่นมาแล้วเราก็
1: มา
0: เรียนรู้มาประกอบด้วยกัน
2: ค
0: ือของเดิมก็ยังไม่ทิ้งของใหม่เราก็ต้องต่อยอดกันไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะ
0: ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวไหมฮะ
2: มีครับ
1: มีผู้ชาย
0: หลากหลายด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อนี่เป็นก็คือปั้นเป็นสีแบบนี้ไปเลย
2: แล้วเดี๋ยวต้องจับจีบใช่ไหม
1: จับจีบค
0: ่
1: ะ
2: มีการจับจีบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จับจีบ
0: ครับจับจีบแล้วต้องขายให้ภายในวันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ก็หมดทุกครั้งครับที่เด็ก
0: ข้าม
2: ทั้งเพื่อนเองทั้งครูและบุคลากรเองก็สนใจแล้วก็ขายไม่แพง
0: ครับเพราะอย่างน้อยจริงๆคือเราอยากส่งเสริมขนมไทยโดยเฉพาะการประชุมของส่วนราชการหรือภาคเอกชนจัดเบรกเนาะพอเนาะมันน่าจะเป็นแบบขนมไทยแล้วอุดหนุนจากน้องๆของเราได้

0: ้องนี้ก็จะเป็น
1: นวัตกรรม
0: นวัตกรรมนะครับ
1: ทางด้านอาหารครับ
0: ครับแล้วอยู่กับอาจารย์น้อยหนาสวัสดีอาจารย์นะครับพร้อมกับน้องๆด้วยทั้งปวช.กับปวส.
1: ครับ
0: ปวส.คือไทย
1: สีแดง
0: สีแดงปวช.
1: ใช้สีน้ำเงิน
0: ใช้สีน้ำเงินนะครับอันนี้คือทำอะไรกันอยู่อาจารย์ครับ
2: อันนี้เป็นนวัตกรรมของสินประดิษฐ์ค่ะที่นักเรียนคิดค้นขึ้นมาค่ะเป
0: ็
2: นอันนี้จะเป็นในส่วนของข้าวซอยค่ะข้าวซอยเสริมผัก
1: หวานค่ะ
0: จากเอาผักหวานกับข้าวบ้านเราผักบ้านเรา
2: ใช่ครับ
0: เอามาเป็น
1: ส่วนผสม
2: เสริมค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะเราเสริมให้ข้าวซอยจากปกติค่ะได้มีการเสริมในส่วนของวัตถุดิบพื้นบ้านของเราค่ะ
0: จากปกติแต่เดิมข้าวซอยคือเส้นมันสีเหลือง
2: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้มันก็จะออกเป็นสีเขียว
2: สีเขียวค่ะ
0: โดยการเอาผักหวานไปอบให้แห้งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำเป็นผงอย่างนี
2: ้ใช่ค่ะทำเป็นผงแล้วก็มาสมผสมในกระบวนการของเส้นค่ะ
0: ผักหวานใช้ส่วนไหนบ้างครับแค่ใบที่เราเคยกินทั่วไปใช่ไหมครับเอาไปยังไงนะอบ
2: เอาไปอบให้แห้ง
0: อบแห้งแล้วได้มาเป็นผงแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็ได้มาเป็นแป้งแบบนี
2: ้ใช่ค่ะผสมแล้วก็จะเป็นแป้ง
0: อ๋อ
2: เป็นข้าวซอย
0: แล้วก็ไปรีดเป็นเส้น
2: ใช่ค่ะไปรีดเป็นเส้นค่ะ
0: แล้วก็ต้องอบแห้งอีกรอบนึงนะฮะ
2: ใช่ค่ะอบแห้งเพื่อเก็บรักษาได้นานขึ้นค่ะ
1: ยืดอายุของอาหาร
0: คือสำหรับแบบเอาง่ายๆคือคนไปต่างจังหวัดหรือคนไปต่างประเทศคิดถึงกับข้าวที่เราโตมาคือข้าวซอยก็สามารถเอาไปแบบขึ้นเครื่องได
2: ้
1: สะดวกเบา
0: ครับ
1: เบาฮะ
0: อืม
1: มันพร้อมดื่มพร้อมรับประทานเลยครับ
0: ครับก็จะมีอะไรฮะอันนี้เป็นเนื้อไก่
2: ใช
1: ่ค่ะเนื้อไก่ที่ได้ค่ะ
0: อันนี้เป็นน้ำพริกไอเป็นพริกแกงเหมือนกันใช่ไหมครับขอดูหน่อยสิครับพอเราได้แป้งอะไรเสร็จแล้วลูกลองสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าพอจะรีดเป็นเส้นออกมาเป็นยังไงบ้าง

0: เช่นเดียวกันกับผลผลิตจากผักหวานแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีผลผลิตของพื้
1: น
0: หินที่เราเรียกกันว่าเม็ดกระบกหรือบ้านห้องบะหมื่นเอาบะหมื่นไหมเนี่ยอย่างก็เข้ามาจากครับ
1: เราอันนี้นะคะเราจะเอาเมล็ดกระบกเนี่ยค่ะมาบดเป็นแป้งค่ะเป็นแป้งค่ะแล้วคือเราจะหลังจากที่ทำเป็นแป้งเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาทำเป็นรูปแบบของเส้นค่ะเพื่อชูท้องถิ่นนะ
2: ผล
1: ผลิตท้องถิ่นนะคะให้มันเป็นกระบวนการในเส้นเลย
0: เส้นก็คือสามารถเอาไปกินกับข้าวซอยเมื่อสักครู่นี้ได้
1: ค่ะได้ค่ะอันนี้มันจะฟิลแบบประมาณบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยค่ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะแต่เราใช้กระบวนการฟรีซไดร์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้นค่ะ
0: แม่จะน้อยหน่าแต่เม็ดกระบอกบางคนเขากินแล้วเขาจะเวียนหัว
1: ตัวนี้คือเราไม่ได้ใช้เฉพาะแป้งกระบอก 100% ค่ะเราจะใช้ส่วนผสมของแป้งมันเพื่อให้แป้งตัวนี้ค่ะเวลามาทำเส้นนะคะให้มันมีความเหนียวนุ่มค่ะเราแต่ว่าเราก็จะใช้ในส่วนผสมอื่นๆที่ช่วยเพราะว่าของเราค่ะเป็นฟรีกลูเตน
0: ครับ
1: ค่ะปราศจากกลูเตนเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้แป้งสาลีรับประทานได้ค่ะแล้วก็ชูผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นมาด้วยค่ะ
0: ใช้แป้งเม็ดกระบอกประมาณ 33%
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เหลือก็จะเป็นไข่ไก่เป็นอะไรแป้งมันก็ว่ากันไปทีนึง
1: เราจะใช้แป้งมันเข้าช่วย
0: ก็จะออกมาเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะอันนี้คือรีดเส้นแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วก็เราไปอบ
1: อบค่ะอันนี้เราจะใช้ลวกให้สุกก่อนแล้วก็เข้าเครื่องฟรีซไดร์ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ลักษณะเส้นหลังจากที่ฟรีซไดร์เสร็จแล้วอะค่ะก็จะเป็น
2: ฟิ
0: ลแบบนี้คุณผู้ชมมาให้ดูก่อนสีแบบนี้เลยเอ๊ะถ้าสมมุติอาจารย์เอกมีแบบน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยว
1: ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะอันนี้เหมาะสำหรับรับประทานได้หมดเลย
0: ไม่ได้ต่อยอดแค่ไปใส่กับข้าวซอยอย่างเดียวคุณผู้ชมก็เป็นบ้านเรามีขนมจีนน้ำเงี้ยว
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าเอาน้ำก๋วยเตี๋ยว
1: ได้เลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เราก็ทำเป็น2รสชาติให้เป็นตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเอ็กตีนไก่เผ็ดค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนมาม่ากินสำเร็จรูปค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลนึงก็คือรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ
0: โอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือก็ไม่ชมคอก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้เลยสะดวกครับอันนี้ก็คือเป็นผลงานของ
1: นักเรียน
0: ของนักเรียนนักศึกษาคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าคือนี่คือเด็กปวช.กับปวส.ทำนะเนี่ยสุดยอดมากแล้วดูราคาก่อน29 บาท
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกมากครับ
1: อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านของนักเรียนด้วยค่ะ
0: แต่นี่คืออร่อยนะ
1: ใช่ค่ะปกติเขาถ้าเป็นชาวบ้านนะคะเขาก็จะเอาแบบนี้ค่ะไปคั่วแล้วก็ทานแบบนี้เลยค่ะซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ในส่วนว่ามันสามารถเอาไปแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อยกระดับสินค้าของเขาได้ด้วยค่ะ
0: ยังไม่เคยเห็นเอาเม็ดกระบอกมาต่อยอดปกติเราก็กินแบบ
1: กินแบบ
0: กระป๋องละ20 บาท
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เขาที่เขาเรียกว่าเป็นอัลมอนด์ป่า
0: ครับ

0: กำลังสอนพอดีเลยครับผอ.นี่คือสอนอะไรกันอยู่อ
1: ันนี้เป็นผู้เรียนโครงการอาชีวะสร้างชั้นฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสเร
0: ีย
1: นเพียงแค่1ปีแล้วก็จบแล้วมีงานทำเลยครับสำหรับคลาสนี้เป็นอีกฐานหนึ่งที่เด็กทุกคนจะต้องเรียนคือฐานไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับเพื่อให้เขาค้นพบตัวเองก่อนครับเนื่องจากว่าเราเรียนวิธีการ5 3 4 5หมายความว่า5เดือนแรกให้เขาเรียน10ฐาน
0: 5เดือนแรกเรียน10ฐาน
1: ครับให้เขาค้นพบตัวเองก่อนว่าเขาชอบสาขาวิชาอะไร
0: 10ฐานได้มีอย่างเช่นฐานอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีช่างยนต์ช่างไฟอิเล็กเชื่อมช่างปูนช่างไม้นะครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ช่างเครื่องกลอย่างเงี้ยครับ
0: พอเรียนตรงนี้เสร็จแล้วถึงจะมีคำตอบตัวเองว่า
1: ชอบสาขา
0: อะไร
1: ใช่ครับ
0: เราสมมติเด็กกลุ่มนี้ก็คือ
1: ชอบไฟฟ้า
0: อ
1: ีก3เดือนต่อมาก็จะโฟกัสเฉพาะไฟฟ้าอย่างเดียวเข้มข้นขึ้น
0: ครับ
1: พอ3เดือนเข้มข้นขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะพาเขาไปฝึกงานอีก4เดือนที่สถานประกอบการที่เรามีเครือข่าย
0: อ๋อก็คือลงไปฝึกเรียนรู้จริงเลย
1: ใช่ครับแล้วถ้าค่ายุ18ถึงปุ๊บเราก็จะพาเขาไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการติดตั้งไฟฟ้าอย่างนี้ครับระดับหนึ่ง
0: ก็จะมีใบตัวนั้น
1: เสือด้วยแล้วก็ใบสัญญาบัตรที่เขาจบจากเราด้วย
0: อ๋อก็คือสามารถไปประกอบอาชีพ
1: ได้เลยครับ
0: เป็นพนักงานได้เลย
1: ได้เลยครับ
0: ซึ่
1: งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีเรียนฟรีพักฟรีอาหารฟรี7วัน3โมง
0: โอ้
1: ชุดเครื่องแต่งกายก็ฟรีหมดครับ
0: โ
1: อ้นะซึ่งเขาก็จะมีหอพักมีโรงอาหารของเขาโดยเฉพาะเขาต้องตื่นเช้าแต่ตีห้าครึ่งออกกำลังกาย
0: ครับ
1: ทำกับข้าวเองนะครับแล้วก็เคารพธงชาติเข้าฝึกที่ช็อปเสร็จแล้วพอตอนเย็นก็ต้องทำข้าวอาหารเองหมดทุกอย่างก่อนนอนก็ต้องสวดมนต
0: ์ครับ
1: เองแล้วก็นอนก่อน3ทุ่มครึ่ง
0: อ๋อก็จะอยู่กับแยกกันกับอีกกลุ่ม2กลุ่มที่เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี
1: ้ครับแยกออกจากหอพักปกติเขาจะมีหอพักเองโดยเฉพาะครับ
0: เรียน5เดือนก่อน10ฐานเพื่อค้นดูว่าตัวเองชอบอะไร
1: อาชีพอะไร
0: อ๋อเอาคุณผู้ชมมันประมาณแบบนิเทศศาสตร์เรียนก่อนว่าใครจะชอบฟิล์มใครจะชอบ MC ใครจะชอบ PR
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยไปมุ่งไปเลือกสายอีกทีนึงโดยตรงนึง
1: ใช่
0: ครับครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่านะครับการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพป่าซางในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นสายอาชีพอย่างเดียวเป็นสายอาชีพอย่างเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็คืออนาคตที่มองเห็นได้ชัดว่าเด็กๆได้มีความรู้ติดตัวมีวุฒิการศึกษาติดตัวแล้วสามารถต่อยอดของตัวเองได้ต่อยอดทั้งการไปศึกษาที่สูงขึ้นประกอบอาชีพของตัวเองหรือเข้าสู่เป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที
1: ่ในตลาดในสถานประกอบการ
0: ในสถานประกอบการต่างๆครับถือว่า EP วันนี้ครับเป็นการตัดสินใจประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองกับเด็กนักเรียนกับการเรียนสายอาชีพที่มีอนาคตมั่นคงอย่างแน่นอนครับวันนี้รายการรอบภูมิภาคนะครับต้องขอบพระคุณผอ.เป็นอย่างยิ่งพร้อมกับอาจารย์ที่แนะนำเราในแต่ละจุดต่างๆขอบพระคุณนะผอ.ครับ
1: ขอบคุณครับคุณเอกรินทร์ครับขอบคุณครับ
0: ครั้งต่อไปคุณผู้ชมครับเราจะไปติดตามประเด็นไหนรับชมกันได้นะครับกับรายการรอบภูมิภาคครับวันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
1: ่เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
2: พร้อมแล้วเจ้า
1: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
3: บ้ากด
1: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
2: บ้า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนร่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณจัตราสุขสัจธรรมค่ะ
0: กรมการศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเข้าสู่การสวดพระพุทธมนต์โดยพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่าพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกขณะที่ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: ทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราชองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าอพศนะคะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการอพศเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้คุณจิตตานันท์นิกรยานนท์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและส่งเสริมจิตสาธ

0: ณะในการช่วยเหลือสังคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อองค์การและเหล่าทหารผ่านศึกส่งค้ำจุนและวางรากฐานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวีรชนผู้เสียสละอย่างยั่งยืนทรงรับทางองค์การเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13เมษายนปี2491ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การอภิบาลและพัฒนากิจการขององค์การให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
1: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสืบสานพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดงานเทศมหาชาติ74พรรษาที่ห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยการเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรชาดกเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีสะท้อนหลักธรรมสำคัญทั้งเรื่องของการเสียสละการให้ทานความเมตตากรุณาความอดทนและการทำความดีการเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจึงไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสืบทอดประเพณีแต่ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และทบทวนหลักธรรมผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่ายสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่มีแผนเดินทางนะคะต้องเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วง2วันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของไทยก็มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคือเริ่ม9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะอย่างวันนี้นะคะ9ตุลาคมค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลานราธิวาส10ตุลาคมค่ะฝนตกหนักหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะตกหนักมากนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้อย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วน11ตุลาคมฝนตกหนักมาก4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรตากอุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกทมปริมณฑลพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและในวันที่12ถึง13ตุลาคมนะคะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสตูลค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับล่าสุดกรมชลประทานมีการปรับแผนการระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งคันกั้นน้ำขณะที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีเช้านี้กลับระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยในที่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆโดยถนนสายหลักมีระดับน้ำประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่วนพื้นที่ชุมชนมีระดับน้ำ 30-40 เซนติเมตรขณะที่พื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมือง ปราจีนบุรีโดยเร่งสูบน้ำนะครับระบายออกจากพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อรักษาพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นก็มีการจัดส่งเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำตายภายในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยโดยสามารถขนย้ายซากสุกรในโซนแรกประมาณ 1,000 ตัวเสร็จสิ้นแล้วและจะเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่เหลือในโซนที่2 อีกประมาณ500ตัวเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
0: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายณัฐวุฒิสิงห์ทุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ได้อธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่อำเภอคลองเขื่อนบอกว่าปัจจุบันนะคะแม่น้ำบางปะกงต้องรับมวลน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำด้านนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันเสริมคันดินและกระสอบทรายตลอดแนวระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในแต่ว่าหลังจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังได้สะท้อนความเดือดร้อนทางกรมชลประทานจึงหารือแล้วก็ปรับแผนการดำเนินงานโดยดำเนินการตามข้อเรียกร้อง2ประการนะคะได้แก่ยุติการเสริมคันดินกั้นน้ำเพิ่มเติมและปรับการระบายน้ำโดยนำกระสอบทรายออกไปบางส่วนเพื่อปล่อยให้น้ำล้นผ่านสันบานประตูระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองด้านในยืนยันบอกว่าการระบายน้ำด้วยวิธีนี้ค่ะจะสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่ภายในลำคลองได้และมวลน้ำก็จะไหลไปตามคลองข้างคันกั้นน้ำเข้าสู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะใช้สถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่สูบระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงต่อไปซึ่งก็จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่าในพื้นที่ชั้นในอย่างที่หลายฝ่ายกังวลค่ะนอกจากนี้สำหรับมวลน้ำในทุ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการแยกส่วนกันนะคะร่วมกับทางจังหวัดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลทางด้านล่างโดยตรงแทนการระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี
2: ้น่าจะแนวโน้มลดลงนะครับจากปทุมธานีเนี่ยเท่าที่เราส่งติดต่อกับพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวโน้มลดลงแล้วนะครับก็จะมีน้ำมาเติมน้อยละตอนนี้เราเหลือแต่น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ต้องพยายามเร่งระบายผลักดันกรณีน้ำในทุ่งเรียนอย่างนี้ว่าต้องนำออกสู่ทะเลข้างล่างแนวดิ่งให้เร็วที่สุดมาตรการของทางกรมชลประทานร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยก็จะไปเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันให้น้ำเนี่ยไหลโดยเร็วไปสู่คลองชายทะเลด้านล่างแล้วเรามีสถานีคือขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อสูบออกทะเลอยู่แล้วนะครับเราจะจัดการด้วยวิธีอย่างนี้กรณีน้ำในทุ่งจะจัดการแบบนี้นะครับให้ออกแนวดิ่งก็พยายามไม่เอาออกมาในแนวของแม่น้ำบางกงเพื่อเพิ่มภาระกับมาคนริมคลองริมแม่น้ำบางกงที่วันนี้รับภาระหนักอยู่นะครับก็จะจัดการบริหารแยกส่วนกันแบบนี้
1: ที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพียง1จุดคือพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือประมาณ20เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนในพื้นที่หมู่4และหมู่10ที่ได้รับผลกระทบอีกประมาณ20ครัวเรือนสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงเปิดใช้งานเพียง2แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงมีผู้อพยพพักพิงรวม51คนส่วนมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นความจำนงด้านการดำรงชีพแล้วกว่า 45,000 คนรวมถึงเกษตรกรในภาคการเกษตรประมงและปศุสัตว์อีกกว่า 2,000 คนในงานภาครัฐก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและก็พิจารณาให้รวดเร็วที่สุด
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการลดการระบายน้ำอีกก็คือจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนต้องติดตามประกาศจากกรมชลประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ถ้าไปดูในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้ำจากคลองขนมจีนเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่13นะคะตำบลหนองกรดหลังจากที่แนวคันดินเนี่ยได้รับความเสียหายทำให้โรงเรียนวัดแล้วก็บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะ จังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่แนวคันดินที่บริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำปิงที่บริเวณฝายตาโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลค่ะทำให้น้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่13ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างคือทั้งบ้านเรือนวัดอนามัยแล้วก็โรงเรียนในชุมชนจมน้ำเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านสามนิธรรมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วครูก็ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้ที่สูงแล้วก็ประกาศปิดเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดก็เตรียมกระสอบทรายค่ะเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นหลังประเมินว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
3: น้ำมาจากฝายตะโกครับฝายตะโกขาดปริมาณน้ำก็ปกติตะโกจะไปทางบ้านแก่งพอฝายตะโกขาดก็จะมาบ่ามาหมู่13บ้านบ่อพยอมตอนนี้ท่วมหมดหมู่บ้านแล้วต่อไปก็จะไปหมู่6บ้านดอนใหญ่แล้วก็จะไปลงหมู่10บ้านหนองตะโกสุดท้ายก็จะไปลงคลองโพครับ
4: ครับล่าสุดวันนี้นี่คือมันกระทบกี่หมู่บ้านแล้วครับ
3: ตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้หมู่13โดนก่อนแล้วหมดแล้วหมดหมู่แล้ว
0: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งก็ถูกน้ำจากคลองผงเพงเนี่ยไหลเข้าท่วมพบว่าในรอบ5วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงเฉลี่ย30ถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการลดการระบายน้ำแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะตำรวจภูธรป่าโมกพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชันสูตรผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำทราบชื่อคือนายชาติชายอายุ50ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลผงเพงค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติเขต15หรือว่ากสทช.เขต15ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตประสบปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกสทช.เขต15เนี่ยได้ประสานผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เอกชนพาไปตรวจจุดตั้งเซลไซต์แต่ละแห่งซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการได้ยกอุปกรณ์ให้พ้นระดับน้ำเอาไว้แล้วโดยใช้เกณฑ์ก็คือเมื่อปี2554นั่นเองทีนี้กสทช.เขต15นะคะจะรับผิดชอบ4จังหวัดด้วยกันคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีแล้วก็สระบุรีณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณแต่อย่างใดค่ะ
1: ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังกับศิษย์เก่าและนักศึกษาอุเทนถวายกว่า200ชีวิตเร่งเก็บกวาดและทำความสะอาดเพื่อคืนความปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าทางกระทรวงยังคงเดินหน้าภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเก็บกวาดขยะและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนำกำลังนักศึกษาและศิษย์เก่ารวมกว่า200คนลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งนายสุชาติก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จากทุกภาคส่วนนั้นสะท้อนเห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงระดมกำลังและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่จะแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภายใต้แนวทางทศ1เดียวร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: และจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นปริมาณขยะเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหลือเอาไว้หลังน้ำลดนะคะขยะจำนวนมหาศาลเฉพาะวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะคะก็พบว่าปริมาณขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยสูงถึง800ตันค่ะหรือว่า 800,000 กิโลกรัมซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยเท่ากับช้างสารตัวใหญ่ถึง160เชือกนะคะหรือน้ำหนักของรถเมล์กทม80คันค่ะหรือว่าหนักเกือบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง747เปล่าๆเลยนะคะ4ลำเทียบเท่ากับปริมาณขยะที่คน 800,000 คนทิ้งรวมกันไว้ใน1วันเนี่ยเฉลี่ยตกคนละ 1กิโลกรัมค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจัดทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังเร่งจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

0: พื่อคืนความสะอาดให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยปริมาณขยะที่จำนวนมหาศาลการจัดเก็บในบางจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่ะซึ่งทางกทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางรวมกันณจุดพักขยะหรือที่บริเวณปากซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้สะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวนะครับกรุงเทพมหานครก็เลยมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อรับมือกับขยะตกค้างหลังน้ำท่วมโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักปูพรมเร่งเก็บขยะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าและก็ลาดกระบังระหว่างที่9ถึง11ตุลาคมนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนความสะอาดให้แก่ประชาชนโดยเร็วโดยเจ้าหน้าที่กทม.กระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานตามจุดต่างๆของพื้นที่เคหะร่มเกล้าตั้งแต่การเก็บขยะโดยไล่ตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับจนถึงท้ายซอยโดยเฉพาะบริเวณหน้าปักซอย40ต่อเนื่องไปจนถึงซอย15ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังส่งกลิ่นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ได้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งรถบรรทุกเทท้ายรถคีบขยะรถแบ็คโฮและรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเพื่อช่วยจัดการขยะชิ้นใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายเนื่องจากบางพื้นที่ในย่านลาดกระบังและร่มเกล้านั้นมีขยะตกค้างหลังน้ำลดสูงถึง500ถึง 1,000 ตันต่อวันของปริมาณนะครับเพื่อเร่งในการฟื้นฟูและก็คืนความสะอาดให้กลับมาเร็วที่สุด
0: จะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่น้ำก็ลดลงแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามถนนหนทางต่างๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: หลังน้ำลดแล้วนะคะก็ต้องมีมาตรการทั้งเรื่องการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูตามสถานที่ต่างๆนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำทุกหน่วยงานค่ะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็จัดการกับขยะที่สะสมเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะแล้วก็กำชับไปยังจังหวัดทางภาคใต้ต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้งเน้นย้ำบอกว่าแม้สถานการณ์ในภาพรวมจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องไม่ละทิ้งความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรุนแรงซึ่งขอให้มุ่งความสนใจไปที่ชุมชนที่ยังมีความยากลำบากโดยเฉพาะการบริหารจัดการการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนสามารถเข้าไปถึงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งวางแผนจัดการขยะที่สะสมจากน้ำท่วมและทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่ฝุ่นละลอกใหม่จะตกลงมาเพื่อไม่ให้กองขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรือว่าขวางทางระบายน้ำหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถร้องขอการสนับสนุนได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนในขณะนี้จะต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนั้นจะเป็นช่วงที่มีน้ำมากพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคและเพื่อควบคุมสถานการณ์ดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง
1: ก็นั่นคือความตั้งใจที่เราจะทำนะครับ
2: ท่านนายกความจำของเงินเยียวยาที่ท่านนายกได้ขอถาม
1: ได้เร่ง
2: วันศุกร์เนี่ยเข้าถูกกระเป๋าประชาชนหรือยังคร
1: ับ เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวนะครับแต่ว่ายังน้อยก็เมื่อกี้ก็ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมไปในรวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างพอเพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปอพอได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
2: สอดถามเรื่องสอดทนชเขาประเมินไว้อย่างปลายปีต้องใช้เวลา1 เดือนนะคะกว่าน้ำจะ
1: ก็เราก็ทำที่สุดให้เร็วที่สุดครับ
3: ขณะที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาช่วยราชการประจำที่กรมการปกครองครับแต่ล่าสุดนั้นกระทรวงมหาดไทยก็มีหนังสือย้ายในอำเภอบ้านสร้างกลับไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2 คนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่9 ตุลาคมเป็นต้นไปโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนริศปลักกวงณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียถึงคำสั่งของกรมการปกครองย้ายในอำเภอบ้านสร้างเมื่อวันที่7 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงคำถามดังกล่าวนายอนุทินได้ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ด้านหลังในวงสัมภาษณ์ว่า ไปถามสิคนที่ยืนอยู่ข้างหลังจากนั้นอนุทินก็กล่าวว่าจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายในที่นี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถโยกย้ายหรือรายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้อย่างกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายในอำเภอออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาเป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการ
1: ตามที่คุณยืนอยู่ข้างหลังนี
4: ่บอกว่า
1: เดี๋ยวนายกไม่ได้สั่งย้ายนายกไม่ได้สั่งย้าย
4: ไม่ได้รับสั่งการย้าย
1: คนที่ย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทย
4: ค่ะเขาบอกว่า
1: อย่างนี้นะเมื่อเช้าก็ประชุมคือณขณะนี้ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับจังหวัดไหนที่เขาประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยก็หมายว่าจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตั้งกฎหมายเลยก็เหมือนกฎอะไรกฎฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินกฎอัยการศึกเขาก็ถ้ามีกฎอัยการศึกทหารที่กำกับดูแลพื้นที่นั้นก็จะเป็นผู้กำกับสูงสุดในกรณีเรื่องประสบภัยนี่ก็เช่นกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะทำหน้าที่ผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เพราะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าการจังหวัดการสั่งการการสั่งการที่สั่งการข้ามกระทรวงได้เลยสั่งการโยกย้ายหรือว่ารายงานนะครับความการทำงานของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในสังกัดเขาได้เลยนั้นในกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ได้ทำหนังสือนะครับมาขอให้ทางอธิบดีกรมการปกครองได้พิจารณาย้ายนายอำเภอคนนี้ออกจากพื้นที่และอธิบดีกรมปกครองเขาก็พิจารณาซึ่งก็เป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการการความร่วมมือนะครับโดยฉับพลันทันใด
4: นายกมั่นใจว่าสิ่งที่พูดออกไปเมื่อวานนี้ในที่ประชุมเนี่ยโดยใช้คำที่อาจจะรุนแรงนิดนึงอับอายอะไรต่างๆท่านนายกได้ตรวจสอบครบถ้วนกระบวนการแล้ว
1: ก็ผมเรียนแล้วไงครับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคือผู้จัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนั้นก็คือแม่ทัพถ้าแม่ทัพบอกว่าขุนพลคนนี้ทำงานไม่ได้ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนแล้วก็อย่างที่เรียนนะเราไม่ได้ลงโทษอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็สลับตำแหน่งให้เขาไปเขาก็ยังเป็นนายอำเภออยู่ถูกไหมครับทั้งท่านปลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็สลับแล้วท่านก็มาชี้แจงที่ประชุมมารายงานผมไม่ทราบซึ่งท่านไม่ต้องรายงานก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นคนปัจจุบันนะ
0: ทางด้านของกกต.นั้นการชี้แจงเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินหรือว่าสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองนั้นสามารถจ่ายได้ค่ะไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งในส่วนของพรรคการเมืองไม่เกิน3ล้านบาทค่ะทางกกต.นะคะชี้แจงหลักเกณฑ์การให้เงินหรือว่าสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในหลายกรณีค่ะคือ 1. การให้ในแต่ละโอกาสตามปกติประเพณีพรรคการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทการให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของพรรคการเมืองมูลค่าไม่เกิน3ล้านบาทและการให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันควรแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมูลค่าไม่เกิน 300,000 บาท การให้เงินทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เกินกว่าจำนวนที่กำหนดเอาไว้ให้นำเฉพาะส่วนเกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปหากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะต้องระวังโทษตามมาตรา154และมาตรา155แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะหากให้เงินหรือว่าทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและมูลค่าในการให้แต่ละโอกาสไม่เกิน 300,000 บาทแต่หากให้เกินวงเงินดังกล่าวก็ให้นำเฉพาะส่วนเกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
3: ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยถึงมือประชาชนแล้ว20จังหวัดกว่า 30,000 ครัวเรือนนะครับก็รวมเป็นเงินกว่า316ล้านบาทนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อที่25สิงหาคม29กันยายนและ6ตุลาคมหรือว่าเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 นะครับและน้ำล้อมรอบ 5,000 โดยปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยแล้วรวม20จังหวัดได้แก่กระบี่จันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตราดตากนครพนมน่านปราจีนบุรีพะเยาพิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนลำปางสมุทรปราการสระแก้วสระบุรีสุโขทัยอุตรดิตถ์และอุบลราชธานีรวม 35,887 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 316,915,000 บาทอธิบดีปภ.กำชับทุกจังหวัดให้ประสานงานกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการรับเงินของประชาชนตลอดจนเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาสิทธิ์เพื่อให้ผู้ประสบภัยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและรวดเร็วพร้อมก็ให้ประชาชนนั้นตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องและการโอนเงินนั้นเป็นไปอย่างล่าช้า
0: ไปดูความช่วยเหลือต่างๆนะคะที่ขณะนี้ยังคงมีหลายภาคส่วนเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องกรณีน้ำท่วมค่ะอย่างกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมนะคะมีการผนึกกำลังนะคะนำภาคเอกชนนำเทคโนโลยีเป็นโดรนค่ะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมหรือว่าวทกหนะคะบูรณาการความร่วมมือกับทางบริษัทเน็กโตรนอินดัสเรียลจำกัดและหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำผลงานวิจัยด้านความมั่นคงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสองทางหรือว่า dual use มาประยุกต์ใช้ช่วยเหลือประชาชนโดยนำท่าอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะสนับสนุนภารกิจจำนวน2ลำก็คือโดรนขนสิ่งของและเสบียงและโดรนตรวจการติดตั้งระบบกระจายเสียงสำหรับสำรวจประเมินสถานการณ
3: ์ทางด้านนายสันติภาพทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน้ากลุ่มงานข้าราชการและเกษตรอำเภอทั้ง26อำเภอร่วมกันรวบรวมสิ่งของและส่งมอบให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรทุกอำเภอและผู้มีจิตศรัทธารวบรวมข้าวสารได้ถึง 28,470 กิโลกรัมเงินบริจาคกว่า 83,000 บาทพร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มและยารักษาโรคเร่งส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่นางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำส่วนราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาและทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตามโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินโครงการดังกล่าวนะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทมอบความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจังหวัดพะเยาได้เร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็เปิดจุดให้ประชาชนเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่
3: ไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อครับฝ่ายค้านก็ยืนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุค นตามมาตรา151ครับพุ่งเป้าในการซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนโดยขอเวลาของประธานสภาในการอภิปรายครั้งนี้5วันครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิรองขออภัยครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแกนนำผู้นำฝ่ายค้านในสภาแทนราษฎรก็นำทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านจำนวน145คนเขายื่นยติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยการยื่นยติในครั้งนี้ไม่มีรายชื่อส.ส.จากพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมลงชื่อด้วยสำหรับญติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีความยาว7หน้าโดยผู้นำฝ่ายค้านระบุว่าการซักฟอกครั้งนี้จะเน้นการเจาะลึกการบริหารงานภายใต้ระบอบสีน้ำเงินทั้งในสภาผู้แทนราษฎรอุทิศสภาและกลไกการตรวจสอบซึ่งถือเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตย18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีอีก5ท่านก็ได้แก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสนางสุปจีสุธรรมพันธ์และนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี
0: นอกจากนี้นะคะยังมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนอกจากนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง4ท่านค่ะคือนายณภินทร ศรีสรรพางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนายประดอนปริศนานันทกุลนางสุขสมรวยวันธนียกุลรวมถึงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก2ท่านก็คือนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุนะคะว่าหลังจากนี้จะประสานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมส่วนประเด็นการอภิปรายเรื่องของหัวเลือกสว.นั้นสามารถทำได้หากเนื้อหามีการเชื่อมโยงถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรียืนยันบอกว่าในฐานะประธานสภาค่ะจะทำหน้าที่ควบคุมการประชุมด้วยความเป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและไม่เอ็นเอียง
5: ที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับ
0: ส่วนรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าถือเป็นกลไกปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านยื่นมานั้นดูเลื่อนลอยแล้วก็ไม่ชัดเจนทำให้ตนเองเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะนำข้อมูลใดไปชี้แจงในสภายังย้ำด้วยว่ากลไกของรัฐสภาต้องว่ากันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าการกล่าวหาลอยๆเพราะจะทำให้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์พร้อมกับเปรียบเทียบกับสภาของต่างประเทศที่ฝ่ายตรวจสอบจะยึดหลักเหตุผลเป็นสำคัญส่วนข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและเอื้อพวกพ้องนั้นฝ่ายค้านต้องอธิบายแล้วก็นำหลักฐานมาแสดงให้ชัดเจนว่ามีการเอื้อประโยชน์อย่างไรไม่ใช่อาศัยเพียงวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้น
6: จริงๆแล้วนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราว่ากันด้วยเหตุผลถ้าว่ากันด้วยเหตุผลเนี่ยข้อกล่าวหามันควรจะชัดเจนกว่านี
7: ้ครับผม
6: ไม่งั้นมันเหมือนกับการกล่าวหาลอยๆแล้วก็เวลาชี้แจงก็ดีเวลาอภิปรายกันก็ดีเนี่ยมันไม่ผมว่าชาวบ้านไม่ได้อะไรสิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยคือเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือการกล่าวหากันลอยๆในความรู้สึกผมอย่างนั้นไหมเวลาผมดูประชุมสภาของสิงคโปร์ของออสเตรเลียของอังกฤษเนี่ยผมก็เปิดดูทุกวันผมก็ไม่เห็นเขาจะเลื่อนลอยขนาดนี้
3: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจต่อการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่น่ากลัวและต้องเร่งปรับตัวคือการบริหารจัดการปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากสงครามนอกจากนี้ยังมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะได้อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบว่านโยบายและการดำเนินงานที่ผ่านมามีสิ่งใดบ้างที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
7: ไม่เป็นไรยินดีก็จะน่าจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีการ อธิบายได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาช

0: ด้านนายพระดอนประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปรียบเปรยการยื่นซักฟอกครั้งนี้ว่าเป็นและเปรียบเสมือนหนังม้วนเดิมโดยเตือนฝ่ายค้านให้ยึดข้อบังคับสภาอย่างเคร่งครัดห้ามพาดพิงบุคคลภายนอกให้ได้รับความเสียหายพร้อมเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนจะสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ทุกข้ออย่างแน่นอน
1: เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกฎหมายว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทางสมาชิกได้เคร่งครัดก็คือให้ดำเนินการตามข้อบังคับในการประชุมนะครับสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติก็อย่าพูดถึงในทิศทางที่ทำให้บุคคลภายนอกเสียหายหรือยังไงก็ขอให้ทำตามข้อบังคับ
2: ก็ดีครับบันเทิงทิปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตรประมาณ
3: มันเยอะไปนะคร
2: ับ ก็ถึงได้บอกว่าบันเทิงทิปไตยไง
3: ถ้าอย่างนี้มันเหมือนกับว่าข้อกล่าวหามันอาจจะแบบไม่ได้พุ่งเป้าไม่ค่อยมีเนื้อหาที่ชัดเจนในการที่จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องแต่ละคน
2: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาสิทธิ์
0: เช่นเดียวกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่าหนักใจแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาเคยถูกพาดพิงในการอภิปรายมาแล้วและยินดีที่จะชี้แจงทุกประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านมีข้อสงสัยสำหรับข้อกล่าวหาในยติที่ดูรุนแรงนั้นนายเจเศรษฐ์มองว่าไม่ใช่สาระสำคัญแต่สิ่งที่ต้องการรับฟังจากสภาในครั้งนี้คือข้อเสนอแนะที่

0: ี้ให้เห็นว่าการทำหน้าที่ของตนนั้นมีความบกพร่องในจุดใดเพื่อนำไปปรับปรุง
1: ยินดีครับยินดีที่จะชี้แจงนะครับในทุกประเด็นนะครับของเพื่อนสมาชิกที่ฝ่ายค้านนะครับที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจครับผมแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตนะครับในรูปแบบของการอภิปรายไม่วางใจการที่เราทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยแนะนำเรานะครับอาจจะเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะตกลงบกพร่องตรงไหนเนี่ยนะครับผมก็จะพร้อมจะรับฟังนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีโดยเฉพาะกับสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับผมเองก็คงต้องตอบไปตามความจริงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะฟังเนี่ยก็คือว่าตรงไหนที่ผมเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยแล้วผมผิดพลาดตรงไหนนะครับตรงไหนที่ผมควรจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมอยากฟังในมุมนี้มากกว่า
2: ภาคเอกชนไทยยังไม่มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังจากที่มีผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันได้ในช่วงของข่าวเศรษฐกิจค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่

0: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ยังไม่มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะแต่ว่าต้องจับตาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ยังประเมินความเสียหายไม่ได้พร้อมกับเตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการน้ำค่ะนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกกร.ระบุนะคะว่าภาคเอกชนยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ไว้ที่ 2.1 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์แต่จากสถานการณ์น้ำท่วมกำลังกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจเพราะกระทบกับหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและภาคธุรกิจกกร.ก็จึงเตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.และคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของภาคธุรกิจภาคการเกษตรและประชาชนพร้อมกันนี้ค่ะกกร.ก็ยังมีมติจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมและจัดทำข้อเสนอด้านการเตรียมความพร้อมและการฟื้นฟูรวมถึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและเร่งฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจกกร.ค่ะยังเป็นห่วงปัญหาการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงเที่ยวบินที่ล่าช้าและมีการยกเลิกซึ่งก็อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีและการเป็นเจ้าภาพในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คน
1: 12หรือ16เราเป็นเจ้าภาพหัวแบงค์นะครับซึ่งเมื่อกี้บอกตัวเลขไปแล้วนะแล้วจริงๆมั่นใจว่าทยอยเข้ามาตั้งแต่8 9นะฮะพวกเขาลงมาก่อนอยู่แล้วนะครับหมดงานจริงมา12 16 7จบ16ก็ไม่ได้กลับทันทีนะฮะก็สรุปว่าอย่างน้อย

0: ต้องมี2วีคหรือครึ่งเดือนที่จะมีคนใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยเต็มไปหมดนะครับงั้นถ้าบริหารจัดการไม่ดีในช่วงนั้นเนี่ยจะเปิดความท้าฟ้าน้ำท่วมขึ้นมาสามมีปัญหาขึ้นมาผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่งั้นในรัฐยังไงต้องรีบบริหารจัดการโดยด่วนในส่วนนี้นะครับ
1: ทางด้านนายปณิธานปวโรลาวิทยาเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายแห่งต้องหยุดดำเนินการหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในวันที่12ตุลาคมนี้ก็อาจจะเริ่มกระทบต่อการประกอบรถยนต์เนื่องจากปัจจุบันยังใช้ชิ้นส่วนจากสต็อกเดิมค่ะในเบื้องต้นเนี่ยประเมินความเสียหายภาคอุตสาหกรรมแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมครั้งที่1ประจำปี2569โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่ระเบียบและกฎหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหลังยังมีข้อพิพาทในหลายพื้นที่เช่นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในชุมชนลับแลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและชุมชนท่าอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งรฟท.เองก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและก็รายงานความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการปัญหาชุมชนดั้งเดิมและชุมชนชาวเลในจังหวัดพังงากระบี่และระนองก็ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเพื่อพิจารณาการกำหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบและการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งนี้ยืนยันว่าจะติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: นับถอยหลังนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในฐานะห้องรับแขกของประเทศก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษ

0: ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมครั้งสำคัญ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
2: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก2วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
3: ตอนนี้ฝนรอบใหม่นะมาแล้วนะคะวันนี้จะเริ่มใน3พื้นที่ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการขยายวงกว้างค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
4: เข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนรอบใหม่แล้วนะคะรอบนี้ไม่ได้หนักพร้อมกันทุกพื้นที่ค่ะวันนี้ฝนจะเริ่มทำงานก่อนทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มเข้ามาช่วงรอยต่อระหว่างวันเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะจะเริ่มจากภาคอีสานที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุ บลราชธานีภาคตะวันออกทางจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสเลยค่ะรอบวันนี้ภาคเหนือฝนยังไม่เยอะนะคะมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากช่วงเช้าที่ผ่านมาอากาศเย็นลงค่ะส่วนกลางวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนภาคอีสานฝนโดยรวมไม่มากแต่ต้องระวังจะมีฝนหนักเกิดขึ้นในโซนด้านตะวันออกของภาคที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าที่ผ่านมาอากาศเย็นลงแล้วนะคะวันนี้ภาคกลางมีฝนได้ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ยังทรงๆจากเมื่อวานรอรับฝนวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนภาคตะวันออกต้องระวังฝนหนักที่จันทบุรีและที่ตราดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมในทะเลจะแรงคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆและมีฝนหนักได้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากออกเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนกระจายที่ภูเก็ตตรังและสตูลไม่หนักเท่าฝั่งอ่าวไทยแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนนะคะออกเรือต้องระวังจุดนั้นคลื่นลมแรงสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
5: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: จะได้ไปดูการสรุปข่าวในภาษาอังกฤษนะครับกับ NBT World Brief
6: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwert. Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinthorn has dispatched 200 Royal Relief Packs to submerged communities in Prathum Thani Province.

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่น
1: คนเมือง
0: ปากระเฮา2ปีน้องเหมือนเดิมเจ้าน้องอุ้มอี้มีเฮยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
1: ับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้าม
0: าปากระเฮาทั้ง2คนยามบ่ายจะอี้แน่นอนว่าต้องมาพบกับความบันเทิงเพราะว่าจะเป็นเรื่องของกำกินคนเมืองวัฒนธรรมประเพณี
1: เจ้า
0: ต่างๆของคนเมืองรวมไปถึงวิถีชีวิตการแอลโอ้ยหลากหลายคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าก็มีผู้ชมส่งคลิปตัวเก่าเข้ามากันหลายขนาดเติมเมืองหลังสามารถส่งได้ก็วันเลยนะคุณผู้ชมเจ้าผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
1: แม่นเจ้านอกจากนั้นแล้วฝากติดตามกันต่อนะเจ้าผ่าน NBT North เนาะ NBT ภาคเหนือช่อง
0: 11
1: นะเจ้าทีวีดิจิทัลหมายเลข11นั่นเองนะเจ้า
0: แน่นอนว่าวันนี้คลิปที่เฮารวบรวมมามีคุณกำกินต้วยนะไผ่ที่ขึ้นเมนูแรงนี่มาออกพอรายการเฮาได้รวมไปถึงกำอู้กำจ๋าคุณผู้ชมเจ้ามีข้อกรรมที่มันยากๆเอามาปั่นกันเนาะคุณผู้ชมก็จะได้คงโดยทั่วกันนะเจ้าเหมือนเอามารื้อฟื้นใหม่อีเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้าหากว่าท่านไหนนะเจ้าไม่มีโอกาสได้ตีจ๋าพอคลิปต่างอย่างก็มือถือเนาะโซเชียลมีเดียอย่างต่างๆก็มาพอรายการของเฮาก็ได้เช่นเดียวกัน
0: เจ
1: ้
0: าคลิปแรกในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของกำเมืองคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่ากำเมืองของเฮาแล้วที่เฮาคิดว่าเอออันเนี้ยข้าเจ้าอู้เมืองเหนือใหญ่มาก็คนเฒ่าคนแก
1: ่
0: แต่คุณผู้ชมเจ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าม
1: ัน
0: มีคนเหนือเหรอฮั่นเมืองเหรอฮั่นถ้าข้าเจ้าขึ้นมาออกว่ามันจะเมืองบ้างใดลองไปฟังกันเลยเจ้า
1: ไปพอกันเจ้า
2: คือว่าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอออีนี่วันนี้เฮี้ยนแล้วเว้ยเอ้ยโยมขนาดมึงลูกเหรอที่นั่งนี่เอออีห่านี่มาแถวจะลูกก็อีกูตึ้งใหญ่ก็อีเป็นละประเติมเนี่ยมันน่ะโอ้ยมาเอามันจูวิจูวิทมึงมาหั่นกับตัวกูน้อยนั่งม่วนฮะจูจูวิทวิจูจูวีจูวิทค่ะวีจูวิทจูวิจูวิทก็แย่แย่แย่แย่แย่อ๋อคือขามันแบบเติมมันวิดมันเหลือแหมน้อยเยอะกว่ามึงมันวิดใจได้มดมึงตัดไม้แบบเป๊ะเหลือแหมน้อยแบบเป๊ะอย่างก็จูวิจูวิดอ๋อแล้วแต่เจ้านะไข่มะฮู้มันล็อกหล่อล็อกหล่อหน้าห้องเฮียนท่านก็จะงามอย่างทำลายแล้วมึงกล็อกน่องก็เอออย่างกล็อกน่องบาดใจอย่าอ๋อหลบๆซ่อนๆเออน่ะๆๆๆหลบๆซ่อนๆกลัวกูเมืองมันเหรอโอ้ระดับไฮนอตลิเลียนว่ะไฮวลเลียนมีละอันนี้ไฮนอตลิเลียน
0: โอ้ล็อกหล่อล็อกหล่อค
1: ุ
0: ณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าก็นึกว่ากระล็อกน่องป่ะจ้า
1: ใช่
0: แปลว่าหลบซ่อนๆอีกาแอบมองแอบกอดทํามองแอบกอด
1: แม่นบ่ค่อยได้ยินเหมือนกันเ
0: ด้อบ่ได้ทําได้ใจกันละเจ้าคุณผู้ชมแต่ข้าเจ้าเจอว่าถ้าไปเจอหน้างานข้าเจ้าอาจจะเดาได้ว่ามันเป็นประมาณไหน

0: แม่นเจ้าอย่างไปผองานเปิ้ลนี่นะผอก่อนว่าเอ๊ะไขมาหรือยังมีไผมีจมูกเฮาก่ออ
1: ่ะอันนี้ของม
0: ัน
1: หล่อ
0: แม่นเหมือนแม่นถูก
1: แอบสืบแอบชำเลืองแอบมองก่อน
0: แม่นเจ้าแม่นเจ้า
1: ไปใจกันได้คุณผู้ชมเจ้า
0: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปผอกำเมืองเป็นเมืองที่สุดในชีวิต
1: ยังมีมากกว่าข้าเจ้าละกัน
0: มีแฮมอยู
1: ่สุดยอดแต่
0: เจ้าไปพอเจ้า
2: คำเหนือคำไหนคะที่คุณคิดว่าเมียงที่สุดในชีวิตถ้าว่าเออได้ยินคำนี้แล้วเมียงมากอะไรอย่างงี้แป้ว
3: ฮะ
2: เป็นแป้ว
3: เป็นแป้วคือ
2: ฉันก็ยินจากคุณ
3: อ้าวเป็นพยาธิคุณใช่ไหมที่เป็นพยาธิ
2: เจอฉันเพิ่งได้ยินคำว่าเป็นแป้วจากคุณขณะที่ฉันก็เมียง
3: เป็นแป้ว
2: เออเป็นแป้วอ้าว
3: เป็นแป้วนี่เป็น
2: แป้ว
3: อ่ะเป็นแป้วเป็นคนลำปาง
2: แล้วเป็นแป้วล่ะ
3: เป็นแป้วคนเชียงใหม่
2: นั่นแหละคุณผู้ชม
4: คำว่านี้คำว่าสีสี
3: สี
4: ใช่สีอิดสีเหนื่อยนะสีสีสีแปลว่าน่าจะหรือว่าไงไม่ใช่ท่าทางท่าทางเช่นความทรงจำสีจางๆก็คืออะไรความทรงจำท่าทางจะจืด
3: สีเป็นพรีฟิก
4: ใช่ไหมสี
5: มันสีจะ
4: เออสีจะ
5: มัน
4: เออสีของเราไม่เหมือนกัน
2: เมียงที่สุดเลยเหรอต้องเป็นคำสร้อยเกือบเงือบไอ้อย่างมูเนี่ย
6: อะไรนะที่แบบขับรถไปอะค่ะแม่แล้วก็มันอย่ามาใกล้กันอะอย่ามาเสียวอย่ามาอะไรอย่างเงี้ย
3: มันอย่ามาจูนกันหรอ
6: เอออย่ามาเสยอย่ามาอะไรอย่างงี้ปะอย่ามาเสียว
7: ช่วยก
3: ัน
7: แปลตอนน
3: ี้ช่วยก
8: ัน
3: แปล
8: เออรู้สึกว่ามันไม่เป็นมันอาจจะไม่ใช่เป็นคำอาจจะเป็นการกระทำเช่นเฮ้ยกินข้าวที่ไหนมาไปไหนมาม ัน
3: คือการเอิ้นใส่กัน
8: เอิ้นใส่กัน
3: ก่อนเองค่ะข้อต่อไปค่ะ
4: ด่าแล้วกันพายก็ได้พ
3: ายถ้าพายยิ่งกว่าพายคือ
4: พาย
3: ยก
4: พายยก
3: ปิดพายด้วย
4: ก๊อก
3: ก๊อกเป็นคำนามหรือคำ
9: ก๊อกคือวัสดุที่ใช้พลาสติกทำแล้วมีหูใช้ตักน้ำ
3: เป็นก๊อก
9: เออก๊อก
3: ถ้าก๊อกอยู่ในห้องน้ำวัด
9: เออก๊อกอยู่ในนะแก้วพลาสติกขนาดนี้แล้วมันจะมีหูอย่างนี
3: ้
9: ใช้ตักน้ำเทมูบอยตอนไปต้ง
3: ต้องบาดปากด้วยนะคะ
1: โอ้คุณผู้ชมอันนี้เหมือนกันเนอะนอกจากยิ้มเมืองเชียงใหม่นี่เมืองลำปางคำว่าพายนี่เป็นกรรมดานะคุณผู้ชมบันทีใจไปเลยนะคุณผู้ชม
0: มาได้เนาะ
1: เจ้าเรื่องของสำเนียงก็ต้องออกก็ถูกต้องการต้องพอรายการเฮาเสียคุณผู้ชมก็จะได้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆรวมไปถึงสำเนียงตัวนะเจ้าใครเป็นคนพื้นที่ไหนเชียงใหม่พะเยาลำปางน่านแต่ว่าก
0: ันไป
1: เล่นสามารถส่งคลิปกันเข้ามาได้ส่งกำเมืองกันเข้ามาได้เพราะว่าเฮาก็จะอยากที่จะเผยแพร่ความหลากหลายของภาษาหลากหลายสำเนียงกันต่อไปนะ
0: เจ้า
1: ไปพร้อมคลิป
0: เอกลักษณ์แต่ละติกับต่างกันไปเนาะ
1: แน่นอนเอกลักษณ์และก็สำคัญเป็นการแสดงออกด้วยสำเนียงก็ดีการแต่งกายก็ดีคุณผู้ชมอ
0: าหารการกินก็มี
1: ถูกต้องได้หมดเลยคุณผู้ชมอ่ะคลิปแฮมคลิปไปพอกันเรื่องของคนเหนือใครอยากเป็นคนกรุงเทพกันเลยนิ่มเนียนแต่เพื่อนจะเนียนสักบางไงลองไปพอเจ้า
10: ดีค่ะลูกค้าแล้วมาดีค่ะ
11: พี่อันพี่คะระหว่างมัทฉะกับโกโก้อันไหนเหมาะกว่ากัน
10: ฮะหมายถึงอันไหนอร่อยกว่ากันหรอจ๊ะ
11: ใช่ค่ะอันไหนอร่อยกว่ากันคะ
10: อ๋อมันอร่อยทุกอย่างเลยจ้ะหนูโกโก้ลาวาก็อร่อยนะจ๊ะสตรอเบอรี่ก็อร่อยนะจ๊ะสตรอเบอรี่มัทฉะอร่อย
11: เหรอคะ
10: ใช่จ้ะ
11: งั้นเอาสตรอเบอรี่มัทฉะแก้วเดียวค่ะ
10: แก้วเดียวเหรอ
11: แก้วเดียวค่ะ
10: น้องไม่ใช่คนที่นี่เหรอจ๊ะ
11: คนที่นี่ค่ะพอดีมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เห็นน้ำพี่น่าจะเหมาะเลยแวะซื้อจ้ะ
10: นึกว่าเป็นคนเมือง
11: เมืองไหนคะ
10: คน
11: สุขุมวิทแต่กำเนิด
10: ไม่เอาโกโก้ลาวาหรอ
11: ไม่เอาแก้วเดียว
10: แก้วเดียวนะแก้วเดียวก็แก้วเดียวจ้ะ
1: ก็ยังยันคำเดิมว่าแก้วเดียวนะเจ
0: ้า
1: อันนี้เมืองแท้ 100% คุณผู้ชมเจ้าเนียนได
0: ้
1: เนียนได้อันคนของว่าแหละรูปลักษณ์ภายนอกแต่ถ้าสำเนียงน่ะฮู้เลยนะคุณผู้ชมเจ้า
0: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเกมถามเพื่อจับผิดเจ้าเปิ้นบอกว่ามีเกมถามเพื่อจับผิดกันตวย
1: จับผิดไอ้หยังกันหาคุณผู้ชมเจ้า
0: ไปพอเจ้า

0: จะเรื่องสมมุติทําละกะ
1: เออบ่สมมุติอันนี้คําถาม
0: อ๋อนี่เป็นคําถามเน
1: า
0: ะ
1: เออแต่บ่ได้ถามบ่ได้นะ
0: นี่ได้อ่ะ
1: ถ้าน้องถามอ้ายแล้วอ้ายตอบได้เนี่ยน้องคืออ้ายเลย3ปัน
0: ถ้าตอบได้ได้3ปันอืม
1: แต่ถ้าน้องถามแล้วอ้ายตอบน้องบ่ได้เนี่ยอ้ายต้องนึกคือน้อง5ปัน
0: ถ้าตอบได้คือ5ปัน
1: แม่น
0: ถ้าตอบได้ได้3ปันโอ้มันง่ายอยู่แล้วนี่เล่นอย่างนี้ม่วนกะโอ้ยต้องได้ตังแน่นอนตอบได้ได้สามปันก็เอาเออ
1: เอาเนาะ
0: เอา
1: เปิดพร้อมเพย์รอเลย
0: เปิดได้อ่ะ
1: พูดพร้อมเพย์รอเลย
0: พร้อมโอนเนาะ
1: น้องกับเปิดแล้ว
0: เดี๋ยวได้โอนให้
1: เออคำถามแรก
0: ครับ
1: แฟนใหม่ไอ้จื่อยัง
0: แฟนใหม่จื่อบ่เคยเท่าไหร่วะ5ปันอ่ะ
1: 5ปัน
0: บ่เคยคำถามต่อไปเห็นพวดได้เงินคืนบ้างบ่
1: บ
0: ั
1: ดนี้อ้ายมีแฟนกี่คน
0: เป็นคนแอดิบ
1: 5ป
0: ัน
1: ควบก่อน
0: เนี่ยโอ้ยหมื่นนึงเลยเอามาถามไม่เห็นครับถามไม่เห็น
1: ยี่ที่อ้ายไปออกกำลังกายตัวตะวามันเป็นไผชื่อหยัง
0: แหมมันเลยออกกำลังกายก็ไผที่ไหน
1: มี FC ถ่ายหุบส่งมาคือพอละ
0: เออดิบเรียบร้อยละ
1: อีดิ
0: เอาไปถามเอาโอนแล้วเนาะโอ้โหพอเราไว้หมดแล้วเนอะมาต้องถามแล้วตาครับบ่มีในบัญชีแล้วไปแล้วเบ้ยไก่เงี้ย
1: ยับบอกไปเหินอีกอะได้ตึงตังได้ตึงหูความจริงตัวหาตึงว่าละ
2: เออนั่นนะ
3: ที่เสียวสันหลังเสียวสตางในมือขนาดเล็กผู้ชมเราท่านเนี่ยให้เหอตัวเก่าเป็นคนดังอ่ะ
2: เจ้า
3: ถ้าอย่างจะได้มีเอ็กซ์ซีคอยเจ้าเหตุการณ์ที
2: ่
3: เมื่อเนาะเพราะฉะนั้นอย่าท้าทายระบบ
2: เจ้า
3: เอาคืนสักกำ
2: นั่น
3: ไปนี้คุณผู้ชม
2: เจ้า
3: เรื่องของคำถามนี่นะทุกผู้ชมเจ้าดีกว่าเสียวแต้มขนาดเลยเจ้า
2: เสียวเสียวแต้มให้เหินแต่แต้เลยนะเจ้าเนาะจะตอบไปแต่ละอย่างนี่โอ้ประจันจะตอบก็เนี่ยโอนเหี้ยดีกว่าโอนเหี้ยดีกว่าอันนี้ถูกใจถูกใจคนที่บ้าน
3: คำถามละ5ปันเนาะคุณผู้ชมเจ้า
2: เจ้า
3: เอาคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะยังกันสักกรรมเดี๋ยวเรามาติดตามความม่วนความงันๆกันต่อในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันนะเจ้า
2: เจ้า

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ข้าสู่ในช่วงที่2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: แน่นอนว่ารายการของเฮานอกจากจะรวบรวมเรื่องของกำกินมาฝากคุณผู้ชมตัวในช่วงนี้ก็จะมีกำกินเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงเกร็ดความรู้เรื่องของอาหารด้วยคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันและแน่นอนว่าช่องทางการส่งคลิปยังเปิดให้ส่งกันได้อย่างต่อเนื่องเนอะจากเพจ NBT ภาคเหนือส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชมเจ้าว่าจะเป็นกำกินวัฒนธรรมประเพณีเนาะหรือว่าจะเป็นการจ้อยการซ้อก็ได้ข้าวก็ได้เพราะว่าเฮาก็บ่ให้ลําได้ยินละเฮาอยากจะอนุรักษ์รักษาไว้นะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: ไปพอคลิปแรกกันก่อนเลยเรื่องของลาบลู่
0: คนบอกว่าเป็นอาหารมงคลเนอะ
1: นั่นก็เพราะฉะนั้น
0: คนเมือง
1: นั่นก็เพราะฉะนั้นถ้ามาเจียงใหม่ก็ต้องมาเติมลู่เติมลาบกันสักหน่อยแต่จะเป็นร้านไหนตัดใดไปพอในคลิปนี้เจ้า
0: เจ้า
2: ปิ๊กมาถึงเจียงใหม่ได้เวลาเติมลู่ละกะเออเดี๋ยววันนี้ขับรถเครื่องไปกินลู่ที่เก่าที่เดิมไป
3: คืออยู่กรุงเทพเนี่ยมันซ่อหากินลาบกินลู่เนี่ยยากขนาดเดี๋ยววันนี้พิงจะปาไปร้านประจำตำบ้านเนี่ยเหมาะ
4: ลู่มีกระเจ้าอันนี้เอาลู่เจ้าแล้วก็ลาบควายดิบมาขมนักค
3: ่
4: ะ
3: จริงๆร้านนี้บ่ให้ขึ้นไข่หูจักหรอกเพราะว่ากลัวตุเก่าเนี่ยจะมาแล้วบ่ได้กินลู่บ่ได้กินลาบแล้วมันจะหมดเว้ยอะแต่คือมันลำแต่กูคนโนสปอนหน่อยอ่ะเพราะว่าปิ๊กมาเนี่ยต้องกินอาทิตย์ละ 2-3 เตื้อพูนะสั่งเป็นลู่แล้วก็ลาบควายดิบบ่ขมหนักนะคือร้านนี้บอกเลยว่าราคาดีแล้วแบบโอ้โหลู่อ่ะต้องฟังมาฟังสั่งพ่อบ่อันอ่ะพิงบ่ได้กินเพราะว่ามันจะมอดและนี่คือมลิดไม้นะกินกูกับลู่คือแบบดีมากที่ต้องสั่งเลยคือมีลาบควายดิบมีซ่ามีลู่กับแฮมยางที่ต้องสั่งตลอดและมดเวยคือนี่จิ้นส้มมกไข่ทุกคนกับเคล็ดลับที่กินลู่ฮือล้ำที่สุดคือถ้ามาถึงปุ๊บขจัยหีบแล้วก็เติมน้ำหอมดองหน่อยคือมะลืมบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบเพทเฟนรี่สำหรับหมาเมียงนะใครที่อยากมากินลู่กินลาบพร้อมกับเด็กเอ็นหมาเมียงเนี่ยมาได้เลย
1: เออคุณผู้ชมเจ้าร้านนี้มันมีเด็กเอ็นตัวนึงบัตรธรรมดาน้อเป็นหมาประจำร้านข้าต้องไปสืบมาร้านนี้เปิ้นสืบร้านลาบลุงตันอีว่าเออไผฮู้จักก็ไปได้แล้วก็ทำเมนูหลากหลายเจียออกมาคือกันได้พอนะคุณผู้ชมเจ้าอันนี้พี่พิงค์มันบอกว่าป้อบอกให้บอกไผว่าร้านนี้เรากลัวมดกลัวหมาแล้วบัตรตันได้กินอีล่ะบ่ได้นะเขาต้องช่วยกันบอกต่อนะคุณผู้ชมเนาะจะได้แบบเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจเม็ดเงินในชุมชนของเฮาเองนะเจ้าความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ตัวเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันตัวนะเจ้าเฮายังอยู่ในเรื่องของลาบกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ชม
1: ยังมีแหม
0: แม่นเจ้าลาบที่ศิลปินคนเมืองเปิงใจจะเปิงโอ้เปิงใจอันอย่างยังใดต้องไปพอคลิปนี้กันเจ้า
5: เกยมีร้านลาบร้านไหนที่โอ้โหมันฝังอยู่ในใจครับว่าม
6: ี2ร้านที่อยู่พะเยาร้านแรกคือร้านน้ําใจผมคนกินลาบนะส
5: ุ
6: ดว่ะจะไปทั้งหมูทั้งลูกแต่ถ้าออกทั้งเนื้อๆหน่อยนะลาบเก้าอยู่แม่ตามสายในพะเยาอันนี้โอ้ไปจ้านี่คือแบบบ่ได้กินนะผมว่าอันนี้แบบยูนิคมากรสชาติคำว่าล้ำมันล้ำเนี่ยมันโทนน้ำมันต่างกันแต่ใครจะพีเส้นเอกลักษณ์ของตัวเก่าได้แบบซึ่งน่าจดจำลาบนี่มันหลายองค์ประกอบมันดูเหมือนง่ายปะแก
5: ใช่ใช่
6: เนื้อคุณภาพเนื้อส่วนผสมของพริกลาบคุณต้องหู้เนื้อแต่เลเวลความเผ็ดของพริกลาบถ้าพริกแบบเผ็ดคุณต้องใส่พริกหนักครบจะได้มีกระเม็ดพริกปะแป๊บปะแป๊บเสียเท็กเจอร์จีนมด
5: นั่น
6: หรือถ้าใส่น้อยเดียวกว่าเผ็ดกับยังสีจีดจ้าละอย่างมาเพชรใบเพชรเงาคือมันต้องสีเดียดตั้งแต่เครื่องส่วนผสม
5: คราฟเนาะ
6: แล้วต้องหู้ตัวว่าควรจะผสมอะไรเท่าไหร่คุณใส่แบบแควนนักคิวที่มันสำคัญคือคนที่ผสมพริกลาบอ่ะต้องเป็นจีเนียต
5: สลา
6: และลาบส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยทำพริกลาบเอง
5: ถูกต้อง
6: คั่วเองจังหวะที่เขาเคี่ยวอ่ะอุณหภูมิความร้อนเวลาสำคัญว่าคมเหมือนกันมันจะคมเหมือนกันนะไอเดียในการเสิร์ฟก็สำคัญบางร้านที่ผมไปเนี่ยมันจะมีความละเอียดคือมีพริกเพิ่มขึ้นมาเสิร์ฟมาปุ๊บมีพริกเศษถ้วยน้อยๆมาดีเศษถ้วยน้อยๆมาหน่วยคาดองมาม ีบริสไม
5: ้
6: เผามาแต่น้ำปลาม
5: ามาแควนดองน้ำปลา
6: ถูกสมมุติว่าบางคนแบบชอบเพชรก็ไม่ต้องเติ
5: ม
6: โอ้นี่มันจางไปเพชรเอาเพชรแซมน้
5: อ
6: ยขมไปนี่อันนี้ผมว่าอันนี้ตอบโจทย
5: ์
6: ผมถึงชอบร้านลาบเก้าทำร้านน้ำใจทุกคนแบบได้เข้าวงการเนี่ยวงการลาบก็คิดว่ามันเหมือนกันเนาะ
5: มัน
6: แบบเหมือนนะสำหรับผมว่าลาบคือสุดๆละอันอย่างก็ได้ที่มันดิบแต่ปัจจุบันนะขอให้มันเหลือสักลาบมึงหากินเถอะไปกินลาบหมูเขาก็จะว่าหูดับไปกินลาบงัวเขาก็จะว่าเป็นแอนแท็กถ้าจะไปกินลาบปลาก็จะเป็นสารหนูจะกินลาบไก่ก็ไปคิดตึกตึกวันนี้ได้กินกระซ่าเบื่อแจ้เหลือบ่มีฮะสักลาบเถอะบ้าก
5: ลัวก็กลัวล้ำก็ล้ำเลย
6: สำหรับผมนะผมยอมตาย
5: เขาได้กินแล้ว
6: เขาบอกว่าขิงกลัวก็ขิงกินนี่ขิงกิน ฮักไต่ในหน้าที่ฮักมากล่าก่อนที่อาจจะเอาหอไปเผาอ่ะยังน้อยอ่ะขอคือเผาหลับในกระเพาะไปกัน
5: มันจะมาตายเลย
6: ตอนไปเก็บกระดูกอาจจะเคลียร์ป้าคนไหนอยู่นะ
5: มันใจของหลับของเขาเนี่ย
6: ปะเกลียวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: มากแต่เลยคนมากลาบ
1: แต่เลยอันนี้ก็เป็นจากสายคนมากลาบเนาะอันนี้เป็นผู้จานมันก็ผู้จานมันอู้ถึงลาบเนาะคุณผู้ชมเจ้าแต่จะได้ก็ตามเขาก็ต้องยึดรักความถูกสุขลักษณะถูกอนามัยกันตัวนะเจ้า
0: แม่นเจ้าจะไปกินที่ไหนเนาะเขาก็ต้องมีในใจอยู่ละร้านนี้เป็นในพ่องร้านนี้เป็นในพ่องเอ็นเจ้ายิ่งตังเองก็ตังแป้เนาะตังนานที่เปิดใส่บะแควนบะแควนก็จะมีความมีกลิ่นของมันเป็นธรรมชาติของบะแควนแล้วก็จะมีความเพชรความหอมเจ้า
1: อ
0: ัน
1: นี้มักลาบนี่ดู
0: มากอยู
1: ่คุณผู้ชมเจ้าจากใจคนมักลาบเนาะเราไปเปลี่ยนมูดกันพ่องไปพอเรื่องของเวลาฮ้องไลแมนมาฮับเราจะไปตัดใดตังไหนนะฮ้องมาฮับปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าข้าเจ้าขอเตือนเนอะเพิ่มพกหมวกกันนอกมาคนเดียวถ้าบอกพกหมวกกันนอกแล้วก็ซ้อนไลแมนไปจะเจอเหมือนไลน์นี้ในคลิปอ่ะไปพอเจ้าว่าเปิ้ลเจออะไรยัง
7: สวัสดีครับพี่เรียกไลแมนไปหรือเปล่าครับ
8: โอ้โหป้าชิม
7: เหรอป้าหามา
8: ห
7: น่อยค่ะ
8: โอ้ยป้าจะมีไผ่แล้วไปชิมเหรอ
7: มีคนเดียวครับพี่มีคนเดียว
8: แค่ต้องใส่หัวหมาครับมีคนนอกออกมาเนี่ย
7: โอ้ยลมนี้มีหัวกระนกเหรอโอเคพี่แป๊บนึงอ้าวใส่หัวกระนกก่อนพี่เอาหัวกระนกมุ่งไหนเดียว
8: ต้องใส่อยู่
7: ต้องใส่พี่ต้องใส่
8: แฮนี่เบยแฮนี่เบยไก่แ
7: ท้กูผมถือแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนพี่พี่เอาจะฟังไหมไอ้นี่มันมาเอาหวังเนี่ยมะ
8: จักมาจ้ะโอ้ยลำปังมันเป้าจุ่มเป้าถอยแล้วก็มา
0: ครีเอทขนาดเลย
1: เป็นว่าเอาหมวกกันน็อกมาคนเดียวก็ยังมารอดนะเจ้าป้าไลแมนที่ทำคอนเทนต์ซะอีกคุณผู้ชมระวังตัวขึ้นดีๆแต่ก็เป็นความสนุกสนานไปเนาะแต่อู้ถึงเรื่องการขับขี่การซ้อนให้มันปลอดภัยก็ต้องพกหมวกกันน็อกเซฟเฮาเซฟเขาตัวนะเจ้า
0: แม่เจ้าก็ถือว่าเป็นซีซันกันละกันนะเจ้าค่ะว่าท่านไหนไปป้าก็จะไปลืมถ่ายคลิป
1: มาฝากตัวนะเจ้า
0: เจ้าเชื่อแน่ว่าทุกหมู่บ้านจะมีประกาศเสียงตามสายจากป้าหลวงบ้าน
1: แน่นอนเจ้า
0: เจ้าป้าบอกว่าคลิปนี้เสียงประกาศตามสายนะเจ้าจากป้าหลวงไปพอหรอจะเป็นอะไรจ้าประกาศ
9: นี่คือเสียงตามสายของหอกระจายข่าวของหมู่บ้านของเฮาวันนี้ป้าหลวงมีข่าวที่จะมาแจ้งเพื่อได้รับทราบเนื่องจากกระเจ้ามีการไปทำบุญที่วัดผลปรากฏว่าหลังจากการทำบุญเกือกตุ๊เจ้าหายซึ่งได้ซื้อมาใหม่แต่เจ้านี้และเกือกเก่าไว้ให้ตุ๊เจ้าตอนนี้ตุ๊เจ้าบ่มีเกือกใส่พี่น้องคนใดที่ได้เอาไปก็ขอให้เอามาคืนหรือว่าเอามาละไว้หน้าวัดป้าหลวงจะได้มีรางวัลฮึ
10: พ่อกันป้าหลวงประกาศยังป้าหลวงประกาศเกือกตุ๊เจ้าหาย
11: ฮะ
10: เกือกตุ๊เจ้าหาย
11: ไปวัดไปวาก็ยังไปรักเกือกเพิ่นอยู่ไปวัดไปวาไปรักเกือกตุ๊เจ้าสุยามดีอย่างนี้หูใต้หูเหนือเกือกไผ่เกือกไผ่มาฮู้ก็นะไปวัดไปวายังรักเกือกเพิ่นอยู่ไม่ได้บุญรักว่านะฝ่ารองเท้าไปคืนเขาถือรางวัลแต่ที่ได้บุญไปรักเกือกเพิ่นเหนือ
12: วุ้ยเป็นคนเอาไปกัน
11: มันใช่จะได้เขาฝากมา
12: เออมันใช่อย่างเงี้ยผมก็จะฮื้อรางวัล
11: เออแล้วรางวัลจะกับพระหลวง
12: ก็ได้กับอุ้ย
11: ได้ยังอ่ะเออได้กับอุ้ยนะกะ
12: ก็ได้ขโมยนะกะ
11: เออคนอย่ามาใกล้
1: เออนะคุณผู้ชมไผ่เอาเกิดไประวังให้ดีเนาะก็จะโดนจับพิษจะอี้นะข้าเจ้าเป็นนะเวลาไปวัดไปวาเกิดละไว
0: ้
1: กราบ1เหลวพอตั้งหลังเอ๊ะกราบ2อันเหลวพอตั้งหลังเอ๊ะสลับตีสลับตางกันได้เนาะเขาบอกว่าฮู้ว่าไผ่จะไปพ่องอย่า
0: แม่เจ้าเป็นปีนี้จะชอบถอดแล้วก็เอาไปซ่อนไปแฮมตี้หนึ่งที่เปิ้ลบอกให้ถอดกัน
1: เออบางคนขนาดเปิ้ลเอามัดเป็นกู้แล้วมันยังหายได้คุณผู้ชมเจ้า
0: เป็นไปได้
1: แม่เจ้าก็เป็นเรื่องเฮฮากันไปเนาะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปเสียมาได้คนในหมู่บ้านก็มีส่วนร่วมได้เหมือนกันก็จะเป็นคลิปแนวเสียออกมาคุณผู้ชมเจ้าเพื่อหันว่าวิถีชีวิตคนเมืองเฮาเนี่ยมีลูกเล่นอะไรอย่างจะได้กันพ่องเล่นอะไรอย่างกันพ่องเนี่ยคุณผู้ชมแต่ขออย่างเดียวคือเป็นคลิปที่มันสร้างสรรค์กับปอนะเจ้า
0: แม่เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกั ันต่อเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก
13: ่อคนเมืองแต่ก่อ
1: ก็ในวันนี้ขอเสนอคำว่า
0: หอยเจ้า
1: หอยที่แปลว่า
0: อิจฉา
1: อิจฉาเองคุณผู้ชม
0: ยกตัวอย่างประโยคเนาะ
1: อ
0: ๋อแต่ว่าไปกินข้าวกับไข่อ่ะพ่อเป็นที่หอย
1: อ๋อแย่กะเป็นจะแย่กะอิจฉาอิจฉาจังเมื่อวานไปกินข้าวกับใครหรอน
0: ี่
1: เป
0: ็
1: นกรอบมันจะเป็นฟิลนี้คุณผู้ชมเจ้าอ่ะแปลเมืองเป็นเมืองเน
0: า
1: ะใครมีกำเมืองบักก้าหรือว่ากำเมืองที่อยากจะนำเสนอก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าไม่ใช่แค่กำเมืองนะเป็นคลิปก็สามารถส่งมาได้เหมือนกันเจ้าหรือว่าจะส่งเป็นกำเมืองอู้ม่วนก็ได้เอาละอ่อนของบ้านเฮาเนี่ยลูกหลานคนของเฮาเนี่ยมาอู้มาจ๋ามาเป็นข้าวก็ได้เนาะคุณผู้ชมเจ้าอัดคลิปกันเข้ามาเป็นสีสันของรายการเจ้านิติภาคเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
0: แม่นเจ้าพอเวลาแล้วช่วงนี้ก็หมดเวลาเห็นละ
1: แม่นละเจ้ายังสามารถติดตามรายการของเฮาได้นะเจ้าคู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะเจ้าปิกมาตอนบ่ายกินข้าวอิ่มแล้วก็มาทางตาพอคลิปมั่วๆตะกอส่งกันมาสักหน่อยแต่เอี้ยจะเอี้ยคุณผู้ชมเจ้
0: า
1: สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนอะน้องบี้มีรอยยิ้มพริ้วหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: ลลวงมิจฉาชีพออนไลน์มีทั้งหลอกให้ติดตั้งแอปปลอมบ้างก็หลอกให้รักให้โอนเงินให้สูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตและยังมีผู้คนจำนวนมากครับที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์มีโทรศัพท์เข้ามานะครับแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องให้งดเว้นภาษีนะครับโดยให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันครับโดยผมก็ติดตั้งตามที่เจ้าที่แนะนำนะครับแล้วรวมถึงมีการกรอกข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับมีการสแกนใบหน้าและการยืนยันตัวตนครับหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ค้างไปเลยครับใช้งานไม่ได้ครับพอโทรศัพท์ใช้งานได้ก็ผมรีบตรวจสอบเงินในบัญชีนะครับพบว่าเงินหายไปหลายแสนบาทเลยครับ
2: ตอนแรกก็คุยกันตามปกติอะค่ะแล้วก็มาหลอกให้รักหลังๆมาก็ชวนลงทุนตอนแรกๆเลยก็จะได้เงินคืนปกติเลยแล้วพอเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยกำไรก็จะเยอะมากแต่พอเราจะถอนเงินของเราคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราจ่ายค่ายืนยันข้อมูลซึ่งเป็นเงิน 5,000 ดอลลาร์ถึงจะถอนได้พอเราจ่ายเงินตัวนั้นไปปุ๊บเขาก็เงียบหายไปเลย
3: พอดีว่าอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองอะครับแล้วก็เข้าไปในเพจนึงที่ขายเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วเห็นว่ามีนาฬิกาที่ผมอยากได้อยู่พอดีครับผมก็เลยทักอินบ็อกซ์ในเพจนั้นไปครับทีเนี้ยพอทักไปแล้วเขามีสินค้าคุยกันตกลงเรียบร้อยแล้วก็เลยซื้อขายกันผมโอนเงินไปให้เขาประมาณ 20,000 กว่าบาทครับพอโอนไปแล้วอะครับผมก็จะขอดูรูปสินค้าเพิ่มเติมครับทีเนี้ยเขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกจะส่งให้ทีหลังแล้วทักไปอีกรอบนึงเขาก็เลยบล็อกผมไปแล้วครับผมไม่สามารถส่งข้อความได้อีกแล้วครับ
4: ค่ะก็คือเป็นช่วงที่อยากหารายได้เสริมให้ครอบครัวนะคะแล้วก็เลยลองเข้าไปในเพจใน Facebook อะค่ะแล้วก็พบว่ามันมีเพจนึงที่ชวนทำงานฝีมือเพื่อเป็นรายได้เสริมเองก็เลยลองสมัครเข้าไปเขาก็ดึงเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ชวนเข้าไปในทางไลน์อะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณจะได้งานนี้เนี่ยคุณต้องโอนเงินให้นะ 20,000 บาทเพื่อจะได้งานนะคะเราก็เลยยอมโอนไปพอโอนให้ปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้เลยก็เลยสูญคิดว่าจะสูญเงินนี้ไปแล้วค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคะถึงจะได้เงินคืนมาแล้วจะได้เงินนี้คืนไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเรารู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วตั้งสติแล้วรีบโทรไปที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงยิ่งติดต่อเร็วเท่าไหร่ยิ่งติดตามเส้นทางการเงินได้เร็วเท่านั้นขอย้ำนะครับไม่มีการรับแจ้งความผ่านเพจ Facebook หรือแชท LINEมีเพียงช่องทางเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์และสายด่วน1441เท่านั้นอย่าลืมนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน

โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย

0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมซึ่งต้องบอกได้เลยค่ะว่าโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมนะคะเขาเพิ่งได้รับรางวัลวงดนตรีระดับประเทศมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแต่จะพาคุณผู้ชมไปไขเคล็ดลับความสำเร็จของเขาค่ะว่าเขามีการฝึกฝนยังไงถึงได้รับรางวัลดนตรีระดับประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้สนับสนุนวงดนตรีหลักของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พ่อโอ๋คะอยากถามค่ะว่าหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือการสนับสนุนหลักของเราเราสนับสนุนน้องๆยังไงบ้างคะ
1: สนับสนุนนะคะก็คือตั้งแต่มีวงดนตรีลูกทุ่งมาเนี่ยสนับสนุนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมนะคะซึ่งระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ในการฝึกซ้อมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะรวมไปถึงช่วงระหว่างการเก็บตัวนะคะเด็กๆก็จะต้องมาพักที่โรงเรียนโรงเรียนก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่พักนอนรวมไปถึงอาหารระหว่างมื้อระหว่างวันก็จะต้องดูแลเด็กๆทั้งหมดเลยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆก็คือเราต้องดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆ นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ถึงแม้ว่าเด็กๆมาทำกิจกรรมแต่เราก็ต้องไม่ละทิ้งการเรียนนะคะโรงเรียนก็ให้ถือเป็นเวลาเรียนของนักเรียนในการที่เขามาฝึกซ้อมวงดนตรีนะคะแล้วก็ติดตามงานนะคะติดตามใบงานแล้วก็ช่วยเอื้อนะคะแล้วก็มีการแนะนำนอกเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นการสนับสนุนค่ะ
0: ค่ะถือว่าครอบคลุมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีการเรียนก็ไม่ให้ขาดเลยใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วอย่างนี้ค่ะผอ.เรามีการที่เราตั้งเป้าหมายไหมคะว่าเราจะส่งเสริมน้องๆเนี่ยไปจนถึงตอนไหน
1: ถ้าจากจุดเริ่มต้นนะคะจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากที่เราเห็นศักยภาพของเด็กจากการที่เด็กๆมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็ร่วมกิจกรรมของชุมชน
0: ค่ะ
1: ก็เลยทําให้เห็นว่าเด็กๆเนี่ยมีความสามารถในด้านนี้ศิลปะดนตรีเนาะการแสดงนาฏศิลป์หรือการร้องเพลงอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: พอเราเห็นศักยภาพเด็กๆในด้านนี้แล้วเนี่ยเวทีที่เราไปส่วนใหญ่เป็นเวทีสําหรับการโชว์ก็เลยมองว่าทํายังไงที่จะส่งเสริมเขาให้มากยิ่งขึ้นก็เลยมองว่าเวทีการแข่งขันน่ะคือถ้าโชว์มันก็จะเป็นการโชว์แบบก็โชว์ใช่มั้ยคะ
0: แต่ถ้า
1: เป็นการแข่งขันเนี่ยมันจะทําให้เขากระตือรือร้นมากขึ้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้นฝึกซ้อมมากขึ้นเขาก็จะเรียนรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนกับว่าพอเราเห็นศักยภาพของเขาตรงเนี้ยค่ะก็เลยได้เริ่มเนาะได้เริ่มก่อตั้งซึ่งตอนแรกในการก่อตั้งเนี่ยก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาได้มีการแข่งขันเนี่ยมันน่าจะเรียนรู้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราคิดแค่ตรงนั้นนะคะพอเขาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยในการที่เราส่งเสริมเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่เพื่อการแข่งขันอย่างเดียวแต่มีความคิดว่าความรู้และประสบการณ์ระหว่างทางที่เขาจะได้กว่าจะไปถึงเส้นชัยตรงนั้นน่ะมันมีค่ามากๆมันมีค่ามากๆคือเป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อให้เขาได้เรียนรู้นั่นแหละเลยค่ะ
0: จากจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยทําให้เราเนี่ยไปคว้าชัยมาเป็นแชมป์นะ
1: คะ
0: รู้สึกยังไงบ้างคะผอ.
1: ภาคภูมิใจแน่นอนนะคะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ปลื้มคือมันเหนือเกินที่จะบรรยายออกมาได้เนาะว่ารู้สึกอย่างใดอะไรเงี้ยนะคะ
0: ค่ะก็ยินดีด้วยนะคะผอ.แล้วแนวทางในอนาคตของวงของเราค่
1: ะ
0: ผอ.จะทํายังไงต่อไปคะ
1: ต้องขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกอย่างก็จะจบลงเพราะว่าการอนุรักษ์เนาะการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งศิลปะดนตรีไทยเนี่ยลูกทุ่งก็คือศิลปะแขนงนึงเนาะของประเทศไทยเราใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์รักษาไว้เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่วงดนตรียังคงต้องอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะเพื่อให้มันดำรงคงอยู่ได้ตลอดไปค่ะ
0: แล้วอย่างนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นต่อไปไหมคะที่อยากจะเข้าวงสามารถฝากได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถ้าหากยังมีเด็กๆนะคะหรือนักเรียนคนไหนสนใจที่จะทำกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะคะก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของวงดนตรีได้เลยนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็ยินดีที่จะฝึกฝนนะคะแล้วก็ให้โอกาสหรือว่าให้ประสบการณ์กับเด็กๆที่จะเข้ามาใหม่ก็คือถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นค่ะ
0: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะสําหรับเด็กคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาสมัครได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆเลยค่ะ
2: ก็น่าจะประมาณ2 ปีแค่นี้แหละค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะคืออยากให้ความฝันของเด็กเป็นจริงค่ะ ือเด็กทุกคนมีความสามารถแล้วก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง11นะคะภาคเหนือนะคะที่ให้เกียรติมาทำรายการโรงเรียนหลุมเก่าพิทยาคมของเราแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมท่านผู้อำนวยการแล้วก็ผู้บริหารของโรงเรียนหลุมเก่าพิทยาคมแล้วก็เด็กๆด้วยค่ะที่มีความสามารถแล้วก็มีความพยายามที่จะให้ฝันของเราเป็นจริงแล้วก็คำนึงที่เราซาบซึ้งมากคือเราไปร่วมกิจกรรมกับเด็กๆทุกครั้งที่เด็กเคยแข่งขันแล้วก็เด็กจะพูดว่าคุณยายอย่าทิ้งหนูนะคือคำนี้ที่ทำให้คือเราช่วยในการสนับสนุนซัพพอร์ตทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้ค่ะจนทำให้ความฝันของเด็กเป็นจริงค่ะ

0: และตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับครูผู้ฝึกสอนน้องๆโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างแรกอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผมสวัสดีครับวุฒิพงศ์ศรีสุขนะครับครูน็อตนะครับครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมครับผม
0: ค่ะครูน็อตคะจากที่เราได้เห็นว่าน้องๆไปคว้ารางวัลมาสิ่งแรกที่แต่อยากรู้เลยคือเรื่องแรงบันดาลใจอันนี้ครูน็อตมีแรงบันดาลใจยังไงคะ
1: สำหรับแรงบันดาลใจของครูนะครับคือการที่ครูมาเป็นครูสอนดนตรีในทุกวันนี้ครับคือการที่เด็กกลุ่มหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยเขินอายในการที่จะโชว์หรือจะหยิบเล่นเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาได้เข้ามาเล่นดนตรีหยิบเครื่องดนตรีเนี่ยเข้ามาเล่นแล้วเขามีได้ยินเสียงปรบมือจากด้านหน้าเวทีหรือ FC หรือสื่อออนไลน์ต่างๆที่เข้ามาทำให้เด็กกลุ่มเนี้ยเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีระเบียบวินัยมีเขาเรียกว่าสร้างพฤติกรรมทางด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้นพฤติกรรมการสื่อสารคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงทางด้านครอบครัวผู้ปกครองเองก็ชื่นชมยินดีกับลูกๆที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีก็คือว่าเขามีระเบียบวินัยแล้วก็รับผิดชอบสูงขึ้นเนี่ยครับก็เป็นผลพวงจากการที่เข้ามาทำกิจกรรมตรงนี้ครับอย่างนี้ครับ
0: ค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่ครูน็อตมาฝึกซ้อมให้น้องๆแล้วอย่างนี้ค่ะน้องๆมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของน้องๆค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับคำว่ามากๆของครูในตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน2ปีกว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาทั้งผลการเรียนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อสังคมออนไลน์มีผู้ติดตามมากขึ้นมีผู้ติดตามน้องๆมี FC เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งเรา2ปีกว่าๆเราได้ไปรับถ้วยรางวัลพระราชทานถึง5ถ้วยด้วยกันแล้วก็รางวัลอื่นๆที่ตามมาอีกเยอะเหมือนกันแล้วก็ทําให้เด็กๆภูมิใจคุณครูภูมิใจผู้ปกครองภูมิใจด้วยครับผม
0: ค่ะทราบมาอย่างนี้แล้วเรื่องรางวัลเรื่องอะไรแล้วเราอ่ะกว่าจะไปเอารางวัลนั้นมาได้เรามีการซ้อมยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ต้องบอกว่าการฝึกซ้อมของเราค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากหนักหน่วงในที่นี้คือจากวันนึงไปอีกวันนึงข้ามวันข้ามคืนกันทีเดียวเด็กๆก็สละเวลาต้องบอกว่าชื่นชมในหัวใจของลูกๆทุกๆคนที่มาเป็นสมาชิกวงดนตรีของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมของเราเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาอยู่ในส่วนรวมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับหรือสร้างชื่อเสียงหรือสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมาฝึกซ้อมดนตรีตั้ง365วันเราค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันเกือบทุกๆวันเลยครับใช้ชีวิตร่วมกันกินนอนอยู่ด้วยกันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ดูแลกันใช่ครับอยู่ที่โรงเรียนเราเลย
0: ค่ะแล้วเรามีตารางแบ่งซ้อมกันยังไงคะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: โอ้ก็แล้วแต่พาร์ทถ้าพาร์ทถ้าอย่างห่วงระยะเวลาซ้อมมันจะนานหน่อยแล้วก็จะเป็นซ้อมช่วงบ่ายเริ่มจากบ่ายไปหรืออาจจะช่วงไหนวันไหนที่มีเรียนเราก็จะเริ่มหลังจาก4โมงเย็นไปถึงเที่ยงคืนอาจจะตีหนึ่งตีสองหรือถ้าใกล้ห่วงของระยะเวลาแข่งขันเราก็อาจจะข้ามไปอีกวันนึงอย่างเงี้ยครับเช้าเลยเช้าตรู่ของอีกวันเลยคร
0: ับอันนี้ก็คือน้องๆก็ร่วมแรงร่วมใจพร้อมกับอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ทุกภาคส่วน
0: แล้วอย่างนี้นะคะในวงเด็กมาจากหลายที่หลายครอบครัวเรามีวิธีการสร้างความสามัคคียังไงบ้าง
1: ก็อันดับแรกเลยก็ถ้าอยู่ในวงเราจะบอกว่าทุกคนมีความสำคัญหมดต้องบอกว่าทุกคนมีความสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์หรือว่าจะเป็นพี่สตาฟเป็นนักเรียนที่เป็นสตาฟที่มาคอยช่วยทำฉากทำนู่นทุกคนเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของวงขาดคนใดคนนึงไม่ได้แม้กระทั่งขึ้นเวทีไปแสดงอย่างครับทุกคนจะหลากหลายตำแหน่งหลากหลายหน้าที่แต่หัวใจเวลาเราเล่นเพลงอ่ะมันต้องเป็นหัวใจเดียวกันเต้นจังหวะเดียวกันเล่นเพลงเดียวกันนะคร
0: ับ แล้วแบบนี้คือน้องๆก่อนเขาจะขึ้นเวทีเขามีการบิ้วกันไหมคะ
1: มันมีหลายมากหลากหลายอารมณ์มากต้องบอกว่าเราพยายามสร้างอารมณ์ให้เขาหลากหลายฮึกเหิมก่อนแข่งหรือแม้กระทั่งสร้างอารมณ์ความรักให้เขาถ่ายทอดอบอุ้มพยายามอย่างมีโคโรกราฟช่วยอบอุ้มด้วยคุณครูด้วยผู้บริหารด้วยเราจะมาสร้างสถานการณ์อบอุ้มเขาให้เขาอยู่ตรงกลางแล้วเราลายล้อมแล้วก็พยายามสร้างพลังบวกให้เขามากๆแล้วก็ให้เขาฮึกเหิมจนบางครั้ง ม้แต่ครูพูดเองบางครั้งน้ำตาก็จะไหลเพราะว่าเห็นเขาทุ่มเท
0: เห็นเขาทุ่มเทใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะล้มไม่ได้
1: ใช่
0: ต้องคอยอบอุ้มเขา
1: ถูกต้องพูดแล้วก็น้ำตาก็จะไหลเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทุ่มเทมากๆเลยเด็กๆทุกๆคนทุกภาคส่วนรวมถึงผู้บริหารด้วยแล้วก็ผู้ปกครองถ้าไม่มีผู้ปกครองไม่มีเด็กๆก็ไม่มีเราในวันนี
0: ้ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะถามคุณครูว่าคุณครูเนี่ยอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้ถึงน้องๆนักเรียน
1: ก็ทั้งเด็กที่จะเข้ามาใหม่ก็อยากให้เขาเปิดโอกาสของตัวเองเปิดโลกกว้างของตัวเองเลยคือเข้ามาได้เลยวงดนตรีโรงเรียนลมกอบที่พร้อมที่จะอบอุ้มพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกๆทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามที่จะก้าวเท้าเข้ามาอาจจะเป็นดนตรีอาจจะไม่เป็นร้องหรืออาจจะมีความสนใจแต่เขาไม่มีพื้นฐานเลยเราสามารถที่จะฟูมฟักเลี้ยงดูแล้วก็อบอุ้มเขาฝึกซ้อมเขาพัฒนาเขาเหล่านั้นน่ะให้เป็นนักดนตรีที่ดีให้เป็นเด็กที่ดีให้เป็นคนที่ดีของสังคมวงดนตรีของเราไม่ใช่แค่วงดนตรีอย่างเดียวมันเป็นบ้านต้องบอกว่ามันเป็นบ้านมันเป็นทุกอย่างเลยครูมีไม่ใช่หน้าที่สอนอย่างเดียวครูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นหมอเป็นพนักงานขับรถเป็นอะไรหลายๆอย่างคุณครูพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตลูกๆทุกๆคนหรือสมาชิกทุกๆคนที่มีความสนใจที่จะมาอยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งหรือวงดนตรีโรงเรียนลมกอบที่อาผมนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการร้องเพลงของน้องๆโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะแต่ก็นั่งอยู่กับนักร้องนําของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมค่ะตอนนี้นะคะน้องนั่งอยู่ข้างๆแต่แล้วช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายประพันธ์พิญโยนะครับน้องพันธ์ครับผมปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักร้องนําโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมครับ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆไปอยากที่พี่อยากจะถามน้องว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเริ่มมาร้องเพลงมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: จุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของผมนะครับคือย้อนกลับไปตอนเด็กๆเลยตอนที่ผมยังแบบยังร้องอ้อแอ้อแออยู่กับพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่เป็นนักร้องรับจ้างรับงานเลี้ยงทั่วไปอะไรแบบเนี้ยคร
0: ับ
1: คือพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าผมจะร้องเพลงได้ด้วยซ้ําแต่ว่าอยู่ดีๆผมก็ร้องเพลงออกมาเฉยเลยแบบแล้วก็ร้องตรงคีย์อะไรแบบเนี้ยครับพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยลองจับมาร้องเพลงดูดีมั้ยคือก่อนหน้านี้ผมจะมีพี่ชายอยู่1คนที่เป็นนักร้องด้วยครับผม
0: อืมค่ะแล้ว
1: นี่คือจุดเริ่มต้นเลย
0: จุดเริ่มต้นของเราก็มาจากครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ครอบครัวค่อยๆจับทางเราพาเราไปที่ที่สามารถจะโชว์ความสามารถเราได้ใช่มั้ยคะแล้วอย่างงี้ค่ะทําไมเราถึงได้รับคัดเลือกมาเป็นนักร้องช่วยเล่าให้พี่แต่ฟังหน่อย
1: ก็คือผมค่อนข้างที่จะสนิทกับพี่เนยฮะเอาง่ายๆคือพี่เนยเป็นนักร้องคนเก่าของวงเก่านะครับก็สนิทด้วยกันทีนี้เขาก็เลยชวนมาครับผมใช่ครับเป็นคนชวนมาแล้วก็ทางเรียนก็เลยชวนมาด้วยเลยอะไรแบบนี้ก็ได้คุยกันหารือกันอะไรแบบนี้ก็เลยตัดสินใจมาสู้ชีวิตต่อที่นี่เลย
0: อ๋อสู้ชีวิตต่อที่นี่เลยใช่มั้ยคะแล้วอย่างงานแรกของเราจําได้มั้ยว่าเราร้องงานอะไร
1: งานแรกไม่ถึงว่าร้องเพลงหรอครับหรือว่าของวง
0: ของวงด้วย
1: ของวงด้วยก็ถ้าเป็นงานแรกผมให้เป็นคีตะวัฒนศิลป
0: ์ค่ะแล้วอย่างงี้เวลาเราแบ่งเวลาจัดสรรการเรียนกับนักร้องเรื่องดนตรีทุกอย่างเนี่ยเราจัดสรรยังไงบ้าง
1: ก็ช่วงที่เราได้ไปทํากิจกรรมแล้วได้ไปแข่งไปออกงานอะไรแบบนี้ครับนึงเลยคือเราจะต้องแบบไม่ทิ้งการเรียนแน่นอนเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะถามเพื่อนไว้เลยว่าเฮ้ยนายเฮ้ยมีงานมั้ยวิชานี้มีงานอะไรบ้างจดไว้ให้หน่อยจําให้เราหน่อยนะเวลากลับมาปุ๊บค่อยมาตามเอา
0: สุดท้ายแล้วอยากให้น้องประพันธ์ช่วยฝากข้อคิดให้กับน้องๆรุ่นต่อไปหรือว่าน้องๆที่สนใจหน่อยค่ะ
1: สําหรับคนที่สนใจนะครับดนตรีหรือว่าการร้องเพลงการเต้นอะไรแบบนี้นะครับผมบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสุขมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาเพื่อผลงานตัวเองแต่หนึ่งเลยคือมันได้หลายๆอย่างนะครับได้ทั้งมิตรภาพได้รู้จักความเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้ครับมันมีความสุขมากๆครับใครจะมาก็แนะนําให้มาเลยครับผม
0: ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับชื่อนายวรพงษ์ชมพูเสถียรนะครับชื่อเล่นชื่อเปิ้ลนะครับเล่นเบสครับรู้สึกว่าดีใจนะครับที่แบบได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวงนี้ได้มาช่วยเติมๆเพื่อนๆครับหนึ่งเลยคือให้ความสามัคคีครับด้วยความที่มันเป็นวงอะครับก็แบบมันต้องสามัคคีกันถึงจะไปถึงฝันได้ครับที่ประทับใจที่สุดก็คือตอนที่ได้มีโอกาสถือถ้วยชิงช้าสวรรค์ครับก็รู้สึกว่ามันเป็นที่สุดของพวกเราแล้วครับมันภูมิใจมากๆก็อยากฝากถึงน้องๆ นะครับก็ถ้าเข้ามาวงแล้วก็อยากจะให้แบบทําให้เต็มที่ตั้งใจซ้อมถ้าได้ไปเวทีไหนก็ดีใจนะครับก็อยากให้มีวงเป็นนานๆครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อนายวชิระมนูนะครับชื่อเล่นชื่อน้องเป็นต่อครับปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม.4 ครับโรงเรียนกับหนูรู้สึกคิดไม่ผิดค่ะที่เลือกมาจริงๆเพราะว่าพอหนูมาแล้วหนูได้ประสบการณ์หลายๆอย่างมากค่ะในการทํางานเป็นแดนเซอร์ค่ะโดยส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนที่ชอบเต้นด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะมาทางนี้ตอนแรกหนูเป็นเด็ก 2B ด้วยซ้ำแต่พอเห็นเขาเปิดรับสมัครออดิชั่นวิคืออะไรน่าสนใจดีหนูก็เลยลองมาหนูรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆก็น่ารักกันทุกคนเลยจริงๆหนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นการที่ได้อยู่ด้วยกันมากๆค่ะเพราะว่าตอนซ้อมพวกหนูจะเลยมีเวลาได้คุยกันมากขึ้นถูกสัมพันธ์กันก็เลยมีมิตรภาพที่ดีก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมมาอยู่ในวงของเราได้นะคะดูฝากดูแลพี่ๆในวงด้วยนะ
4: พวกเราวงดนตรีสากลร่วมสมัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ขอร่วมสมบัติเพลงอันทรงคุณค่าที่ปลุกหัวใจของคนไทยให้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินที่บรรพชนได้รักษาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตในฐานะเยาวชนไทยพวกเราขอเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆที่จะสื่อสารคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรักษาบ้านเกิด ให้คงความงดงามสืบไป

พียงขับกล่อมหัวใจแต่ยังเป็นเสียงที่บอกเล่ารากเหง้าและตัวตนของโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคมมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นยังคงบรรเลงคุณค่าให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้และพบกับเรื่องราวดีๆที่สะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยได้ใหม่ในรายการเมืองไทยดีๆสำหรับวันนี้แต่และทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รถพร้อม
1: คนพร้อม
0: อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า
2: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาต
3: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
0: โหเสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
2: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
4: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
2: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: ่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: DC and welcome to the toll.
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to.
5: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองพระราชเสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้กรมศิลปากรจัดการแสดงถวายทอดพระเนตรในโอกาสที่ทรงแปลพระราชฐานไปประทับณจังหวัดหนองคายในปีพุทธศักราช2546
1: สวัสดีค่ะจากพระราชเสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองทรงจุดประกายให้มีการจัดแสดงโขนพระราชทานเป็นขวดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อฟื้นฟูศิลปะการแสดงที่ซบเซาให้นิยมขึ้นใหม่ครั้งนึงค่ะการส่งเสริมของพระองค์ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงแต่เป็นการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพชนให้อยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนพระวิสัยทัศน์ของพระองค์องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโขนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปี2561พระพันปีหลวงยังทรงสนับสนุนให้มีการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแสดงโขนเพื่อสืบทอดศิลปะแขนงนี้ต่อไปด้วยเพื่อสืบสานการแสดงโขนตามพระปณิธานของพระองค์ท่านแหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์ณัตโกลาจึงสืบสานโขนไทยเอาไว้ติดตามจากรายการในวันนี้ค่ะ

จากพระราชเสวนีถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองเป็นพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อกรมศิลปากรเมื่อครั้งการแสดงโขนได้รับความนิยมน้อยลงเพื่อพลิกฟื้นศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยไม่ให้สูญหายไปจึงนำไปสู่การจัดตั้งโขนพระราชทานและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มาของพระราชเสวนีในปีพุทธศักราช2546สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลว่าการแสดงโขนกำลังซบเซาขาดคนดูซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชเสวนีว่าถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเอง

หลังจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชเสาวนีเพื่อให้กรมศิลปากรจัดการแสดงถวายทอดพระเนตรเมื่อครั้งแปรพระราชทานไปประทับณจังหวัดหนองคายในปีพุทธศักราช2546พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 300,000 บาทเพื่ออนุรักษ์และปรับปรุงเครื่องแต่งกายโขนขึ้นมาใหม่ตามแบบโบราณที่ประณีตงดงามรวมถึงการปรับปรุงเทคนิคการแต่งหน้าการสร้างฉากและเทคนิคสมัยใหม่บนเวทีนำมาสู่การจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือโขนพระราชทานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในตอนพรหมมาสปีพุทธศักราช2550จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนับเป็นพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนและพระราชวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้โขนไทยศิลปะการแสดงขั้นสูงของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ซึ่งนอกจากเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยแล้วยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2561

โขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเช่นวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์ขีตศิลป์หัตถศิลป์แบบแผนของโขนมีการพัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมมากขึ้นปัจจุบันมีการส่งเสริมการเรียนโขนและสืบสานโขนสู่กลุ่มเยาวชนเพื่ออนุรักษ์มรดกของชาติไทยไว้เช่นเดียวกับแหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลา

ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาสืบสานการแสดงโขนมรดกไทยมรดกโลกจากโขนพระราชทานสู่การเรียนโขนมรดกไทยสู่แผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง

สวัสดีครับผมนายชยธรสิริลิขิตครับเป็นปัจจุบันเป็นคุณครูอยู่สังกัดโรงเรียนเทศบาลแม่เลนยาเทศบาลเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับชื่อนี้มีที่มาครับเพราะว่าเดิมตั้งแต่ที่ผมย้ายมาตอนช่วงสึนามิที่2547ผมอยู่โรงเรียนตะกั่วป่าคิริเขตในตอนนั้นลูกศิษย์ปัจจุบันกำลังซ้อมโขนอยู่แล้วก็พอซ้อมไล่รุ่นไปเรื่อยๆแล้วก็จบพอจบปั๊บแล้วเขาก็ประท้วงนิดหน่อยบอกว่าคุณครูผมจบแล้วหนูจบแล้วแต่คุณครูยังใช้ชื่อโรงเรียนตะกั่วป่าคิริเขตอยู่คุณครูหาชื่อกลางๆให้หนูเพราะหนูเป็นศิษย์เก่าแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวลูกลองคิดชื่อที่มันสอดคล้องกับเกี่ยวกับนาฏศิลป์แต่ว่าให้เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเราของตะกั่วป่าก็เด็กเขาก็เลยสรุปมาว่าให้เป็นนาฏศิลป์เหมือนเดิมแต่ว่าให้บวกกับคำว่าตะโกลาซึ่งมาจากคำว่าตะกั่วป่าปัจจุบันครับ

เริ่มต้นตอนที่เล่นที่สงขลานครินทร์เมื่อปี32หรือว่ารุ่นพี่ๆก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์ท่านจะให้ดูเสื้อโขนที่เก่าแล้วก็ขาดแล้วก็ไม่ได้รับงบสนับสนุนท่านอธิการบดีเดินทางไปดูโขนสัญจรตลอดพอเราเย็บปั๊บพอเรายกปั๊บคือชุดโขนมันจะขาดเลยผ้ามันจะเปื่อยเพราะเราซักไม่ได้แต่พอผมโตมาทำงานแล้วที่มีพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีว่าถ้าไม่มีใครดูโขนเดี๋ยวแม่จะดูเองขนลุกเราไม่นึกว่ามันจะมีโอกาสนี้

เพราะว่าผมก็เลยคิดว่าโอกาสที่เราได้เรียนได้เรียนได้ศึกษามาเราไม่ใช่จบเอกนี้แต่ว่าเราขอทำงานถวายเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ใช้ความรู้ตรงนี้ที่ได้เรียนมานิดหน่อยในคอร์สเล็กๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสมาสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็ได้สอนเด็กๆที่ซนๆก็ให้เขารู้สึกว่าขวนมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าหน้าตรงนี้มันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีคุณครูคนนึงพยายามสอนให้อยู่

แหล่งเรียนรู้บ้านสินนาตโกลาตั้งอยู่ในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเป็นสถานที่ถ่ายทอดและสืบสานนาฏศิลป์ไทยให้แก่เยาวชนในพื้นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์และการแสดงพื้นบ้านเพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

0: นี่คือกลุ่มเด็กน้อยเยาวชนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจในการศึกษาและสืบสานการแสดงโขนของแหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลา
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอลิสราอุสินค่ะชื่อเล่นชื่ออันดาค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลแม่เนียนยาวค่ะอายุ13ปีค่ะเป็นนางปลาค่ะนางสุพรรณมัจฉาตอนจองถนนค่ะยากพอสมควรค่ะตอนเด็กๆชอบค่ะก็เลยได้โอกาสมาฝึกซ้อมโขนกับนาฏศิลป์ที่บ้านศิลป์นาฏโกลาค่ะ4แล้วค่ะเข้าปีที่4แล้วก็ดีค่ะแล้วก็ได้ฝึกวินัยของตัวเองด้วยค่ะเรียนแล้วเหนื่อยอยู่ค่ะแต่ว่าก็ต้องทนค่ะรวมแล้วก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าหนูได้ฝึกวินัยตัวเองด้วยค่ะปกติแบบอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็เลยมาที่นี่ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยให้อยู่กับรุ่นต่อไปค่ะรู้สึกซึ้งค่ะที่ยังมีแม่คอยดูและก็สืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะก็ขอให้มาแบบสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อค่ะจะได้มีรุ่นถัดไปค่ะ

0: วัสดีครับผมเด็กชายฐานวัฒน์โสภรัตน์ครับชื่อเล่นชื่อไกด์ครับโรงเรียนเทศบาลบ้านยาวครับก็ผมเป็นคนชอบเล่นชอบกระโดดอะไรแบบนี้ว่าชอบเล่นลิงครับหนุมานครับเหนื่อยครับเหนื่อยก็ต้องทนครับตอนเด็กๆผมได้ไปดูครับแล้วก็เห็นว่ามันเท่ดีครับผมเลยชอบครับเมื่อเรียนผมก็ดูว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างครับก็ซ้อมตามเพื่อนๆพี่ๆไปครับบางท่าก็ใช้ได้ครับอยากครับเรียนมาผมปีนี้ปีที่4แล้วครับรู้สึกว่าพัฒนาเยอะอยู่ครับรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่ได้สืบสานวัฒนธรรมของไทยครับก็รู้สึกขอบคุณครับที่ให้วัฒนธรรมไทยยังสืบสานต่อไปรุ่นสู่รุ่นครับก็อยากจะสืบสานวัฒนธรรมไทยครับการแสดงขวัญครับแล้วก็นาฏศิลป์ตามพระพันปีหลวงครับก็รู้สึกขอบคุณครับที่องค์ท่านได้สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปครับได้เป็นรุ่นสู่รุ่นครับจะได้รักษาวัฒนธรรมไทยไว้ครับยังครับผมชอบเล่นโขนครับยังคงเล่นโขนต่อไปเรื่อยๆครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรณชาอาจเอี่ยมชื่อเล่นชื่อน้อง Google ค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านยันยาวค่ะเป็นกวางทองค่ะก็ยากค่ะแต่ใช้เวลาแล้วก็ทำได้ค่ะเรียนจะ2ปีแล้วค่ะเป็นความชอบอยู่แล้วค่ะที่เห็นตามทีวีต่างๆค่ะแล้วเลยชอบมามีคนแนะนำมาเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ดีเป็นที่แหล่งเรียนรู้ด้วยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะได้ทั้งเรียนโขนเรียนรำหรือว่าการมีระเบียบวินัยค่ะครูถ่ายทอดท่ารำการมีระเบียบวินัยการสอนอะไรต่างๆค่ะชอบในด้านนี้เลยค่ะค่ะก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะที่ได้มาสืบสานต่อสืบสานมรดกโลกของโขนของแม่ค่ะรู้สึกว่าเราได้เรียนเราได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับโขนค่ะยังเรียนต่อไปค่ะอยากให้สืบสานต่อไปเรื่อยๆรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมมรดกโลกของไทยค่ะ

0: ได้ใส่เครื่องเนี่ยเขาจะทำให้เขาเกิดความภูมิใจแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นก็คือหนึ่งคือต้องอดทนแล้วผลจากการอดทนเนี่ยเขาได้ใส่ชุดที่มันเป็นมรดกโลกส่วนหนึ่งแล้วก็เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของการแสดงโขนเนี่ยพอเราซ้อมได้กำลังมาถึงจุดหนึ่งเราต้องแต่งรัดเครื่องที่หายใจไม่ออกแล้วก็ต้องอดทนที่จะเข้าห้องน้ำลำบากแล้วก็พอสวมหัวระบบการมองเห็นจะมองเห็นได้นิดเดียวเราต้องฝึกระบบของการหายใจใหม่ถ้าเด็กคนไหนที่ซ้อมกำลังไม่เข้าที่อ่ะบางทีแต่งตัวแล้วจะเขาจะเป็นลมเราต้องให้เขาหยุดไม่ได้เล่นนะครับ
1: อาจารย์ชยธรสิริลิขิตประธานแหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาผู้ก่อตั้งและบริหารงานแหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ได้ในระมิดบ้านของตนเองเพื่อกลายเป็นแหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาและใช้ที่นี่เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านนาฏศิลป์สำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจการแสดงโขนของแหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลานับเป็นกิจกรรมหลักในการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม
0: ตอนนี้จะอยู่ประมาณ30ถึงไม่เกิน40คนครับใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับที่เด็กถึงจะเล่นได้ก็พยายามดันให้เขารู้สึกว่ามีความภูมิใจในว่าพออาจจะอยู่หลังห้องหรือว่าอยู่กลางห้องแล้วเราอาจจะตอบคำถามไม่ได้แต่พอเมื่อไหร่ที่ลูกขึ้นเวทีแล้วจะมีคนดูแล้วลูกจะเป็นคนที่สร้างความสุขแล้วก็ให้คนดูเขามีรอยยิ้มเราใช้ความมีระเบียบวินัยความเป็นระบบตรงนี้ค่อยๆแทรกเรื่องเนื้อหาวิชาการให้เขาค่อยๆแทรกว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงถ้าใครชอบเนี่ยเรียนวาดรูปเรียนทำหัวโขนก็มีรายได้แล้วทำให้ผู้ปกครองเขาเข้าใจแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนมากขึ้นครับ
1: นอกจากการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาสืบสานการแสดงโขนแล้วอาจารย์ชยธรสิริลิขิตยังได้รับรางวัลครูยิ่งคุณประจำปี2568จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในการคัดเลือกครั้งที่6รางวัลนี้มอบให้เพื่อเชิดชูครูที่ทุ่มเทเปลี่ยนชีวิตศิษย์และสร้างประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
0: รางวัลเจ้าฟ้าเป็นรางวัลของครูขวัญศิษย์ผมก็ไม่ทราบว่าใครนำเสนอชื่อเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่เราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อตัวเองรางวัลมันสูงส่งมากผมไม่อ่านผมบอกว่าผมขอสละสิทธิ์ได้ไหมเพราะว่าพอเสนอไปผ่านจังหวัดพอจังหวัดผ่านไปก็ประกาศมาว่าก็เป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วก็ได้ในรุ่น2565ครับรู้สึกว่าผมได้เป็นส่วนหนึ่งของเล็กๆที่ได้ทำได้ประสบความสำเร็จในการที่ทำงานถวายของพระองค์ท่านครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงทำนุบำรุงพัฒนาต่อยอดโขนให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้โขนได้รับความสนใจจากเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาเรียนรู้โขนและร่วมกันสืบสานโขนไทยมรดกไทยมรดกโลกกันมากขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการแต่งกายแต่งหน้าในชุดการแสดงโขนรวมทั้งเทคนิคการแสดงดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเครื่องแต่งกายโขนเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสวยงามเหลือเกินการแสดงโขนครั้งนี้ไม่ใช่จะประสบความสำเร็จเพียงแค่ได้เผยแพร่ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเราเท่านั้นแต่ยังเกิดสิ่งที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาอีกคือพวกเราได้สร้างช่างฝีมือรุ่นใหม่เอี่ยมขึ้นมารุ่นใหม่ที่เข้าใจท่องแท้ถึงศิลปะการสร้างเครื่องแต่งกายโขนและได้เห็นความผูกพันอย่างใกล้ชิดแบบสังคมไทยสมัยโบราณลูกหลานจูงพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนแก่ในบ้านไปดูโขนครั้งนี้ได้เห็นการแสดงความรักเอื้ออาทรต่อกันในครอบครัวก็เป็นภาพที่สร้างความสุขใจแก่ผู้พบเห็นทุกคนพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2552

0: อยากให้ทุกคนได้ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจกับขวนของขวนศิลปาชีพของมูลนิธิของสมเด็จพระพันปีซึ่ง1ปีจะมีครั้งเดียวแล้วปัจจุบันจะเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่ตามภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าไปเล่นที่ผ่านมารู้สึกว่าตั๋วจะเต็มวัยก็แสดงว่าประสบความสำเร็จอยากให้เปิดรอบเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากให้เด็กนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสได้เข้าไปดูอยากให้ทุกคนภูมิใจเหมือนกับที่ชาวต่างชาติภูมิใจที่ซื้อตั๋วเครื่องบินมาหลายหมื่นแล้วก็เพื่อที่จะมาดูโขนเพื่อที่จะได้มาเห็นกับตาแต่ว่าของเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตอนนี้โขนจะมีทุกที่ทุกภาคแล้วก็มหาวิทยาลัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้งหมดให้การสนับสนุนทั้งหมดอยากให้ทุกคนได้แสดงความเท่ของตัวเองเพื่อที่จะสื่อสารให้ฝรั่งเข้าใจเป็นภาษาท่าของโขนง่ายๆที่เราสามารถจะสื่อสารต่อไปได้ครับ
1: ถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้กรมศิลปาชีพจัดการแสดงโขนถวายทอดพระเนตรในโอกาสที่ส่งแปรพระราชฐานไปประทับณจังหวัดหนองคายในปี2546นับเป็นปฐมเหตุของโขนพระราชทานซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูมิปัญญาควบคุณกรรมซึ่งการจะแสดงโขนพระราชทานแต่ละปีนั้นส่งผลให้เกิดการศึกษาและฟื้นฟูศาสตร์ทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์ศิลปกรรมและภัตราภรณ์สะท้อนถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนการส่งเสริมของพระองค์ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงแต่เป็นการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพชนให้อยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับแหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาสืบสานการแสดงโขนมรดกไทยคู่แผ่นดินสารต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านจากโขนพระราชทานสู่การเรียนโขนมรดกไทยมรดกโลกสวัสดีค่ะ

โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วนะครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับอยู่ด้วยกันกับผมเอกนรินทร์ใจมโนนะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตอนบ่ายนะครับบ่าย 2:00 นเกิงเฮาป้ากันนะครับแล้วก็ตอนเมื่อคืน 4:00 นเกิงนะครับก่อนนอนก่อพอก้อยข่าวสารจากรัฐบาลได้นะครับวันนี้มีหลายประเด็นที่จะได้เอามาอู้จากกันครับซึ่งตางตำรวจสอบสวนกลางเปิ้นจะมาเตือนสำหรับการซื้อโทรศัพท์มือถือตัวเพราะว่ามิจฉาชีพมักจะมีกลโกงในหลายรูปแบบตัวครับรวมไปถึงไปพอการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ตีจะถึงนี่นะครับว่าประเทศไทยจะนำเสนอความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านไหนกันพ้องนะครับไปเริ่มต้นกันตีเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำหรับรถตีถูกน้ำท่วมต่อนี่คุณผู้ชมครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาย้ำตั้งสคบนะครับในการช่วยเหลือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับตอนนี้ได้สั่งการให้ตั้งสคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดกะอะไรกะแห้งกะเค็มประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมกับป้องกันการช่วยโอกาสการเรียกเก็บค่าบริการอย่างแบบเป็นธรรมครับซึ่งพี่น้องประชาชนตอนนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2เบอร์ที่สามารถสอบถามกับทางคปภ.ได้เนาะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องของปัญหาการเคลมคือปรึกษาสายด่วนคปภ.นะครับ1186 1186นี่คือเป็นทางด้านของคปภ.แต่ถ้าหากว่าเป็นสคบ.ครับก็1166นะครับกรณีตีจะต้องเอารถเข้าไปซ่อมหรือว่าเรื่องของการเอารถไปอันเข้าศูนย์บริการหรือการเคลื่อนย้ายเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าแห่งหนึ่งการบริการตีค่อนข้างจะราคาสูงถ้าเฮาย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วตีจังหวัดเชียงใหม่เฮาการตีจะฮื้อรถมาลากเนี่ยการบริการแป้งเหมือนกันเนาะหลายใบเทาเลยนะครับอันนี้ก็สามารถร้องเรียนหรือว่าสอบถามไปตีตังสคบได้ตัวเหมือนกันนะครับก็เป็นข้อสั่งการของตังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแถมหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับด้านของการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการบุคลากรต่างด้านสาธารณสุขทุกระดับครับตอนนี้รัฐบาลนะครับก็โดยกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราจ้างลูกจ้างโชคราวเงินนอกระบบหรือเงินบำรุงนะครับฮือสอดคล้องกับสภาวะการตั้งเศรษฐกิจและการครองชีพในบัดเดียวนี้ครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและทำรงรักษาบุคลากรที่มีความหู้มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานฮือบริการแก่ประชาชนรวมถึงดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติการในหน่วยงานครับตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับมีการปรับปรุงบัญชีอัตราการจ้างลูกจ้างโชคราวเงินนอกครับเงินนอกงบประมาณและฮือปรับการจ้างลูกจ้างโชคราวเงินบำรุงรายเดือนเนี่ยนะครับกรณีชดเชยผู้ตีได้รับผลกระทบครับซึ่งมันก็จะมีอันเงื่อนไขต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับวุฒิปวช.อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 11,380 บาทนะครับอัตราค่าจ้างขั้นสูง 13,090 บาทครับแต่ถ้าหากว่าเป็นปริญญาตรี4ปีอัตราค่าจ้างขั้นตาม 18,150 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาทด้วยกันครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับนะครับตึงรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพนะครับก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่1ตุลาคมตีผ่านมาแล้วครับยินดีกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านตัวนะครับเรื่องของลำไยบ้านเฮากันพ้องคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งมติของคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับโครงการและก็ระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพนะครับถึงการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับถึงช่อผลและก็ฟื้นฟูสวนลำไยครับเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมนี้นะครับสิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคมตีผ่านมาตอนนี้เป็นเลื่อนมาเป็น31ธันวาคมคือสิ้นปีนี้
้ครับเพื่อสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกร4,000เกณฑ์แต่ยังบ่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรแหมจำนวน96ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 315,975 บาทที่ยังโอนเงินบ่สำเร็จอันนี้คือครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือของเฮาเลยครับก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาแปร่น่านและจังหวัดตากเนื่องจากว่าพื้นที่แม่ฮ่องสอนบ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งสงผมและก็ช่อผลให้ละ 1,000 บาทแต่บ่เกิน10ให้ต่อครัวเรือนครับตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรก็เริ่มตีทยอยจ่ายแล้วนะครับเพราะว่าขยายผลไปจนถึงสิ้นปีนี้แหมตึงมด96ครัวเรือนด้วยกันนะครับวงเงินตียังคงค้างอยู่ตี 300,000 บาท

0: ครับก็เริ่มทยอยโอนไปแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ลองไปปรับบุ๊กแบงค์ดูนะครับว่าเปิดโอนสตางค์เข้ามาหรือยังถ้าเป็น 1,000 บาทอันนี้ครับมาจากโครงการนี้เพื่อจะเฮือเฮาได้ไปตัดแต่งกิ่งบะลำย้ายนะครับถึงแม้ว่าอาจจะบ่าได้นักเท่าใดแต่อย่างน้อยก็คือแบ่งเบาภาระพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ตัวเองเหมือนกันเนาะเรื่องของมวยไทยคุณผู้ชมเป็นที่ฮู้กันดีนะครับว่าชาวต่างชาติเปิ้นห่มกันขนาดครับเขาก็เลยเอามวยไทยเนี่ยนะครับมาจัดแสดงฮือกับหมู่ทันทีมาประชุมในการประชุม IMF World Bank เตือนนี้ตัวเองเหมือนกันนะครับเพื่อเฮือหันความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเฮาเหมือนกันครับถ้าดูจากกำหนดการที่เคยนำเสนอรายได้การของเฮาเนาะวันที่13ตุลาคมก็จะเป็นการจัดนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่9ฮือได้พอได้ก้อยกันครับแต่ว่าการแสดงมวยไทยฮือเปิ้นได้พอกันก็คือจะแสดงวันที่15ตุลาคมครับเป็นการถ่ายทอดศิลปะแม่ม่านมวยแม่ไม้มวยไทยผ่านการแสดงตีสะท้อนถึงความงดงามในการไหว้ครูนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะและเอกลักษณ์และศิลปะการต่อสู้ของไทยครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ครับตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ตีลักษณ์ที่เขานำเสนอในการประชุม IMF World Bank ก็จะมีอยู่2อย่างแรกก็คือเรื่องของกับข้าวกับข้าวเขาก็จะมีต้มยำกุ้งมีผัดไทยมีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็ขนมเบื้องสิบเมนูแต่กันครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะนำเสนอฮือผู้ตีได้มาประชุมแต่นี้ได้หันกันนะครับในวันที่15ตุลาคมนี้ครับสำหรับเตือตี2ติดประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank เดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีแห่งหลายคลิปที่มานำเสนอกันครับบอกว่าจะเป็นด้านของกระทรวงยุติธรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของเข้าหลายลายสายพันธุ์เหมือนกันและก็คลิปเตือนภัยการพรโทรศัพท์มือถือจากตำรวจสอบสวนกลางจะเป็นจะได้กันพ้องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: หนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ถ้ามีปัญหาด้านประกันภัยจะทำยังไงได้บ้างนะวันนี้เจนมีคำตอบให้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยของสำนักงานคปภ.กันค่ะหากพี่ๆประสบเหตุใดๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นและได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยนะคะสิ่งแรกที่พี่ต้องทำคือเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่พี่ๆทำประกันภัยไว้เพื่อให้เขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นล่ะพี่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะสำนักงานคปภ.เรามีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะได้แก่1การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าที่จะทำการเจรจาไก่เกี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทให้กับพี่ๆค่ะ2ผู้ไก่เกี่ยโดยผู้ชำนาญการนะคะซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้อีกเนี่ยก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไปได้ค่ะโดยพี่ๆเนี่ยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้เลยค่ะและสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ PPMS นะคะซึ่งเป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.ค่ะเป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยและสำนักงานคปภ.เพื่อการส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็วแม่นยำที่สุดค่ะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่สำคัญอย่า

0: กดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคอพอที่ OIC Thailand นะคะคอพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ปากใส่ดวนของทางคอปพไว้นะครับคุณผู้ชมกรณีตีมีปัญหาเรื่องกองการเคลมประกันอะไรอย่างก็แล้วแต่ครับสายด่วนของคอปพโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1186นะครับ1186ยิ่งช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเคลมรถยนต์ตีโดนน้ำท่วมเนาะบอกว่าจะแบบเสียหายอะไรอย่างก็แล้วแต่ก็สามารถสอบถามเปิ้นได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ตั้งสคบเปิ้นก่ออันฮับเรื่องนะครับคือตอนเนี้ยถึงสคบถึงคปพต้องแยกการจัดการละนะครับถ้าหากว่าบ่ได้รับความเป็นธรรมจากประกันอะไรอย่างต่างๆก็จะต้องแบบส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูก้าอย่างมูเฮาตัวเหมือนกันนะครับไปพอความสำเร็จจากความห่วงมือของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมทั่วประเทศครับในการขับเคลื่อนงานไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหาตังออกร่วมกันนี่คือความสำเร็จของกระทรวงยุติธรรมจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาหนี้สินที่รุมเร้ารัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการแก้หนี้สินครัวเรือนของภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จในปีงบประมาณพุทธศักราช2569กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47สถาบันจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนขึ้นและจากการลงพื้นที่ในการจัดงานทั่วประเทศจำนวน23ครั้งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 61,148 รายลูกหนี้ขอเจรจาไกล่เกลี่ยกว่า 41,757 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 41,389 รายทุนทรัพย์กว่า 8,150 ล้านบาทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของประชาชนกว่า 5,452 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นกลุ่มก่อนฟ้องไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 36,521 รายทุนทรัพย์กว่า 5,894 ล้านบาทและกลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 4,868 รายทุนทรัพย์กว่า 2,255 ล้านบาท
3: และนี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชน
4: มีความสุขและเหมือนปลดทุกข์เลยลูกและเหมือนได้ชีวิตใหม่ได้แก้ไขปัญหาค่ะแล้วทีนี้ก็รู้จักอะไรเยอะแยะเลยค่ะคุณนะคะที่เจ้าหน้าที่ที่คอยบริการแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็มีแนวทางแนะนำค่ะสุดท้ายก็ขอบคุณนะคะที่มีโครงการอย่างนี้ค่ะที่เกิดขึ้นค่ะ
5: แต่หนึ่งแสนบาทเป็นหมื่นห้าพันบาท
4: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะอยากให้มีจัดต่อไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ
6: ครับรู้สึกดีมากครับกับงานวันนี้นะครับไม่ว่าทุกฝ่ายที่มาติดต่อนะครับก็ให้ความร่วมมืออย่างเราชาวบ้านนะครับเราไม่รู้ข้อมูลพอเดินมาตรงนี้กับปัญหาที่เราเจอครับจะเบาจะโล่งไปเยอะครับ
4: เคลียร์ปัญหาเองโล่งอกเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาที่นี่ค่ะมาร่วมงานเขาจัดงานมากค่ะ

0: ุ่นดีทางนี้ก
1: ็และในปีงบประมาณพ.ศ. 2569กระทรวงยุติธรรมได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน23ครั้งและนี่คือความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมที่จะนำกลไกการไกลเกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนไปสู่ประชาชนและชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนำพาความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ครับนี่คือแห่งหนึ่งความสำเร็จนะครับของกระทรวงยุติธรรมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับผ่านโครงการมหกรรมแก้หนี้ครับซึ่งภาคเหนือเขาก็เกยจัตตีลำปางเกยจัตตีเชียงใหม่เหมือนกันครับปี2570นะครับทางกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมในแต่ละจังหวัดจัดมหกรรมแก้หนี้วันไหนจะได้เดี๋ยวคงจะได้เอามาอู้จากกันในรายการครั้งต่อไปเหมือนกันครับและก็ทางด้านเพจกระทรวงยุติธรรมมันก็จะมีคลิปดีๆมานำเสนอเหมือนกันก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพื่อพอก้อยข่าวสารกันได้นะครับไปพอเรื่องข้าวคุณผู้ชมครับผมเคยไปทำรายการเกี่ยวกับข้าวพึงหู้นะครับว่าตอนนี้ครับข้าวบ้านเฮาเนี่ย

0: มีหลากหลายสายพันธุ์ขนาดเลยครับถึงพันธุ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะนะครับหรือพันธุ์ตีมีการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาครับวันนี้ขอนำเสนอซีตระกูลซีเรื่องราวสำหรับสายพันธุ์เข้าของบ้านเฮามีความแตกต่างกันจะได้กันพองนะครับไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: แล้วสรุปตระกูลไหนดีที่สุดล่ะคะ
2: ยุ่มมาหลายรุ่นค่ะ
3: ชัดเจนเลยล่ะค่ะนานๆที4ตระกูลของเราจะมารวมตัวกันแบบนี้นะคะในเมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ต้องมาพูดถึงประวัติของแต่ละบ้านกันสักหน่อยถ้าพูดถึงเรื่องรากเหง้าบ้านของดิฉันก็มีเรื่องเล่าไม่น้อยนะคะสั่งหยดเป็นข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในพัทลุงก่อนที่จะเกิดการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จนมีอัตลักษณ์ที่ผูกพันกับพื้นที่อย่างชัดเจนของบางอย่างยิ่งมีรากเหง้ายิ่งมีคุณค่านะคะถ้าพูดถึงประวัติตระกูลข้าวกล่ำอยู่บนสำรับของชาวร้านนามาหลายรุ่นตั้งแต่ขนมในงานเทศกาลบางตระกูลมีเรื่องเล่าอยู่ในตำราแต่เรื่องของบ้านดิฉันยังอยู่บนสำรับและในประเพณีมาจนถึงวันนี้ค่ะ บ้านของดิฉันอาจไม่ได้เริ่มต้นจากความโออาแต่เริ่มต้นจากข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรจากภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะนครสวรรค์ปลูกกันมานานก่อนจะถูกเก็บรวบรวมคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นหอมใบเตย62บางครั้งของดีไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่แค่ต้องพัฒนาให้ไปได้ไกลกว่าเดิมค่ะถ้าทุกบ้านกำลังพูดถึงสายพันธุ์ของตระกูลบ้านดิฉันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยล่ะค่ะเราเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์โดยมีข้าวดอกมะลิ105สายพันธุ์กลายและสั่งหยดพัทลุงเป็นต้นสายและเรื่องของการพัฒนาอยู่ในตัวเลยค่ะสายตระกูลเรานี่มันดีจริงๆเลยนะคะบ้านเราภูมิใจกับรากเหง้าที่สืบทอดกันมาบ้านเรามีเรื่องราวที่อยู่ในวิถีและประเพณีบ้านเรามีของดีท้องถิ่นที่ถูกมองเห็นและพัฒนาต่อส่วนบ้านเรามีเรื่องของการผสมคัดเลือกและพัฒนาสายพันธ
1: ุ์เอ๊ะแล้วสรุปตระกูลไหนดีที่สุดล่ะคะ
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าเรื่องราวของแต่ละบ้านไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อตัดสินว่าใครเหนือกว่าใครแต่ข้าวแต่ละชนิดมีทั้งถิ่นกำเนิดผู้คนภูมิปัญญาและเส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของคุณค่าที่แนวคิดข้าวประณีตนำมาค้นหาพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าและไปเจอกับตลาดที่เหมาะกับตัวเอง
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วคืนนี้ใครเป็นเจ้าภาพล่ะคะ
0: ครับนี่คือคลิปดีๆจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับสำหรับข้าวอันนี้คือยกตัวอย่างแคสซีสายพันธุ์ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นข้าวตีเอามาหุงฮื้อกับผู้ตีประชุม IMF World Bank เตอร์นี่ก็จะเป็นข้าวพันธุ์หอมมะลิเนี่ยนะครับตีเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับผู้ข้าวหอมประชุมก็จะได้กินข้าวล้ำๆกันตัวแต่ว่ายังตีเป็นวงตะกี้นะครับว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์ครับการปลูกการดูแลมันก็จะต่างกันความล้ำก็จะต่างกันครับอย่างบางสายพันธุ์ก็เอาสามารถเอาสกัดมาเป็นเครื่องสำอางได้เป็นโลชั่นเป็นครีมบำรุงผิวหน้าอย่างนี้ได้ตัวเหมือนกันนะครับก็ต่อยอดกันไปหรือบางข้าวสายพันธุ์ครับก็เอาไปแปลงเป็นขนมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ข้าวที่ยังคงต้องห่วมกันรักษาคุณภาพกันไว้นะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับตำรวจสอบสวนกลางออกมาแจ้งเตือนแล้วครับสำหรับการพนโทรศัพท์มือถือต้องระมัดระวังให้ดีตัวเหมือนกันนะครับอาจจะเจอมิจฉาชีพมาจุมาหลอกเฮาได้ครับเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: โกงผ่าน iPhone 18ที่ต้องรู้ก่อนถูกโกงค่ะจากสถิติปี2569นะคะพบว่าคดีหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเป็นประเภทที่มีจำนวนคดีสูงมากและช่วงนี้ค่ะ iPhone 18เพิ่งจะเปิดตัวมิจฉาชีพจึงใช้โอกาสนี้นะคะในการเกาะกระแสสินค้าใหม่เพื่อมาสร้างโปรโมชั่นปลอมได้ง่ายค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CAB ก็เลยมีการรวบรวม6กลโกงจากการผ่อนสินค้าแล้วก็มักจะถูกหลอกมาฝากกันค่ะ 1. ดาวน้อยผ่อนง่ายบัตรประชาชนใบเดียวมิจฉาชีพนะคะจะให้เหยื่อโอนเงินไปก่อนค่ะโดยเสนอเงื่อนไขที่ดูง่ายเช่นดาวหลักพันไม่เช็คเครดิตแต่พอโอนเสร็จก็เลื่อนส่งของก่อนจะบล็อกหนีค่ะ 2. ผ่อนก่อนได้เครื่องทีหลังหรือว่าผ่อนทิปนั่นเองค่ะโดยจะให้เหยื่อนะคะทยอยจ่ายทีละงวดสุดท้ายผ่อนครบหรือว่าใกล้ครบเนี่ยทางร้านจะปิดเพจแอดมินหายและก็ไม่ได้โทรศัพท์ค่ะ 3. มีค่าใช้จ่ายโผล่มาเรื่อยๆเริ่มจากค่าดาวแล้วตามด้วยค่าเปิดสัญญาค่าประกันค่าดำเนินการค่ายืนยันสิทธิ์โดยให้เหตุผลแบบนี้ค่ะจ่ายอีกนิดเดียวก็จะส่งเครื่องให้แล้ว 4. อยากได้ข้อมูลเราบางร้านนะคะอาจจะมีการขอบัตรประชาชนภาพเซลฟี่ข้อมูลบัญชีหรือว่ามีการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นการขอรหัสผ่านหรือว่า OTP เนี่ยต้องหยุดทันทีเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำไปใช้ทำธุรกรรมหรือว่านำไปก่ออาชญากรรมออนไลน์อื่นๆได้ค่ะ 5. สร้างร้านปลอมให้เหมือนกับร้านจริงโดยมิจฉาชีพนะคะเขาจะใช้ภาพสินค้ารีวิวสลิปโอนเงินหรือว่าชื่อร้านที่ดูน่าเชื่อถือดังนั้นนะคะเราควรจะเช็คความโปร่งใสของเพจดูวันที่สร้างเพจประวัติเปลี่ยนชื่อถ้าหากว่าเป็นเพจสร้างใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งอันนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ค่ะและข้อสุดท้ายข้อ6ราคาถูกผิดปกติบวกกับโปรหมดวันนี้อันนี้เป็นการเร่งให้เราตัดสินใจหากเจอโฆษณาที่ราคาถูกกว่าปกติมากๆไม่ยอมเปิดเผยยอดรวมไม่มีสัญญาที่ชัดเจนแล้วก็มีการเร่งให้โอนเงินแบบนี้ควรจะตรวจสอบให้ละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งนะคะจำง่ายๆเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะผ่อนออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอราคาที่ถูกเกินจริงเร่งให้โอนเงินเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือว่าขอข้อมูลสำคัญอันนี้ให้หยุดก่อนตรวจสอบชื่อร้านช่องทางการขายแล้วก็เงื่อนไขการผ่อนให้ชัดเจนก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
0: ต้องพอต้องกอยให้ดีคุณผู้ชมครับเป้าหมายของร้านที่เปิดเพจเพื่อเฮาผ่อนโทรศัพท์มือถือเจอีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ใช้แรงงานครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้คืออันโดยความติไม่มีบัตรเครดิตอย่างเอี้ยนะครับแต่ถ้าว่าเป็นวัยทำงานจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกกระพรร้านในห้างหรือว่าร้านที่มีชื่อเสียงมากกว่านะครับการที่จะผ่อนผ่านเพจต้องพ้องให้ดีแต่ๆเลยนะครับโดยเฉพาะต่างด้านละอ่อนนักเรียนนักศึกษาเพราะบางทีอาจจะแบบโฆษณาว่าราคามันถูกของแถมมันนักแล้วก็ต้องมีผู้ค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ตำรวจสอบสวนกลางก็เลยต้องเอามาย้ำเตือนกันนะครับว่าต้องพ้องให้ดีเหมือนกันหรือตั้งดีก็คือผ่อนครับตังห้างร้านเป็นดีกว่าจะได้มั่นใจตัวนะครับเข้ามาปิดท้ายกันเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเพราะอย่างที่บอกนะครับสำหรับเรื่องของการเอาเรื่องเงินนะครับผ่านเรื่องเล่ามุมมองศิลปะบรรยากาศการตัดสินผลงานของโครงการศิลป์ทรัพย์นะครับตีเต็มไปด้วยคุณภาพจากเยาวชนตีมีการส่งเข้าประกวดเต็มมดคุณผู้ชมครับ 4,372 ผลงานด้วยกันสำหรับการประกวดเตือนนี่นะครับเข้ามาพอกันแล้วครับว่าเมื่อเอาการเงินมาเล่าผ่านศิลปะละออนนักศึกษาเปิดนำเสนอมุมไหนจะได้กันครับ
2: ครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดแล้วก็ตัดสินงานตื่นเต้นนะครับที่เห็นคุณภาพของงานของน้องๆเนี่ยมีคุณภาพสูงมากมีความสามารถในการตีโจทย์ของแต่ละหัวข้อที่เราให้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตรกรรมหรือภาพถ่ายดูแล้วชื่นใจครับรู้สึกมีแรงบันดาลใจจากหลายๆฝ่าย IMF World Bank เนี่ยเคยจัดมาแล้วนะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจเมื่อ3ทศวรรษที่แล้วดันกลับมาครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็อยากจะสื่อให้กับเยาวชนวัยรุ่นให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องของสินทรัพย์เป็นหัวเรื่องหลักที่น้องๆได้รับเยาวชนตระหนักรู้ 4,000 กว่าชิ้นเนี่ยก็สกัดลงมาเหลือจำนวนหนึ่งนะครับหนักใจกันถกกันในบางเรื่องในบางจุดนะครับแต่ว่าเป็นแฮปปี้ปรบเลมครับเป็นปัญหาที่ดีที่สนุกนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเป็นอย่างมากครับ
5: ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณทาง Sustainability Expo ที่มาช่วยจัดงานนี้ร่วมกับเรานะครับสิ่งที่เราอยากจะได้จากการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็คือเราอยากจะให้เรื่องเกี่ยวกับการเงินที่เราจะประชุม Annual Meeting ออกไปหาประชาชนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็พอเห็นผลงานของน้องๆก็ยิ่งหนักใจมากขึ้นเพราะว่ามีแต่ผลงานดีๆทั้งนั้นเลยน้องๆเนี่ยมีความสามารถจริงๆสามารถตีโจทย์สามารถนำเสนอความคิดของเขาผ่านทางรูปถ่ายได้อย่างน่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องศิลปะกับเรื่องสินทรัพย์เนี่ยมันดูเหมือนเป็นคนละโลกแต่ว่าทั้งสองโลกเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ด้วยกันเหมือนเรื่องการเงินก็เช่นกันจะเห็นว่าโจทย์ที่ให้กับน้องๆเนี่ย ก็จะเริ่มจากการออมพอโตขึ้นมาหน่อยเราจะพูดถึงเรื่องการสร้างอาชีพแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจริงๆแล้วเรื่องเงินและเรื่องศิลปะเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจนโตไปตลอดเหมือนกันนอกจากเด็กๆแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ในครั้งนี้

ันนี้เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชมครับติดตาม IMF World Bank นะครับอยากให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเตอร์นี่ก็เลยมีการจัดกิจกรรมคือน้องๆ นะครับนำเสนอผลงานครับจากอันเอาการเงินเรื่องเล่าผ่านศิลปะนะครับก็ออกมาได้ถูกใจและก็งดงามขนาดเหมือนกันแล้วครับนี่เป็นส่วนหนึ่งสำหรับสีสันของการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 12-18 ตุลาคมนี้ครับถึงหมดตั้งเสี้ยงนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้เฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่จ้านบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 ปันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตือนฟังกันเออโหแล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: ฟังเลยอ่ะมันอย่ามาฟังแม
0: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวร์จะรวยกำเนี้ย
1: ยังอย่างฮั่นอ่ะ
0: แม
1: ่ลูกยังอย่างฮั่นเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก
0: อก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเพิ่นพ้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เพิ่นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่คำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทำมาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทำให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทำให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมาแย่ละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
4: โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1อัตราสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ชั้น3สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน200บาทถ้วนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3หรือโทร053-998-333-233ในวันและเวลาราชการ

0: ที่จะทำให้เกิดภาวะพึ่งพิงรวมไปถึงเรื่องของการนอนติดเตียงอีกด้วยกันถึงเรื่องราวของการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแนะนำวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องสำหรับผู้สูงวัยกันด้วยวันนี้พูดคุยกับอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัฒน์จริยาเลิศศักดิ์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์หมอคะเรื่องของสังคมสูงวัยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะค่ะปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์หมอสถานการณ์สังคมสูงวัยในพื้นที่ภาคเหนือของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือเราจะใช้เกณฑ์อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิน 20% ของประชากรเรียกว่าสูงวัยสมบูรณ์ละ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยสมบูรณ์มาสัก 2-3 ปีณวันนี้เราอยู่ที่ประมาณสัก 21% หน่อยๆจากประชากรมัน67ล้านคนคิดเป็นตัวเลขก็ผู้สูงวัยประมาณ14ล้านคน14ล้านคนนี่ถือว่าเยอะมากแล้วก็ที่น่าท้าทายมากคือว่าถ้ามามองเฉพาะภาคเหนือบนอย่างจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่นะตอนนี้สัดส่วนไปที่เกือบ 30% ละ อย่างจังหวัดน่านนี่ประมาณ26เชียงใหม่เราเนี่ยประมาณ25แสดงว่าเหนือบนเราเนี่ยมีสัดส่วนของผู้สูงวัยเนี่ยเยอะกว่าจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยก็เลยเป็นความท้าทายทำยังไงให้สังคมสูงวัยที่มีผู้สูงวัยเนี่ยได้ใส่ใจสุขภาพรู้จักวิธีการดูแลตัวเองเพราะถ้าเราไม่ป่วยเนี่ยจะดีที่สุด
0: นะ
1: รวยแต่ถ้าป่วยไม่คุ้มสุขภาพดีเนี่ยน่าจะสำคัญที่สุดก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะทำไงให้ผู้สูงวัยเนี่ยใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองครับ
0: ค่ะค่ะเรื่องของการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเนี่ยค่ะคุณหมอคะมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างคะ
1: ถ้าสังคมสูงวัยสุดยอดเนี่ยคือ60ปีขึ้นไปเนี่ยเกิน 28%
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เราบางจังหวัดนี่สุดยอดไปละ
0: ค่ะ
1: แต่ประเทศไทยภาพรวมเนี่ยเราเก่าอีกประมาณ10ปีเนี่ยเราจะทะลุ 28% เห็นนะวันนี้เรามีเวลาประมาณ10ปีเนี่ยต้องรีบมาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยความท้าทายประเทศไทยก็คือว่าคนสูงวัยเนี่ยจนก่อนมีอายุจนก่อนเท่าแล้วก็ยังจนอันนี้เรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของประเทศไทยที่สองป่วยก่อนเท่าแล้วก็ยังป่วยงั้นทำไงให้เขาสุขภาพดีก่อนที่จะสูงวัยกับสูงมาแล้วยังสามารถดูแลสุขภาพดีได้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสังคมไทยสิ่งที่ต้องมีกิจกรรมลงมาทำไงให้เขาอายุ 40-50 ปีขึ้นมาเนี่ยต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเตรียมพร้อมเข้าสู่เป็นคนเท่าแล้วก็เริ่มดูแลสุขภาพต่อให้มีความแข็งแรงครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้โรคภัยที่เรามักจะพบในผู้สูงวัยค่ะอาจารย์หมอคะส่วนมากแล้วเราจะพบในเรื่องของโรคอะไรบ้างคะ
1: อย่างที่เราเห็นในข่าวก็คือเป็น NCD คือโรคเรื้อรังเนา
0: ะ
1: ทั้งเบาหวานความดันเบาหวานนี่ปลาก็ไปเกือบประมาณ 20-30% ความดันสูงนี่ในผู้ใหญ่ก็เกือบประมาณเกือบครึ่งนะ 40-50% เนาะแล้วก็ไปสู่นะสโตรกไขมันในเลือดสูงเนา
0: ะ
1: แล้วก็เป็นสโตรกกันฉะนั้นรวมทั้งอันสุดท้ายที่เราเจอเยอะมากคือไตวายเนาะจากภาวะเสื่อมถอยของเป็นเบาหวานกินเค็มเยอะเป็นต้นฉะนั้นโรคเหล่านี้เวลาเป็นแล้วถ้าดูแลไม่ดีสุดท้ายก็ไปติดเตียงเวลาคนแก่ติดเตียงหนึ่งคนเนี่ยติดกันทั้งบ้านเพราะต้องมาคอยดูแลฉะนั้นทำไงให้คนติดเตียงเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นและลดลงงั้นก็ลองมันเน้นเรื่องของการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่ก่อนสูงวัยแล้วสูงวัยก็ยิ่งต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเวลาแตกคำว่าสุขภาพเนี่ยเรารวมสุขภาพทุกอย่างเนาะทั้งกายจิตใจสำคัญมากสุขภาพสมองเพราะสามอย่างเนี่ยมันเชื่อมกันรวมทั้งเรื่องของสังคมการมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันแล้วก็ต้องทำสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้สูงวัยครับ
0: ค่ะไม่เพียงแต่เรื่องของการดูแลสุขภาพกายเท่านั้นเรื่องของโรคทางใจก็มีด้วยเหมือนกัน
1: ทางใจทางสมองนี่สำคัญมากความเครียดผู้สูงวัยเนี่ยพบบ่อยฉะนั้นการออกกำลังกายการมีกระบวนการทางสมองเรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญ
0: ค
1: ู่กันไปครับ
0: ค่ะอย่างที่อาจารย์หมอได้กล่าวมาเบื้องต้นนะคะเรื่องของสถานการณ์สังคมสูงวัยซึ่งก็นำมาสู่เรื่องของการเกิดโครงการสารพลังสังคมสูงวัยใส่ใจสุขภาพค่ะอยากจะให้อาจารย์หมอได้เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้
1: คือโครงการนี้ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติวช.เนาะก็ตั้งโจทย์มาว่าเรามีสังคมสูงวัยเนี่ยเยอะทำให้เขาแข็งแรงก่อนแก่

0: แก่นะแก่แล้วยังแข็งแรงนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทำโครงการนี้แล้วก็ทำออกแบบชุดกิจกรรมนะแล้วก็มาสอนแกนนำอสม.แกนนำอาสาสร้างบัลลังก์โครงการนี้ก็ทำน้ำล่องจังหวัดเชียงใหม่แพร่และน่านพอ3จังหวัดเนี่ยเกิน 25% หมดละเราก็ชักชวนอำเภอในแต่ละจังหวัดเนาะมาร่วมกับประมาณรวมๆน่าจะประมาณสักเกือบ 20-30 อำเภอจาก3จังหวัดแล้วก็ขอแกนนำผู้สูงวัยมาอบรมเราอบรมอยู่2เรื่องใหญ่1ท่าบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยคำว่าผู้สูงวัยนี่ทั้งก่อนสูงวัยด้วยนะ 40-50 เราก็รวมด้วยอันที่2ท่าบริหารสำหรับการกระตุ้นสมองเพราะร่างกายบริหารกล้ามเนื้อกับสมองเนี่ยมันไปด้วยกันออกกำลังกายสมองก็ได้ทำงานสมองถูกกระตุ้นกล้ามเนื้อก็ได้ทำงานสองอย่างนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็เลยมีการออกแบบชุดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยนะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยกล้าออกกำลังกายหรือคนที่แก่แล้วอย่าไปทำอะไรเดี๋ยวมันมากเนี่ยอันนี้ออกกำลังกายท่าง่ายๆเบสิกแต่ว่ามีประโยชน์เยอะเพราะกำลังของเราเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยกำลังกล้ามเนื้อขาเนี่ยจะหมดไปเร็วมากน
1: ะ
0: เราพบว่าคนอายุประมาณสัก40ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่ออกแรงเนาะมวลกล้ามเนื้อจะหายไปปีละประมาณ 1% พอ60นี่หายไปแล้ว20พอเกิน60นี่จะหายไปเร็วมากฉะนั้นต้องเริ่มตั้งแต่40 50มาออกกำลังกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาเพราะถ้าขาไม่มีแรงกล้ามเนื้อไม่มีแรงปุ๊บเดือนนิดนึงก็สะดุดหกล้มหกล้มเสร็จกระดูกข้อสะโพกหักอันนี้เรียบร้อยเลยติดเตียงยาวเลยน
1: ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาเอ๊ะบริหารร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็มีเกมบางอย่างเนี่ยซึ่งมีการใช้เยอะในผู้สูงวัยเพราะเวลาบอกถ้าคนแก่ไม่ต้องคิดมากเนี่ยสมองจะเสื่อมเร็วแต่ถ้ามีเกมมากระตุ้นให้คิดไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านเนาะคิดเป็นเกมแล้วก็สมองได้ถูกกระตุ้นทำงานเนี่ยสมองก็จะไม่เสื่อมเร็วฉะนั้นทั้งกายกับสมองนี่เป็นสิ่งสำคัญก็เลยเป็นชุดกิจกรรมหลักที่ในโครงการสารพลังผู้สูงวัยเนี่ยออกแบบแล้วก็มาสอนอาสาสมัครแกนนำในแต่ละมาอบรมไปประมาณร่วมเกือบ200คนนะจากประมาณ20คนตอนนี้ก็ลงกิจกรรมในระดับชุมชนก็คนแก่ที่มาร่วมก็สนุกสนานเฮฮาเดี๋ยวก็จะให้สาธิตให้ดูนะฮะว่าออกกำลังกายแบบไหนที่ปลอดภัยในผู้สูงวัยแล้วก็เกมกระตุ้นสมองง่ายๆเนี่ยเอาไปฝึกทำได้บ้านที่บ้านได้เป็นไงอย่าให้ลูกๆดูด้วยเอาไปกระตุ้นพ่อแม่ในการทำนะหลุดเงินผู้สูงวัยก็ดูเราก็ทำอายุ 40-50 ขึ้นไปเนี่ยควรเริ่มทำได้แล้วครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นท่าออกกำลังกายที่ทำเองทำตามได้ง่ายๆ
0: ค
1: ือมีอุปกรณ์แค่ไม่กี่ช
0: ิ้
1: น
0: เก้า
1: อี้หนึ่งตัวก็สามารถใช้ออกกำลังกายได้แล้วค่ะค่ะคุณหมอคะอย่างเรื่องของการลงพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผลตอบรับนี่ดีมากลงไปประมาณสัก 3-4 เดือนนะแล้วก็ดึงแต่ละตำบลขึ้นมาแกนนำอบรมเสร็จก็ลงไปถ่ายทอดต
1: ่
0: อแล้วก็ไปรวมกลุ่มชาวบ้านแล้วเราจะบอกก็ว่า เวลาไปทำนะพยายามเอาคนเฒ่าอยู่หลังห้องอ่ะที่ไม่ค่อยร้องกิจกรรมเนี่ยมาออก
1: ค
0: นที่กลัวออกแล้วเดี๋ยวมันจะแย่ลงเนี่ยความจริงพวกนี้เป็นความช่วยที่ผิดยิ่งไม่ทำอะไรเนี่ยจะยิ่งแย่แต่ถ้าทำออกแรงมากระตุ้นมีเล่นเกมมีสังคมกับกลุ่มเนี่ยมันจะไปได้หมดทั้งกายทั้งจิตใจก็ไม่เครียดแล้วก็สมองงั้นเราก็ทำไปก็น่าจะร่วมเยอะมากครับประมาณเกือบถ้านับเป็นตำบลก็น่าจะประมาณเกือบ 5-60 ตำบลใน3จังหวัดที่มีการนำร่องนะฮะก็คลึกคลื่นสนุกสนานกันครับ
1: 3จังหวัดที่ว่านี้มีอะไรบ้าง
0: มีเชียงใหม่มีน่านแล้วก็แพร่พอ3จังหวัดนี้สูงวัยจะทะลุละโดยเฉพาะแพร่เนี่ยสูงวัยก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ดีเนี่ยอนาคตเราจะลดจำนวนคนติดเตียงเพราะถ้าเบาหวานคุมได้ดีความดันคุมได้ดีรู้จักเนี่ยดูท่าออกกำลังกายที่ดีเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับเขาที่เราเห็นในนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่แกนนำเนี่ยไปสอนต่อกับชุมชนชาวบ้านคึกคืนสนุกสนานครับ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะมีสาธิตวิธีการออกกำลังกายด้วย
0: จะม
1: ี
0: คุณหมอภาคินเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเป็นคนออกท่ากำลังกายให้เราแล้วก็มีอาจารย์จากคณะสาธารณสุขนะครับมาสอนเกมกระตุ้นสมองง่ายๆสมองเราเนี่ยมันมีซีกซ้ายซีกขวาถ้าเราไม่ใช้เนี่ยสมองจะไปเร็วจะมีเกมง่ายๆมาฝึกเล่นกันในห้องครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญรับชมเรื่องของการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะ
2: สวัสดีครับ นายแพทย์ภาคินไกรสอนนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลสันปะตองครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาสาธิตเดี๋ยวเราจะมีโมเดลเป็นคุณป้าเล็กนะครับเดี๋ยวมาสาธิตท่าที่เราใช้ในโครงการกันละกันจริงๆมันจะมีอยู่5ท่านะครับโดยที่วันนี้เราจะสาธิต4ท่าเนาะโอเคพร้อมนะครับป้าเล็ก
3: พร้อมค่ะ
2: ครับอ่ะท่าแรกเลยนะครับเราจะฝึกบาลานซ์การทรงตัวกันก่อนนะครับโดยท่าบาลานซ์การทรงตัวเนี่ยเนื่องจากเราเอาคนที่แทบจะไม่เคยออกกำลังกายมาเลยเพราะฉะนั้นเลเวล1เลเวล2เลเวล3เนี่ยมันจะง่ายๆมากๆนะครับท่าแรกนะครับเลเวล1คือยืนขาห่างพอประมาณนะครับแล้วก็ยืนทรงตัวอยู่กับที่นิ่งๆยืนตรงให้ได้ก่อน10วินาทีท่านี้ได้อยู่แล้วนะครับโอเคเลเวล2นะครับเท้าชิดนะครับแล้วก็ทรงตัวให้ได้10วินาทีอันนี้ก็น่าจะได้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับคนปกติจริงๆจะให้เริ่มที่เลเวล3เลยคือต่อเท้าครับใช่ครับต่อเท้าให้เป็นเส้นตรงครับปล่อยมือนะครับแล้วก็ยืนทรงตัวให้ได้10วินาทีครับอันนี้เริ่มจะยากขึ้นนิดนึงนะครับเริ่มจะมีสั่นๆนะครับเล็ก
3: ใช่ส
2: ั่
3: นแล้ว
2: ใช่ครับโอเคต่อไประดับที่4นะครับระดับที่4ก็คือจะเป็นการยืนทรงตัวเป็นกระต่ายขาเดียวเอามือแบบเต็มคว้าเก้าอี้จะอยู่ในระยะที่เราคว้าได้นะครับทรงตัวให้ได้10วินาทีครับคุณป้าเล็กออกกําลังกายเป็นประจํานะครับครับง่ายเลยนะครับยังง่ายอยู่นะครับโอเคครับถ้าได้เกิน10วินาทีทั้ง2ข้างนะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าผ่านนะครับขึ้นไปเลเวล5เลเวล5เราจะเริ่มยากละนะครับคือเราจะเริ่มตัดสายตาออกไปนะครับทำไมจะต้องให้หลับตาก็เพราะว่าเวลาเราล้มเนี่ยเราจะล้มกันตอนตีนวี2ลุกขึ้นมาปัสสาวะนะครับไฟยังไม่ทันเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโอเคครับฝึกทรงตัวให้ได้ในขณะที่เราหลับตาอยู่นะครับก็ยืนขาชิดครับขาชิดก่อนแล้วหลับตาครับท่านี้เนี่ยเวลาฝึกจริงๆก็อยากจะให้มีคนมาช่วยประคองด้วยนะครับโอเคง่ายนะครับโอเคครับต่อไประดับถัดไปนะครับจะยากขึ้นละไปเล็กลืมตาก่อนนะครับต่อไปจะเป็นยืนกระต่ายขาเดียวก่อนครับยืนกระต่ายขาเดียวให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นหลับตาครับ1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบสิบพอดีนะครับโอ้เก่งมากนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวลที่6นะครับก็อันนี้ก็จะแทบจะยากที่สุดละของท่าแรกนะครับโอเคครับต่อไปท่าที่2ครับท่าที่2ครับเล็กต่อไปก็จะเป็นการก้าวย่ำฝึกก้าวย่ำท่าก้าวย่ำนี่ก็คือจะเป็นการถ่ายน้ำหนักตัวระหว่างขาซ้ายกับขาขวานะครับเพราะว่างานวิจัยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนสูงวัยที่ล้มกันแล้วสะโพกหักนะครับเป็นจากการที่ไม่ได้มีใครมาชนเลยส่วนใหญ่คือล้มเองนะครับล้มเองอย่างสมศักดิ์ศรีเลยคือเดินอยู่ยืนอยู่แล้วกำลังจะหันแล้วก็ล้มเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกถ่ายน้ำหนักเนาะโอเคแล้วก็จะเป็นการฝึกตอบสนองให้เร็วๆด้วยนะครับเลเวลที่1 นะครับก็จะให้เกาะขอบเก้าอี้นะครับแล้วย่ำเท้าต่ำๆครับซ้ายขวานับ1ทํา10ครั้งนะครับอันนี้ง่ายเนาะนะครับเลเวลที่2นะครับแต่แทงเข่าขึ้นสูงตามองตรงนะครับตามองตรงยืดลําตัวขึ้นเกรงหน้าท้องไว้หน่อยนะครับอันนี้คือเลเวล2ง่ายสําหรับเล็กอีกแล้วนะครับ โอเคครับต่อไปเลเวล3อันนี้จะเริ่มยากขึ้นละคือจะเริ่มเป็นการถ่ายน้ําหนักนะครับถ่ายน้ําหนักจากขาซ้ายไปขาขวาก็จะเป็นการก้าว3ทิศครับเดี๋ยวผมเริ่มจากขาขวาก่อนขาขวาจะเป็นตัวก้าวขาซ้ายจะเป็นตัวฐานเนาะหน้าชิดข้างชิดหลังชิดนะครับโอเคได้เนาะหน้าชิดข้างชิดหลังชิดครับเลเวล3นี่ก็ยังง่ายอยู่นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับคือลองดูนะครับหน้าชิดข้างชิดหลังชิดหน้าชิดข้างชิดหลังชิดหน้าชิดข้างชิดหลังชิดเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวลองสลับข้างหน่อยครับป้าเล็กหน้าชิดข้างชิดหลังชิดหน้าชิดข้างชิดหลังชิดโอเคอันนี้ก็ยังง่ายอยู่เนาะต่อไปเลเวลที่4ครับเลเวลที่4คือจะเริ่มยากขึ้นละคือขึ้นแล้วหน่วงลงช้าๆจังหวะลงเนี่ยให้นับ1 2 3 4 5ครับคือการหน่วงลงช้าๆนะครับกล้ามเนื้อเราจะได้ทำงานเต็มที่ครับ1 2 3 4 5ครับอันนี้เป็นระดับที่4นะครับตัวนี้จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้โดยตรงนะครับส่วนระดับที่5นะครับคือจะเป็นการขึ้น แบบแรงระเบิดด้วยแรงรวดเร็วนะครับอย่างเช่นปั้งลงปึ้งอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวลองสัก5ครั้งนะครับเล็ก3 2 1 1 2 3 4 5เยี่ยมมากครับโอเคครับอ่ะต่อไปเลเวลสุดท้ายนะครับเลเวลสุดท้ายของเราจะเป็นยืนขย่งขาเดียวลองดูไหวไหม3 2 1 1จับครับจับครับจับ1ลง2 3 4ทางบ้านลองทำกันตามกันได้นะครับครับถ้าเกิดใครสามารถทำ10ครั้งได้นี่คือถือว่าผ่านเลยนะครับโอเคครับอ่ะท่าสุดท้ายนะครับท่าสุดท้ายจะเป็นท่าลุกนั่งครับเชิญครับอเล็กท่าลุกนั่งนี่ได้กล้ามเนื้อทั่วทั้งตัวเลยนะครับระดับแรกโครงท่าของเราเนี่ยเราออกแบบมาสำหรับคนที่อ่อนแอเปราะบางมากๆนะครับสำหรับคนเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมสามารถทำท่าลุกนั่งได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเราก็แค่หาเก้าอี้มาเสริมตรงก้นให้มันสูงขึ้นหน่อยนะครับเพื่อให้เข่ามันงอน้อยลงนะครับโอเคของป้าเล้งมีเข่าเสื่อมไหมครับ
3: ม
2: ี
3: น
2: ิ
3: ด
2: หน่อยมีปวดนิดหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดลุกนั่งกับเก้าอี้ด้วยระดับนี้เนี่ยยังไม่เสียวเข่าเนาะโอเคครับถ้างั้นทำได้ลองดูนะครับระดับที่หนึ่งนะครับคือเราจะใช้มือช่วยเยอะหน่อยคือเอามือดันแล้วก็เอาขาถีบด้วยฮึบหนึ่งใช้มือช่วยเยอะหน่อยมือ 50% ขา 50% 2 3แบบนี้นะครับส่วนระดับที่2เลเวลที่2ของเราก็จะเป็นการเอามือแตะพอเสริมความมั่นคงเฉยๆใช้ขาเป็นหลัก2ได้นะครับ3โอเคถ้าทำได้10ครั้งแล้วเราก็ไปเลเวล3ต่อมือกอดอกเลยครับทีนี้ฮึบโน้มมาข้างหน้า1 2 3ได้นะครับโอเคครับเลเวลที่4จะเริ่มยากขึ้นหน่อยคล้ายๆกันกับตอนยืนเขย่งเมื่อกี้เลยคือขึ้นแต่จังหวะลงเนี่ยให้ลงช้าๆนับ1 2 3 4 5ขึ้น1 2 3 4 5ครับเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ออกแรงให้เต็มที่นะครับโอเคระดับที่5นะครับระดับที่5ของเราก็จะเป็นการพุ่งขึ้นด้วยแรงระเบิดครับอย่างนี้นะปึ้ง1 2 3 4 5ครับแบบว่าตั้งใจให้เร็วที่สุดคนเราเนี่ยเวลาแบบตั้งใจทำให้เร็วที่สุดสีหน้ามันจะออกครับเล็ก หน้าตาเราจะยิ้มสวยๆไม่ได้นะต้องแบบเต็มที่1 2 3 4 5โอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่คือระดับที่5นะครับส่วนระดับที่6เลเวลยากที่สุดก็คือเป็นการถ่วงน้ำหนักครับถ้าเกิดเรามีดัมเบลอยู่ที่บ้านเนี่ยเนาะเราก็สามารถถือดัมเบลได้ถ้าไม่มีนะครับเอาดัมเบลเบาอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นขวดน้ำใส่ทรายเข้าไปอันนี้ก็จะได้หนักประมาณสักข้างละ1กิโลลองเริ่มก่อนอย่างนี้ครับถือไว้ข้างลำตัวแขนไม่ต้องออกแรงนะครับเหมือนห้อยไปเฉยๆครับแล้วก็ลุกนั่งตามปกติของเราครับถ้ายังรู้สึกว่ามันง่ายอยู่ถ่ายน้ำหนักเอาขาข้างนึงครับสมมติว่าให้เอาขาข้างซ้ายจิกแล้วเราถ่ายน้ำหนักตัวทั้งหมดมาที่ขาข้างขวาขาข้างซ้ายเป็นขาตั้งเฉยๆนะแล้วลุกขึ้นยืนครับ1 2ลองดูครับสัก5ที3สบายมาก4 5โอเคครับประมาณนี้ครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ภัทรนันท์หมั่นพลศรีจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะคะดิฉันจะมาสอนทุกท่านเกี่ยวกับท่าบริหารสมองของเรานะคะโดยที่เราจะมีการท่าบริหารสมองสำหรับควบคุมกล้ามเนื้อมือขวาแล้วก็มือซ้ายแล้วก็ยังมีเกมสนุกๆ นะคะสำหรับบริหารสมองเพื่อเพิ่มสมาธิช่วยลดการสมองเสื่อมสมองฝ่อของผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะท่าแรกนะคะเราจะชื่อว่าจีบ L ค่ะ ดยที่เราจะทำมือข้างนึงนะคะเป็นการจีบเหมือนจีบตั้งลังวงเลยค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะชิดกันแล้วก็นิ้วที่เหลือนะคะกางออกมืออีกข้างนึงนะคะทำเป็นรูปตัว L ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กางออกนะคะในขณะที่3นิ้วที่เหลือนะคะให้กำลงหลังจากนั้นนะคะให้เราสลับข้างกันค่ะข้างที่ทำมือจีบนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นรูปตัว L และข้างที่ทำรูปตัว L อยู่นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นจีบแล้วเราก็สลับพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะเมื่อเราทำท่าทางได้ถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนี้เป็นต้นนะคะหลังจากท่าแรกผ่านไปเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ท่าที่2กันดีกว่าท่าที่2นะคะมีชื่อว่าจับหูอ้อมจับจมูกค่ะโดยที่ท่านี้นะคะเราจะแทรกการตบมือเพื่อให้ผู้สูงอายุนะคะได้ทบทวนความจำว่าเมื่อกี้เราใช้มือข้างไหนจับจมูกหรือจับหูกันแน่นะคะโดยที่เราจะเริ่มจากเอามือข้างนึงนะคะจับที่จมูกมืออีกข้างนึงที่จะจับหูเราจะต้องอ้อมไปจับจากข้างนอกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนท่าให้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนข้างนะคะให้เราลงมาตบมือ1ครั้งปึ๊บทิ้งตัวเราทิ้งมือลงแล้วก็เอามือข้างเมื่อกี้ที่เราจับจับหูใช่ไหมคะเราเอามาจับจมูกเสร็จแล้วข้างที่เราจับจมูกนะคะให้เราย้ายไปจับหูเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะคะ1 2ค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับท่านี้นะคะเราจะเน้นที่ความถูกต้องก่อนถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุของเราเนี่ยทำผิดพลาดให้เริ่มทำใหม่ได้เลยนะคะเน้นความถูกต้องก่อนแล้วเราค่อยเพิ่มไปที่ความเร็วทีหลังนะคะและท่าสุดท้ายที่ผู้สูงอายุสามารถฝึกเองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะก็คือท่าโป้งกับก้อยค่ะมือข้างหนึ่งนะคะชูนิ้วโป้งเหมือนกดกันแล้วและอีกข้างหนึ่งเราชูนิ้วก้อยคือเราดีกันนะคะหลังจากนั้นให้เราสลับข้างค่ะค่ะเมื่อเราทำท่าถูกต้องแล้วเราก็ค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนี้เป็นต้นนะคะเน้นความถูกต้องก่อนนะคะค่อยเพิ่มความเร็วและนอกจากท่าบริหาร3ท่านี้ที่ช่วยชะลอการสมองเสื่อมสมองฝ่องผู้สูงอายุที่สามารถฝึกเองที่บ้านได้แล้วเนี่ยเราก็วันนี้เราก็จะสาธิตเกมที่ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้เล่นกับลูกหลานหรือเพื่อนๆผู้สูงอายุด้วยกันเองได้ด้วยนะคะเกมแรกนะคะเป็นเกมง่ายๆค่ะเราชื่อว่าเกมจับผิดภาพนะคะโดยที่เราก็จะมีภาพมาให้2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้ผู้สูงอายุหรือว่าเพื่อนๆนะคะจับกลุ่มกันแล้วก็ดูว่าความแตกต่างระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอยู่ที่จุดไหนให้เราเลือกวงที่จุดนั้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งแค่นี้ง่ายๆโดยที่ภาพที่เราเลือกนะคะก็มักจะเป็นภาพที่น่ารักน่ารักง่ายๆไม่ยากจนเกินไปเน้นสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากเกมนี้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอแนะนำอีกเกมนึงเกมนี้เนี่ยเล่นได้หลายคนพร้อมกันด้วยนะคะเป็นเกมที่ชื่อว่าบอกสีตามที่ตามองเห็นโดยจะมีแผ่นป้ายนะคะเขียนมีตัวหนังสือด้วยสีสันที่แตกต่างกันหลังจากนั้นให้ผู้ทายนะคะหรือผู้สูงอายุของเราเนี่ยทายว่าสีที่เห็นคือสีอะไรโดยต้องบอกสีตามที่ตามองเห็นนะคะอย่าอ่านตัวหนังสือนะคะอย่างอันแรกอันนี้เป็นแบบถูกต้องก็จะเป็นสีส้มใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองทัดสีถัดไปนะคะเรามาลองดูกันนะคะ1 2อย่างนี้ค่ะ 1,2
5: สีแดงค
4: ่
5: ะ
4: ประมาณนี้นะคะผู้สูงอายุสามารถเอาไปเล่นกับลูกหลานหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มได้เลยนะคะเน้นความสนุกนะคะเกมเหล่านี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุอยากจะฝึกฝนในทุกๆวันแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมของเราได้มากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ทางโครงการของเราเองเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมเหล่านี้อัปโหลดในช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok นะคะชื่อว่าสารพลังสูงวัยนะคะก็สามารถไปติดตามดูเกมสนุกๆหรือว่าท่าออกกําลังกายบริหารต่างๆเพิ่มได้จากช่องทางเหล่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
6: อาจารย์หมอคะเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยนะคะจำเป็นไหมคะที่จะต้องเป็นประเภทที่เบาๆแล้วก็เป็นแบบยืดเหยียดร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของคนที่สูงวัยบางท่านเนี่ยอายุ60ขึ้นไปแล้วแต่สามารถออกกำลังกายแบบแอโรบิกได้อยู่ค่ะ
0: จริงๆท่าที่เราสอนมาเนี่ย เราอยากให้ทำตั้งแต่ก่อนสูงวัยเนา
1: ะ
0: 40-50เนี่ยต้องเริ่มทำละถ้ารอ60ปีบางทีช้าไปคราวนี้บางคนนี่ออกกำลังกายประจำวิ่งบางแต่หน่อยพวกนั้นน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ท่าพวกนี
1: ้
0: แต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเลยนะหรือว่ากลัวเนี่ยบอกเจ็บเข่าเจ็บนู่นเจ็บนี่น่ะท่าเนี่ยจะเป็นท่าง่ายๆแล้วก็เหมาะแล้วผู้สูงวัยหรือก่อนสูงวัยสามารถทำได้ตัวเองง่ายๆส่วนเกมสมองเนี่ยต้องทำคู่กันไปเพราะผู้สูงวัยถ้าไม่ใช้สมองสมองก็จะเสื่อม
1: ร่างกาย
0: ไม่ใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะฝ่อนะต้องทำทั้งกายทำซัดสมองแล้วจะได้สุขภาพจิตที่ดีไปด้วยกันครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการอยากจะให้อาจารย์หมอได้ฝากถึงเรื่องของการดูแลตนเองรวมไปถึงเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยค่ะเชิญค่ะ
0: สิ่งเดียวที่ถ้าเป็นไปเจอหมอเนี่ยหมอจะสั่งยาได้คนไข้ก็ไปกินยาแต่หมอสั่งไปออกกำลังกายเนี่ยสั่งยากเพราะว่าการสร้างสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องเริ่มด้วยตนเองก็สนับสนุนให้ผู้สูงวัยลูกหลานนะครับดูแลแล้วก็เชียร์ผู้สูงวัยเนี่ยเริ่มออกกำลังกายกันนะเริ่มจากท่าง่ายที่วันนี้นะครับถ้าได้แล้วก็ทำท่ายากขึ้นงั้นอายุไม่ใช่เป็นข้อจำกัดของการออกกำลังกายการเล่นเกมยังสามารถสนุกสนานได้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะจะได้ไม่ไปป่วยเป็นโรคติดเตียงในระยะท้ายครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์หมอสุวัฒน์ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ชมคะเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยค่ะออกกำลังกายเป็นประจำนะคะทั้งเรื่องของออกกำลังกายสมองออกกำลังกายใจด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของอาหารการกินก็ต้องดูแลด้วยเช่นกันค่ะเพื่อที่เราจะได้มีอายุที่ยืนยาวควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมละออกเดินทางกันดีกว่าบี
1: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาต
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
5: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือสิ่งหนึ่งที่เชียงรายเราถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินครับศิลปินระดับชาติที่เรารู้จักกันดีแน่นอนครับอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ถวันอาจารย์นครนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินพื้นบ้านอีกหลายๆท่านนะครับทำให้เชียงรายถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเป็นเมืองแห่งศิลปะครับเชียงรายเราเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเชียงรายเบนเดเล่มาครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจำได้เนาะที่มีมหกรรมศิลปะนานาชาติจัดกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีการกำหนดเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับว่าเป็น1รูท1วัน2วัน3วันที่สามารถไปชมไปเสพงานศิลปะที่ไหนตรงไหนยังไงได้บ้างนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับเช็คอินที่เหนือผมมาอยู่ที่คาเฟ่นะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ให้เราได้ชมกันด้วยนะครับเออโรสมิธครับอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเผื่อว่าคุณผู้ชมเดินทางมาลงเครื่องที่สนามบินเชียงรายแล้วก็สามารถมาแวะเสพงานศิลป์ที่นี่ได้ที่นี่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวศิลปินจริงๆครับพ่อเป็นช่างเงินแม่เป็นดีไซเนอร์แน่นอนครับลูกออกมาก็ต้องเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับนี่คือผลงานของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกที่จะแตกต่างกันไปของคนโตฟาโรของน้องชายอันนี้เป็นงานทีสิทธิ์ของน้องสาวที่เรียนเป็นแบบดีไซเนอร์เหมือนกันแล้วที่นี่อย่างที่บอกแล้วครับว่าเขามีคาเฟ่อย่างน้อยก็คือจะเป็นคำตอบของคุณผู้ชมที่ถามกันมาว่าคุณเอกไปเชียงรายไปคาเฟ่ที่ไหนแต่ที่นี่คือตอบโจทย์นะครับว่ามีการทั้งเรื่องของงานเสพงานศิลป์มีทั้งคาเฟ่และที่สำคัญครับวันนี้เขามีการจัดแสดงผลงานมีเรื่องของศิลปะเข้ามาร้อยเรียงให้เราได้รับชมกันนะครับรายละเอียดตรงนี้รับรองคงจะถูกใจคุณผู้ชมสำหรับการมาเช็คอินที่นี่ที่จังหวัดเชียงรายครับ

ุณผู้ชมครับวันนี้เราโชคดีนะครับที่เออร์เลอร์สมิธครับเขามีการเวิร์กช็อปนะครับเรื่องของการแสดงศิลปะแบบล้านนาผสมผสานกันด้วยนะครับโดยเหล่าศิลปินของเดอะไทยเดอะไทยคือใครเดอะไทยถ้าใครที่เล่นสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับทุกช่องทางมักจะเห็นกลุ่มเดอะไทยกลุ่มเดอะไทยคือเด็กวัยรุ่นของเชียงรายครับที่รวมตัวกันสานต่องานศิลปะคือจะเป็นแบบดั้งเดิมได้ครับเป็นฟอนต์เป็นอะไรได้เป็นสมัยใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่คือกลุ่มวัยรุ่นที่เรียกได้ว่าเก่าไมกะเอาเก่ากะบะละยังคงสานต่อสำหรับงานศิลปินเหล่านี้แล้ววันนี้เขามีการเวิร์กช็อปไปด้วยนะครับทั้งเรื่องของการท่าทางการฟ้อนต่างๆแล้วท่วงท้องจำหนะของล้านนาเรานะครับรวมไปถึงการใช้สีเหมือนกับตัวเองเป็นผู้กันอันนี้คือถือว่าคงจะถูกใจหลายๆคนที่ชอบเสพงานศิลป์อย่างแน่นอนนะครับ

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานเราไปเสพงานสื่อของจังหวัดเชียงรายมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าที่พักที่อำเภอเมืองเช้านี้เราตื่นแต่เช้าจากอำเภอเมืองครับเพื่อสัมผัสบรรยากาศ13องศาของอำเภอเมืองเชียงรายจากนั้นก็ขับออกมาที่อำเภอแม่สายครับจริงๆเช็คอินเรามาถ่ายที่แม่สายค่อนข้างจะบ่อยเนาะขุนน้ำนางนอนเรามาแล้วผาหมีเรามาแล้วเข้าไปในตลาดชายแดนแล้วก็ไปมาแล้วครับแต่ตอนนี้เราเลยจากผาหมีขึ้นมาที่หมู่บ้านผาฮีที่นี่ครับแน่นอนคุณผู้ชมสำหรับการมาเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องอาคามากินอาหารเมนูเด็ดของชาวอาคากันนะครับรวมไปถึงวิวบรรยากาศดีๆของบ้านผาฮีแห่งนี้ครับ

0: พี่เทพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือพี่เทพนะครับที่จะเป็นไกด์พาเราเที่ยวที่ผาหีในวันนี้แล้วผมรู้แล้วว่าทำไมพี่เทพนัดเอกมาเจอกันบนนี้เพราะว่าวิวดีมากคุณผู้ชมดูวิวซะก่อนนี่คือเรามาสายแล้วนะครับแต่ว่าอากาศยังดีอยู่ตอนนี้คือเราเห็นวิวบ้านผาหีทั้งหมดเลยนะครับพี่เทพ
1: เกือบทั้งหมดเลยครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านละ
0: ครับเอพี่เทพคือตอนนี้เรามาตอนเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นถ้าอย่างนั้นเอกกำลังนึกถึงบรรยากาศวิวตอนพลบค่ำสักห้าโมงเย็นวิวก็ต้องสวยไปอีกแบบนึงใช่ไหมครับพี่เทพพระอาทิตย์มันก็จะคล้อยหลังมาอยู่ฝั่งนี้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: พระอาทิตย์ขึ้นลูกนี้พอดีครับ
0: ครับ
1: ขึ้นลูกนี้แล้วก็พระอาทิตย์ตกหลังบ้าน
0: ครับ
1: ครับ
0: ขึ้นมาข้างบนคือทั้งลมทั้งอากาศเย็นผมก็ถึงได้บอกว่าต้องเลือกเป็นกาแฟร้อนเพราะปกติผมจะจิบเป็นกาแฟเย็นมากกว่าแต่พอมาผาหีต้องเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียวเท่านั้นที่นี่เราปลูกกาแฟเยอะมาก
1: ใช่ครับเราปลูกเองทําเองหมดเลยครับ
0: การมาเที่ยวผาหีได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องอาคาแล้วเราก็จะมีสิ่งบางอย่างที่ย้อนไปในอดีตให้เราคนในเมืองเขาได้เห็นกันด้วย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือจริงๆไม่ใช่เป็นพร็อพตกแต่งเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรใดๆแต่นี่คือให้เห็นว่าเมื่อก่อนน้ํากินน้ําใช้ของพี่น้องอาคาที่บนผาหีเราใช้กันแบบนี
1: ้ครับเราใช้น้ําประปาภูเขานะครับ
0: ครับ
1: แล้วต่อมาแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้ไม้คือมันเป็นเครื่องกรอง
0: ครับ
1: เครื่องกรองน้ําจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นรู3รูนะครับถ้ามาผู้หญิง3คนเนี่ยมาเอาน้ํานะครับก็3คนจะมี3รูแล้วก็ตักน้ําตักน้ําเต้าเนี่ยครับตักตรงนี้แล้วก็เอาไปทํากับข้าวที่บ้าน
0: ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องอาขาแต่ว่าอาขาไม่ได้มีแค่บริเวณตรงนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพี่เทพจะพาเราไปจุดไฮไลท์สำคัญของเช็คอินทินเนอร์ใน EP นี้ที่บ้านไทยนี้กัน

0: นี่ไงคุณผู้ชมที่เราเห็นในเพจหลายๆเพจที่เขาต้องแบบมาผ่าฮีแล้วต้องมาเล่นกันพี่เทพอันนี้คือชิงช้าของแบบทางพี่น้องอาขา
1: ใช่ครับ
0: ใส่ได้กี่คนครับ
1: 1 4คนคร
0: ับ4คน
1: ต้องน้ำหนักเท่ากัน
0: จะ
1: บุกได้ครับ
0: น้ำหนักมันต้องบาลานซ์กันใช่ไหมครับถ้าคนใดคนหนึ่งหนักมากเกินไปอีกคนนึงน้ำหนักเบามันก็จะไม่ขึ้น
1: ครับต้องให้เท่ากันแล้วก็หมุน
0: จะแล้วแบบเราต้องมาท้าทายแล้วต้องแก๊งของเราที่มาเที่ยวที่ผาฮีต้องดูว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันบ้างไหมถึงจะเล่นตรงนี้ได
1: ้หรือไม่ก็ใหญ่โตถ้าคนไหนใหญ่คนไหนเล็กก็ต้องให้น้องๆมาช่วยดึงจะมีน้องๆช่วยดังให้ครับ
0: ครับแต่จริงตรงนี้คือถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของผาฮีเลยใช่ไหมครับพี่เทพ
1: ใครมาก็ต้องได้ถ่ายกับเสาชิงช้ากับป้ายผาฮีนะครับ
0: ครับ
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดใครมาถึงแล้วถ่ายรูปตรงนี้นะครับถือว่ามาถึงผาฮีแล้ว
0: วิวดีมากก็สามารถมานั่งจิบกาแฟมานั่งถ่ายรูปกันตรงนี้ได้เลย
1: ตอนเย็นใครที่มาพักผาฮีนะครับส่วนมากก็จะมานั่งตรงนี้แล้วก็ดูพระจันทร์ขึ้นตรงนี
0: ้
1: พระจันทร์จะโผล่ตรงนี้พอดีครับส้มๆขึ้นมาใหญ่มากนะครับและโซนนี้จะมืดพอมืดแล้วพระจันทร์จะสวยมากครับ
0: จริงๆวันนี้ผมเดินทางมาบ้านผาฮีมาจากบ้านผาหมีแต่นั่นคือค่อนข้างจะแคบและชันมากเนาะพี่แทบจริงๆที่สะดวกกระบะได้เก่งได้ก็ต้องมาทางพระตำหนักดอยตุง
1: ดอยตุงดีกว่าครับถนนใหญ่กว่าดีกว่า
0: ขากลับก็คือทั้งกลับทั้งไปทั้งมาก็คือใช้เส้นนี้ดีกว่า
1: ดีกว่าครับ
0: ครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเรามาแม่สายก็ควรจะไปที่ดอยตุงก่อนเสร็จจากดอยตุงแล้วถึงจะมาที่ผาฮีมาพักกันที่นี่ดีกว่า
1: ครับผม
0: ก็มีโฮมสเตย์เยอะประมาณไหนครับพี่
1: โฮมสเตย์ก็มีประมาณครึ่งหมู่บ้านแล้วครับตอนนี
0: ้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพของเราไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: จริงๆรายได้หลักคือกาแฟตอนนี้คือรายได้เสริมคือโฮมสเตย์แล้วครับ
0: ครับก็จะรายได้หลักคือปลูกกาแฟ
1: กาแฟ
0: โฮมสเตย์แต่โฮมสเตย์นี่คือต้องสอบถามต้องจองล่วงหน้าและยิ่งมาช่วงธันวามกรากุมภาอย่างนี้คือน่าจะเต็มทุกวันนะฮะ
1: เกือบเต็มทุกที่นะครับเพราะว่าต้องจองก่อน
0: แต่จริงผมดูวิวประมาณนี้ถ้ามาเที่ยวหน้าฝนก็ได้ไหมพี่เทพ
1: จริงๆนะที่เขามาเที่ยวคือหน้าฝน
0: อ๋อละ
1: กรกฎาคมเป็นต้นไปถึงตุลาเนี่ยมีทะเลหมอกเป็นก้อนทุกวันครับเพราะช่วงหน้าฝนตก
0: อ๋อละครับ
1: ตกเนี่ยจะมีทะเลหมอก
0: โอเคงั้นแต่ต้องจัดตารางใหม่อีกทีนึงว่าเรากลับมาผาฮีอีกรอบในช่วงที่ฝนตกดีกว่า
1: ครับ
0: จะได้เห็นแบบเขียวแล้วก็มีหมอกฝนไปด้วย
1: นักท่องเที่ยวบอกว่าที่ตรงนี้คือมันเป็นแอ่งอ่างน้ํา
0: ครับ
1: เหมือนเมืองมีน้ําครับคือฝั่งนี้ฝั่งพม่าครับคือหมอกของพม่าจะลอยมาตรงเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วจะลอยออกช่องนี้มันเป็นเหมือนน้ําอยู่ตรงเนี้ยเป็นก้อนเขาอย่างงี้เลยครับ
0: ครับ
1: มีเกิดทั้งวันนะครับถ้าฝนตก
0: คุณผู้ชมลองดูใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าฟังจากพี่เทพแล้วเรามาผาฮีในช่วงอากาศหนาวแล้วก็ลองมาในช่วงฝนตกอีกสักรอบหนึ่งครับ

0: ขับจุดต่อไปครับพี่เทพ
1: อันนี้คือบ้านหัวหน้าเผ่า
2: อ๋อบ้านหัวหน้าเผ่า
0: ครับก็คือเหมือนเป็นผู้นำของพี่น้องอาคา
1: ใช่ครับ
0: อ๋อสมัยก่อนเอกเลือกออกแล้วเขาไม่มีผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
0: ก็เลยจะต้องมีเป็นหัวหน้าเผ่า
1: หัวหน้าเผ่าคือหัวหน้าเผ่านี่จะใหญ่ทางศาสนาของอาคา
0: ครับ
1: ผู้ใหญ่บ้านก็จะใหญ่ทางกฎหมายสองคนนี้ต้องคู่กันครับ
0: อ๋อ
1: หัวหน้าเผ่าก็ในสมมติมีประเพณีแต่ละอย่างเนี่ยต้องให้หัวหน้าเผ่าเป็นคนเริ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็มาเริ่มที่บ้านด้วยสมมติโรงชิงช้าอย่างเงี้ยครับคนถ้าคนแก่มารวมตัวที่นี
0: ่ค
1: ่อยเดินไปที่โรงชิงช้าทำพิธีกรรม
0: อ๋อ
1: ผู้ใหญ่บ้านก็จะใหญ่ทางกฎหมายต้องสองคนควบคู่ไปด้วย
0: ต้องทำงานด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างผู้ใหญ่บ้านเขายังมีวาระอะไรอย่างเงี้ยของหัวหน้าเผ่าเนี่ยเขาม
1: ีไม่มีครับ
0: ไม่มีเหรอฮะ
1: ต้องสืบทอดตระกูลครับ
0: อ๋อก็คือถ้าสมมติวันหนึ่งพ่อไม่อยู่ลูกก็ต้องขึ้นมาแทน
1: งั้น
0: ตอนนี้ประมาณรุ่นที่เท่าไหร่แล้วฮะ
1: รุ่นที่สองครับ
0: อืม
1: รุ่น
0: ที่สองอ๋อจะสืบทอดกันไปแบบนี้
1: ครับ
0: โอ้ยดีน้องคุณผู้ชมเราแทบจะไม่ค่อยได้เดินเที่ยวเล่นหมู่บ้านแบบนี้เลยในรายการของผมมาวันนี้ถือว่าเราได้เดินไปในแต่ละจุดแล้วบรรยากาศมันได้มากเลยอะ

0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของทางบ้านผาฮีก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่เราจะมาตักน้ำไปประกอบพิธีอะไรบ้างครับพี่เท
1: พอย่างเช่นมีพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษต้องเอาน้ำที่นี่เท่านั้น
0: ต้องตักที่นี่เท่านั้น
1: คือน้ำบริสุทธิ์คือที่นี
0: ่อ๋อแล้วคนที่มาตักครับต้องเป็นใครครับ
1: ผู้หญิงเท่านั้นครับ
0: ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นด้วย
1: ต้องใส่ชุดอาคาเต็มยศเลย
0: เต็มยศ
1: ครับหมายความว่าเราไหว้ให้กับบรรพบุรุษ
0: อ๋อเราต้องเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำเป็นเมียของผู้นำหรือว่าเป็นยังไงฮะ
1: ใช่
0: เท่านั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: คนอื่นก็จะมาตักก่อนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ต้องให้เวลามีพิธีกรรมอ่ะต้องให้เมียหัวหน้าเผาเป็นคนเอาน้ำก่อนแล้วก็ถ้าคนแก่ก็ตามมา
0: อ๋อแต่น้ำมันก็จะประมาณนี้ตลอดทั้งปีไหมพี่เทพครับ
1: ทั้งปีไม่มีหยุดครับน้ำนี่คือมาเส้นไหว้เหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกับปีละครั้ง
0: ครับ
1: มาขอบคุณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกปีปีละครั้ง
0: ถ้าออกเสียงเป็นภาษาขาก็
1: อิซอลเกาะ
0: อิซอลเกาะ
1: ครับ
0: อิซอลเกาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมเพราะหลายๆคนดูจากรีวิวแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนของหมู่บ้านก็คือเดินลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นป้ายบอกตรงนี้ไว้เองท้ายหมู่บ้านเลยครับคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาที่บ้านเทพโฮมสเตย์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เงียบสงบมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าถ้ามาผาฮี้มาที่เทพโฮมสเตย์นะครับก็ต้องมีดริปกาแฟพร้อมกับวิวที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเราเป็นชาเลือดมังกรเป็นถือว่าเป็นเวลคัมดิงให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวเรามาดริปกาแฟกันก่อนกาแฟคือกลิ่นดีมากคุณผู้ชมแบบกลิ่นแบบคือแค่กลิ่นก็ดีดแล้วว่า

0: มาแล้วคุณผู้ชมครับถ้ามาผาฮีแล้วไม่ได้กินอาหารเมนูนี้แสดงว่ามาไม่ถึงและแนะนำนี่คือพี่เดือนนะครับพี่เดือนก็จะแบบเป็นเชฟของที่นี่ด้วยนะครับเมนูที่ขึ้นชื่อแล้วแบบใครที่นักท่องเที่ยวมาผาฮีต้องได้กินมีอะไรแนะนำบ้างครับพี่เดือน
1: หลักๆ ก็จะแนะนำตัวนี้ก่อนนะคะ
0: ค
1: เป็นผักรากชูเนาะรากชูตัวนี้เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่แทนชูรสนะคะก็คือว่าจะกินทั้งดอกทั้งใบทั้งรากได้หมดเลยนะ
0: ครับอันนี้คือเราทำผัดเป็นผัด
1: ใช่ค่ะเป็นรากของรากชูค่ะ
0: คือมันทรงมันเหมือนถั่วงอกคุณผู้ชมเนาะแต่จริงมันคือรากชู
1: ใช่ค่ะลูกค้าบางคนไม่เข้าใจเขาก็จะคิดว่าผักถั่วงอกกับผักขิงเน
0: า
1: ะต้องผักให้ได้ที่นะคะ
0: ครับ
1: กลิ่นมันก็จะชุนเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อแล้วสามารถกินได้ตลอดทั้งปีไหมครับรากชู
1: รากชูนี่กินได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากว่าดอกนี่คือจะมีหน้าของดอกเนาะดอกก็จะเหมือนดอกหัวหอมอะค่ะจะมีเป็นดอกตุ่มๆต้องเก็บกินช่วงนั้นนะคะถ้าบานมันก็แข็งไปก็ไม่อร่อยเน
0: า
1: ะ
0: เมนูรากชูทำอะไรได้บ้างครับ
1: ตำน้ำพริกนะคะแล้วก็ไปทำเป็นผักดองรากชูแล้วก็ไปผักที่หลักๆที่เราเคยกินก็กินแต่แบบนี้ค่ะ
0: รสชาติมันก็จะแบบกรอบๆคุณผู้ชมนะครับแล้วมันก็กินกับ3ชั้นอร่อยดีเหมือนกันอันนี้คือเมนูที่1
1: ใช่
0: ครับเมนูต่อไปครับพี่เดือน
1: เมนูต่อไปก็คือว่าเป็นยำผักกาดดอยนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้วันนี้จะทำเมนูเป็นผักคะน้ามันนะคะถ้าปกตินี่ถ้าเป็นยำผักกาดดอยคือจะเป็นผักกาดขม
0: ครับ
1: นิดแล้วก็จะมีรสชาติได้กลิ่นผักกาดเต็มที่เลยตัวนั้นก็จะเป็นวัตถุดิบที่เรามาใส่ก็เป็นขิงเป็นถั่วกระเทียมเจียวพริ กป่นเกลือชูรสนิดๆเน
0: า
1: ะแล้วก็จะเป็นพวกต้นหอมผักชีแค่นี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมพอพูดคำว่ายำปกติเราจะพูดถึงแบบความเปรี้ยวของมะนาวมีกระเทียมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคำว่ายำของพี่น้องอาขาก็จะเป็นคลุกประมาณนี้เลย
1: ใช่ค่ะลูกค้ามาทานแล้วจะถามว่ามีมะนาวไหมมีหอมใหญ่ไหม
0: ผักกรอบมากอ่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ของเราเก็บสดๆเลยนะคะ
0: อืม
1: เก็บเมื่อเช้าเองค่ะ
0: มีความเป็นขิงหรือข่านะครับ
1: ขิง
0: นะครับ
1: อันนี้คือขิงเผ็ดมากเลยแล้วก็หอม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความเป็นถั่ว
1: ใช่ถ
0: ั่วลิสงตอนที่ส่งไปด้วย
1: มาคั่วก่อนแล้วก็มาตำ
0: สังเกตว่าเมนูเขาจะเป็นแบบเมนูเพื่อสุขภาพเนาะของพี่น้องอาขา
1: ใช่ค่ะกินแล้วไม่เลี่ยนด้วยนะคะ
0: แล้วมีไข่เจียวด้วย
1: ค่ะต่อไปก็เป็นเมนูไข่เจียวนะคะไข่เจียวนี้เป็นไข่ไก่ที่เลี้ยงบนดอยเนาะ
0: อ
1: ๋ออันนี้คือพี่น้องชาวเราจะเลี้ยงอยู่บนดอย
0: ครับ
1: เป็นไข่เป็นไก่เมืองแต่ว่ามาเลี้ยงบนดอยรสชาติมันก็จะต่างกันเนาะแล้วก็จะเป็นเครื่องเทศที่มาใส่ก็คือเป็นใบรากชูเป็นใบของตัวนี
0: ้อ๋อ
1: เพราะว่าถ้าใบนี่สามารถกินได้ตลอดกาลเลยค่ะยิ่งแบบยิ่งเรายิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกหน่อเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ไม่ใส่อะไรเยอะค่ะใส่แค่เมกี้นิดนึงแล้วก็ใส่ชูรสนิดนึงเองค่ะ
0: ครับปิดท้ายกับ
1: อันนี้วันนี้ตำเมนูมะเขือนะคะ
0: ครับ
1: มะเขือสีม่วงปลูกบนดอยค่ะอันนี้ก็ใส่ขิงนะคะใส่ขิงใส่กระเทียมใส่พริกสดแล้วก็ใส่เกลือใส่ชูรสนิดนึงแค่นี้เองค่ะ
0: อืมแต่อร่อยคุณผู้ชมไม่ได้เผ็ดมากเลยครับกินได้กินได้นี่คือเมนูที่นักท่องเที่ยวมาพักที่เทพโฮมสเตย์ก็จะจัดให้แบบนี
1: ้
0: มีกาแฟมีชาห้องพักเรามีกี่หลังครับที่นี
1: ่ที่นี่จะมีห้องพักเป็นห้อง4ห้องแล้วก็มี1หลังนะคะก็สามารถบรรจุลูกค้าได้โดยแบบเสริมเตียงถ้ามาเป็นคณะเดียวกันก็สามารถเสริมได้เป็น12คนในระบบของห้องเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นห้องเป็นหลังก็คือว่าสามารถเสริมได้1เตียงทั้งหมด6คนนะคะ
0: ครับซึ่งเขาก็จะมีช่วงที่พักโฮมสเตย์อยู่ช่วงนึงประมาณเดือนไหนที่เราปิดนะครับพี่เดือน
1: ที่ปิดซีซั่นก็จะมีมีนาเมษาพฤษภานะคะ3เดือนเน
0: า
1: ะช่วงนั้น
0: แค่3เดือนที่เราพักใช่มั้ยครับ
1: สวยนะคะแต่ว่าเวลาถ่ายรูปออกมาก็ขอพูดคือเราอยู่ติดชายแดนก็คือจะมีแบบเที่ยวทักถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมีหมอกควันเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดช่วงนั้นแล้วก็จะปรับปรุงโฮมสเตย์หรือจะทำอะไรก็จะทำช่วงนั้นเอา
0: ครับเท่ากับว่าเราเที่ยวได้ตั้งแต่มิถุนายาวจนถึงกุมภาของแต่ละปีได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมชื่นชมตรงนี้คือเรามีกฎข้อตกลงกันเราแก้ปัญหาเรื่องของการตัดราคาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนราคาหัวละเท่ากันทั้งหมดเลย โฮมสเตย์ที่นี่ใช่ไหม
1: โฮมสเตย์ของที่นี่คือมีกฎเกณฑ์ระเบียบของหมู่บ้านคือจะมีตั้งแต่900บาทต่อท่านเป็นต้นไปพร้อมอาหารเช้าเย็นแล้วก็กาแฟตอนเช้านะคะ
0: ครับ
1: จากนั้นก็ราคาของแต่ละที่พักคือจะอัพราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่
0: ครับ
1: ก็คือต้องมีความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดลูกค้าได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมก็อีพีนี้ถือว่าเราครบแล้วสำหรับความจุใจของการมาอยู่ที่ผาฮีได้เดินเที่ยวโดยพี่เทพนะครับแล้วก็ได้ไปกินอาหารฝีมือจากพี่เดือนนะครับก็สามารถตามมาเช็คอินได้ที่นี่แต่แนะนำอีกครั้งนึงว่าถ้าเดินทางขับรถพี่เทพเราควรจะผ่านดอยตุงน่าจะปลอดภัยแล้วก็ไม่อันตรายเท่าไหร่แล้วอยู่มุมนี้พี่เทพบอกว่าเราจะเห็นดอยที่เป็นขุนน้ำนางนอนแบบระยะใกล้ๆเลยคุณผู้ชมครับจากที่เราอยู่ตรงแม่จันที่เห็นเป็นรูปผู้หญิงนอนแต่นี่คือวิวที่เป็นผู้หญิงนอนที่อยู่ใกล้จริงๆสำหรับบ้านผาฮีถือว่าได้การตอบรับที่อบอุ่นจากพี่น้องที่นี่ด้วยนะครับต้องขอบพระคุณพี่เทพด้วยขอบคุณพี่เดือนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่ดิจิทัลทีวีหมายเลข11สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชาวชุมชนน้ำลัดหลังได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนเร่งหาแนวทางเยียวยาอย่างเหมาะสมน้ำจากคลองขนมจีนหลากท่วมในพื้นที่ตำบลหนองกลดอำเภอเมืองนครสวรรค์บ้านเรือนและสถานที่สำคัญได้รับผลกระทบท้องถิ่นเตือนพื้นที่ท้ายน้ำยกของขึ้นสู่ที่สูงจังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มพร้อมผลักดันข้อเสนอแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11นะคะพบกันวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณคุปมรินทร์และดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและคุณจันจิราด้วยนะครับวันนี้แหละข่าวติดตามเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มกับเรานะครับติดตามผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11รวมไปถึงทาง Facebook NBT ภาคเหนือและเช่นเคยนะครับสามารถสแกน QR Code ทัก

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย
1: แล้วก็เตรียมเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวแล้วฝนจะลดลงเกือบทุกภาคกันเลยนะครับช่วงแรกนี้เราไปติดตามข่าวสารที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันก่อนนะคุณผู้ชมครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับที่บริเวณทางขึ้นฝั่งบันไดวัดพระธาตุดอยกอมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนตุลาคม2569เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
0: เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจและเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมตลอดจนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนและในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดงานโครงการหลวงค่ะโดยทางองคมนตรีได้มีการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานกรรมการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ครั้งที่1เพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
1: มูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่างวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทางด้านการวิจัยและการพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏาน
0: ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณารูปแบบการจัดแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเพื่อให้การจัดงานเป็นทั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนและเป็นช่องทางในการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็ระหว่างวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะคะใครที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางโครงการหลวงค่ะก็ไปร่วมชิมช็อปกันได้ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับได้จัดพิธีประชุมย่อยฝ่ายพิธีการฝ่ายมหรสพฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวัฒน์มิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพและฝ่ายจัดการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะทำงานทั้ง3ฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติสูงสุด
0: จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในวันพุธที่16ธันวาคม2569ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำทั้ง3ฝ่ายประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความ

0: ลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างทั่วถึงซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือดอกทองกวาวค่ะที่จะจัดทำเพียง1ช่อนะคะแล้วก็ส่งไปที่กระทรวงมหาดไทยส่วนดอกไม้สำหรับประชาชนค่ะดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนนั่นก็คือดอกชบาทิพย์ตอนนี้หลายๆภาคส่วนนะคะก็ได้ร่วมกันจัดทำอยู
1: ่
0: กันนั่นเองนะคะโดยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการนำข้าราชการเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ครับได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยมีเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนจำนวน1ล้านดอกและจัดสรรให้แก่ทั้ง25อำเภอตามสัดส่วนของประชากรเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับก็ตรงนี้คงมีเวลาอีกประมาณเดือนเศษนะครับในการเตรียมความพร้อมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณในครั้งนี้ซึ่งเรื่องของวัสดุเองหลายท่านก็ยังมีข้อสงสัยว่าจะทำมาจากวัสดุไหนดีนะครับก็เป็นการน้อมนำเรื่องของพระราชปณิธานเรื่องของการประหยัดนะดูเรื่องของความเหมาะสมเป็นหลักแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดพะเยานะครับได้มีการจัดกิจกรรมมอบพิธีเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ขึ้นเพื่อสานพลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนกับที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวิรัผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนายกเทศมนตรีผู้นำชุมชนและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมพิธีโดยมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่ในอำเภอและนายกเทศมนตรีจำนวน17รายพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่ประธานหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน17หมู่บ้านและชุมชน
0: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชมนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอประจำปี2569จำนวน9หมู่บ้านซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานและกิจกรรมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาเพื่ออัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงไปยังหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อนำไปใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินและเสริมสร้างพลังความร่วมมือของคนในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเร่งแก้ไขปัญหาที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนค่ะ
1: สักครู่ครับ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการหารือและบรรยากาศการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นกันนะครับโดยล่าสุดนี้ทางกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับหารือความร่วมมือทางเรื่องของน้ำสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อม140ปีความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นครับโดยนายฮาระดาบมาซารุกรงสุลใหญ่ที่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเทศนายทศพลเถื่ออุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับประเทศญี่ปุ่นในหลายมิติโดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับวาระครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นซึ่งจะครบรอบในปี2570โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมการแลกเปลี่ยนการพัฒนาระดับภูมิภาคการท่องเที่ยวตลอดจนการร่วมรับมือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความผลกระทบที่ประชาชนที่จังหวัดเชียงรายได้รับความเดือดร้อนนะคะซึ่งทางจังหวัดเชียงรายเองค่ะตอนนี้ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชนน้ำลัดหลังได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนเตรียมสำรวจความเสียหายหาแนวทางเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมค่ะที่สารกลางจังหวัดเชียงรายนายลิขิตมีเสรีผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อว่าได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างบริเวณถนนแม่ฟ้าหลวงซอย1ถนนน้ำลัดภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกกอำเภอเมืองเชียงรายระยะที่3มีผู้แทนบริษัทเชียงราย SSP จำกัดผู้แทนเทศบาลนครเชียงรายนายวิชัยตาแปงประธานชุมชนน้ำลัดและประชาชนในพื้นที่กว่า20คนเข้าร่วมประชุมเพื่อสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
1: โดยประธานชุมชนน้ำลัดตัวแทนชาวบ้านก็บอกว่าการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่ฟุ้งกระจายเข้าสู่บ้านเรือนนอกจากนี้ยังมีปัญหาการสูญเสียรายได้ของชาวบ้านสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงบ้านเรือนบางหลังได้รับความเสียหายทั้งรั้วบ้านพังพื้นบ้านทรุดตัวและผนังบ้านแตกร้าวสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนนะครับ
0: ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมได้มีการประสานให้โครงการเร่งดำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนจากนั้นจะให้นำทีมช่างค่ะเข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนอย่างละเอียดเพื่อประเมินและคำนวณค่าเยียวยาให้ถูกต้องครบถ้วนทางบริษัทรับข้อร้องเรียนเร่งบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเปิดทางหารือเรื่องรายได้ที่ประชาชนสูญเสียไปนั่นเองค่ะ
1: โครงการนี้ความจริงดำเนินมาเป็นเฟสที่3ระยะที่3แล้วนะก็ต้องถือว่าชาวบ้านก็พยายามติดตามอยู่ว่าการเดินหน้าครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเยียวยานะครับเดินสำรวจทุกหมู่บ้านแล้วตอนนี้นะครับ
0: ค่ะมาติดตามในเรื่องของการจับหัวขโมยค่ะทางตำรวจสืบสวนสภ.แม่ทะจังหวัดลำปางได้จับนายโหนด3ขาที่สร้างความเดือดร้อนในชุมชนขโมยทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะพันตำรวจเอกพินิจเนตรปัญญาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทะจังหวัดลำปางสั่งการให้ชุดสืบสวนจับกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลักทรัพย์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาได้จับกลุ่มนายโหนดอายุ37ปีชาวตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะได้ที่บริเวณบ้านไม่มีเลขที่หมู่6ตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะพร้อมตั้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าโดยฝ่าฝืนกฎหมายก่อนการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ว่านายโหนดมีพฤติกรรมลักทรัพย์ได้ลักลอบเข้าไปลักเงินของผู้สูงอายุในหมู่บ้านเดียวกันโดยเข้าไปก่อเหตุในช่วงเวลากลางคืนทำมาแล้วถึง2ครั้งเหตุเกิดเมื่อวันที่5และ6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาในช่วงเวลากลางคืน
1: ตัวนายโหนดเองก็รับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าตนเองเป็นผู้ลักเอาเงินของผู้เสียหายไปจริงครับจากนั้นได้สมัครใจนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมกับรับว่าได้ลักทรัพย์มาแล้วรวม5ครั้งด้วยกันโดยลักเงินในตู้บริจาควัดพระธาตุสันดอน2ครั้งได้เงินรวม 1,000 บาทรวมไปถึงการลักแบตเตอรี่รถยนต์ของชาวบ้านในคนในหมู่บ้านเดียวกันด้วยนะครับ ลักเงินผู้สูงอายุอีกนะฮะของลุงข้างบ้านอีก2ครั้งได้เงินราว 1,400 บาทหลังจากนั้นได้เงินก็จะนำไปซื้อยาบ้าเสพหมดโดยเบื้องต้นตอนนี้ทางตำรวจเองก็ทำการตรวจปัสสาวะเพราะว่ามีสารเสพติดด้วยจึงได้ทำการจับกุมดำเนินคดีในเรื่องของยาเสพติดและรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีลักทรัพย์ในเคหสถานในห้วงเวลากลางคืนต่อไปแล้วนะครับอีกหนึ่งปัญหาคุณผู้ชมครับเรื่องของที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงเดินหน้ารับฟังปัญหาเรื่องสิทธิที่ทำกินของชาวบ้านป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเร่งรัดนะครับผลักดันข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชนครับที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผยอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจะทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสิทธิที่ดินในกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.และกรณีการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโดยมีผู้เข้าเกี่ยวข้องเข้าหารือในครั้งนี้นะครับโดยที่ประชุมก็หารือใน5ประเด็นหลักสำคัญประกอบไปด้วยการสำรวจที่ดินคลาดเคลื่อนตกหล่นและการไม่รับรองสิทธิในพื้นที่พืชไร่หมุนเวียนการแก้ไขปัญหาการออกและการใช้สมุดประจำตัวคทช.หลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนความล่าช้าในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าตกหล่นและปัญหาทะเบียนบ้านชั่วคราวรวมไปถึงการเข้าถึงสาธารณูปโภคครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าได้เสนอแนวทางดำเนินการกรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถและประเด็นปัญหาที่ดินโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมควบคู่กับการปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายหากพบข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ให้รวบรวมข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพร้อมเร่งทบทวนปัญหาการจัดที่ดินทำกินภายใต้คทช.โดยเฉพาะกรณีสมุดคู่มือที่แยกเป็นหลายเล่มเพื่อนำเสนออธิบดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขพร้อมเสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดอย่างน้อยทุก2เดือนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีป่าชุมชนกว่า500แห่งที่ยังรอดำเนินการไปดูในเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษายุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการจัดประชุมวิชาการ Future ED Sandbox Symposium ระดมพลังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้พร้อมดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกยุคดิจิทัลค่ะที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นายศิวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการประชุมวิชาการ Future ED Sandbox Symposium Empowering Youth Through Digital Education Ecosystems พลิกโฉมระบบนิเวศการศึกษาดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสมรรถนะโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า400คน
1: โดยนายคงกระพันเวรุสาโรศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายภาคการศึกษามีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ที่จะถอดบทเรียนและสะท้อนผลสำเร็จจากการขับเคลื่อนโครงการระยะที่1พร้อมเผยแพร่แนวปฏิบัติทางการศึกษาที่เปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารครูผู้สอนศึกษานิเทศผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนนักเรียนระดมความคิดผ่านกิจกรรมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและร่วมกันออกแบบกลไกการบริหารกลไกสนับสนุนและกลไกการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปขยายผลในระยะต่อไปครับ
0: นอกจากนั้นยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและผลงานการวิจัยจำนวน29คนการประชุมวิชาการครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่สำคัญในการรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้พร้อมดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกยุคดิจิทัลต่อไป
1: ครับนี่คือประโยชน์ของเทคโนโลยีนะครับทำให้มีการลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้เรื่องของนวัตกรรมเข้ามาหลายแห่งแล้วด้วยตอนนี้นะครับส่วนที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับยังคงเดินหน้าเรื่องของการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากลนะครับซึ่งมีเป้าหมายสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกต่อไปครับ ที่ห้องประชุมน่านบูติกรีสอร์ทอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายนพดลจินดาธรรมผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวประชุมสรุปข้อมูลและผลงานภายใต้การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการสร้างสรรค์ผลงานระดับนานาชาติเพื่อตอบสนองการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกจังหวัดน่านตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมวัฒนธรรมโดยมีภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จังหวัดน่านผู้ประกอบการนักออกแบบหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและร่วมกำหนดแนวทางต่อยอดการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน
0: จังหวัดน่านมีทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมีเอกลักษณ์การพัฒนาทักษะทางอาชีพด้านการสร้างสรรค์ผลงานจึงมุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ให้สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมและการออกแบบร่วมสมัยพร้อมยกระดับผลงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถเชื่อมโยงกับตลาดและเวทีระดับนานาชาติสำหรับแนวทางดำเนินงานระยะต่อไปจะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเปิดโอกาสนำผลงานไปจัดแสดงในเทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติและเชื่อมโยงการจับคู่ธุรกิจรวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลศิลปินและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ของจังหวัดน่านเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั่วโลกเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่นะคะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ติดตามในข่าวภาคเหนือค่ะ
1: ครับการยิ่งซับซ้อนยิ่งสวย

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ก็มาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้บรรยากาศเริ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันวานยังหวานอยู่มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนถ่ายทอดเสน่ห์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่บริเวณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดวันวานยังหวานอยู่กลิ่นอายความทรงจำที่กำลังจางหายไปซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างการรับรู้และยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่เรื่องราวอัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างใกล้ชิด
0: ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสาธิตและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกาบมั่วชุมชนกิจกรรมพายแอวชุมชนและกิจกรรมม่วนมันขันโตก CBT วิถีชาติพันธุ์ที่นำเสนออาหารพื้นถิ่นและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่านการแสดงและการเล่าเรื่องนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะครับ
2: ครับเราจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนต่างๆให้เขาสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวในหมู่บ้านในชุมชนของเขาเองได้สามารถที่จะดีลกับลูกค้าได้โดยตรงนะครับมีมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ทางราชการให้การรับรองนะครับถึงวันที่เขาสามารถจัดการท่องเที่ยวได้เองเนี่ยเราก็เบาใจแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆถอยหลังออกมาแล้วก็ไปช่วยชุมชนอื่นๆที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคตต่อไปครับ
3: ท่องเที่ยวโดยชุมชนครับ CBT ของเราเนี่ยมากกว่า40ชุมชนนะครับที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอำเภอพร้าวเรื่องต้นฉำฉานะครับแม่กำปองนะครับสำเมิงอมก๋อยแม่อายทุกที่ตอนนี้ CBT เราเปิดบ้านต้อนรับทุกคนครับเพียงแต่ว่าขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนเปิดใจแล้วก็มาสัมผัสเรื่องของเราการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์แล้วก็คิดว่าถ้ามาแล้วประทับใจไม่รู้ลืมแน่นอนครับเชียงใหม่พร้อมต้อนรับทุกคนครับ
0: ก็ขอรับกับเรื่องของนโยบายเรื่องของเทศกาลทำให้12เดือนของเรามี12เทศกาลช่วงนี้เทศกาลก็เยอะขึ้นนะฮะช่วงของไฮซีซั่นแบบนี้ของเชียงใหม่นะครับ
1: ไปเที่ยวได้ทุกเดือนเลยนะคะ
0: ครับอันที่คราวนี้คุณกินไม่จะชอบเรื่องของหนอนหรือรถด่วนคุณผู้ชมครับความจริงเรื่องของหาของป่าเป็นช่วงของฤดูกาลเขาละมาถึงแล้วตอนนี
1: ้
0: ก็เลยพาคุณผู้ชมไปดูชาวบ้านเชียงใหม่กันหน่อยเขาไปหาของป่ากันนะครับทั้งหนอนด่วนโดนไม้ไผ่แล้วก็ขุดจิ้งกุ่งตามฤดูกาลนะครับนำมาขายหน้าตลาดที่วัดบ้านท่อในตัวเมืองเชียงใหม่เชื่อไหมครับว่าเพียงแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงนั้นขายหมดเกลี้ยงบางคนผิดหวังเพราะว่าซื้อไม่ทันนะครับชาวบ้านอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หาหน่อไม้แล้วก็หนอนรถด่วนไม้ไผ่ตามป่าชุมชนหรือว่าจิ้งกุ่งนะฮะภาษากลางเขาเรียกว่าจิ้งเหรนนะ
1: จิ้งหรีดค่ะ
0: จิ้งหรีดใช่ไหม
1: จิ้งหรีดค่ะ
0: ที่ขุดตามสวนลำไยแล้วก็สวนลิ้นจี่ในหมู่บ้านนะนำใส่รถพุ่มพวงมาวางขายหน้าตลาดสดหน้าวัดบ้านท่อป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยมันลุมล้อมซื้อกันนะโดยเฉพาะตัวหนอนรถด่วนเนี่ยหายากมากเพราะว่าขายเนี่ยถึงแม้ว่าขายกิโลกรัมละ650บาทก็มีคนมาแย่งขายแม่งแย่งซื้อกันนะฮะหากแบ่งขายก็ถุงละประมาณ100บาทที่กุ้งขายถุงละ3บาทเลยนะครับขายใส่ถุง120บาทมี40ตัวรวมถึงหน่อไม้ต้มขายถุงละ25ถึง30บาทเท่านั้นประชาชนที่มาจากตลาดยามเช้าก็มารุมซื้อกันเป็นจำนวนมากปรากฏว่าไม่เกิน2ชั่วโมงหนอนรถด่วนขายไปก่อนเลยนะหมดเกลี้ยงครับรวมถึงจิ้งกุ่งบางรายก็ลังเลถูกซื้อตัดหน้าไปก่อนเลยอดรับประทานกันนะครับ
1: หนอนรถด่วนนี้เขาบอกว่าสะอาดนะคะเพราะว่าเป็นหนอนไม้ไผ่อยู่ในไม้ไผ่นั่นเองค่ะซึ่งคุณตาสัมพันธ์กัน2โมงค่ะคุณตาอายุวัย70ปีนะคะบอกว่าตั้งใจมาซื้อจิ้งกุ่งหรือว่าจิ้งหรีดนี่แหละค่ะแต่ว่าของมีน้อยถูกคนอื่นซื้อตัดหน้าไปหมดแล้วนะคะก็เลยต้องซื้อหนอนรถด่วนไปแทนค่ะก็คุณตาบอกว่าของดีมีน้อยปีหนึ่งก็มีให้ทานเพียงครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวจะมาดูวันอื่นจะมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อให้ได้รับประทานจิ้งกุ่งหรือว่าจิ้งหรีดนั่นแหละค่ะเอาไปตำน้ำพริกกินกับหน่อไม้ต้มคุณตาบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ
0: แม่ค้าชื่อคุณหนิงนะฮะวัย12ปีเป็นชาวแม่แตงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนละแล้วก็ปกติจะมีหน่อไม้ไผ่ออกมาตามธรรมชาติในป่าที่มีไม้ไผ่ขึ้น ต้องคอยสังเกตด้วยนะครับว่าลำต้นไหนเนี่ยมีหนอนไม้ไผ่เพื่อเขาทำเป็นอาชีพเขาก็จะมีวิธีการสังเกตที่เก่งและชำนาญเลยนะฮะบางลำต้นก็ไม่มีส่วนเรื่องของจิ้งกุ่งหรือจิ้งหรีดจะออกตามสวนลำไยชาวบ้านจะพากันขุดจากรูตามพื้นดินนะครับนำมาประกอบอาหารซึ่ง1ปีจะทานได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับและแต่ละครั้งก็นำมาขายทุกครั้งก็หมดทุกวันก็สร้างรายได้อย่างดีในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับ
1: เห็นแบบนี้ราคาแพงนะคะ
0: ค่
1: ะนิดถุงนิดเดียวนี่คือแพงมากค่ะซึ่งอย่างดิฉันเองก็จะชอบหนอนรถด่วนก็แล้วแต่คนชอบค่ะอย่างคุณตาบอกว่าอยากกินจิกุ่งเอาไปตำน้ำพริกก็เป
0: ็
1: นถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นในช่วงนี้ก็หาทานกันได้ค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวบ้านรักไทยค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบ้านรักไทยประจำปี2569พร้อมกิจกรรมเฉลิมฉลอง60ปีบ้านรักไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวและต่อยอดกิจกรรมสู่งานเข้าดาวเชียงใหม่สู่งานเข้าดาวในช่วงสิ้นปีค่ะที่บ้านรักไทยตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบ้านรักไทยพร้อมกิจกรรมเฉลิมฉลอง60ปีบ้านรักไทยโดยมีการเปิดตัวจุดถ่ายภาพโคมไฟจีนฉลองครบรอบ60ปีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีบนเวทีริมน้ำการแสดงขบวนเรือมังกรรอบปฐมฤกษ์และการแสดงพลุไฟสำนึกรักบุญคุณแผ่นดินไทยที่สวยงามตระการตาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและต่อยอดกิจกรรมสู่งานเค้าดาวในช่วงสิ้นปี
0: โดยชุมชนบ้านรักไทยก็จะร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวบ้านรักไทยครับจัดกิจกรรมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบ้านรักไทยซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่8ตุลาคมของทุกปีและในปี2570ที่จะมาถึงครับบ้านรักไทยจะมีอายุครบ60ปีดังนั้นชุมชนจึงจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีให้กับบ้านรักไทยด้วยนะครับด้วยความตั้งใจของชาวบ้านและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งบ้านรักไทยได้รับการจัดอันดับด้วยนะครับจากวิทยาศาสตร์ฟอบให้ติดอันดับที่34จาก50หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2025มีร้านอาหารจำนวนกว่า30ร้านที่พัก97แห่งหรือกว่า 1,300 ห้องนะครับรวมถึงลานกลางเต็นท์ด้วยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ49%ของที่พักในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและคิดเป็น16%ของที่พักทั้งจังหวัดนะครับโดยมีบริการเรือท่องเที่ยวกว่า100ลำสามารถเดินทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแม่ฮ่องสอนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นบ้านปางอุ๋งนะครับภูโคลนสะพานสู่ตองเป้น้ำตกผาเสือและพระตำหนักปางตองบ้านรักไทยก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญในห่วงเวลานี้นะครับที่นักท่องเที่ยวควรมาเยอะสักครั้งหนึ่งและมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นภาพจำเลยนะครับมีเรื่องของเรือมีเรื่องของภาพที่พักบนภูเขาตัดกับวิวของริมน้ำ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: จริงๆนะครับและนี่คือข่าวสารความเคลื่อนไหวพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ส่งต่อไปยังศูนย์ข่าวพิษณุโลกพบกับคุณสุวิมลและคุณศักดิ์ศรีพิมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะคะ
4: ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันอยู่ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านค่ะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะกับเราทั้งสองคนกันต่อค่ะดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
5: ดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
4: ค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกกันนะคะในช่วงแรกเราจะไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างกันก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณต้องบอกว่าตอนนี้เองนะคะก็จากที่นึงก็ไปสู่อีกที่นึงอย่างที่คุณมินเคยบอกกับพวกเรากันไว้นะคะน้ำเนี่ยจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำเนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือน้ำจากพื้นที่ตอนบนของจังหวัดนครสวรรค์ก็กำลังไหลลงไปสู่ในพื้นที่ของตอนล่างของจังหวัดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับข่าวแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกเลยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยได้มีการสั่งรับมือฝนตกหนักโดยใช้แนวแคสชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมชลประทานเนี่ยนะคะระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้จังหวัดนั้นวางแผนการระบายน้ำบูรณาการข้อมูลการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลแนวแคส ประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่จะตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติแจ้งเตือนในเรื่องของการเตรียมอพยพล่วงหน้าช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานการช่วยเหลือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือส่งต่อปัญหาระหว่างพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัดในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้มีการสั่งการระดมทุกสรรพกำลังให้มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะลดผลกระทบกับประชาชนและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะ
5: ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะคะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินนะคะรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์กับผู้ที่ผูกเลขบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคม2569ส่วนโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนนะคะมีการอนุมัติจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายนะคะโดยได้โอนเงินเข้าบัญชีของทายาท2ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ถือเป็นรายแรกนะคะที่ได้รับการจ่ายสินไหมทดแทนส่วนผู้เสียชีวิตอีก1รายในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนค่ะ
4: ค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองเนาะวันนี้ก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด้วย
5: ใช่ค่ะอย่างนั้นนะคะเราจะไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่พิษณุโลกนะคะติดตามการบริหารจัดการน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมกว่า 40,000 ไร่นะคะพร้อมเร่งปรับปรุงประตูระบายน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรค่ะค่ะวันที่9ตุลาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเพื่อตรวจราชการและติด

0: ตามการบริหารจัดการน้ำณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำปัญหาและอุปสรรคในการระบายน้ำรวมถึงแนวทางแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะ
1: พื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรนะคะก็ครอบคลุมประมาณ 95,750 ไร่ในจำนวนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ประสบปัญหาอุทกภัยประมาณ 40,000 ไร่โดยรองรับน้ำฝนและน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนรวมถึงน้ำจากจังหวัดอุตรดิตถ์บึงลมคลองคล้าคลองมะว่าและคลองโปร่งนกก่อนระบายผ่านคลองระบายน้ำ DL1 ลงสู่แม่น้ำแควน้อยอย่างไรก็ตามหากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำน่านมีระดับสูงก็จะทำให้การระบายน้ำนั้นทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนนายสุริยะกล่าวว่ารัฐบาลนั้นได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำจึงมอบนโยบายให้กรมชลประทานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารโดยแนวทางสำคัญก็คือในเรื่องของการปรับปรุงประตูระบายน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรพร้อมแก้ไขปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งทั้งนี้ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการทำงานร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเร่งดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
2: อันดับแรกก็คือในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามนี้ก็จะมันมีเรื่องของการระบายน้ำที่ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะมันมีสิ่งกีดขวางนะครับทางเพื่อทำให้การระบายน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพก็ได้เร่งให้ทางตัวที่เป็นกรมชลประทานรีบไปจัดการนะครับในส่วนที่สองเองก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องการแก้ไขให้ยั่งยืนนะครับประตูระบายน้ำต่างๆที่มีอยู่มันก็อายุคล้ายๆหมดอายุไปนานแล้วนะครับสภาพไม่ได้ก็เลยจะมีการเสนอสร้างประตูระบายน้ำขึ้นมา2แห่งในวงเงินก็ประมาณ300ล้านซึ่งเชื่อว่าถ้าเราสามารถทำสองแห่งนี้ขึ้นมาได้ปัญหาที่ประสบพี่น้องที่ปัญหาเรื่องของภัยน้ำท่วมนั่นก็คงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องเอลนีโญนะครับก็มีข่าวออกมาอยู่ตลอดนะครับแต่ในขณะนี้เองทางกระทรวงเองก็ถ้าเกิดมีปัญหาเราก็ได้มีการเตรียมการไว้ในหลายเรื่องอย่างเช่นบางส่วนที่แล้งจริงๆแล้วก็มีทางกรมฝนหลวงก็จะเอาไปทำฝนเทียมให้นะครับหลายๆส่วนก็จะพยายามช่วยกันครับ
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์กันต่อคุณผู้ชมคะน้ำจากคลองขนมจีนนะคะก็หลากเข้าท่วมในพื้นที่หมู่ที่13ตำบลหนองกรดจังหวัดนครสวรรค์บ้านเรือนแล้วก็สถานที่สำคัญเนี่ยได้รับผลกระทบท้องถิ่นก็เตือนพื้นที่ท้ายน้ำนะคะให้เร่งยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์น้ำยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่แนวคันดินบริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนคลองสาขาแม่น้ำปิงบริเวณฝายตะโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำนั้นไหลหลากเข้าพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่ที่13ตำบลหนองกรดนะคะซึ่งก็ถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมู่บ้านเลยทั้งบ้านเรือนวัดสถานีอนามัยแล้วก็โรงเรียนน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้าชุมชนตั้งแต่ในช่วงของกลางดึกที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมกับประกาศปิดเรียนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยของน้องๆหนูๆ นักเรียนนั่นเองค่ะ
0: ค่ะทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดนะคะได้จัดเตรียมกระสอบทรายไว้ตามจุดบริการริมถนนนะคะให้ประชาชนนำไปทำแนวกั้นบริเวณว่านและจุดเสี่ยงพร้อมขอให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมแผนช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะทางด้านนายชัยวจีสัจจะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดนะคะได้แจ้งเตือนประชาชนหมู่6และหมู่ที่10ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมือเนื่องจากมวลน้ำอาจไหลเข้าพื้นที่ได้ในเร็วๆนี้พร้อมติดตามประกาศแจ้งเตือนจากฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะจากในเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์อุทกภัยกันแล้วนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างค่ะ
0: ค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเดินหน้ากระจายผลผลิตรองกอง200ตะกร้านะคะผ่านกระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมเครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพิ่มช่องทางจำหน่ายและช่วยเหลือเกษตรกรค่ะ นายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดและบริษัทขนส่งจำกัดร่วมกิจกรรมคิกออฟกระจายผลผลิตลองกองจำนวน200ตะกร้าภายใต้แนวคิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบคส.ทั่วไทยค่ะ
1: การดำเนินงานโดยศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และบริษัทขนส่งจำกัดเพื่อที่จะกระจายสินค้านั่นก็คือลองกองนะคะออกนอกแหล่งผลิตไปยังชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านค้าสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดค่ะเพื่อที่จะเป็นความร่วมมือมีเป้าหมายในการที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรแล้วก็สมาชิกสหกรณ์นะคะพร้อมกับเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดโดยใช้ระบบขนส่งของบคส.สนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ปลายทางนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการให้พี่น้องในพื้นที่อื่นๆนะคะได้ลิ้มรสผลไม้จากต่างพื้นที่อีกด้วยค่ะไปดูกับทางด้านของจังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างนะคะก็มีการจัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนตั้งเป้าผลิตกว่า 760,000 ดอกนะคะพร้อมกับจันทร์ทำดอกมะขามเป็นตัวแทนของจังหวัด12ช่อด้วยกันค่ะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์7รูปแบบนะคะรวม 761,252 ดอกและดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอรวม12ช่อโดยใช้ดอกมะขามซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบขณะนี้นะคะได้จัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนแล้วนะคะ 728,392 ดอกคิดเป็นร้อยละ 94.44 ของเป้าหมายทั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายให้จัดทำดอกมะขามจำนวน12ช่อส่วนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำวิดิทัศน์สาธิตวิธีการทำดอกไม้จันทร์และดอกไม้จันทร์ดอกมะขามเพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางให้กับประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็รูปแบบมีแตกต่างกันออกไปนะคะเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดนั่นเองนะคะไปดูกันกับทางด้านของจังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างค่ะคุณเกี่ยวกับเรื่องของทันตกรรมให้กับผู้ต้องขัง
0: ใช่ค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจัดกิจกรรมวันทันตกรรมสาธารณสุขแห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จยามอบรอยยิ้มและสุขภาพปากขออภัยค่ะมอบสุขภาพช่องปากที่ดีแก่ผู้ต้องขังค่ะนายสันติรังสีรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขประจำปี2569เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติพอสวณเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายแพทย์ขจรวินัยพาณิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นายสมชาติชัยโยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์นางสาวนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นางหทัยการอิพิชาติท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พอสวร่วมพิธีค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในงานมีบริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากเพื่อให้เขาถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It's your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเป็นที่สำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเช ชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวท

0: โลก
1: ไอ้ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
2: ไหนดูสิ
3: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
2: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
3: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค่ะ
4: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความไม่ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัตเอาลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ
5: เซลบอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่

0: 16:48 คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวสารกับเราทั้ง2คนกันต่อนะคะนับถอยหลังอีกเพียง3วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมก็จะถึงการประชุม IMF World Bank 2026แล้วนะคะกรมธนารักษ์เองก็มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะเปิดจำหน่ายแล้วก็แลกได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นได้รับความเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569กรมธนารักษ์จึงได้มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยสู่ชาวต่างชาติเหรียญกระสาบที่ระลึกนั้นจัดทำ2ประเภทด้วยกันได้แก่เหรียญขัดเงาราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและเหรียญกระสาบธรรมดาราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาทไม่เกิน 200,000 เหรียญทั้ง2ประเภทนั้นเป็นเหรียญโลหะสีขาวโดยชนิดราคา100บาทเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่38มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่25กรัมค่ะ
1: ด้านหน้านะคะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อความระลึกถึงโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชาชนนะคะสามารถแลกเหรียญได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนจักรพงษ์และหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครรวมถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ที่ www.treasury.go.th ในระบบ e-commerce หรือแอปพลิเคชัน TRD e-commerce โดยจัดส่งทางไปรษณีย์และผู้สั่งนะคะจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งโดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตราโทร02-565-7944หรือ call center กรมธนารักษ์โทร02-059-4999ค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณพาไปดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าสายวิ่งสายสุขภาพต้องยกให้คุณ
1: ได้ค่ะจาก Ultimate Trail Destination 2026ชวนสัมผัสเส้นทางวิ่งธรรมชาติเชื่อมโยงกีฬาและการท่องเที่ยวค่ะเมื่อวันที่7ตุลาคม2569ที่ห้องเวียงวังโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์อำเภอเมืองตากนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งเทลตาก Ultimate Trail Destination 2026โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากวัฒนธรรมจังหวัดตากนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยกิจกรรมตาก Ultimate Trail Destination 2026นะคะกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ณโรงเรียนบ้านโมเซอร์อำเภอเมืองตากจังหวัดตากภายใต้แนวคิดดินแดนแห่งการผจญภัยจุดหมายปลายทางของนักวิ่งเทรลโดยกิจกรรมนะคะจะจัดขึ้นบนเส้นทางที่สะท้อนความโดดเด่นของพื้นที่ทั้งขุนเขาผืนป่าวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งนักวิ่งนะคะจะได้สัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศตลอดเส้นทางพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมพร้อมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวการใช้บริการที่พักร้านอาหารสินค้าชุมชนและการบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ
0: การแข่งขันนะคะก็แบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันระยะแรกก็คือ7กิโลเมตรระยะที่2 15กิโลเมตรระยะที่3 27กิโลเมตรและระยะที่4คือ34กิโลเมตรค่ะก็เปิดโอกาสให้นักวิ่งทั้งมือใหม่แล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์นะคะเลือกเข้าร่วมตามความเหมาะสมโดยเปิดรับสมัครฟรีแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยพร้อมกันนี้นะคะก็มีการเตรียมจัดการมาตรการด้านความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางจุดบริการน้ำดื่มและเครื่องดื่มชุดปฐมพยาบาลและทีมการแพทย์รวมถึงยานพาหนะสำหรับเข้าพื้นที่เส้นทางที่ยากต่อการเข้าถึงตลอดจนการบริหารจัดการขยะและดูแลพื้นที่เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรก็เช่นเดียวกันค่ะก็ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะที่บึงสีไฟค่ะ นายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะณศาลากลางจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนั้นเป็นผู้จัดการประชุมโครงการดังกล่าวนั้นจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันกับศิริราชมูลนิธิเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองและการส่งเสริมความสำคัญของการออกกำลังกายปีนี้ใช้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วป้องกันทำป้องกันได้ค่ะ
1: ค่ะโดยจังหวัดพิจิตรนะคะกำหนดจัดกิจกรรมวันที่1พฤศจิกายน2519ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณบึงสีไฟโดยมีผู้สมัครนะคะเข้าร่วม 5,029 คนแบ่งเป็นเดิน3กิโลเมตรจำนวน 3,000 คนวิ่ง5กิโลเมตรจำนวน 1,797 คนและปั่นจักรยาน10กิโลจุด28กิโลเมตรนะคะจำนวน232คนนอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองณโรงพยาบาลพิจิตรและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศพี่คล้าวน้องทองกวาวนะคะกับพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาค่ะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ภาพยนตร์ไทยรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาย้อนยุคพี่คล้าวน้องทองกวาวน้องทองกวาวนะคะแห่งมนรักลูกทุ่งไทยค่ะที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาพิษณุโลกก็ทางด้านของสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิษณุโลกแล้วก็พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชานะคะก็เปิดงานกิจกรรมส่งเสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ภาพยนตร์ไทยรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชานั้นเป็นเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่14มกราคม2556ซึ่งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชัดเจน F คือฟิล์มนะคะจนสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์รอยประวัติศาสตร์ของดาราดังที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้นกิจกรรมภายใต้ชื่องานรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาย้อนยุคพี่คล้าวแม่ทองกวาวนะคะแห่งมนรักลูกทุ่งค่ะก็มีกิจกรรมนี้จัดขึ้นนะคะก็สนุกสนานแล้วก็ให้ได้ไปเข้าชมกันค่ะทางด้านของพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชานะคะก็เป็นเรื่องราวของมิตรชัยบัญชาที่เป็นพระเอกมาตลอดกาลเมื่อกว่า50ปีที่ผ่านมาแต่แล้วในช่วงของวันที่9ตุลาคม2513หรือย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้ววงการบันเทิงไทยก็ต้องสูญเสียมิตรชัยบัญชาไปตลอดกาลเมื่อพระเอกขวัญใจประชาชนนั้นได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีแดงจนถึงแก่ชีวิตหลงเหลือไว้เพียงความทรงจำให้แฟนคลับนั้นได้ระลึกถึงมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของเราในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันสัตย์ศรีพิมลคำสุขดีค่ะ
1: และดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
0: เราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจในหลายจังหวัดนะครับประชาชนหลายจังหวัดเริ่มต้นกินเจวันนี้เป็นวันแรกเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายในการงดบริโภคเนื้อสัตว์ตลอดเทศกาลครับขณะที่ศาลเจ้าเก่าแก่ในจังหวัดตรังประกอบพิธียกเสาเต็งโกในการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักเมืองตรังที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเมืองรามและผู้ศรัทธาร่วมกันประกอบพิธียกเสาเต็งโกหรือว่าเสาโกเต็งหนึ่งในพิธีสำคัญและเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลกินเจหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการครับณศาลเจ้าพ่อเมืองรามตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังพิธียกเสาเต็งโกจะปฏิบัติเป็นประจำทุกปีในการเริ่มต้นเทศกาลกินเจในหลายจังหวัดครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยครับเสาเต็งโกนิยมใช้ต้นไผ่ทั้งลำครับมีลักษณะตรงและส่วนยอดสมบูรณ์ไม่หักตามความเชื่อต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า36ข้อปล้องซึ่งสื่อถึง36ชั้นฟ้าและเปรียบเสมือนเส้นทางเชื่อมระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์บริเวณยอดเสาจะแขวนตะเกียงน้ำมัน9ดวงด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

0: กายในการกินเจตลอดเทศกาลครับร้านอาหารเจหลายแห่งในตัวเมืองยะลาทำอาหารเจหลากหลายเมนูให้ประชาชนได้เลือกซื้อครับทั้งกินที่ร้านและใส่ถุงไปกินที่บ้านขณะที่ร้านอาหารเจบางแห่งบริการจัดการราคาที่แตกต่างกันนะครับท่ามกลางภาวะวัตถุดิบและผักสดที่ราคาสูงขึ้นครับอย่างเช่นอาหารเจประเภทต้มผัดแกงข้าวผัดและก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางร้านปรับขึ้นราคา5บาทครับส่งผลให้แกงถุงปรับจาก45บาทเป็น50บาทข้าวแกงราด1อย่างใน50บาทและ2อย่างขายที่จานละ60บาทครับขณะที่บางร้านขายราคาเดิมนะครับแม้ราคาวัตถุดิบและผักสูงขึ้นเช่นข้าวแกง1อย่างเนี่ยราคา40บาท2อย่าง50บาทและกับข้าวถุงเริ่มต้นที่50บาทผู้สื่อข่าวของเราได้ไปดูการเตรียมอาหารของร้านอาหารเจรายใหญ่แห่งหนึ่งในตัวเมืองยะลาครับคุณผู้ชมผักหลายชนิดถูกซื้อมาในปริมาณมากเลยนะครับเช่นถั่วฝักยาวมะเขือแตงกวามะระคะน้ากวางตุ้งกะหล่ำปลีรวมถึงวัตถุดิบอื่นๆพร้อมทั้งระดมพนักงานในร้านช่วยกันจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบในการทำอาหารเจรองรับประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจนี้ครับเจ้าของร้านอาหารชามเจนะยอมรับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพืชผักทุกชนิดที่ปรับราคาสูงขึ้นครับทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเจหลายแห่งต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอาหารเจเล็กน้อยเพื่อให้ร้านอยู่ได้และไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้บริโภคมากเกินไปครับ
1: ราคาผักน่ะถีบตัวจากปีที่แล้วเท่าตัวจากการที่เราเคยซื้อก็คือคะน้าเต็มที่ก็คือประมาณ25บาทต่อกิโลแต่ตอนนี้ผักคะน้าว่าไปถึงกิโลละ60เฉพาะผู้ที่สั่งปีกย่อยอย่างร้านชาเจเราสั่งแบบเป็นกุรุตสั่งแบบเยอะเราก็เลยได้ราคากิโลละประมาณ50บาทส่วนผักบุ้งก็กิโลละ70บาทเฉพาะปีกย่อยแต่ถ้าเราซื้อแบบที่เราสั่งก็คือได้ประมาณ50บาทผมบอกได้เลยว่าปีนี้ผักทุกชนิดแพงหมดแม้กระทั่งมะเขือเปราะยังแพงผมก็เลยอธิบายกับพี่น้องไม่ได้เลยว่าผมบางทีอาจจะต้องขอขึ้นราคาค่าของสักนิดนึงเพื่อที่ว่าคืนหนึ่งเราจะได้อยู่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทุกคนน่ะได้กินอาหารที่มีคุณภาพและเป็นอาหารที่ดีผมบอกได้เลยว่าปีนี้นะผมสั่งผักนะผมสั่งผักน้อยอย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้ผักเราไม่มีมากเพราะว่าอะไรเราจะไม่ให้ผักเหลือเพราะเหลือแล้วเก็บไม่ได้เก็บแล้วมีโอกาสที่จะทิ้งฉะนั้นเราจะไม่ให้ผักเหลือเราจะใช้ให้หมดวันต่อวันแล้วเราจะได้ผักที่มีความสดแล้วจะได้สวยฉะนั้นในปีนี้สิ่งที่หนักใจมากที่สุดสำหรับร้านค้าก็คือราคาค่าผักเพราะว่าอะไรเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งที่เรียกว่าคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าผักในเมืองไทยเรานี่แหละที่แพงแต่ถ้าเป็นผักที่มาจากมาเลเซียหรือว่าผักมาจากมาเลเซียฝั่งข้างบ้านเราเนี่ยนะผักพวกนี้จะถูกหรือไม่ก็ผักที่มาจากเมืองจีนพวกนี้จะเป็นผักที่ถูกผักที่มาจากเมืองจีนอย่างเช่นก็คือบล็อกโคลี่ดอกกระหล่ำพวกนี้เป็นผักที่มาจากเมืองจีนผักมาจากเมืองจีนนี่ราคาไม่ถีบตัวเท่าไหร่ราคาพอเรารับได้
0: นายวิชิตวิชัยอัญชลีเจ้าของร้านอาหารชามเจจังหวัดยะลาบอกด้วยนะครับว่าทางร้านเนี่ยเปิดขายอาหารเจมากว่า27ปีแล้วละครับนอกจากขายอาหารเจที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพและการได้บุญกุศลจากการไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายอาหารเจถูกนำไปใช้ในการทำบุญกุศลและสาธารณกุศลด้วยครับเช่นเลี้ยงอาหารแก่เด็กกำพร้าและผู้สูงอายุต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาเริ่มต้นกินเจมื้อแรกเช่นกันนะครับบางคนบอกว่าการกินเจเป็นโอกาสในการลดการบริโภคเนื้อสัตว์กินผักให้มากขึ้นและทำบุญตามความเชื่อในช่วง9วันของเทศกาลครับพร้อมทั้งขอบคุณร้านอาหารเจบางรายที่ไม่ขึ้นราคาอาหารเจ้าของร้านอาหารเจกวนอิมในตัวเมืองนครราชสีมาบอกว่ามีประชาชนซื้ออาหารเจอย่างต่อเนื่อง

0: แล้วตั้งแต่วันแรกครับทางร้านเตรียมอาหารเจไว้หลากหลายชนิดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะไปซื้อกินในมื้อกลางวันและมื้อเย็นแม้ราคาผักและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นปรับราคาสูงขึ้นและส่งผลต่อต้นทุนแต่ทางร้านยังขายราคาเดิมครับเริ่มต้นที่35บาทเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยครับที่ตลาดโพสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไปสำรวจราคาผักนะครับผักบางชนิดปรับราคาสูงขึ้นเช่นผักกวางตุ้งและผักบุ้งจีนแต่ช่วง2วันก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าให้ข้อมูลว่าราคาเริ่มปรับมาลดลงเล็กน้อยครับแม่ค้าบางคนบอกว่าขณะนี้ยังสามารถจัดหาผักได้ครบทุกชนิดและยังไม่มีสินค้าขาดตลาดแต่ลูกค้าลดปริมาณการซื้อครับขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคจะเลือกซื้อร้านที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ครับเพราะว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
1: ก็ขยับขึ้นเป็นบางตัวนะคะก็มีตัวผักบุ้งจีนกวางตุ้งขึ้นต่อกิโลก็ประมาณ30ถึง40บาทนะคะแต่ราคาวันนี้ก็เริ่มลงแล้วนะคะแต่ปัญหาของเราบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากภาวะน้ำท่วมมันเศรษฐกิจด้วยที่ต้นทางนะคะราคาทุนซื้อเราประเมินจากราคาทุนซื้อค่ะคือที่สีเมืองจังหวัดผู้บริโภคก็ลดลงตามราคาต้นทุนนะคะเหยียด
2: ราคามะนาวขยับขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงที่น้ำท่วมแล้วค่ะประมาณโลละ5บาทถึง10บาทเลยนะคะก็ส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตที่มันน้อยลงด้วยภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทางเกษตรกรเขาก็จะบอกว่าผลผลิตได้น้อยกว่าทุกๆปีค่ะปีนี้นะแล้วก็เนื่องด้วยน้ำท่วมด้วยค่ะเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะไปเก็บเกี่ยวในมะนาวได้ค่ะช่วงนี้ลูกค้าก็มีกำลังซื้อน้อยนะคะแล้วก็เงียบตามเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงาเกาะเต่าแล้วก็แถวบริเวณใกล้เคียงก็พวกกระบี่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดจำนวนลงค่ะแล้วลูกค้าก็จะเลือกที่จะซื้อราคาเกรดที่มันถูกลงค่ะ
3: มีใครช่วยใครลูกค้ารับ
2: มีค่ะมีค่ะดีค่ะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาก็มีกำลังที่ซื้อน้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลช่วยแบบนี้บ่อยๆก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วย
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์ว่าเทศกาลกินเจปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 46,900 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปีก่อนและสูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนช่วงเทศกาลกินเจปีนี้พบว่าผู้ที่ตั้งใจจะกินเจมีสัดส่วนร้อยละ32ลดลงจากร้อยละ34ในปีที่แล้วครับขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 5,500 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ7ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบและอาหารที่มีแนวโน้มสูงขึ้นครับผู้บริโภคร้อยละ6 12.4 เนี่ยคาดว่าราคาอาหารและวัตถุดิบเจจะแพงขึ้นทำให้บางส่วนเลือกกินเจเฉพาะบางมื้อแทนการกินตลอดเทศกาลครับตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านที่นั่นกำลังเผชิญกับน้ำท่วมนะครับเป็นพื้นที่ต่ำและติดแม่น้ำบางปะกงและคลองบางกระเจ็ดจึงถูกน้ำท่วมสูงขณะที่ชาวบ้านหลายคนชักชวนกันไปหาปลาเพื่อลดความเครียดในช่วงที่บ้านถูกน้ำท่วมครับบริเวณคลองบางกระเจ็ดตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานี่แหละครับคุณผู้ชมเต็มไปด้วยชาวบ้านจำนวนมากเลยนะครับทั้งในพื้นที่และจากต่างอำเภอครับนำแหตาข่ายสวิงไปจับปลาที่มากับกระแสน้ำกันอย่างคึกคักครับปลาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลานิลและปลาหมอนะครับบางคนจับได้มากสุดเนี่ยหลายกิโลกรัมเขาบอกว่าหลายสิบกิโลกรัมเลยนะครับบางคนจับได้น้อยแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนครับและต่างก็มีความสุขที่ได้ผ่อนคลายความเครียดช่วงน้ำท่วมครับ
4: วันนี้ก็ยังไม่ถึง20โลค่ะทำแล้วก็ใส่เกลือมั่งเอาใส่ตู้เย็นมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้กินก็

0: นุกดี ดีกว่าอยู่บ้าน
1: เครียดใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมแล้วก็ห้องน้ำใช้ไม่ได้ค่ะต้องไปใช้ที่สุเหร่าใช่ไหมก็ที่อบต.อย่างเงี้ยค่ะ
2: นางสมพรสุขสบายชาวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบอกด้วยนะครับว่าไปจับปลาบริเวณคลองบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าเนี่ยมา2วันแล้วนะครับที่บ้านน้ำท่วมใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากและแน่นอนยอมรับว่าเครียดจึงชวนญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านออกไปหาปลาครับอย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศและยังมีปลาที่หาได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยปลานิลและปลาหมอที่จับได้เนี่ยคุณสมพรบอกว่าจับได้ประมาณ50กิโลกรัมเลยนะครับสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากซึ่งส่วนหนึ่งนำไปทำปลาตากแห้งปลาตากแดดหรือว่าปลาแดดเดียวเก็บไว้กินนานๆและยังแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องด้วยครับปลาส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะเป็นปลานิลตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ปลาหมอครับพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักพิศวงตานกฮูกครับพันไม้ขนาดจิ๋วแปลกตาลักษณะคล้ายดวงตานกฮูกที่พบได้เพียงปีละครั้งในป่าดอยหัวหมดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหุบผางจังหวัดตากและสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าด้วยติดตามจากรายงานครับ
3: พิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาหลังจากภายหลังททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันไม้หายากในผืนป่าอุ้มผางสามารถพบปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติทีมสำรวจเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดซึ่งพิศวงตานกฮูกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกฮูกจนเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกฮูกและกลายเป็นอีกหนึ่งความสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อำเภออุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกฮูกยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษา
4: ค่ะการเดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกระยะทางจากตัวอำเภออุ้มผางประมาณ8กิโลเมตรนี่นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่มาเดินขึ้นเขาต้องเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะบริเวณที่จะเห็นต้องเดินระวัดระวังนิดนึงแต่ไปเห็นต้นปงนะคะหรือว่าต้นเป้งในพื้นที่ของดอยหัวหมดนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เดินบรรยากาศความสวยงามของขุนเขาก็จะเห็นน้องพิศวงตานกฮูกค่ะช่วงที่จะเห็นสวยที่สุดนะคะก็ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะทุกๆปีหากนักท่องเที่ยววางแผนมาก็มาตามชมความงดงามได้ค่ะ
3: นางสาวธมนวันเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการททสำนักงานตากบอกเล่าให้ฟังว่าการตามหาพิศวงตานกฮูกจำเป็นต้องเดินอย่างระมัดระวังและค่อยๆสังเกตเนื่องจากต้นมีขนาดเล็กสามารถใช้กล้องหรือโทรศัพท์มือถือช่วยขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดได้ซึ่งการได้พบต้นพิศวงตานกฮูกในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางนี้ททสำนักงานตากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของอุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปพร้อมกับสัมผัสเส้นทางธรรมชาติร่วมกันตามหาพิศวงตานกฮูกซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ถือได้ว่าเป็นหัวใจกลางพื้นป่าอุ้มผางในช่วงกรีนซีซั่นในทุกๆปีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกขอความร่วมมือในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เด็ดไม่สัมผัสและไม่ทำลายต้นไม้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่พื้นป่าอุ้มผางต่อไปพัชระอินชมชัยพิชิตยะธรรมถ่ายภาพมินสัตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
2: หน้าตาคล้ายนกฮูกมากคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะครับช่วงหน้าพาไปดูสีสันในช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ในพื้นที่ภาคใต้กันครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัดและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าครับทางเทศบาลตำบลโพกลางจึงเร่งแก้ปัญหาทั้งควบคุมจำนวนประชากรและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครับไปดูที่นครราชสีมานะครับชาวบ้านหนองพลวงน้อยตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานำสุนัขไปรับบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านครับในโครงการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ตำบลโพกลางเปิดให้ประชาชนเจ้าของสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปทำหมันและฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับคุณผู้ชมส่วนสุนัขจรจัดมีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานไปจับและนำมันไปทำหมันครับโดยทางเทศบาลตำบลโพกลางร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและมูลนิธิใจด็อกเรสคิวส์จะดูแลสัตว์อย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนครับ
1: วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่เราทำในเรื่องของทำหมันสุนัขฟรีให้กับน้องประชาชนตำบลโพกลางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพกลางสำนักงานบริษัทจังหวัดบริษัทอำเภอบริษัทเขตนครราชสีมานี่นะครับแล้วก็มูลนิธิใจด็อกนะครับโดยจะทำหมันฟรีให้กับประชากรสุนัขทั้งหมดทั้งตำบลมีทั้งสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นสุนัขจรจัดคือไม่มีเจ้าของซึ่งก็จะมีทีมออกไปลาดตระเวนจับออกมาเพื่อมาทำหมันนะครับแล้วส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นทีมของสุนัขที่มีเจ้าของก็จะมาลงทะเบียนนะครับในการที่จะมาทำหมันฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างมูลนิธิใจด็อกนะครับแล้วก็สำนักงานบริษัทจังหวัดแล้วก็เทศบาลตำบลโพกลาง
2: เรามีการตั้งเป้าไหมครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงธันวาเลยตามโครงการเนี่ยเรากะว่าจะกี่ตัวอะไร
1: ก็ประชากรสุนัขที่เราคิดว่าที่มีปัญหาตอนนี้นี่อยู่ประมาณเกือบ 3,000 ตัวนะครับที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เลยใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ 3,000 ตัวเนี่ยก็ทำไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับมันจะเหลือตัวที่เป็นปัญหาจริงก็คือตัวสุนัขจรจัดมีจำนวนเกือบ 1,000นะครับก็ต้องค่อยทยอยทำใช้เวลานาน
2: ถือว่าเป็นการป้องกันพิษสุนัขบ้าในอนาคต
1: เราต้องการป้องกันและทำเป็นตำบลตัวอย่าง 100% เลยครับในการดำเนินการเพราะว่าการมันน่าจะทำหมันเนี่ยมันฉีดวัคซีนทุกชนิดด้วยนะครับให้ครบหมดเลยนะครับในการป้องกัน
2: เฉพาะนี่ทำเฉพาะตำบลโพกลางที
1: ่ตำบลโพกลางตำบลเดียวก่อนครับแล้วก็มูลนิธิเขาจะพิจารณากับปศุสัตว์จังหวัดต่อไปเขาจะไปทำที่ไหนต่อยัง
2: ต่อวันได้ประมาณกี่ตัวว
1: ันละประมาณไม่เกิน30ครับเพราะมีปศุสัตว์ที่เป็นทีมสัตวแพทย์นะครับแล้วก็ทีมที่จังหวัดยาต้องอะไรทั้งหมดในการดำเนินการก็เป็นการผ่าตัดดีๆเนี่ยครับ
2: อยากจะบอกอะไรกับชาวบ้านในตำบลเราไหมครับว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียด
1: อยากจะกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นทำเพื่อป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังเพราะว่าคนกษัตริย์ต้องอยู่ด้วยกันคนที่มีความรักสุนัขนะครับแล้วก็มันเป็นสุนัขที่คุ้นเคยกับประชาชนอยู่แล้วส่วนหนึ่งเราก็อยากให้มีความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายเพราะพิษสุนัขบ้านเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตและประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยประชากรสุนัขที่เป็นสุนัขจรเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ถูกร้องเรียนเรื่องนี้มาโดยตลอดเราก็อยากหาวิธีทำยังไงที่จะควบคุมได้ในการดำเนินการเราทำด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับ
0: นายกิตติพงษ์พงสุรเวชนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางบอกด้วยนะครับว่าทางเทศบาลตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขครับและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่เลี้ยงสุนัขรวมถึงแมวด้วยนะครับให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการครับเพราะว่าเป็นการให้บริการฟรีประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเปิดให้บริการจนถึงวันที่31ธันวาคมครับผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้วิธีเลี้ยงกุ้งรูปแบบใหม่ครับเน้นการให้ออกซิเจนในแนวดิ่งทั่วถึงทั้งบ่อและพร้อมขุดบ่อให้ลึกขึ้นสามารถลดจำนวนเครื่องตีน้ำลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนได้มากกว่าการเลี้ยงแบบเดิมครับการให้ออกซิเจนพ่นจากใต้น้ำให้เป็นฟองอากาศในแนวดิ่งขึ้นสู่เนื้อน้ำช่วยกำจัดตะกอนของเสียและทำให้กุ้งได้ออกซิเจนตั้งแต่พื้นจนถึงผิวน้ำและกระจายไปทั่วทั้งบ่อรวมถึงการขุดบ่อที่ลึกกว่าเดิมแทนการเลี้ยงกุ้งแบบเดิมๆเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมีคุณผู้ชมครับเป็นวิธีที่นายธนวิทย์เคียนเขาผู้เลี้ยงกุ้งบ้านคลองฉิมหวังตำบลท่าทองใหม่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำไปปรับใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งของครอบครัวครับทำให้ประหยัดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ได้เป็นที่น่าพอใจเลยนะครับนายธนวิทย์เนี่ยเล่าว่าวิธีนี้เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบง่ายในการเลี้ยงกุ้งเป็นรายแรกในภาคใต้ครับโดยใช้ออกซิเจนมากขึ้นใช้เครื่องตีน้ำหรือว่ากังหันในการตีน้ำเพื่อสร้างอากาศน้อยลงจากเดิมเนี่ยใช้เครื่องตีน้ำบ่อละ12เครื่องลดลงเหลือเพียงบ่อละ2เครื่องครับทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากอีกจุดสำคัญก็คือการปรับบ่อเลี้ยงให้ลึกขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรครึ่งถึง1เมตร70เซนติเมตรเพิ่มเป็น3เมตร70เซนติเมตรครับทำให้สามารถเพิ่มจำนวนกุ้งจากเดิมไร่ละ 150,000 ถึง 200,000 ตัวเป็นไร่ละ 400,000 ถึง 500,000 ตัวเลยนะครับขณะนี้เลี้ยงกุ้งแบบใหม่เนี่ย2บ่อแล้วนะครับและกำลังขยายอีก6บ่อเนื่องจากลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ40จากการเลี้ยงแบบเดิมการเลี้ยงกุ้งแบบใหม่ยังสามารถให้ผลผลิตได้เกือบ10ตันในพื้นที่เท่ากันด้วยนะครับขณะที่การเลี้ยงแบบเก่าได้กุ้งราว 4-5 ตันวิธีการใหม่แบบนี้จึงช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้เลี้ยงกุ้งไทยและการแข่งขันในตลาดกุ้งได้มากขึ้นด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูขบวนแห่กระจาดในเทศกาลศาสตร์เดือน10ของชาวอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาครับมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สร้างสีสันและความคึกคักให้กับงานประจำปีครับคือขบวนแห่จาดในงานประเพณีศาสตร์เดือน10อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาครับผู้หามเขาจะควงจาดหรือว่ากระจาดที่จัดทำขึ้นตามอัตลักษณ์ของชาวกระโปงหมุนเป็นวงกลมประมาณ 2-3 รอบครับเรียกกันว่าจาดหมุนสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจแก่ประชาชนปีนี้มีขบวนแห่จาดจากชุมชนต่างๆ23กระจาดนะครับแห่จากสนามกีฬากลางอำเภอกระโปงเพื่อนำจาดไปถวายวัดและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับตามความเชื่อในเทศกาลเดือน10จาดหรือว่ากระจาดเป็นภาชนะที่ทำขึ้นเป็นโครงสร้างนะครับชาวบ้านร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งอย่างสวยงามบรรจุอาหารขนมและเครื่องทยทานสำหรับนำไปทำบุญในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT แล้วนะครับที่อัดแน่นไปด้วยสาระความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์งานด้านศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมโครงการดีๆตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและต่างประเทศนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เบลวรุษเกศรราชมาอยู่กับคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวนะครับ1 ใน 3แบบที่จะเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกพร้อมกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบในปลายปีนี้ครับซึ่งชุดนี้นะครับใช้สำหรับโอกาสพิธีการที่สำคัญสวมคู่กับกางเกงสีสุภาพหรือสีเดียวกันกับเสื้อก็ได้เช่นกันครับและข่าวแรกวันนี้นะครับเอาใจคอหนังทั้งหลายกันก่อนเลยกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีจากบทประพันธ์สุดคลาสสิกทายาทอสูรที่เคยสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการจอแก้วของไทยมาแล้วถึง3เวอร์ชันก่อนจะนำมาตีความใหม่โดยค่ายหนังอารมณ์ดี GTH ที่เตรียมขายตะขาบพร้อมกัน19พฤศจิกายนนี้ครับ
1: ลึกลับครั้งใหม่ค่ะที่จะพาแฟนๆคอหนังทุกคนไปสัมผัสกับความเชื่อและคำสาปที่มีตำนานมานานนับร้อยปีนะคะกับภาพยนตร์ค่ะที่หยิบเอาความสยองมาบอกเล่าในรูปแบบมุมมองใหม่ค่ะผลงานเรื่องล่าสุดนะคะของผู้กำกับพี่โต้งบรรจงปิ่นสันทนกุลอย่างคุณยายวรนาถหรืออินเทอร์เน็ตซึ่งวันนี้นะคะเขาก็เปิดให้ทัพสื่อมวลชนค่ะได้มาพบปะพูดคุยกับผู้กำกับโปรดิวเซอร์รวมถึงพี่ๆนักแสดงทุกคนด้วยนะคะก่อนจะไปสัมผัสความหลอนกันจริงเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ
2: ยายก็ขออธิษฐานว่าให้หลานๆเนี่ยมาดูหนังกันเยอะๆคุณยายจะได้มีกำลังหลอกหลอนหลานไปเป็นพันๆปีเลยนะจ๊ะ
1: จัดงานฉลองวันเกิดให้กับคุณยายวรนาถในโอกาสครบรอบ800ปีโดยมีหลานสาวสุดที่รักยกเค้กขึ้นมาร่วมยินดีและร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์จากหลานๆทายาทของคุณยายที่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตายกแก้วดื่มแชมเปญสื่อพันธสัญญาว่านับจากนี้เจ้าคือทายาทคนต่อไปสร้างกิมมิกเก๋ๆให้กับงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปีผลงานเรื่องล่าสุดจากค่ายหนังอารมณ์ดี GDH อย่างคุณยายวรนาถอินเฮอริตพร้อมทัพนักแสดงนำของเรื่องนำโดยใหม่ดาวิกาโฮเน่กับบทคุณยายวรนาถสุดเฟียสปี2026ทายาทรุ่นใหญ่นกสินใจเปล่งพาณิชย์จุ๋ยวรัฐยาปริมเศรษฐโชคเพือกพงศธรและทายาทรุ่นเล็กใบปอทิติยามาร์คภาคินไทยชยานนท์พร้อมด้วยผู้กำกับและโปรดิวเซอร์มือรางวัลที่เคยฝากผลงานสยองขวัญในตำนานมาแล้วมากมายทั้งร่างทรงและชัตเตอร์กดติดวิญญาณอย่างต้องบรรจงปิสันธนกูลที่ไปร่วมพูดคุยเจาะลึกถึงเบื้องหลังงานสร้างคุณยายวรนาถในเวอร์ชันปี2026ที่จะเพิ่มดีกรีความร้อนความล้ำแถมด้วยความตื่นเต้นเร้าใจที่แตกต่างออกไปจากเดิมซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างปรากฏการณ์ในเวทีโลกเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับเกียรติให้เดินทางไปใช้รอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตครั้งที่51ที่ประเทศแคนาดาโตรอนโตอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026ในหมวดเซ็นเตอร์ไพรส์สร้างสถิติบัตรเข้าชมโซลเอาท์หมดทุกรอบโดยรอบแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึง1 นาทีสำหรับคุณยายวรนาถอินเฮริตเป็นการหยิบเอาบทประพันธ์สุดคลาสสิกทายาทอสูรละครโทรทัศน์สุดโด่งดังทั้ง3เวอร์ชันมาตีความในรูปแบบใหม่เล่าถึงชีวิตของอุ้ยเด็กสาววัย18ปีและครอบครัวกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อวรนาถคุณยายวัย85ที่หายไปจากครอบครัวนานกว่า50ปีกลับมาปรากฏตัวในลูกสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่มีรอยสักตะขับปริศนาบนร่างกายตั้งแต่วันแรกที่วรนาถย้ายเข้ามาพระพุทธรูปทั้งหมดในบ้านถูกย้ายออกและแทนที่ด้วยเทวรูปโบราณหน้าตาน่ากลัวและคนในสมาชิกครอบครัวก็เริ่มถูกหลอกหลอนโดยอะไรบางอย่างสุดาดวงเริ่มสงสัยว่าวรนาถอาจเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดจนโอฬารและลูกชายทั้งสองต้องหาทางเปิดโปงว่าวรนาถเป็นปีศาจแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คืออุ้ยลูกสาวของพวกเขากำลังตกเป็นเป้าหมายของการสืบทอดทายาทอสูรคนต่อไปซึ่งก็เตรียมเข้าฉายแฟนๆคอหนังได้สัมผัสความผวาพร้อมกัน19พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
3: หนูจะยินยอมเป็นทายาทของยายไหม
0: เอา าใจคอหนังกันไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปเอาใจคอศิลปะกันบ้างกับนิทรรศการ Art Bangkok 2026 The First Chapter Art Fair นานาชาติที่รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินและแกลเลอรี่ทั้งไทยและต่างประเทศมาไว้ในพื้นที่เดียวกันครับพร้อมกับเปิดโอกาสให้ศิลปินนักสะสมและผู้ที่สนใจงานศิลปะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างเครือข่ายร่วมกันในวงการศิลปะครับ
1: เปิดฉากยังเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับ Art Bangkok 2026 The First Chapter Art Fair นานาชาติครั้งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินและแกลเลอรี่ทั้งไทยและต่างประเทศมาไว้ในพื้นที่เดียวกันพร้อมเปิดโอกาสให้ศิลปินนักสะสมและผู้ที่สนใจงานศิลปะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในวงการศิลปะโดยสมาคมแกลเลอรี่ไทยหรือ Thai Galleries Association ร่วมกับ The Crown ธนาคาร UOB จัดขึ้นซึ่งภายในงานแบ่งพื้นที่นำเสนอเนื้อหาหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นแกลเลอรี่โซน Way of Seeing เปิดให้ชมผลงานจากศิลปินและแกลเลอรี่ทั้งไทยและต่างประเทศสะท้อนความแตกต่างของแนวคิดเทคนิคการสร้างและบริบททางวัฒนธรรม Past Present Future Museum and Institution Art Care and Stewardship และ Art Ecosystem ที่ชวนผู้ชมมองศิลปะให้ลึกไปกว่าความสวยงามของผลงานครอบคลุมตั้งแต่ประวัติศาสตร์ศิลปะบทบาทของสถาบันการสะสมและอนุรักษ์ไปจนถึงเครือข่ายที่ช่วยผลักดันให้ศิลปะเติบโตและส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปและอีกหนึ่งส่วนสำคัญคือความร่วมมือจากธนาคาร UOB ซึ่งร่วมสนับสนุนศิลปินและวงการศิลปะในภูมิภาคผ่าน UOB Art Space พร้อมนำเสนอผลงานจากศิลปินในโครงการ UOB Painting of the Year Thailand ครั้งที่17เพื่อเปิดโอกาสให้ผลงานได้พบกับผู้ชมนักสะสมและเครือข่ายศิลปะจากทั้งในและต่างประเทศArt Bangkok 2026 The First Chapter จึงเป็นมากกว่าพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์และโอกาสใหม่ๆให้กับวงการศิลปะไทยพร้อมเปิดประตูให้ผู้ชมเข้าถึงศิลปะร่วมสมัยได้ง่ายขึ้นและร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญของงานศิลปะร่วมสมัยในเอเชียที่เชื่อมโยงไปสู่เวทีนานาชาติคนรักงานศิลปะทั้งหลายก็ไปชมนิทรรศการครั้งนี้ได้นะคะที่ Next Hall และ Art Jewel ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นี้ค่ะ
0: ส่วนคอเทศกาลดนตรีนะครับไม่ควรพลาดงานนี้เลยนะครับอย่างมหาอำนาจเฟสติวัล2เทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ของภาคอีสานที่กลับมาสร้างความสุขต่อเนื่องเป็นปีที่2ครับโดยศิลปินหนุ่มแห่งแดนอีสานเบิ้ลปทุมราชที่เตรียมเดินหน้าสานต่อความตั้งใจนำชื่อเสียงกลับมาสร้างโอกาสให้กับบ้านเกิดครับพร้อมชวนแฟนเพลงทั่วประเทศเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ดนตรีที่ครั้งที่2นี้นะครับจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ถนนแห่งไฟและแฟนตาซีเตรียมยกระดับความยิ่งใหญ่ทั้งแสงสีเสียงและโปรดักชันสุดตะการตาและเปิดลิสต์ศิลปิน22รายชื่อควบคุมดนตรีหลากหลายแนวครับทั้งร็อกป๊อปอินดี้ลูกทุ่งและหมอลำนำโดยพงศิษฐ์คัมภีร์มนแคนกันคูนโปเตโต้เสกโลโซ XTG ไทเกอร์เคลียร์ก้องห้วยไล่ KT กระแตโลโมโซนิกลามานูนและอีกหลายศิลปินเลยนะครับที่พร้อมมาสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงตลอดทั้ง2วันเต็มวันที่9 10มกราคม2570ณลานมหาอำนาจอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับโดยหนุ่มเบิ้ลปทุมราชก็ยืนยันว่ายังคงตั้งใจผลักดันบ้านเกิดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากปีแรกได้เห็นผู้คนเดินทางมาร่วมงานและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จึงอยากพัฒนาเทศกาลให้ยิ่งใหญ่และเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องครับโดยหาบัตรได้ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศครับและเว็บไซต์ออทิเก็ตตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เวลา 9:09 นตามเวลาประเทศไทยครับโดยจำหน่ายบัตรเพียง3วันเท่านั้นและมีจำนวนจำกัดอีกด้วยนะครับ
4: ปีหน้ามีแน่นอนครับอยากให้มาอำนาจเป็นความทรงจำของทุกคนทุกๆปีนะครับ
0: ปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คนไทยไปสร้างชื่อเสียงบนรันเวย์ระดับโลกครับร่วมงานเดินแบบกับแบรนด์ไฮเอ็นมิวมิวในปารีสแฟชั่นวีค2026ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ

0: อตไลท์ด้วยการนำคนดังจากทั่วโลกมาร่วมเดินแบบบนรันเวย์สำหรับมิวมิว Spring Summer 2027ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน Paris Fashion Week 2026ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โมเดลระดับโลกอย่างจีจี้ฮาดิดและนักแสดงอาวุโสรางวัลออสการ์โอลิเวียโคแมนการใช้บุคคลที่หลากหลายสื่อถึงแนวคิดหลักของคอลเลกชันนี้ Here and Now โดยมิวเชียปราด้าต้องการจะนำเสนอมุมมองใหม่ต่อเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันการพบกันของความคลาสสิกสปอร์ตแวร์วินเทจและความงามแบบร่วมสมัยถ่ายทอดผ่านเทคนิคการแปรรูปวัสดุการร้อยเชือกและดีเทลที่ถูกยกระดับอย่างมีชั้นเชิงนอกจากนี้ยังมีการคอลแลบร่วมกับแบรนด์ Wrangler และ New Balance ที่ช่วยเติมกลิ่นอายสปอร์ตแวร์ให้ชัดและมีเสน่ห์ขึ้นและที่ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์บนรันเวย์แบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกอย่างมิวมิวในครั้งนี้ก็เห็นจะเป็นการปรากฏตัวของเหล่านางแบบที่ส่งออกจากไทยแลนด์แดนสมายไม่ว่าจะเป็นเอมี่ทัศน์กลิ่นเนียมนักแสดงสาว GMM TV ในฐานะหนึ่งในนางแบบของโชว์คอลเลกชันล่าสุดหลังเดบิวต์ได้เป็นครั้งแรกซึ่งเธอมาในลุคชุดเดรสคล้องคอลายตารางสีเพ้นท์เพิ่มเติมด้วยรายละเอียดงานปักประดับจับคู่เข้ากับรองเท้าสนีกเกอร์ถ่ายทอดเสน่ห์ของหญิงสาวในแบบมิวมิวที่ผสมผสานความขี้เล่นเข้ากับความสปอร์ตได้อย่างมีเอกลักษณ์และอีกหนึ่งสาวไทยที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้ชาวสุราษฎร์ธานีและชาวเกาะพะงันเป็นอย่างมากเมื่อวันใหม่จานินเบิร์กแมนผู้ประกอบการเจ้าของกิจการนางแบบและดิจิทัลครีเอเตอร์สายเลือดพะงันโดยกำเนิดได้รับเลือกให้ร่วมเดินแบบบนรันเวย์แบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกอย่างมิวมิวโดยเส้นทางสู่เวทีอินเตอร์ของวันใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอผ่านการคัดเลือกจาก2แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างชาแนลและมิวมิวก่อนที่จะคว้าโอกาสสำคัญและปรากฏตัวบนรันเวย์มิวมิวซีซั่นล่าสุดในลุคผมสีเทาสุดเท่โดดเด่นสะดุดตาหลังจบโชว์วันใหม่ได้โพสต์เปิดใจว่าการมาปารีสครั้งแรกและได้เดินบนรันเวย์มิวมิวร่วมกับจีจี้ฮาดิดถือเป็นความทรงจำที่พิเศษมากเมื่อเห็นภาพตัวเองในสื่อแฟชั่นระดับโลกก็ยังอดยิ้มไม่ได้พร้อมขอบคุณทุกโอกาสและภูมิใจมากในฐานะเด็กเกาะพะงันคนหนึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่น่าภาคภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจครั้งใหญ่ให้กับคนรุ่นใหม่และชาวใต้ทุกคน
1: และทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับส่วนตอนนี้ผมและทีมงานต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์เลยนะครับต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ควันหลงของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะบรรดาหลากหลายสมาคมกีฬาของไทยเรานะคะต่างพาบรรดานักกีฬาเข้าขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนค่ะรวมไปถึงสมาคมกีฬาเทควันโดค่ะวันนี้ได้นำจอมเตะของไทยเราเข้าขอบคุณธนาคารทอส.นะคะที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดส่งผลให้เอเชียนเกมคราวนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะนายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทยนำคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เข้าพบเพื่อขอบคุณดร.มหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมค่ะโดยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.ก็บอกนะคะว่าทางองค์กรทอส.รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาเทควันโดไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะที่สามารถทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลในหลากหลายประเภทได้สำเร็จทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงสะท้อนถึงมาตรฐานการฝึกสอนและการฝึกซ้อมของวงการเทควันโดไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: ก่อนอื่นนะครับในนามของทอส.นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาคมเทควันโดนะครับแสดงความยินดีกับโค้ชแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านนะครับที่สามารถประสบความสำเร็จในผลงานในการแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับได้เหรียญเกินเป้าหมายที่ได้วางไว้อีกนะครับในนามของทอส.เราก็ภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกีฬาเทควันโดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนหรือระดับทีมชาตินะครับก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมแทนคนไทยทุกคนที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่สามารถพิชิตทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับ
1: ขณะที่นายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมนำนักกีฬาเข้ามาขอบคุณทางทอส.ในฐานะผู้สนับสนุนมาอย่างนานหลายสิบปีนะครับส่งผลให้สามารถพัฒนาและส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับนานาชาติในประเทศยุโรปหรืออื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงได้อย่างสม่ำเสมอจนนักกีฬาของเรามีประสบการณ์ต่อยอดไปจนคว้าเหรียญรางวัลในรายการต่างๆสร้างชื่อให้กับประเทศสร้างความสุขให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่องครับนายสงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงไม่ตัดท่อน้ำเลี้ยงกีฬานะครับกองทุนยังรับเงินจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบแต่ต้องขอผ่านสำนักงบประมาณครับจากกรณีที่มีการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขจัดสรรเงินบำรุงจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบหรือภาษีบาปของพรรคภูมิใจไทยมีสาระสำคัญคือการยกเลิกการเก็บเงินส่งตรงให้แก่4หน่วยงานก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับไทย PBS กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและกองทุนผู้สูงอายุโดยเปลี่ยนให้เข้าไปขอรับการจัดสรรผ่านพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนนายสงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านกีฬาของชาติและในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่ากองทุนได้รับเงินงบประมาณมาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบหรือภาษีบาปเพื่อส่งเสริมให้คนสุขภาพดีตามภารกิจของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยส่วนนี้เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าจริงและยังส่งเสริมวงการกีฬาไทยไปสู่ความเป็นเลิศซึ่งถือว่าวงเงินที่ได้มานั้นมีแนวทางการใช้งบที่เป็นประโยชน์ส่วนการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขการจัดสรรเงินบำรุงดังกล่าวเป็นเพียงการเริ่มต้นเราคงไม่ได้ห้ามเรื่องการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพราะว่าเป็นส่วนที่นิติบัญญัติต้องเสนอแก้ไขเป็นกฎหมายแต่ว่าเสนอแล้วก็จะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้เป็นกฎหมายกำกับในเรื่องดังกล่าวซึ่งไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินงบประมาณเงินภาษีบาปก็ยังจะส่งตรงมายังกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแต่ว่าจะให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดทำคำของงบประมาณผ่านสำนักงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณแล้วพิจารณาผ่านสภาผู้แทนราษฎรครับ
3: แล้วก็มาดูเรื่องกองทุนนะครับก็ใหม่ๆก็ไม่เข้าใจนะฮะคิดว่าเอ๊ะกองทุนที่ได้เงินภาษีก่อนจากภาษีที่เรียกภาษีบาปนะบาปก็คือเพราะว่าสุรากับยาสูบเนี่ยเปรียบเทียบเป็นภาษีบาปก็เลยเอาเงินเนี่ยมาส่งเสริมนะครับแล้วเห็นว่าการกีฬาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้คนสุขภาพดีด้วยนะครับแล้วก็นำมาใช้ดูแลก็ใหม่ๆก็ไม่เข้าใจแต่พอเราได้มีโอกาสมาทำงานเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆ นะครับก็คุ้มค่านะผมว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สร้างชื่อเสียงสองทำให้คนนักกีฬามีความแข็งแรงนะครับมีความสามัคคีมีความกลมเกลียวนะครับมีสมาคมก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีในการที่จะจับมือกันในการที่จะส่งเสริมการกีฬาเนี่ยนะครับให้สู่ความเป็นเลิศให้ได้ก็ถือว่าเงินที่ได้มาเนี่ยถือว่าถ้าทิศทางของการใช้เนี่ยมันแนวนี้ผมว่าก็เป็นแนวที่ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับ
0: พร้อมกันนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการพัฒนากีฬาไทยในอนาคตจำเป็นจะต้องมองให้ไกลกว่าจำนวนเหรียญรางวัลค่ะเพราะว่าการลงทุนด้านกีฬายังสร้างประโยชน์ในอีกหลายมิตินะคะขณะเดียวกันการบริหารงานของกองทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้วยเนื่องจากว่าบางประเภทอาจจะวัดที่ผลงานจากเหรียญรางวัลหรือว่าอันดับการแข่งขันแต่ว่าบางโครงการต้องพิจารณาการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาโดยการยกระดับมาตรฐานบุคลากรหรือว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อระบบกีฬาในระยะยาวก็ต้องบอกว่าดูตามเคสตามโครงการต่างๆนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคาดหวังคือการใช้เงินค่ะเพื่อกิจกรรมให้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะคือการใช้เงินจ่ายเงินตามกฎหมายให้ถูกต้องมากกว่านั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่ต้องกังวลแล้วก็ต้องกระทำให้ชัดเจนค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาพาราไทยเราตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ที่จะเริ่มวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนะคะชิงชัยทั้งหมด18ชนิดกีฬารวม492เหรียญทองโดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและ4สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยเรียมส่งนักกีฬาพาราทีมชาติไทย265คนค่ะและเจ้าหน้าที่อีก147คนรวมทั้งหมด412คนนะคะเข้าร่วมการแข่งขันครบทั้ง18ชนิดกีฬาเลยค่ะโดยทั้งหมดมีกำหนดเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำการบินไทยวันที่11ตุลาคมนี้ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น
1: การกีฬาประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายไว้ร่วมกันว่าต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าการแข่งขันครั้งก่อนซึ่งเป็นครั้งที่4ที่เมืองหางโจวนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพพาราไทยทำได้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของตารางเหรียญรางวัลการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเนื่องจากกำหนดการของคณะกรรมการพาราลิมปิกเอเชียและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกชาติเข้าพักก่อนล่วงหน้า2วันและมีกำหนดการตรวจคลาสของนักกีฬาทุกชนิดระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนอกจากนี้ยังมีชนิดกีฬาแข่งขันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมก่อนจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมครับ2สโมสรวอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นนัดเปิดฤดูกาลครั้งแรกนอกแผ่นดินญี่ปุ่นครับศึกวอลเลย์บอลนัดประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยกับแมตช์เปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกรายการ HV League Thailand Game 2026-2027 บายฮิเดมิสึระหว่างแชมป์เก่านะครับซากะฮิเดมิสึสปริงเจ้าบ้านพบกับอาริซาไอจิจะแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากจำนวน2แมตช์ในวันที่10และ11ตุลาคมนี้ครับเวลา 16:05 นครับล่าสุดได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับซากะฮิเดมิสึสปริงส่งหัวหน้าผู้สอนคุมินากาดะและเอริกะซากาเอะขณะที่อาริซาไอจิส่งหัวหน้าผู้สอนซากายชิงโงะและอายาโนะซาโตะเข้าร่วมงานครับ
0: ไปดูความพร้อมของแต่ละทีมกันบ้างค่ะโค้ชคุมินากาดะเฮดโค้ชของซากาฮิซามิสึสปริงนะคะทีมแชมป์9สมัยก็ยอมรับค่ะว่าการเล่นนัดแรกของฤดูกาลในต่างแดนไม่ง่ายแน่นอนค่ะแต่ว่าปีนี้ได้น้องเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยหายเจ็บกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนึงค่ะเชื่อว่าจะช่วยยกระดับเกมรุกของทีมได้แน่นอนขณะที่โค้ชซากายชิงโงะของอาริซาไอจิยอมรับผู้เล่นและศักยภาพของทีมยังเป็นรองทีมแชมป์เก่าค่ะแต่ว่าการที่ได้ซาร่านุสราต้อมคำอดีตเซตเตอร์ทีมชาติไทยจะทำหน้าที่2 ส่วนก็คือทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชเป็นปีที่2ติดต่อกันจะส่งผลดีต่อเรื่องของจิตใจผู้เล่นและเชื่อว่าทีมจะสู้กับฮิเดมิสึสปริงได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: สำหรับวอลเลย์บอลลีก SV League ฤดูกาล 2026-2027 จะแข่งขันในรูปแบบใหม่นะครับแบ่งทีมเป็น2คอนเฟอเรนซ์ได้แก่ตะวันออกและตะวันตกฝั่งละ7ทีมนะครับนำอันดับ1ถึง3ของแต่ละคอนเฟอเรนซ์และอีก2ทีมที่ผลงานดีที่สุดรวม8ทีมไปเล่นเพลย์ออฟจนถึงรอบชิงชนะเลิศที่เมืองโยโกฮาม่าวันที่17-19เมษายน2027ครับ
0: ซีรีส์กีฬาแฟนตาซีของเมสซี่มีกำหนดฉาย Disney Plus กลางปีหน้าค่ะหลังจากอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็มีการสานต่อเป็นซีรีส์แอนิเมชันเรื่อง Messi and the Giant ค่ะได้เปิดตัวพร้อมกับตัวอย่างทีเซอร์ซีรีส์กีฬาแฟนตาซีสุดอลังการนะคะมีกำหนดฉายรอบปฐมทัศน์ทั่วโลกทาง Disney Plus ในช่วงฤดูร้อนปีหน้าซีซั่น2027และจะออกอากาศทาง Disney Channel ในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะโดยทีเซอร์ได้มีการนำเสนอเพลงธีมใหม่ก็คือ Vamos Vamos Vamos จากนักร้องชาวอาร์เจนตินาชื่อว่าลักดราค่ะสำหรับซีรีส์แอนิเมชัน Messi and the Giant เป็นซีรีส์เกี่ยวกับกีฬาแฟนตาซีสำหรับเด็กนะคะก็คือเรื่องราวของเด็กชายอายุ12ปีชื่อว่าลีโอติดอยู่ในโลกคู่ขนานค่ะซึ่งปกครองโดยยักษ์เพื่อที่จะกลับบ้านเขาต้องแข่งขันในศึกหนักคล้ายฟุตบอลนะคะโดยใช้ลูกแก้วอันทรงพลังเอาชนะยักษ์ในตำนานและฟื้นฟูอาณาจักรอีโก้ที่แตกแยกต่างจากคนอื่นๆก็คือลีโอไม่สามารถใช้พลังรหัสของโลกเพื่อเพิ่มพลังให้กับการเล่นของเขาได้ค่ะดังนั้นเขาจะต้องพึ่งพาเรื่องของจุดแข็งที่แท้จริงนั่นก็คือเรื่องของทักษะการทำงานเป็นทีมเวิร์กต่างๆแล้วก็ความมุ่งมั่นทำให้เรื่องราวกลายเป็นการผจญภัยของคนที่ไม่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความกล้าหาญความเพียรพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเองนักแสดงชาวอาร์เจนตินามิโลเบอร์เจสเวฟก็จะเป็นคนพากย์เสียงนะคะเป็นตัวละครลีโอในซีรีส์เรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกับเรื่องราวของลีโอเนลเมสซี่นั่นเองค่ะ
1: ไปต่อกันที่การเลือกตั้งประธานยูฟ่านะครับอเล็กซานเดอร์เซฟรินประกาศลงชิงประธานสมัยที่4ครับอเล็กซานเดอร์เซฟรินประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานอีกสมัยนะฮะหลังประกาศต่อบรรดาผู้บริหารสมาคมฟุตบอลชาติสมาชิกในการประชุมที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเซฟรินชาวสโลวีเนียเข้ารับตำแหน่งประธานยูฟ่าเป็นครั้งแรกเมื่อปี2016และหากได้รับเลือกตั้งอีกครั้งจะทำหน้าที่ต่อไปจนถึงปี2031ครับโดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในการประชุมใหญ่ยูฟ่าที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในปีหน้าเดิมทีเซฟรินเคยประกาศว่าจะไม่ลงสมัครต่อหลังครบวาระในปี2027แม้ยูฟ่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับเรื่องการจำกัดวาระประธานในการประชุมใหญ่เมื่อปี2024ซึ่งเปิดท้ายให้เขาสามารถลงสมัครได้อีกครั้งหนึ่งการตัดใจในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างยูฟ่าและจานนี่อินฟานติโนประธานสหบอลฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าหลังยูฟ่าแสดงความกังวลเกี่ยวกับแผนการบริหารผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของการแข่งขันภายใต้ฟีฟ่าและประกาศว่าจะพิจารณาหาผู้สมัครทางเลือกในการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าขณะที่การเลือกตั้งประธานฟีฟ่าครั้งต่อไปจะเปิดรับสมัครถึงวันที่18พฤศจิกายนโดยล่าสุดรามอนเวก้าอดีตกองหลังท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นบุคคลแรกที่ประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะลงท้าชิงอินฟานติโนซึ่งดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี2016ครับ
0: จากเรื่องราวของประธานยูฟ่าไปดูเรื่องราวของประธานฟีฟ่ากันบ้างค่ะนั่นก็คือจานนี่อินฟานติโนได้เสียงสนับสนุนจากแอฟริกาครบ54ชาติเตรียมลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีก1สมัยในปีหน้าค่ะจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะคะประกาศเดินหน้าสนับสนุนวงการฟุตบอลแอฟริกาพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะเพิ่มทรัพยากรงบประมาณเพื่อพัฒนาฟุตบอลในทวีปอย่างต่อเนื่องค่ะอินฟานติโนบอกในระหว่างการประชุมที่ประเทศเคปเวิร์ดนะคะซึ่งมีประธานสมาคมฟุตบอลจากทั้ง54ชาติในแอฟริกาเข้าร่วมเขาย้ำว่าฟีฟ่าได้ลงทุนผ่านโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดในทวีปแอฟริกาไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาครอบคลุมทั้งหมด124โครงการและยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อยกระดับฟุตบอลแอฟริกาให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของวงการฟุตบอลโลกให้ได้ค่ะ
1: ขณะที่ปาติสโมเซเปประธานสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือ CAF ประกาศจุดยืนสนับสนุนอินฟานติโนโดยระบุว่าสมาคมฟุตบอลทั้ง54ชาติของแอฟริกาให้การสนับสนุนประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันอย่างเป็นเอกฉันท์และไม่มีเงื่อนไขนะครับการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อินฟานติโนกำลังเผชิญแรงกดดันจากกรณีแผนการหาผู้ลงทุนภาคเอกชนเพื่อบริหารผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของการแข่งขันของฟีฟ่ารวมถึงฟุตบอลโลกสำหรับการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าครั้งต่อไปจะมีขึ้นวันที่ 28มีนาคมปีหน้าที่ประเทศโมร็อกโกนะครับโดยมี211สมาคมสมาชิกเป็นผู้ลงคะแนนขณะที่เส้นตายการยื่นสมัครของผู้ท้าชิงคือวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูผลงานของสโมสรวาเลนเซียจากสเปนนะคะเอาชนะฮาโปเอลเทอาวีฟจากอิสราเอลค่ะด้วยสกอร์93ต่อ82คะแนนค่ะเพิ่มสถิติชนะ4เกมรวดในช่วงออกสตาร์ทการแข่งขันบาสเกตบอลยูโรลีกค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบน

0: ลก
1: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

ครับสำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทางไลน์ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

บัณฑิตทั้งหลายคงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตแต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้นจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบรู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วยถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและเกียรติคุณความดีอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปฐมาพรหันชันชัยสอนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจุฑามาศสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เรายังคงเกาะติดประกาศเตือนเรื่องสภาพอากาศจากกรมอุตุ

0: ล้วนะคะออกมาเมื่อเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมานี้เองนะคะเนื้อหาในประกาศระบุว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งค่ะสำหรับรายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนในประกาศฉบับล่าสุดนะคะก็คือวันที่10ตุลาคมค่ะมีการเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากวันที่11ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากยังคงเป็นจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะนอกจากนี้มีการเพิ่มจังหวัดพังงาและภูเก็ตเข้าไปในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักของภาคใต้ส่วนวันที่9และ13ตุลาคมก็มีการปรับเพิ่มรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะ
1: มาไล่เรียงรายละเอียดนะคะสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประเมินผลกระทบตามช่วงเวลาดังนี้นะคะอย่างวันนี้9ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมสระแก้วจันทบุรีเพชรบุรีและภูเก็ตค่ะต่อจากนั้นวันที่10ตุลาคมพื้นที่รับฝนจะขยายวงกว้างนะโดยจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากในภาคกลางภาคตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยก็จะมีฝนตกหนักหลายแห่งอย่างเช่นเพชรบูรณ์นครราชสีมาลพบุรีและชลบุรีส่วนวันที่11ตุลาคมค่ะยังคงมีฝนตกหนักมากที่ภาคกลางภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างก็ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: จากนั้นนะคะช่วงวันที่12และ13ตุลาคมนะคะกลุ่มฝนตกหนักจะเลื่อนไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักค่ะอาทินครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตและกระบี่นะคะนี่คือ12และ13ตุลาคมนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตามจังหวัดที่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสาเหตุสำคัญของสภาพอากาศดังกล่าวนะคะเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ปะทะเข้ากับลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำแนะนำว่าขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะส่วนชาวเรือในอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังเนื่องจากจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ
1: และอย่างที่เตือนกันไปเมื่อสักครู่นี้พื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักแล้วนะคะเพราะว่าปลายปีแบบนี้ก็จะเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ก็คือฤดูฝนนั่นเองค่ะจังหวัดยะลาเองก็มีการยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มรูปแบบภายหลังจากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีการออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังค่ะอย่างเช่นที่เทศบาลเมืองสเต็งนอกก็มีการระดมกำลังเร่งแจกกระสอบทราย 30,000 ใบช่วยชาวบ้านรับมือน้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมขังของเทศบาลเมืองสเต็งนอกก็ตื่นตัวเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ได้มีการแจกจ่ายกระสอบทรายค่ะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยทั้งทำรถยนต์รถจักรยานยนต์รถซาเล้งรวมถึงรถไอติมนะที่สามารถบรรจุสิ่งของได้มารับกระสอบทรายกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสเต็งนอกเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางยะลากรมราชทัณฑ์กว่า10นายรวมถึงทีมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เร่งบรรจุกระสอบทรายเตรียมพร้อมไว้รองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนคือในเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีการจัดเตรียมกระสอบทรายสำรองเอาไว้กว่า 30,000 ใบจำกัดไม่เกิน20กระสอบต่อหลังคาเรือนค่ะ
2: ทางเทศบาลท่านโดยการนำของท่านนายกเสรีเรืองการนะครับก็มีดำริว่ากระสอบทรายต้องพร้อมนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราได้เริ่มกระบวนการในการจัดทำถุงทรายให้ชาวบ้านให้เข้ามารับนะฮะในประชาชนในพื้นที่เขตสเต็งนอกสามารถมารับได้นะครับโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะ

0: หากไม่มีบัตรประชาชนหรือเป็นบ้านเช่าก็ขอให้ใช้เป็นบินค่าไฟหรือบินค่าน้ำก็ได้นะฮะซึ่งอยู่ในสตริงนอกของเราบ้านหนึ่งเราจะให้ไม่เกิน20ถุงครับ
1: ด้านนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ลงพื้นที่ไปติดตามการรับมอบรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่จากส่วนกลางนะมาด้วยกัน2คันมาประจำการณจังหวัดยะลาเพื่อเตรียมพร้อมผลิตแล้วก็แจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนอกจากนี้ค่ะก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง16แห่งโดยรอบเขตเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากมีการสนับสนุนเครื่องจักรกลกำลังพลในการขุดลอกคูคลองให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นทั้งนี้นะคะถ้าพูดถึงจังหวัดยะลาก็เน้นย้ำให้ประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของจังหวัดนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็กลุ่มไลน์เครือข่ายชุมชนค่ะ
2: ในการเตรียมความพร้อมทางจังหวัดเองก็หลังจากทุกเช้าเนี่ย8โมงหรือ8โมงครึ่งเราประชุมกับท่านนายกแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดต่อทุกวันนะครับตอนหลังจากต่อจากการประชุมของท่านนายกแล้วเนี่ยซึ่งการเตรียมความพร้อมของเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมรับไม่ว่าจะในเรื่องของศูนย์อพยพนะครับในเรื่องของการเร่งรัดการระบายน้ำการขุดลอกคูคลองต่างๆนะครับรวมทั้งการเตรียมความพร้อมพูดคุยทำเอ็มโอยูกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง16หน่วยโดยรอบของเมืองนะครับซึ่งจุดสำคัญของเราก็คือที่เป็นน้ำท่วมประจำก็คือในเขตเทศบาลนครยะลากับเทศบาลเมืองสะเต็งนอกแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็คือเทศบาลตำบลท่าสาบนะครับเทศบาลตำบลลำใหม่นะครับอบต.ลำใหม่อบต.หน้าถ้ำอบต.

0: นะครับได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการขุดลอกแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็ได้นำเครื่องไม้เครื่องมือไปขุดลอก
1: ไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือนะคะอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้านบ่อพยอมในอำเภอเมืองก็ต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงแล้วก็อพยพไปพักอาศัยอยู่ริมถนนค่ะหลังน้ำจากด้านเหนือไหลหลากเข้ามาท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วค่ะไปดูภาพนะคะในจุดที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ก็คือที่หมู่6ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะหลังจากคันดินกั้นน้ำฝายตาโกะตำบลหนองกระโดนเกิดความเสียหายส่งผลให้น้ำไหลข้ามทุ่งนาหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านรวมถึงบ้านบ่อพยอมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคมจนถึงขณะนี้ระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสูงถึง1เมตรทำให้ชาวบ้านต้องอพยพเข้าของออกไปพักอาศัยอยู่ริมถนนค่ะเบื้องต้นมีผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ70ครัวเรือนชาวบ้านเล่าว่าก่อนหน้านี้หลายหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งถูกน้ำท่วมขังมา1สัปดาห์แล้วแต่ว่าบ้านบ่อพยอมไม่ได้รับผลกระทบจนคันดินเกิดการชำรุดทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมอย่างรวดเร็วแม้จะวางกระสอบทรายเตรียมป้องกันไว้แล้วก็เอาไม่อยู่เพราะว่าน้ำแรงและสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: ประมาณ6โมงเช้าก็น้ำมันก็ลั่นมันดังเลยเนาะพอล็อกเก็ตของนี่คือไม่ทันลงมันไวมากเลยอ่ะพอประมาณช่วง 3-4 โมงเนี่ยมันก็ขึ้นทีเนี้ยที่เรากั้นไว้อ่ะมันมิดเลยกั้นไม่ทันคิดว่ามันจะทันทุกปีอ่ะแต่ปีนี้ไม่ทันแล้วมันมาแรงมากเลยภายในพอช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3คือเต็มเลยทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ขณะที่โครงการชลประทานนครสวรรค์ก็รายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาในวันนี้นะคะที่สถานีวัดน้ำ42มีอัตราน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 54.48% ของความจุลำน้ำน้อยกว่าเมื่อวานนี้ค่ะประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่จังหวัดอ่างทองก็ยังมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งล่าสุดนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คาดว่านะคะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆจนถึง 2,100 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรในสัปดาห์หน้าจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ค่ะหากระดับน้ำลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูบออกแล้วไม่ไหลย้อนกลับเข้ามาก็จะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่สามารถนำเข้าพื้นที่ได้

0: จากอบต.ผงเพง1เครื่องอบต.นรสิงห์1เครื่องอบต.เอกราชอีก4เครื่องรวมถึงมีหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานอีก2เครื่องค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออก
1: โดยระหว่างนี้นะคะมีการเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก่อนโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองและกำลังพลทหารได้นำสารนะคะไปฉีดพ่นในพื้นที่เพื่อลดกลิ่นแล้วก็กำจัดยุงรำคาญขณะที่สาธารณสุขอำเภอปากโมกได้ออกหน่วยบริการแพทย์ดูแลประชาชนและแจกยาแก้น้ำกัดเท้าให้ผู้ประสบอุทกภัยโดยหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วนะคะทางอปท.ก็จะสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายรวมไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองก็จะติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่600ตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็จะยกมิเตอร์เนี่ยให้สูงขึ้นกว่าปกติด้วยนะคะหากน้ำท่วมพื้นที่ผงเพงปีหน้าก็จะได้ไม่ต้องมายกมิเตอร์ไฟออกอีกทั้งนี้ทรัพยากรทุกภาคส่วนในจังหวัดอ่างทองเตรียมพร้อมแล้วนะคะหากน้ำลดลงในระดับที่เหมาะสมก็พร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ทันทีและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ภาพรวมหลายพื้นที่น้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องโฟกัสไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองค่ะก็ไปพบพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่าหมื่นไร่นะคะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำแล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่วัดเสม็ดเหนือตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งก็มีกลุ่มเปราะบางเนี่ยพักอาศัยอยู่ประมาณ150คนพร้อมกันนี้นะคะได้มอบสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งค่ะจำนวน4เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดทั้งนี้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพบ้านเรือนและระบบไฟฟ้าก่อนที่ประชาชนจะเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยยืนยันบอกว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ปรับปรุงการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
1: ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่ตำบลเสม็ดใต้ค่ะนายประสิทธิ์อินทโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดสนามช้างซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอีก40เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงตลอดจนกำชับให้ท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเงินเยียวยาค่ะทางด้านนายกิตติพงศ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้มีประชากรได้รับผลกระทบกว่า 5,000 คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังมานานเกือบครึ่งเดือนนะคะปัจจุบันยังมีประชาชนอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเกือบ100คนโดยขณะนี้กรมชลประทานได้เข้ามาสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเร่งปรับปรุงทางระบายน้ำเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
2: ตำบลเสม็ดใต้จากตำบลเสม็ดใต้ลงไปเนี่ยจะลงคลองบางไผ่คือลงไปแม่น้ำบางปะกงเราเหมือนอยู่ปลายน้ำดังนั้นน้ำด้านบนลงมาก็ต้องมาลงที่เราแต่ถ้าระบบตอนนี้นะฮะขณะตอนนี้มีเครื่องสูบน้ำของชลประทานแล้วก็กำลังทำความสะอาดคลองต่างๆน้ำก็ลงได้ดีน้ำก็สามารถที่จะน้ำก็ถือว่าลดได้เรื่อยนะครับก็ตอนนี้เราก็เห็นใจพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าถึงน้ำแห้งกลับเข้าบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะบางคนยังนอนไม่ได้เลยที่หลับที่นอนที่กินนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้สถานการณ์เราเกิดภัยเหมือนกันหมดแต่นะครับในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เนี่ยเป็นองค์กรของพี่น้องประชาชนคนเสม็ดใต้นะครับเราไม่ทิ้งใครให้ต้องเดือดร้อนจนมากที่สุดนะฮะแต่ว่าบางทีอาจจะขาดติดต่อกันไม่ได้ขอแจ้งเข้ามา
0: ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะนายรัฐพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรจังหวัดระยองนะคะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทน์จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมีการมอบปัจจัยการผลิตรวมทั้งรับฟังปัญหาแล้วก็อุปสรรคของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการแนะนำค่ะการจัดการแปลงแล้วก็ฟื้นฟูแปลงในเบื้องต้นแก่เกษตรกรอีกด้วยทั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงสถานการณ์ การอุทกภัยในจังหวัดระยองระหว่างวันที่25กันยายนถึง7ตุลาคมนะคะส่งผลให้พื้นที่การเกษตรใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกรงอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอวังจันทน์อำเภอบ้านค่ายอำเภอปลวกแดงและอำเภอเขาชะเมาเสียหาย

0: เนี่ยรวมกว่า 1,510 ไร่และมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,886 รายพืชหลักที่ได้รับความเสียหายนะคะประกอบไปด้วยข้าวทุเรียนมังคุดมันสำปะหลังสับปะรดยางพาราปาล์มน้ำมันพืชผักแล้วก็พืชชนิดอื่นๆ
1: มาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะภาพรวมสถานการณ์ก็คลี่คลายหลายจุดนะคะอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้านะคะตอนนี้สิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็การจัดการขยะนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เร่งลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทั้งหมดค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดที่เคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังโดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่มีปริมาณมากจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อคืนความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นการนำขยะออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดซึ่งจุดพักรวมขยะชั่วคราวจะบริหารจัดการให้อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนใช้วิธีทยอยขนย้ายไปกำจัดอย่างเป็นระบบพร้อมประสานหาพื้นที่รองรับเพิ่มเติมตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพคล้ายกับการจัดการเศษวัสดุในเหตุการณ์ภัยพิบัติกรณีตึกสตง.ถล่มพร้อมกันนี้นะคะกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการลักลอบนำขยะอันตรายหรือวัสดุก่อสร้างมาทิ้งปะปนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดและดูแลช่วยเหลือเพื่อนบ้านเพื่อให้คนในชุมชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว
2: คือขยะเข้ากับขยะออกเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดที่เราทิ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับชุมชนมากมันถึงแม้จะเข้าเยอะกว่าออกก็ไม่เป็นไรอาจจะทยอยออกนะเพราะฉะนั้นจุดที่เราไปทิ้งพยายามให้อยู่ไกลจากชุมชนแต่ว่ายังไงก็ตามว่าเอาจุดออกจากที่มีประชาชนก่อนถ้าไม่งั้นจะอยู่ตรงนี้มันเกิดความไม่มีสุขอนามัยแล้วก็ความเดือดร้อนรำคาญแต่ที่ว่าถูกแล้วสุดท้ายแล้วทยอยออกไปได้ถ้าจุดไหนเต็มก็ปิดแล้วก็เปิดจุดใหม่ผมคิดว่าเรามีพื้นที่กว้างแล้วก็เราสามารถขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานได้ตามอำนาจของพรบสาธารณภัยนะก็สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้เปิดพื้นที่ผมว่าลักษณะถ้าเทียบกันนะครับตึกตอนสตง.ถล่มถูกไหมเราใช้วิธีเอาของเศษหินเศษปูนไปทิ้งไว้ที่จุดหนึ่งก่อนแล้วค่อยทยอยทอยออกผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะแล้วก็พยายามทำเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนประชาชนก็เราก็ไม่ได้ขออะไรมากก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันดูแลเพื่อนบ้านคนไหนมีความลำบากก็ถ้าใครมีกำลังก็ช่วยกันดูแลกันไปแต่กทม.ต้องรับผิดชอบเป็นหลักอยู่แล้วในแง่ที่นำชีวิตพี่น้องประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติน
0: อกจากนี้นะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามการฟื้นฟูย่านคลองจันทน์ลาดพร้าว101ในเขตบางกะปินะคะรวมถึงไปติดตามการฟื้นฟูนะคะภารกิจที่บริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้ามีการบริการกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทหารแล้วก็เครื่องจักรกลจากหลายหน่วยงานค่ะเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเร่งคืนพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้รวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังย้ำถึงการเดินหน้าวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อื่นควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะภาคใต้อะซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ตอนนี้ทุกความช่วยเหลือหลั่งไหลไปช่วยผู้ประสบภัยในทุกภูมิภาคนะคะอาทิกระทรวงคมนาคมค่ะเดินหน้าแจกถุงยังชีพกว่า 30,000 ชุดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเร่งซ่อมถนนและสะพานให้สามารถกลับมาใช้งานได้ค่ะในขณะที่จังหวัดต่างๆหน่วยงานก็ได้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมถุงยังชีพประมาณ 35,000 ชุดสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเป็นของกรมทางหลวงชนบท 2,400 ชุดซึ่งจะทยอยส่งไปยังจังหวัดที่ร้องขอความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ลดลงก็จะต้องรายงานความเสียหายเพื่อให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินเพื่อเสนอขอใช้งบกลางในการเร่งฟื้นฟูโดยเฉพาะกรณีถนนและสะพานเสียหายทางกระทรวงก็จะเร่งซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็ว
3: เมื่อมีการรายงานเข้ามาจากแต่ละจังหวัดหรือแต่ละศูนย์ของจังหวัดต่างๆเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาทำการประเมินแล้วก็ซ่อมแซมแต่การซ่อมแซมถ้าอะไรที่เป็นการซ่อมแซมฉุกเฉินทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเราจะซ่อมแซมให้ทันทีโดยเรามีวัสดุเรามีเครื่องจักรพร้อมที่จะซ่อมแซมชั่วคราวได้แต่ถ้าหากว่าต้องซ่อมแซมแบบถาวรก็ต้องหาลือแล้วก็ของงบกลางจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปครับ
1: ด้านว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติวินัยพาณิชย์ปลัดจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยผู้แทนจากสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีจากนั้นปลัดจังหวัดอุทัยธานีนำคณะเดินทางไปยังวัดภูมิธรรมเพื่อมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพิ่มเติมจำนวน166ชุดพร้อมลงพื้นที่นำชุดทานน้ำใจไปมอบให้ประชาชนถึงบ้านอีก3หลังเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่วนนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยตำบลชีน้ำร้ายบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรีอำเภออินบุรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะร่วมกันลงมือปรุงผัดไทยนี่ค่ะเมนูร้อนๆ นะคะพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมก่อนนั่งเรือนำไปมอบให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุดมนอกจากนี้ยังมีการลงเรือลุยแจกอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องในหมู่1ตำบลชีน้ำรายด้วยค่ะ
0: และอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งก็คือที่จังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้ทางกิ่งกระชาดอำเภอปากเกร็ดก็ได้ผนึกกำลังกับภาคเอกชนแล้วก็ทหารจิตอาสานะคะนำถุงยางชีพลงเรือไปลุยแจกกลุ่มเปราะบางรอบพื้นที่อำเภอเกาะเกร็ดค่ะหลังกับเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะทางกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดก็ร่วมกับทางภาคเอกชนมีทหารจิตอาสาพระราชทานจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5ก็ร่วมกันนำถุงยางชีพกว่า300ชุดค่ะลงเรือไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการในทุกชุมชนบนเกาะเกร็ดหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่ำกว่า30ซมทำให้การสัญจรเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนายพานุพงศ์ปลอดกระโทกค่ะปลัดอำเภอปากเกร็ดเปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานราชการก็นำอาหารยารักษาโรคมาส่งมอบให้อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำที่อำเภอเกาะเกร็ดณขณะนี้ยังคงทรงตัวนะคะโดยได้รับผลกระทบจากน้ำหนุนสูงในช่วงเย็นของทุกวันซึ่งทางอบต.เกาะเกร็ดนะคะและก็ชาวบ้านเนี่ยร่วมกันสร้างสะพานไม้แล้วก็บันไดยกสูงเพื่อให้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้นหากในช่วงวันหยุดนี้ไม่มีฝนตกหนักหรือว่าน้ำเหนือเนี่ยเข้ามาเพิ่มก็คาดว่าระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงค่ะ
4: ในกลุ่มปอบางของตำบลเกาะเกร็ดเราครับก็ในแต่ละหมู่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ20ประมาณ20รายครับในกลุ่มปอบางนี่ก็จะหมายถึงผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ป่วยทั่วไปนะครับก็ซึ่งณวันนี้เนี่ยทางในส่วนของราชการเนี่ยก็ได้นำก่อนหน้านี้นำข้าวเข้ากล่องอาหารแล้วก็เวชภัณฑ์น้ำดื่มต่างๆเนี่ยได้มอบแล้วแต่สำหรับวันนี้ก็คือทางบริษัทของในเครือเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยก็ได้นำถุงยางชีพนะครับมาจำนวน300ชุดมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับในส่วนของน้ำท่วมนะครับอย่างที่เราไปมาเมื่อกี้ก็คือในช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยในระดับน้ำเนี่ยยังไม่สูงมากยกเว้นที่เราเห็นล่าสุดก็คือในส่วนของหมู่หนึ่งซึ่งอันนี้เป็นพื้นที่ต่ำแต่ว่าเรามาถึงหมู่หนึ่งประมาณ4โมงเย็นแล้วซึ่งเป็นช่วงน้ำขึ้นเราเริ่มไปตอนบ่ายโมงกว่านะครับน้ำยังลดหมดในพื้นที่ทางเดินยังพอเดินได้แต่ณตอนนี้เนี่ยในพื้นที่หมู่7เนี่ยระดับน้ำเริ่มขึ้นมาสูงถึงพื้นที่ทางเดินแล้วนะครับในส่วนของชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการต่อไม้รวมถึงอบต.ในพื้นที่ด้วยก็มาก่อเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรบันไดเนาะเป็นบันไดสูงขึ้นมาเนี่ยให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
5: น้ำที่หลากลงมาเองเรากลัวว่าจะระเบิดมากน้อยขนาดไหน
4: ก็ณตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ถือว่าทรงตัวครับถ้าวันพรุ่งคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าน้ำเหนือหรือน้ำฝนไม่ลงมาเยอะอีกก็คิดว่าระดับน้ำน่าจะลดลงครับ
1: มาดูความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการหรือว่าสิ่งที่คาดหวังในการรับมือสถานการณ์น้ำแบบนี้นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าได้เปิดผลสำรวจประชาชนกว่า 37% ค่ะอยากให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าให้ทันท่วงทีแล้วก็ชี้ถึงงบพัฒนาท้องถิ่นที่คนไทยต้องการสูงสุดก็คือเรื่องความปลอดภัยอาชีพและรายได้ค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่41ว่าด้วยความคาดหวังของประชาชนต่อการรับมือน้ำท่วมและการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นซึ่งสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนโดยประเด็นเร่งด่วนในการรับมือน้ำท่วมผลสำรวจระบุชัดว่าประชาชน 37.8% ต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันนะคะรองลงมาคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะสะท้อนว่าประชาชนต้องการเวลาเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนในมุมของการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมสูงสุด 23% นะคะตามมาด้วยการส่งเสริมอาชีพและรายได้ 21.8% และการดูแลกลุ่มเปราะบาง 15.8% ค่ะเมื่อเจาะลึกตามกลุ่มอายุและภูมิภาคพบความน่าสนใจว่าคนรุ่นใหม่ Gen Y และกลุ่มอายุทำงานมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพและรายได้และความปลอดภัยขณะที่กลุ่ม Baby Boomer นะคะเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: ลับมารับชมข่าวค่ำ MBT กันต่อนะคะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับผู้นำติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าขยายกรอบความร่วมมือรอบด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและสนับสนุนบทบาทสู่เวทีอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไกราลาสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายและคณะได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตเยือนไทยอย่างเป็นทางการภายหลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปีที่ผ่านมาและยืนยันไทยพร้อมที่จะสนับสนุนติมอร์เลสเตในทุกมิติสำหรับผลการหารือทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องในการขับเคลื่อนความร่วมมือ5ด้านสำคัญได้แก่
1: ด้านการทูตและการเมืองมีการตกลงจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีเพื่อติดตามความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมจัดการประชุมนัดแรกที่ติมอร์เลสเตในเร็วๆนี้พร้อมเดินหน้าเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ด้านความมั่นคงทั้งสองฝ่ายพร้อมสานต่อสายสัมพันธ์ทางทหารที่มีอย่างยาวนานโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยมีกำหนดเดินทางเยือนติมอร์เลสเตในอนาคตอันใกล้และยังเห็นพ้องที่จะยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันส่วนด้านเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านการเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวและการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปควบคู่ไปกับการเปิดทางให้ภาคเอกชนไทยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการท่องเที่ยวที่สำคัญยังเร่งผลักดันความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพดิลลี่อำนวยความสะดวกทั้งการค้าและการสัญจรของประชาชน
0: ขณะที่การพัฒนาและคุณภาพชีวิตทั้งสองประเทศได้เตรียมสรุปแผนงานความร่วมมือในระยะ3ปีเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขพร้อมกับสานต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งของติมอร์เลสเตและในมิติระดับภูมิภาคไทยยืนยันที่จะช่วยเสริมศักยภาพติมอร์เลสเตสู่การเป็นประธานอาเซียนในอนาคตพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในเมียนมาเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคต่อไปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับติมอร์เลสเต
1: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะหลังจากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนะคะซึ่งล่าสุด2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือทั้งนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ยืนยันค่ะว่าไม่กังวลและพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นโดยมองว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเป็นเพียงยุทธศาสตร์ทางการเมืองค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีชื่อเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากที่ผ่านมาเคยถูกพาดพิงในหลายประเด็นอยู่แล้วจึงพร้อมชี้แจงทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาขอเพียงให้อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองส่วนข้อกล่าวหาต่างๆของฝ่ายค้านนะคะก็มองว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์เพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจจึงไม่มีเรื่องใดที่น่าหนักใจเพราะสามารถชี้แจงได้
2: คงดูประวัติผมไหมครับว่าผมจบผู้นำมาเขาก็เลยบอกว่าผมไร้ภาวะผู้นำนะครับผมไม่รู้ว่าผมไร้ภาวะผู้นำหรือเปล่าแต่ผมมีปริญญาตรีผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองครับนะครับ
3: คิดว่าผู้เป้าไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษคะอาตูจากข้อสอบอะไรแบบนี้เขา
2: ล้มล้างความสามารถโดยเฉพาะกับสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบของฝ่ายรัฐบาลครับก็เขาก็ต้องชี้ให้เห็นว่าในการดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับในส่วนตัวบุคคลเนี่ยนะครับอะไรที่พี่น้องประชาชนเห็นว่าเป็นสิ่งดีเขาก็ต้องชี้ในมุมตรงข้ามนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสงสัยนะครับในตัวบุคคลนั้นๆนะครับอันนี้ที่ผมคิดว่ายุทธศาสตร์เขาในครั้งนี้นะครับ
3: การที่ไม่มีเพื่อไทยเลยแล้วเป็นอีก
2: ทุกอย่างก็ต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วครับนะครับเขาคงไม่ทำอะไรกันสุ่มสี่สุ่มห้านะครับเพราะทุกอย่างเขาคงมียุทธศาสตร์ของเขาแต่ว่าก็ไม่ขอก้าวล่วงในส่วนของพรรคเพื่อไทย
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมชี้แจงต่อสภาเพราะทำงานด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอดส่วนข้อสังเกตเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้ามารับตำแหน่งและเมื่อเข้ามารับหน้าที่แล้วก็ได้เร่งรัดแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจึงมั่นใจว่าจะสามารถตอบข้อซักถามและทำความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างชัดเจนทุกประเด็น
4: จนหมดแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเรื่องอะไรนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับว่าเรื่องก็พร้อมจะชี้แจงอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรฮะ
3: ดูเกินกว่าที่เราเป็น
4: มันก็หาความจริงไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็อีกอย่างนึงคือก็อย่างที่ผมเรียนนะครับอ่านเสร็จแล้วก็ยังงงว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะแต่ประเด็นนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าทุกเรื่องเราทํางานแล้วก็ทํางานด้วยความตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นที่คิดว่าผมทําอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมจะชี้แจงนะครับเพราะผมทํางานเองผมก็มั่นใจในสิ่งที่เราทําไปอยู่แล้ว
3: ขอข้อกล่าวหาหมายความว่ามั่นใจใช่มั้ยคะว่าจะชี้แจงข้อกล่าวหาให้กับฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนเข้าใจได้
4: ผมมั่นใจครับแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อหาคืออะไรเพราะว่ามันเป็นการเขียนแบบกว้างๆเขียนแบบรวมๆเขียนแบบอะไรมาไม่ได้พุ่งเป้ามา
5: คิดว่าจะเป็นการหยิบเรื่องรวมสวที่มีชื่อของคุณพ่อเข้าไปเข
4: ีย
5: น
4: ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ดูเนี่ยนะดูจากข้อกล่าวหาเนี่ยมันน่าจะออกไปทางแนวเรื่องของการสอบท้องถิ่นอะไรอย่างนี้มากกว่า

0: จริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาจัดการในหลายๆอย่างจนมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับ
1: อีกกรณีนะคะที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.มีการสรุปสำนวนคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะส่งอัยการสั่งฟ้องไม่ทันก็อาจจะทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาเนื่องจากว่าครบกำหนดฝากขังแล้วจนมีความกังวลนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกไม่เชื่อนะคะว่าจะเป็นมวยล้มเพราะไม่มีใครไปกดดันปปช.ได้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ปปช.ส่งสำนวนส่งอัยการไม่ทันเชื่อว่าไม่มีมวยล้มเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้ในส่วนของรัฐบาลก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่โดยจับกุมคนที่เกี่ยวข้องได้หลายคนส่วนที่ฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องแต่เรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนได
2: ้ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหลายคนแล้วใช่ไหม
3: มองว่าฝ่ายค้านจะเอาประเด็นนี้เป็นดีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมคะเรื่อง
2: ของ
3: สอง ที
2: ่อธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่ว่าเราไปตอบแทนกันไม่ได้
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมาดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในทางกฎหมายค่ะมีเรื่องการฝากขังและคดีนี้ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากทำให้ปปช.ต้องใช้เวลาในการไต่สวนแล้วก็รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อาจจะทำให้ปปช.เนี่ยรวบรวมข้อมูลไม่ทันแต่การที่ไม่ได้ส่งฟ้องก็ไม่ได้แปลงว่าคดีจบนะคะส่วนที่กังวลกันว่าพยานหลักฐานที่เคยรวบรวมก่อนหน้านี้จะหลุดรอดหรือว่าบางคนอาจจะหลบหนีนั้นนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นเรื่องของปปช.ค่ะเป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วก็สอบสวนตนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็ทำไปหมดแล้วก็คือเร่งบรรจุผู้ได้คะแนนอย่างสุจริตกลับเข้ามาให้เร็วที่สุดก็น่าจะไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้
0: คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับหลายพันถึงหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ปปช.เนี่ยไม่สามารถทำข้อมูลเสร็จได้ทันนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งฟ้องแต่ในการที่ไม่ได้ส่งฟ้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบเมื่อปปช.ทำรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเมื่อมีการสั่งฟ้องคดีนี้ก็ต้องดำเนินต่ออยู่แล้วนะครับที่เราทำได้เนี่ยเราก็ทำไปหมดแล้วรวมไปถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของการถอนคนที่มีการแก้คะแนนแล้วก็ทำไปหมดแล้วแล้วก็กำลังตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือกำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยคะแนนตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปในระบบให้เร็วที่สุดซึ่งก็น่าจะมีกำหนดประมาณช่วงไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้นะครับ
4: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรองรับการสร้างความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะพลเอกดร.ชรัตอุ่นสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ร่วมกับนายชลัดรัตนบุญนิธิกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนบริการทางการเงินและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจพร้อมต่อยอดเทคโนโลยีและผลงานจากการพัฒนาไปสู่การผลิตการลงทุนการขยายธุรกิจและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ

0: การลงนามในครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองหน่วยงานมารวมกันคือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีความพร้อมเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศขณะที่ Exim Bank เข้ามาเติมเต็มมิติทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมและโอกาสทางด้านการเงินที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมพร้อมกับการต่อยอดทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน
1: สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนนะคะเดินหน้าในการยกระดับทำงานอยู่4เรื่องค่ะก็คือมุ่งหวังเป็นอัยการของชาติและประชาชนพร้อมทั้งแถลงจุดยืนความเป็นอิสระปลอดจากการเมืองนายโกวิทย์ศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดพร้อมด้วยคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะได้ร่วมพบปะพูดคุยแล้วก็แนะนำตัวแบบเป็นกันเองหลังจากที่นายโกวิทย์ค่ะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นอัยการสูงสุดคนที่21ได้มอบนโยบายการบริหารงานของทางสำนักงานอัยการสูงสุด4ประเด็นภายใต้แนวคิดอัยการของชาติและประชาชนประกอบด้วยการสานภารกิจเดิมก็คือการอำนวยความยุติธรรมตามพยานหลักฐานปรับวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานอัยการสั่งคดีตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาการเสริมภารกิจใหม่ก็คือยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงรุกและความโปร่งใสการคุ้มครองเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ง่ายขึ้นจุดยืนความเป็นอิสระปลอดจากการเมืองฝ่ายการเมืองจะไม่สามารถเข้ามาสั่งการให้บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือว่าข้อกฎหมายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการเปิดตัวคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งก็นำโดยนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะพร้อมทั้งรองโฆษก6คนก็จะเข้ามาช่วยการทำงานการสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานขององค์กร
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าคุณดีจตุรงค์จะพามาดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะคะเป็นงานที่จะมีทั้งรัฐมนตรีผู้นำนะคะผู้บริหารที่เกี่ยวกับทางเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลก มารวมอยู่ที่นี่ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีอะไรบ้างและวันนี้เราพร้อมมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้านับถอยหลังเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
2: ช่วยไหม
1: อะไร
2: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
1: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงอย่างนี้ดีกว่าดินก็ดีข้าวก็งามสุดยอดยอดยอดยอดยอดยอดรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูความพร้อมและโอกาสของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะสร้างประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับล่าสุดมีผู้ตอบรับร่วมงานแล้ว 17,000 กว่าคนนะครับจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งก็คาดว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจทันทีภายในช่วงการจัดงานประมาณ 2,200 ล้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานนะครับที่จะพำนักในประเทศไทยมากกว่า1สัปดาห์รายได้จะเข้าสู่การท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและสินค้าชุมชนของไทยส่วนในระยะยาวครับไทยจะได้แสดงศักย

0: กายภาพเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางการลงทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนำเสนอจุดแข็งอย่างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานสะอาดเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง AI และยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการแสวงหาความร่วมมือครับทางด้านดิจิทัลการรับมือกับปัญหาสภาพอากาศเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยครับ
1: การจัดประชุม World Bank IMF ในวันนี้ในครั้งนี้นะครับเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญนะครับที่จะเปิดประตูให้คนไทยและคนต่างชาติได้เห็นขอบฟ้าใหม่โอกาสที่ประเทศไทยในการขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนสร้างผลประโยชน์เศรษฐกิจที่สำคัญสิ่งสำคัญก็คือว่าในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นเม็ดเงินต่างๆที่คนเข้ามาในการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นั่นไม่ใช่ผลที่เราต้องการอย่างเดียวสิ่งที่จะได้ตามมาคือภาพลักษณ์ของเมืองไทยที่เราคือ world class ในระดับโลกรวมทั้งในระยะยาวจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนให้กับคนไทยธุรกิจไทยชุมชนไทยที่จะได้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพไทย
0: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ภาพรวมมีความพร้อมเต็มรูปแบบทุกมิตินะครับทั้งการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครอบคลุมทั้งพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักตลอด24ชั่วโมงเพื่อต้อนรับผู้ร่วมงานจาก191ประเทศที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 17,000 คนการจัดประชุมครั้งนี้ได้ผสมผสานซอฟต์พาวเวอร์ไทยตกแต่งสถานที่ด้วยประติมากรรมจากวัสดุธรรมชาติผ้าไทย40ลายจาก21จังหวัดอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ควบคู่กับการจัดงานภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียวใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารวมไปถึงการจัดการขยะครบวงจรและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพาวิลเลียนนะครับนำเสนอศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสุขภาวะรวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสะท้อนแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของประชาคมโลกครับกระทรวงการต่างประเทศแถลงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต้อนรับการเยือนของผู้นำระดับสูงครับคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โอกาสนี้จะมีผู้นำประเทศเดินทางมาร่วมประชุมด้วยได้แก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสพร้อมภริยาและคณะนักธุรกิจนับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ22ปีในวาระฉลองครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้รวมถึงประธานาธิบดีสิงคโปร์นะครับก็มีกำหนดเดินทางเยือนไทยในห้วงเวลานี้เช่นเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมคู่ขนานในห้วงเวลาเดียวกันกับการประชุมครั้งนี้นะครับได้แก่การประชุมโต๊ะกลมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านความร่วมมือไตรภาคีเพื่อเป้าหมาย SDG 2คือ Dinner Talk นะครับนำเสนอการเติบโตอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG 3คือเวทีเสวนาระดับสูงร่วมกับ UNSCAP และ FAO แลกเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและ4ครับงานเสวนาร่วมกับ OECD และ Blue Dot Network ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดึงดูดการลงทุนที่ยั่งยืน

0: การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญนะคะสำหรับประเทศไทยที่จะแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินให้ของไทยแก่ประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกการดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอโดยไทยในการประชุมครั้งนี้รวมถึงวาระทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอประเทศไทยในมิติอื่นๆนะคะทั้งในด้านวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของคนไทยและเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ด้วย
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport Phase 2นะครับให้สิทธิ์ใช้งานระบบ AI Gemini Enterprise พัฒนาทักษะให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ AI ระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคุณพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ระยะที่2ภายใต้ชื่อ AI Pass 2.0ให้สิทธิ์ใช้งานระบบ AI Gemini Enterprise จำนวน 500,000 สิทธิ์กับกลุ่มผู้เรียนรู้บน AI Pass เพื่อให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดการใช้งานแบบเป็น3ระดับนะครับเริ่มจากระดับผู้เริ่มต้นใช้โมเดลชั้นนำที่หลากหลายรวมถึงโมเดลรุ่นใหม่ล่าสุดผ่านแอป AI Pass ระดับกลางนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์สะสม 1,000 คะแนนรับสิทธิ์Gemini Enterprise แพลตฟอร์มอัจฉริยะระดับองค์กรเพื่อใช้งานทางด้านเอกสารอีเมลและปฏิทินเปิดลงทะเบียนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับและเริ่มใช้งานจริง9พฤศจิกายนส่วนระดับสูงสุดนะครับหรือว่าระดับนักพัฒนาจะเริ่มในช่วงเดือนมกราคม2570เพื่อให้ผู้ใช้นั้นก้าวขึ้นไปเป็นผู้พัฒนาโซลูชันร่วมกับพันธมิตรระดับโลกสำหรับผลของ THAI Passport ในช่วงเดือนแรกนะครับมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1,570,000 คนป้อนคำสั่งในระบบ AI มากกว่า 17,300,000 คำสั่งครอบคลุมตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านโมเดล AI สะท้อนว่าคนไทยทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมูลค่าสูงได้กระทรวงดีอีเตรียมประเมินภาพรวมของโครงการในช่วง2เดือนหลังจากนี้นะครับตั้งเป้าหมายผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านคนและขยายผลให้ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุดที่5ล้านคนในระยะต่อไปครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ตอนนี้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับทางผู้ประกอบการมีการจัดแคมเปญค่ะไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ลดราคาวัตถุดิบแล้วก็อาหารเจสูงสุด 50% รวมกว่า 1,600 รายการค่ะคาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาทค่ะนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ที่ตลาดยิ่งเจริญระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วันนะคะร่วมกับทางผู้ประกอบการ45รายทั้งตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟแล้วก็ผู้ผลิตฟิวเจอร์ฟู้ดลดราคาสินค้าแล้วก็อาหารเจสูงสุด 50% รวม 1,637 รายการเพื่อลดภาระค่าครองชีพในช่วงเทศกาลกินเจค่ะสินค้าที่ร่วมรายการนะคะก็มีทั้งวัตถุดิบแล้วก็อาหารเจอาหารทางเลือกแห่งอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารปรุงสดและปรุงสำเร็จราคาประหยัดรวมถึงการเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมนางสุภจีบอกนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่นั้นจะกระทบกับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทำให้ราคาผักบางชนิดสูงกว่าปีก่อนแต่กรมการค้าภายในก็เร่งเชื่อมโยงผักแล้วก็ไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอย่างผักบุ้งจีนค่ะที่เคยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ100บาทในช่วงน้ำท่วมปัจจุบันก็ลดลงเหลือ56บาทพร้อมกับติดตามปริมาณสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในส่วนของวัตถุดิบอาหารเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำบอกว่าผู้ผลิตวัตถุดิบสำคัญทั้งเส้นหมี่โปรตีนเกษตรแล้วก็เห็ดหอมค่ะจะช่วยตรึงราคาต่อเนื่องแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นทำให้ราคาอาหารเจปีนี้ทรงตัวสำหรับโครงการไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ห้างค้าปลีกที่เข้าร่วมนะคะก็มีทั้งแมคโครโลตัสบิ๊กซีเดอะมอลล์ท็อปโกโฮเซลแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นรวมถึงร้านกาแฟภายใต้เครือของสถานีบริการน้ำมันและช่องทางออนไลน์ค่ะคาดว่าตลอด9วันของโครงการจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
1: เทศกาลเจปีนี้นะคะเราก็พยายามที่จะทำให้การใช้ชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นปกติมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็มาตรวจดูราคาสินค้าก็เป็นไปดังนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอตรงไหนอย่างไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็สามารถแจ้งมาได้ค่ะเจปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้สูงมากจนเกินไปเพราะว่ามันมีเจอเหตุการณ์ในเรื่องของภาวะน้ำท่วมด้วยแต่ไม่ได้สูงมากค่ะ
2: ปัจจุบันคนไทยเข้าถึงข้อมูลโภชนาการแล้วก็ทางเลือกในการดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลับยังเพิ่มสูงค่ะเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดทำให้แนวคิดโภชนาจิตเวชเข้ามามีบทบาทมากขึ้น KTC จึงร่วมกับสสส.นะคะจัดเสวนาโภชนาจิตเวชกินดีคิดดีชีวิตดีเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะในการเสวนา KTC Fit Talk 29โภชนาจิตเวชกินดีคิดดีชีวิตดีเราเลือกเองได้จริงหรือมีการแลกเปลี่ยนมุมมองถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาหารสุขภาพจิตการป้องกันโรคคุณภาพชีวิตจนถึงมิติด้านเศรษฐกิจผ่านองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาวะหนึ่งในนั้นคือดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เสนอมุมมองความรู้เรื่องอาหารสู่ระบบที่ทำให้คนไทยกินดีได้จริงโดยระบุถึงการกินหวานกินเค็มในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะโซเดียมที่ปัจจุบันมักแฝงมากับอาหารและขนมเมื่อบริโภคมากจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากในคนไทย
3: เราบริโภคโซเดียมกันเกินประมาณสักสองเท่าเราเขาให้กินแค่ 2,000 เรากินกันประมาณก็ 3,600 3,700 อันนี้ลดลงมาแล้วนะฮะสมัยก่อน 4,000 กว่าเนี่ยนะฮะแล้วมันแฝงอยู่ในขนมปังอะไรที่มันใส่เกลือเยอะๆนะครับอาหารไทยๆเราเนี่ยโซเดียมเยอะมากยกตัวอย่างเช่นหมูยอแหนมนะฮะอันนี้โซเดียมเต็มเลยบางคนเลือกมันจะไม่เห็นเป็นเนื้อแต่เวลากระบวนการทำไปลองดู
4: ก็พวกอาหารแปรรูป
3: อาหารแปรรูปหลายเพราะว่า โดยหลักการก็คือเขาอยากเก็บได้นานใช่ไหมโซเดียมก็ใส่เกลือเข้าไป

0: เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบ9นโยบายกำชับปราบปราม4ปัญหาหลักๆนะตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนอมินีสแกมเมอร์แล้วก็การปราบปรามทุจริตค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจโดยประกาศวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาผ่านแนวคิดสำคัญก็คือการคืนเวลาให้ตำรวจเพื่อไปดูแลประชาชนมุ่งลดขั้นตอนการที่ไม่จำเป็นเอกสารและการประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับขับเคลื่อน4วาระเร่งด่วนประกอบด้วยการปราบปรามยาเสพติดกลุ่มทุนนอมินีแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยยกระดับหน่วยงานตั้งเป็นศูนย์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกับขับเคลื่อนงาน9ข้อนะคะก็คือพิทักษ์ปกป้องแล้วก็เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นภารกิจสูงสุดปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเพิ่มศักยภาพการให้บริการแล้วก็ยกระดับสถานีตำรวจขับเคลื่อนงานด้วยหลักตำรวจชุมชนปรับงานจราจรเน้นแนะนำตักเตือนแล้วจึงออกใบสั่งนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระเบียบให้ทันสมัยผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีควบคู่กับการดูแลสวัสดิการหนี้สินที่พักสุขภาพและค่าตอบแทนของกำลังพลส่วนมาตรการควิกวินค่ะในช่วง30วันแรกได้สั่งการให้เน้นเรื่องทำน้อยแต่ได้ผลมากเรื่องที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ให้ยกเลิกโดยเฉพาะงานจราจรสั่งปรับภาพลักษณ์ห้ามใส่ผ้าโม่งปกปิดใบหน้าขณะตั้งด่านพร้อมกำชับนะคะการบังคับใช้กฎหมายให้เน้นการตักเตือนก่อนโดยเก็บประวัติเอาไว้แล้วก็พิจารณาการปรับแบบขั้นบันได
1: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจังหวัดเชียงรายสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงนะคะยึดยาบ้าได้21กระสอบรวมกว่า6ล้านเม็ดนะคะพร้อมรถยนต์ของกลาง1คันค่ะพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านที่บริเวณบ้านหัวกว้านอำเภอเชียงแสนจึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการข่าวลงพื้นที่เฝ้าระวังกระทั่งเวลา 19:20 นของวันที่8ตุลาคมพบเรือต้องสงสัยข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านผ่านตอนเหนือของเกาะพะคำก่อนจะปล่อยเรือไหลตามกระแสน้ำมาจอดเทียบฝั่งไทยพบชายชะกัน 6-7 คนช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นมาจากริมตลิ่งกลุ่มคนร้ายได้ส่งสัญญาณให้รถยนต์สีดำที่จอดรออยู่บนถนนเตรียมนำของขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มคนร้ายอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางจากการตรวจสอบพบกระสอบปุ๋ย21กระสอบภายในบรรจุยาบ้า6ล้าน 1 แสนเม็ดจึงทำการยึดของกลางไปตรวจสอบและขยายผล
0: ด้านตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพที่แอบอ้างนะคะเป็นจักรยานยนต์รับจ้างค่ะมีการชักชวนหญิงสาวขึ้นรถอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งนะคะพร้อมกับแนะนำข้อปฏิบัติแล้วก็จุดสังเกตลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อค่ะ
2: น้องๆไปกับพี่เปล่า
3: พี่เวงๆนะ
0: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนโดยเฉพาะหญิงสาวที่เดินทางคนเดียวยามค่ำคืนนะคะหากพบคนขับขี่รถมาประกบอ้างตัวบอกเป็นจักรยานยนต์รับจ้างและบอกว่าจะไปส่งค่ะขอให้ระมัดระวังพร้อมแนะนำ2จุดสังเกตก็คือป้ายทะเบียนตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ที่เสื้อเนี่ยจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะพร้อมกับติดบัตรคนเดียวกับผู้ขับขี่ค่ะบัตรต้องเป็นคนเดียวกันหากรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ให้รีบปฏิเสธอย่าขึ้นรถเด็ดขาดรวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน191
1: ติดตามประเด็นข่าวอื่นในรอบวันในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: ำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวและศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนเพื่อรับทราบกระบวนการทำงานจริงทั้งการติดตามบุคคลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวการเฝ้าระวังตามมาตรการทางกฎหมายและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานกรมคุมประพฤติจะนำข้อคิดเห็นและข้อมูลจากการปฏิบัติงานมาประกอบการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเพื่อให้การติดตามและเฝ้าระวังเป็นไปอย่างรอบด้านทันต่อสถานการณ์มุ่งลดความเสี่ยงป้องกันภัยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานงานครบรอบ24ปีกรมทางหลวงชนบทย้ำเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและสะพานทั่วประเทศเชื่อมโยงการเดินทางสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขณะที่นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมรับผิดชอบถนนกว่า 3,600 สายทางระยะทางรวมกว่า 51,000 กิโลเมตรโดยในปีงบประมาณ2570ได้รับงบประมาณกว่า 45,840 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างและพัฒนาถนนสะพานรวมถึงบำรุงรักษาเส้นทางทั่วประเทศพร้อมเดินหน้าโครงการสำคัญเช่นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ขณะเดียวกันกรมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยข้อมูลณวันที่8ตุลาคมมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ71สายทางใน13จังหวัดโดย24สายทางยังไม่สามารถจรผ่านได้พร้อมเร่งซ่อมแซมเส้นทางและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146นิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครบรอบปีที่56โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกเข้าร่วมในพิธีสำหรับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกกำเนิดขึ้นจากสถานปฐมพยาบาลเมื่อปี2491ก่อนจะยกระดับเป็นกองแพทย์และเป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในเวลาต่อมาโดยปัจจุบันให้บริการด้านการรักษาฟื้นฟูเสริมสร้างสุขภาพแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการรวมทั้งประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูการดูแลผู้พิการผู้สูงอายุตลอดจนงานประดิษฐ์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม
1: หลังจากที่น้ำลดนะคะบ้านก็พังเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เสียหายรถก็เสียค่ะสามารถแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองโดซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้เรื่องนี้จะจริงหรือมั่วนะคะไปติดตามกันได้ชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

เสียรถเสียสามารถแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้ทัฟฟี่ฟองดูได้เปิดตัวไปเมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้เปิดจุดบริการนำร่อง7จังหวัดในกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีส่วนการช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับประเภทความเสียหายและความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ของที่เคลื่อนย้ายได้อาจต้องนำไปยังจุดบริการส่วนอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรืองานระบบในบ้านที่เคลื่อนย้ายไม่ได้จะประสานทีมช่างเข้าดำเนินการตามความเหมาะสมประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะ

0: ช่วงสุดสัปดาห์นี้ฝนรอบใหม่มาแล้วนะคะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างตรวจสอบในสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตแล้วแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากสุดสัปดาห์นี้ใครมีแผนเดินทางเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนเพราะช่วง2วันนี้หลายพื้นที่มีโอกาสเจอฝนได้ครับในวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมทั่วไทยเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ที่สำคัญครับให้จับตาที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางแห่งได้ส่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมครับให้จับตาที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝนตกหนักมากส่วนกทม.และปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งได้ครับช่วงนี้อากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับขณะที่ภาคใต้ยังมีลมพัดพาความชื้นเข้ามาทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีลูกเห็บตกได้ซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้หลังจากนั้นสถานการณ์จะคลี่คลายทั่วไทยฝนจะน้อยลงยกเว้นก็แต่ที่ภาคใต้เท่านั้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่สระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่พังงาภูเก็ตตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับหยุดสุดสัปดาห์รู้ฟ้ารู้อากาศกับสถานีอากาศ NBT เตรียมพร้อมได้ทุกเมื่อรับมือได้ทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐนะคะล่าสุดก็สร้างความปั่นป่วนไปหลายประเทศทีเดียวค่ะจากการที่เขาได้สร้างแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศนั้นเป็นดินแดนของสหรัฐค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ภาพแผนที่นะคะที่แสดงให้เห็นว่าทั้งแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกแล้วก็ดินแดนแถบแคริบเบียนดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐก็สร้างความประหลาดใจแก่ผู้ที่เห็นภาพนี้แล้วก็เกิดการตั้งคำถามที่ว่าเหตุใดทรัมป์จึงกล่าวอ้างการครอบครองดินแดนประเทศอื่นส่วนประเทศที่อยู่ในแผนที่อย่างเช่นไอซ์แลนด์ก็แสดงความไม่พอใจค่ะก็มีการเรียกทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อที่จะรับฟังข้อตำหนิเกี่ยวกับพฤติกรรมของทรัมป์ขณะที่ประธานาธิบดีเม็กซิโกเองก็ได้ตอบโต้ทรัมป์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมตกเป็นอาณานิคมของประเทศใดๆส่วนเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์ต่างก็ยืนยันไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐและแคนาดาที่กำลังทำสงครามการค้ากับสหรัฐก็แสดงความไม่พอใจสหรัฐมากยิ่งขึ้นโดยมองว่าพฤติกรรมของทรัมป์นั้นเป็นการใช้โซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อนกระแสชาตินิยม
1: กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตนายนิดอลมาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์ทหารผู้ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดเมื่อปี2552ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บ32คนโดยเขาจะถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในวันที่3ธันวาคมนี้นับเป็นการประหารชีวิตบุคลากรทางทหารครั้งแรกในรอบกว่า65ปีและจะมีขึ้นท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในสหรัฐโดยเฉพาะการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหลังเกิดเหตุการณ์ที่การประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดสารพิษเข้าร่างกายของนักโทษหญิงที่รัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวจนนักโทษมีอาการโคม่าและกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องหันมาดูแลนักโทษให้รอดพ้นจากความตาย
0: คณะกรรมการรางวัลโนเบลนะคะประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ก็คือนางนาวาเนทิมนาวีพิวเลค่ะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้และอดีตหัวหน้าศาลพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเธอได้กลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะจากการที่ออกมาประกาศบอกว่าการตั้งข้อกล่าวหาอิสราเอลว่ากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทำให้คณะกรรมการโนเบลเล็งเห็นว่าท่าทีแล้วก็จุดยืนของเธอมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นใจว่าอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุดอีกทั้งก็ยังมองว่าความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานของเธอมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมสันติภาพและการทำรงกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ไปดูภาพความเสียหายสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลีนะคะโดยเกิดจากน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาแอนดีสหลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งกระแสน้ำมีความรุนแรงถึงขั้นที่พัดเอารถยนต์รถบัสแล้วก็ยวดยานพาหนะต่างๆลอยกระจัดกระจายไปได้ราวกับเป็นวัตถุน้ำหนักเบารถบางคันถูกน้ำพัดไปชนกระแทกกับกำแพงและต้นไม้จนพังเสียหายคล้ายกับประสบอุบัติเหตุร้ายแรงนอกจากนี้น้ำป่ายังพัดพาเอาโคลนปริมาณมหาศาลไหลบ่ามาท่วมถนนหนทางทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้เหตุน้ำท่วมหนักครั้งนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและผู้นำชิลีก็ประกาศให้พื้นที่ประสบภัยเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว
0: ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงนะคะที่ปักหลักกางเต็นท์พักแรมอยู่ที่บริเวณจัตุรัสใจกลางกรุงมาดริดของสเปนค่ะได้ร่วมไว้อาลัยแด่คุณยายมารีคาเมนอาบัสคาววัย87ปีนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณยายเนี่ยเสียชีวิตลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณยายค่ะเป็นผู้พิการถูกหามส่งยังโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่23กันยายนซึ่งก็เป็นวันที่คุณยายเนี่ยถูกขับไล่ออกมาจากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่คุณยายพักอาศัยมานานกว่า70ปีจากสาเหตุที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นปรับราคาค่าเช่าถึง 275% จนเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยไม่พอจ่ายภาพข่าวที่เห็นเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังบุกเข้าไปในห้องของคุณยายนะแล้วก็มีการหามคุณยายเนี่ยออกมาด้วยเปรย์สนามก็ได้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ผู้คนเนี่ยพากันออกมากางเต็นท์ประท้วงนับตั้งแต่นั้นค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดซันเชสได้พยายามช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และผู้เช่ากลุ่มเปราะบางด้วยการร่างกฎหมายฉบับเร่งด่วนแต่เมื่อสภาไม่เห็นชอบเขาจึงได้ประกาศยุบสภาเพื่อการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้
1: ประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกของอิสราเอลมอบรางวัลเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุดของประเทศให้แก่กลุ่มพลเมืองดีและนักบินในเที่ยวบินฟลายดูไบจากวีรกรรมที่ทั้งหมดช่วยกันระงับเหตุระทึกกลางอากาศเมื่อวันที่30กันยายนจากการก่อเหตุของนักบินผู้ช่วยชาวโอมานที่พยายามจี้บังคับเครื่องบินให้ดิ่งสู่พื้นพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170คนผู้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นชาวอิสราเอล6คนในเที่ยวบินดังกล่าวและนักบินชาวอินเดียซึ่งไม่ได้มาร่วมในพิธีเนื่องจากยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสโดยเขาถูกนักบินผู้ช่วยใช้ขวานจามและมีดแทงระหว่างที่ต่อสู้กันเพื่อขัดขวางไม่ให้นักบินผู้ช่วยสามารถควบคุมเครื่องได้
0: ผู้จัดงานโตเกียวแอตลาสนะคะซึ่งเป็นงานนิทรรศการระดับนานาชาติค่ะก็มีการจัดแสดงสิ่งที่เรียกกันว่าประติมากรรมลูกโป่งนะคะลายจุดขนาดยักษ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ยาโยอิคุซามะศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้ล่วงลับในวัย97ปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยเธอเนี่ยได้รับฉายานะคะว่าราชินีลายจุดค่ะนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผลงานที่เรียกกันว่าทุ่งลูกบอลทรงกลมสีเงินซึ่งเป็นผลงานของคุซามะด้วยผลงานทั้งสองชิ้นนี้จะอยู่คู่กับงานโตเกียวแอตลาสซึ่งจะจัดขึ้นในหลายสถานที่ในกรุงโตเกียวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่20ธันวาคมค่ะ
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่หลายพื้นที่น้ำยัง

0: ขังสูงอยู่ก็มีนะคะอาจารย์คะ
1: ครับผลกระทบครั้งนี้กระทบเศรษฐกิจมากทีเดียว คนจะตอบเราได้ดีสุดก็คือคุณธนิตเพราะว่าหาดใหญ่ก็โดนมาแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ยังไม่จบไม่ใช่กรุงเทพอีกนะครับ
2: ครับเกือบปีหนึ่ง
1: ครับ
0: ปีแล้วเห็นว่าลูกจ้างหลายคนช่วงนี้ก็ไปทำงานไม่ได้ก็เยอะด้วยนะคะอาจารย
1: ์ SME ลูกจ้างน่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาดูผลกระทบครั้งนี้กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: TrueHD
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกช่องทางนึงนะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณนวัศกร
3: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับนอกจากจะส่งผลกระทบกับทรัพย์สินกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศไทยนั่นคือเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของ SME ลูกจ้างต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบไปด้วยครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าส่งผลกระทบขนาดไหนนะครับแล้วภาคธุรกิจ SME จะอยู่รอดได้อย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับท่านธนิตโสรัตน์นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

0: เกษมสันนะครับแล้วคุณนวัตพัฒน์ครับ
1: ครับ
2: นว
1: ั
2: ตศักดิ์
0: ก่อนครับโทษทีครับ
1: คุณธนิตครับนะฮะที่เป็นผู้นำภาคธุรกิจคนหนึ่งน้ำท่วมคราวนี้บางที่อย่างที่คุณกรองแก้วพูดไปเหมือนจะบรรเทาละแต่บางที่ก็ยังหนักอยู่อาทิตย์หน้าฝนจะใหม่ครอบประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจธุรกิจไว้ยังไงครับ
0: ก็น้ำท่วมมันก็ท่วมทุกพื้นที
1: ่
0: ใช่ไหมนอกจากครัวเรือนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเขาก็ไม่เลือกนะตั้งแต่งวดนี้เจอตั้งแต่ลายจิ๋วไมโคร
1: ครับ
0: นะไปถึงสมอลลายเล็กลายกลางแล้วก็ตอนนี้ไปเล่นพวกนิคมอุตสาหกรรมก็เล่นลายใหญ
1: ่เรียกว่าเสมอภาคกันทั้งน
0: ั้นเสมอ
3: ครบเลย
0: เสมอภาคครบ
1: ครับ
0: คราวนี้ถ้าจับเฉพาะธุรกิจเนี่ยใช่ไหมก็พวกไมโครไฟแนนซ์เนี่ยนะพวกไอ้พวกแผงลอยรถเข็นอะไรที่เราเห็นตามภาพเนี่ยมันถูกน้ำกวาดไปหมดแล้วพวกนี้เขาเอาขึ้นที่สูง
1: ไม่ทัน
0: ไม่ได้นะอันเนี้ยแล้วก็พวกรถแท็กซี่จมน้ำรถกระบะที่ใช้ในเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะมอเตอร์ไซค์รับจ้างไรเดอร์อันนี้ต้องเข้าใจพวกนี้เป็นเครื่องมือหากินเขาทั้งหมดอันนี้ระดับไมโครใช่ไหมตัวนี้จะฟื้นฟูยังไงแล้วก็ช่วงนี้เขาจะทำมาหากินยังไงใช่ไหมคราวนี้ในระดับที่เป็นสมอลเป็นร้านค้ารายย่อยรายเล็กเนี่ยน้ำก็เข้าไปหมดอะร้านค้านะร้านเสริมสวยที่แถวบ้านผมที่ผมใช้ประจำก็ลงไปครึ่งเข่านะหนีไม่ทันเพราะว่ามันมากลางคืนตอนเช้ามาก็ไม่ทันใช่ใช่นะคราวนี้รายกลางเนี่ยมันก็จะไปพวกธุรกิจโรงแรมก็มีนะ อย่าลืมว่ามันนอกจากกทม.แล้วเนี่ยมันไปในชลบุรีอะไรต่างๆพวกนี้นะระยองด้วยนะครับกลุ่มจังหวัด EEC เนี่ยก็เจอทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปตามนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสคุยไปประชุมที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คุยกับท่านเลขาธิการก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก็ข้อมูลตรงกันตอนนั้นน้ำพึ่งทะลักเข้ามาที่อมตะ
1: ครับ
0: นะคือกำลังบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยโรงงานหยุดไปเยอะหลาย
1: ๆ
0: ที่ไม่เป็นข่าวก็เยอะไอ้ที่เป็นข่าวก็10กว่าโรงอะไรเป็นโรงใหญ่ๆคราวนี้ไอ้ที่หยุดไปเนี่ยบางส่วนน้ำไม่ถึงแต่ว่าซัพพลายเชนมันพังหมดไง
1: เข้าออกยาก
0: ซัพพลายเชนที่มันมีอะไหล่มีอะไรเทียร์2เทียร์3เทียร์4แม้แต่โรงงานรถยนต์รายใหญ่ต้องประกาศหยุดนะประกาศหยุดเลยเนี่ยนะมันไอ้ผลกระทบในเบื้องต้นเนี่ยถ้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะก็ประมาณเกือบ 7,000 ล้าน
1: อุตสาหกรรม 7,000 ล้าน
0: 7,000 ล้านนะครับอันนี้ได้ยินมาจากทางสภาอุตสาหกรรมเลยนะครับก็ 6-7,000 ล้านแต่ผมว่ามากกว่ามันมีค่าเสียโอกาสใช่ไหมแล้วก็อย่างธุรกิจของผมเนี่ยเป็นธุรกิจกระจายสินค้า
1: โลจิสติก
0: มีคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยอันนี้เราก็มีไอ้ที่อยู่ตรงบางปูเนี่ยก็รอดเพราะมันสูง
1: ครับ
0: มันสลับออนพายมันยกแต่ถนนมันท่วมมันก็ค้าขายไม่ได้และของที่อยู่นั้นมันก็ออกมาไม่ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมไอ้ที่ตรงลาดกระบังเนี่ยหนักเลยเพราะเรามีที่ลาดกระบังด้วยศูนย์ขนส่งวันนี้ศูนย์ขนส่งยังจมน้ำนะน่าเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ย
1: ครับ
0: นะนะยังมันยังไม่จบใช่ไหมแล้วก็พวกที่อยู่ตามร่มเกล้าอะไรนะไอ้ตรงลาดกระบังนี่อย่าลืมนะเป็นศูนย์กระจายสินค้ามันมี ICD ลาดกระบังช่วงหนักๆเนี่ยคอนเทนเนอร์ก็ส่งออกไม่ได้นะที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่จะไปแหลมฉบังที่เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์มาพักและส่งต่อเนี่ยนะแล้วก็ที่เป็นข่าวเนี่ยคือไอ้กระเป๋าใช่ไหมที่สนามบิน
1: อ
0: ันนั้นคือกระเป๋าเป็นหมื่นใบแต่ที่ไม่ค่อยเป็นข่าวเนี่ยคือไอ้สัมภาระคือคุณไปยกเลิกไฟล์เขาเกือบ30ไฟล์เนี่ยใช่ไหมแล้วไม่มีคนไม่มีแรงงานนะมันมีคาร์โก้อะสินค้าที่จะส่งออกแล้วก็นำข้าวมันไปกองอยู่ตรงสนามบินไม่ได้ในสนามบินนะไปกองเนี่ยแล้วตุกเนื้อสัตว์ปลาอะไรพวกนี้เน่าไอ้ตัวนี้เสียหายไปมากใช่ไหมไอ้ตัวนี้มูลค่าเท่าไหร่ค่าเสียโอกาสแล้วคุณอย่าลืมว่าตรงนั้นเนี่ยมันมียาเวชภัณฑ์ที่มันต้องอุณหภูมิแต่คุณไปทิ้งตากแดดอยู่หลายวันเนี่ยใช่ไหมไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ประเมินนะ
1: ยังไม่ได้ประเมิน
0: แล้วก็ข่าวก็ไปจับกับโฟกัสไอ้เรื่องกระเป๋าแต่จริงๆคาร์โก้นี่เรื่องใหญ่กว่านะแล้ววันนี้จบไหม ก็ย้ายไปอีกคลังหนึ่งจากคลังการบินไทยเนี่ยมันมีคลังเรียก BFH ใช่ไหมก็เขาก็เต็มของเขาอะนะแรงงานตอนนี้ดีขึ้นไหมก็โอเคสัก 80-90% เพราะว่ามีฐานอากาศมาช่วยแต่นี่ก็ใช้กองทัพอากาศมาช่วยใช่ไหมและคนที่อ้างว่าติดน้ำติดอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งเขามีปัญหามาก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าไอ้ภาพกระเป๋าอะไรพวกนี้มันเป็นเขาเรียกนักติดอิมเมจด้านทัวริซึมหมายความว่ามันภาพลบเชิงท่องเที่ยวถือว่าคุณมันเป็นซีซั่นด้วยนะไฮซีซั่นควอเตอร์
1: น
0: ี
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณดูทีวีอะแล้วมันกระเป๋าเต็มแบบนี้คุณกล้ามาป่ะประเทศไทยอันนี้ผมฝากรัฐบาลนะคุณต้องแก้ภาพลักษณ์นี้นะเพราะมันเป็นช่วงซีซั่นใช่ไหมคนก็เตรียมตัวมาเที่ยวอ่ะ
1: เขาเห็นงี้ก็ไม่กล้ามา
0: คุณเป็นเรากล้าไหมล่ะ
1: เราไม่กล้าคุณนิดผมมองแบบนี้ถูกไหมครับที่คุณนิดอธิบายมาคือว่าภาพที่เราเห็นชัดเลยก็คือรายย่อยรายเย็กรายเล็กๆทั้งหลายเนี่ยที่มันทำงานกินไม่ได้ขึ้นมือมากินรถพังหมดอันนี้เห็
2: นชัดเจน
1: แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ระบบโลจิสติกที่มันกระทบเนี่ยยังไม่ได้ประเมินความเสียหายจริง
0: ยังไม่ได้ประเมินความเสียหายคุณจะรู้ว่านอกจากรถแล้วมันต้องไปส่งท่าเรือไปส่งไอ้คาร์โก้เมื่อกี้เท่าไหร่เราไม่รู้ใช่ไหมยังไม่ได้ประเมินนะสองก็คือไอ้ที่เส้นทางการค้าใน EEC
2: ครับ
0: ที่ผมบอกตอนไอ้ลาดกระบังที่ขนส่งกันไม่ได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะ 3-4 วัน
2: อ
0: ันนั้นเท่าไหร่สินค้าตกเหลือเท่าไหร่นะแล้วก็ขนส่งนะใช่ไหมขนส่งกระจายสินค้าในกรุงเทพเนี่ยผมทำกระจายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพจบเลยครับ3วันแรกเนี่ยรถเล็กไม่เข้าแต่ว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยยังพอไปได้ในเส้นทางที่ถนนน้ำเจิ่งนิดหน่อยยังไปได้ใช่ไหมคราวนี้ไอ้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเข้าไปทางฉะเชิงเทราปัจจีนเนี่ยชัดเลยนะ
1: ตอนนี้ยังหนักอยู่
0: ใช่ไหมปัจจีนเขาก็มีอุตสาหกรรมเยอะ
2: ใช่ฮะ
0: ตอนนี้น้ำมันก็บ่าไปตอนนี้เล่นงานฉะเชิงเทราบางปะกงมาลงบางปะกงใช่ไหม
2: คร
0: ับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในอีซีโรงงานก็แยะใช่ไหมคุณต้องประเมินมันประเมินยังไม่ได้ประเมินผมคิดว่า 6-7 พันล้านเนี่ยมันเป็นขั้นต้นนะแล้วก็ไอ้ซัพพลายเชนที่ดิสลักเนี่ยอันนี้เป็นรายสมอลรายกลางกับรายย่อยที่เขาส่งรายใหญ่ใช่ไหมและที่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เขารถยนต์ 70,000 คันรอส่งมอบไม่ได้เนี่ยมันกี่ตังค์แล้วลึกๆมันเปียกน้ำหรือเปล่าเขาไม่มีใครบอกใช่ไหม
1: เดี๋ยวพอน้ำแห้งเนี่ยต้องมานั่งประเมินตัวเอง
0: ใช่ใช่ใช่นะแล้วก็ทักเจอเลยฮะ
1: ในฐานะที่เป็นผู้นำทางธุรกิจอยากเห็นรัฐบาลช่วยเหลือใครอย่างไรณนาทีนี
0: ้คือนาทีนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนขณะนี้เนี่ยมันจะเกิดภาวะอะไรหนึ่งคนไอ้พวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมรายย่อยที่เขายังทำงานหากินไม่ได้
1: ก็ต้องมาซ่อมแซมเครื่องมือหากิน
0: ไอ้บ้านในที่สองนะผมดูนะแต่ไอ้เครื่องมือหากินนี่มันต้องมาก่อน
2: ครับ
0: ง
2: ั้
0: นคุณทำยังไงที่จะใส่เงินไปในมือเขาตอนนี้ลืมหมดเลยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คุณบอกว่า Thailand Plus คนละเท่าไหร่เนี่ยน่าเหลือเงินไม่กี่ตังค์เนี่ย 4-50,000 ล้านเน
1: ี่
0: ยใช่มั้ยมันต้องกลับมาล้างปัดฝุ่นใหม่เลยคือเอาเงินตรงนี้มาช่วยแล้วต้องให้เป็นก้อนตัวนี้มันไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจปกติไม่ใช่เดือนละ500 พันนึงอะไรจากเดิมเนี่ยใช่มั้ยต้องมาใส่มือเข้าจริงๆเลยเงินก้อนนี
1: ้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าต้องไปซ่อมอุปกรณ์ทำมาหากิน
0: แน่นอนอันนี้เงินตรงนี้ต้องให้กลุ่มเปราะบางกับคนที่น้ำท่วมส่วนไอ้มาตรการ 5,000 9,000 น้ำท่วมน้ำขังอะไรพวกนี้อันนี้ก็ให้ไปอันนี้ก็ให้ไปแต่ว่าเงินมันน้อยอ่ะนะเงินมันน้อยแต่ว่าผมคิดว่าอันดับแรกคือเครื่องมือหากินนะแล้วก็ต้องใส่เม็ดเงินลงในกระเป๋าให้เขาจับจ่ายใช้สอย
2: ครับ
0: ให้เขาจับจ่ายใช้สอยนะส่วนครัวเรือนเนี่ยใช่ไหมมันก็จีไอ้ 5,000 กับ 9,000 ขัง7วันอะไรรายละเอียดไม่ต้องไปพูดถึงเนี่ยมันปาเก้พังเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมไอ้ต่างๆพวกนี้แต่ว่าดีกว่าไม่มีไหมมันก็ดีแต่อย่าลืมว่าเรายังมีงบไปอีก 200,000 ล้านอะไรพวกนี้นะเวลานี้มันไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องพลังสะอาดมันเป็นเวลาที่มันเป็นแก้วิกฤตเยียวยาวิกฤตให้มันฟื้นให้มันฟื้นผมคิดว่ายังไงอย่าเล่นการเมืองกันมากผมดูแล้วฝากไปเลยว่าเราเล่นการเมืองกันค่อนข้างมากมันเป็นช่วงที่รัฐบาลฝ่ายค้านต้องจับมือกันแล้วก็มุ่งไปที่ประชาชนจบแล้วเรียบร้อยแล้วคุณจะเฉ่งกันยังไงอีกเรื่องนึง
1: ตอนนี้อยากให้วางการเมืองไว้ก่อน
2: ครับ
0: ช่วยกันยังไง
1: มาดูแลปากท้องประชาชนก่อน
0: ถูก
1: ทีนี้เราเจอแบบนี้มา 2-3 ครั้งติดกันเนาะ
2: ครับ
1: รัฐบาลก็พยายามขอให้สถาบันการเงินของรัฐSFI ทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันหน่อยเนี่ยบทเรียนตรงนั้นมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างครับ
0: คือ เอาตรงนี้ก่อนตอนนี้เขามีมาตรการ

0: ริ่มพูดถึงเรื่องการพักหนี
1: ้ครับ
0: นะลดงวดอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่ามันต้องไปจับมือกับสายของเอกชนรัฐเอกชนต้องร่วมมือกันนะแล้วก็ที่ควิกวินตอนเนี้ยก็เห็นมีออมสินธนาคารออมสินเขาออก3มาตรการมาหนึ่งก็ช่วยเหลือพวกโครเรือเนี่ยประชาชนไม่เกิน 20,000 บาทใช่มั้ย 20,000 บาท 0.60 อะไรเนี่ยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นึงเนี่ยก็ดีอันนี้ดีแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งเขาจะช่วยพวกธุรกิจรายย่อย
1: ครับ
0: SME อันนี้รู้สึกจะไม่เกิน 300,000 บาทนะไม่เกิน 300,000 บาทก็3เดือนแรกฟรีไม่เสียดอกเบี้ยนะแล้วก็ให้ปล่อยอยู่7ปีมั้ง
1: ครับ
0: นะแต่คราวนี้ดอกเบี้ยก็โอเคนะประมาณ 10% อะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขเข้าไปผูกว่าต้องบสย.ที่ผมทราบเข้าๆนะ
1: คร
0: ับบสย.ผมเคยเป็นอดีตกรรมการแบงก์บอกก็ได้ SME Bank อยู่4ปี
2: ครับ
0: นะยากบสย.ไม่ได้เขาให้ง่ายๆเขาเป็นรัฐเหมือนกันเงินคุณค้ำคุณต้องไปจ่ายแทนเนี่ยเขาก็ต้องดูเหมือนกันว่ามีความสามารถในการจ่ายหรือเปล่าคือถือถ้าให้แล้วมีเงื่อนไขอย่างเงี้ยยากแล้วก็เมื่อกี้มันมี3นะช่วยเหลือประชาชนรายย่อยอันนี้เขาช่วยหรือพวกซ่อมบ้านใช่ไหมแล้วก็กู้เงินไปฟื้นกิจการหรือไปซ่อมบ้านเนี่ยเขาจะ500,000ถึงล้านหนึ่งมั้งแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขคำประกันเห็นไหมมันพอบอกเงื่อนไขคำประกันมันจบแล้วไงมันจบเพราะมันเต็มไปหมดไอ้คนที่มีสตางค์คุณไม่ได้พูดถึงหรอกเขาก็ดูแลบ้านเขาแต่ว่าไอ้คนที่จะมากู้เงินพวกนี้บ้านช่องมันก็ติดค้ำประกันไปหมดแล้วล่ะใช่ไหมคือกำลังจะบอกว่าไอ้มาตรการพวกนี้ช่วยต้องช่วยถ้าช่วยมีหลักการเรื่องค้ำประกันหรือบสย.เขาไม่ได้ช่วยง่ายๆนะก่อนอื่นเพราะว่าเขาก็เป็นของหลวงนะใช่ไหมมันเป็นของหลวงไปค้ำประกันซีซัวไม่ได้
1: คุณธนิตกำลังจะบอกว่ามาตรการออกมาน่ะถูกทางแล้วแต่ขอให้มันเกิดได้จริงในทางปฏิบัติ
2: ใช่ขอให้ผ่อนปลนหน่อยในบางอย่าง
0: เพราะคุณไปติดเงื่อนไขไงใช่ไหมคือดีหมดน่ะดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเหมือนกับสมัยตอนนั้นก็เคยมีเคสคล้ายๆแบบเนี้ยนะก็ดอกเบี้ยศูนย์นะสมัยคุณประยุทธ์นะผมก็ได้ตังค์อ่ะแบงค์ก็มาให้ผมมาคุณช่วยกู้หน่อยเพราะเขาเลือกปล่อยแล้วตอนเนี้ยเพราะเขามีเงินรับมาเนี่ยใช่มั้ยคือขอให้เงินเนี่ยมันเยียวยาไปถึงประชาชนและเร็วคราวนี้คุณติดเงื่อนไขว่าติดเงื่อนไขพวกเนี้ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่เห็นด้วยว่าไอ้ครัวเรือนเนี่ยไม่มีหลักประกันไอ้20,000เนี่ยผมคิดว่าอันนี้โอเคนะนะโอเค
1: ต้องประมาณนั้นเรามีโอกาสสัมภาษณ์ท่านผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไอ้ครับก็มีมาตรการแบบนี้เหมือนกันช่วยเหลือค้าลดต้นลดดอกอะไรนู่นนี่นั่นเป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าสิ่งที่ระหว่างบรรทัดที่คนนี้พูดคือต้องปล่อยให้ได้จริงๆแล้วไปถึงจริงๆอย่าไปเข้มงวดหลักประกันอย่าไป
0: ใน
1: วงแบบสุดท้ายเงินเหลือก็มาปล่อยรายกลางรายใหญ
0: ่ผมเป็นอดีตประธานบอร์ดตรวจสอบแบงค์ SME เนี่ยมาก่อนเนี่ยมันปล่อยไม่ได้หรอกครับเขาก็จะมีเงื่อนไข A B C D E F
1: คือเงื่อนไขธนาคารรัฐเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากธนาคารร
0: ัฐหนักกว่าด้วยเพราะมันติดคุกกรรมการติดคุก
2: มันมีตัวกฎหมายเข้ามา
0: ใช่ติดคุกแล้วมีติดคุกจริงๆด้วย
1: ควรจะถือโอกาสเที่ยวนี้แก้ระเบียบแก้หลัก
0: มันต้องเป็นพิเศษมันต้องมีมติครม.ให้ปล่อยด้วยมาตรการพิเศษซึ่งก็สมัยผมก็มีสมัยตอนท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกก็ช่วย SME ผมจำไม่ได้มันมีภาวะอะไรเนี่ยเอาเป็นมติครม.
2: ครับ
0: แต่หลังจากนั้นครม.ก็ถูกตรวจสอบอีกว่าคุณมตินี่มันชอบหรือเปล่า
1: แต่นี่ต้องแชร์คุณนวัสกรท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยกรุงไทยออมสินอาคารสงเคราะห์ SME Bank ที่คุณธนิตเคยเป็นบอร์ดเนี่ยเขาก็ยังวัด KPI ด้วยกำไรเขายังใช้เกณฑ์เดียวกับธนาคารพาณิชย
0: ์มายิ่งกว่าด้วย
1: เพราะยิ่งกว่าด้วย
0: เป็นภาษีมันเงินของรัฐภาษีของรัฐ
1: เพราะฉะนั้นหลายครั้งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลพยายามจะช่วยประเทศชาติช่วยประชาชนช่วยคนตัวเล็กเนี่ยมันก็จะติดขัดพวกนี้เอาข้อจริงก็ยังไม่ได้ 100% อย่างที่รัฐบาลคาดหวัง
0: ใช่
1: ถือโอกาสนี้แก้ซะเลย
0: ก็เป็นต้องออกมติครม.เป็นการเยียวยากรณีพิเศษภัยพิบัติ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยแล้วคุณก็จดบันทึกไข A B C D ใช่มั้ยส่วนไอ้ที่จะคืนเนี่ยก็ต้องระยะยาวใช่มั้ยถ้าคุณไปเอาติดเงื่อนไขหลักประกันอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ไปไม่ได้อ่ะคือช่วงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของbusiness feasibility
1: ครับ
0: คือความเป็นไปได้ของธุรกิจมาแล้วมันคนละเคสกัน
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็ฝากไปด้วย
1: แล้วยิ่งรายเล็กทั้งหลายเนี่ยหลักประกันคนค้ำ
0: ที่ดู
1: ไม่ต้องพูดถึง
0: นะพวกรถพังพวกเนี้ยใช่ไหม มอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเงี้ยคุณจะไปกู้ยังไงร้านค้าร้านเสริมสวยอย่างเงี้ยนะไปกู้เขาบอกว่าเออคุณใน3ปี4ปีที่ภายในที่เข้ากู้เนี่ยเช่น2ปีอย่างเงี้ย7ปีเนี่ยไอ้คุณจะคืนต้นดอกยังไงเพราะต้องคิดหนี้หมดธุรกิจคุณเป็นไงยอดขายยังไงมันเป็นช่วงที่มันดิสรัปต์หมดน่ะคุณจะบอกยอดขายที่นี้ลูกค้าอยู่มันไม่มีแล้วมันพังหมดละ
1: ครับ
2: ครับ
1: เราคุยกันวันศุกร์คุณนรสกรวันศุกร์นี้ก็หลายที่เริ่มเบาบางแต่อาทิตย์หน้าใช่มั้ยที่มีข่าว
2: น้ำก็จะมากันอีกแล้วทีนี้เป็นอย่างนี้ครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราก็เจอปัญหาน้ำท่วมมาหลายต่อหลายครั้งนะครับน้ำท่วมใหญ่ก็หลายครั้งเอาละรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาพยายามถอดบทเรียนกันในมุมมองของภาคเอกชนเองทีเนี้ยเราก็เห็นอยู่เราก็ต้องอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละแล้วก็เจอปัญหาลักษณะเนี้ยเราได้แนวคิดหรือบทเรียนอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในการปรับธุรกิจของเราในปัจจุบันใน
0: มีอายุพอสมควรแล้วเนี่ยผมก็เห็นไอ้เคสน้ำท่วมไม่ใช่เพียงมีนะมีหลายเคสนะปีที่แล้วพฤศจิกายนผมก็เจอไปเต็มๆที่หัดใหญ่เพราะมีธุรกิจที่หัดใหญ่มีศูนย์กระจายสินค้าที่หัดใหญ่ก็เจอไปเต็มๆหนักกว่านี้ด้วยนะ4เมตรท่วมเกือบ2อาทิตย
2: ์ครับ
0: นะรถมิดหัวหมดอันนี้ยังมิดหลังคาอันนี้มิด4เมตรน่ะ
1: แล้วการสื่อสารสับสนไปหมด
2: จมแน่ถ้าลงไปคือจมเลย
0: ถูกตัดอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าจะสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยนะถอดบทเรียนแล้วขอให้ถอดจริงๆไม่ได้ถอดแล้วถอดอีกบทเรียนใช่มั้ยอย่างเงี้ยนะเกิดถาดใหญ่ปั๊บเดี๋ยวก็เราลืมหมดแล้วนะใช่ไหมตอนนั้นก็โทษอะไรเทศมนตรีอะไรไ
1: อ้
0: อบจ.อะไรงวดนี้ก็เถอะนายยกเนี่ยจะล่อผู้ว่ากทม.อะไร
1: คนก็ชี้มือทั่วคนอื่น
0: ใช่ใช่ใช่นะคือเราต้องกลับมาประการแรกก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันต้องถอดบทเรียน
2: ครับ
0: ใช่ไหมประการแรกที่มันหนักๆอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเขาตั้งตัวไม่ทันขนของหนีไม่ทันรถเอาไปที่ไม่ทันนะย้ายคนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนหนึ่งก็คือมาตรการเขาเรียก early warning เราไม่มีนะแล้วก็บอกเหมือนกันฝนมากี่ลูกบาทเมตรกี่ไม่รู้ชาวบ้านไม่รู้
1: มันยากเกินกว่า
0: เราอาจจะต้องเริ่มต้นไหมว่าน้ำท่วมระดับ1ระดับ2 3 4 5เหมือนกับเฮอริเคนนะไอ้1ท่วมแค่นี้นะ2ไอ้3อย่างนี้นะคุณต้องหนีแล้วนะไอ้4มันต้องเป็นมาตรการอย่างนี้คือให้รู้ใช่ไหมไม่ใช่บอกมิลลิเมตรหรือปล่อยน้ำตากี่เท่าไหร่ต่อวินาทีไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู
1: ้อันนี้แจ้งคุณธนิตก่อนผมมีโอกาสไปประชุมที่กรมอุตุเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาจะใช้ตัวเลขบอกแล้วฝนตกระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4เขาจะใช้ใช่ใ
0: ช่แบบเฮอริเคนไง
1: พูดให้เข้าใจง่าย
0: พอระดับ3หรือ4เนี่ยคนเขาลงหลุมหมดเลยนะใช่ไหม
2: ครับ
0: นะอันดับที่2ก็คือว่าเวลามันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยใช่ไหมน้ำมันท่วมแล้วเนี่ยหายไปไหนหมดนะอินเทอร์เน็ตถูกตัดเพราะว่าตอนที่เกิดที่หัดใหญ่เนี่ยผมลงเข้าไปช่วยเลยนะเพราะลูกน้องผมร้อยกว่าคนอยู่ในนั้นนะออกจากที่ทำงานไม่ได้ให้ออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วม
1: ติดต่อกันก็ไม่ได้
0: ต้องช่วยเองนะหมายว่าบริษัทต้องให้กู้อะไรเป็นพิเศษเนี่ยหมดไปหลายล้านเนี่ยนะคือหนึ่งอินเทอร์เน็ตต่อไม่ได้ไฟดับโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะน้ำไม่มีอาหารไม่มีคุณเข้าไปไม่ถึงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่จบแล้วคุณแห่กันไปไอ้ตอนนั้นก็จะเห็นมีเอกชนเข้าไปช่วย
1: จิตอาสา
0: อย่างเช่นที่ติดที่ไอ้แฟลตอะไรที่บางกะปิเนี่ยก็ไม่ถึงอ่ะคอปเตอร์ทหารก็มีถูกต้องไหมก็ไปหย่อนอาหารลงไปได้นะกองทัพเรือก็มีเรือยางจริงๆก็มีหน่วยสอนชนด้วยนะหน่วยช่วยเหลือไอ้เกี่ยวกับน้ำเนี่ยสอนชนก็ดูแลเรื่องน้ำท่วมด้วยสั่งการได้ทั่วหมด
1: แต่เพิ่งตั้งตัวไม่ทัน
2: ครับ
0: นี่ไงเราไม่มีแผนไม่มีแผนในช่วงวิกฤตนะในหน่วยงานต่างๆไม่ออกเหมือนกับหาใหญ่เปี้ยเลยถ้าถอดบทเรียนนะไม่มีใครเข้าไปเลยไม่มีใครเข้าไปเลย
1: แต่ว่าบทเรียนที่ถอด2ครั้งนี้อาจจะเหมือนกันได้เลยบทเรียนเดียวกัน
0: และก่อนหน้านั้นก็เคยเกิดใช่ไหมก็เคยเกิดเนี่ยอันนี้เราต้องเอาจริงจังที่ใช่ไหมคณะกรรมการก็มีเยอะแยะหมดนะมันไม่บูรณาการกันเรื่องของข้อมูลนะคราวนี้ไอ้ตัวนั้นก็อันหนึ่ง
1: ครับ
0: อันทุกทีมันต้องบอกด้วยว่าจุดนี้ภัยน้ำท่วมมันตรงไหนตรงนี้วัดตรงนี้ที่สูงไปอยู่ที่ตรงนี้โรงเรียนนี้ตรงนี้มันต้องอยู่ในแผนไงตอนนี้เรามีไหมแผนน้ำท่วมเนี่ยใช่ไหมแผนน้ำท่วมอย่างที่ธุรกิจผมเนี่ยผมวางไว้หมดไฟไหม้องค์ไฟไหม้บริษัทจะย้ายยังไง
2: ครับ
0: อันที่สามเนี่ยคือเยียวยาใช่ไหมในช่วงเนี่ยน้ำลดแล้วคุณจะเยียวยายังไงอย่างที่เราพูดกันแล้วก็ต้องฟื้นฟูใช่ไหมฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิม นะครับผมคิดว่าถ้าเราทำเป็นฝากรัฐบาลจุดนี้ถ้าจะถอดบทเรียนเนี่ยก็เอาครั้งนี้เนี่ยเพราะถ้าเราทิ้งไปเนี่ยเดี๋ยวพอเลยปีใหม
2: ่
0: นะลืมแล้วพอฉลองปีใหม
2: ่
0: คราวนี้พอ
2: มกราค
0: มพระแล้งคราวนี้กลายเป็นภัยแล้งใครพูดเรื่องน้ำเฉยไม่ได้ตังค์เนี่ยเข้าใจ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ทีนี้ผมอ่านบทสัมภาษณ์คุณธนิตในสื่อถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเวลาบริหารเนี่ยเขาจะคาดการณ์สถานการณ์จะมีเบสเคสมีกู๊ดเคสมีเวิร์สเคส
0: ครับ
1: ลองแชร์ประสบการณ์หน่อยสิครับว่าเวลาธุรกิจเขาคาดการณ์จะมีเหตุร้ายเนี่ยเขาต้องวางแผนเขาต้องเตรียมตัวยังไง
2: ครับ
0: คือธุรกิจผมเนี่ยเป็นโลจิสติกลูกค้าเราเยอะหลายร้อยเป็นโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นอุตสาหกรรมนะถ้างานของเรารถบรรทุกก็ใช้วันละ200 300คันเนี่ยมีคลังสินค้ามีอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าของขาดมันคือซัพพลายเชนน่ะมันพังหมดทุกระดับใช่มั้ยงั้นหนึ่งเราทำเองแล้วถูกลูกค้าบังคับจากต่างประเทศว่าคุณต้องมีมาตรการเขาเรียกว่า BCM Business Continuity Management
1: การบริหารธุรกิจให้ต่อเนื่อง
0: ความยั่งยืนใช่มั้ยแต่ว่าเรามาทำเป็นลึงมาก็คือเป็น Worst Case Scenario นะคือจำลองเหตุฉุกเฉิน
1: ที่มันเลวร้ายที่สุด
0: เลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยหนึ่งคือไฟไหม
2: ้ครับ
0: ไฟไหม้บริษัทไฟไหม้บริษัทเราจะสวิตช์กลับไปเราต้องมีสำนักงานสำรองเห็นไห
1: ม
0: นะสำหรับ emergency office อยู่ตรงไหนบ้าง
1: ถ้าไฟไหม้บริษัท
0: มีไลน์กรุ๊ปม
1: ี
0: ไลน
1: ์
0: กร
1: ุ๊
0: ปของพนักงานนะเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยภายในไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยเรากลับมาทำงานได้เพราะว่าเราเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้าส่งออกมันมีเอกสารเยอะแยะต้องดูแลลูกค้าจัดฟีดรถเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเรามีอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้หมด2คือเรามีสถานการณ์จำลองเรื่องน้ำท่วม
2: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าน้ำท่วมตรงนี้เราจะทำยังไงน้ำท่วมที่ตรงนี้จะทำยังไงใช่ไหมเรามีพนักงานไปดูตั้งแต่ถ้าน้ำหลากเนี่ยมันจะชัดมันจะมีเวลาน้ำหลากเนี่ยตอนปีหนึ่งเนี่ยปี54มั้งน้ำหลากใช่ไหมเราก็มีคนไปดูแต่ต้นน้ำอยุธยามายังไงมาประชุมประเมินนะมาถึงไหนอ่ะปทุมแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรต่างๆพวกนี้นะคาดการไว้อันนี้เราทำแผนยกย้ายของนะเวฮาวตัวนี้อยู่ในที่ต่ำก็รีบย้ายไปที่ตรงนี้อันนี้เผชิญเหตุแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่างงวดนี้เนี่ยพนักงานเราเนี่ย100กว่าคนที่สุขุมวิทเนี่ยเรามีพนักงานที่นั่นสัก 2-300 คนนะ
2: ครับ
0: ทำงานใหญ่เนี่ย100กว่าคนติดน้ำ
2: ครับ
0: ใช่ป่ะเราต้องรถบรรทุกไปรับที่บ้านเพราะไม่ให้งานสะดุดต้องรับบรรทุกไปรับที่บ้าน
1: เพื่อมาทำงาน
0: แล้วต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์ซึ่งเราต้องมีคอนแทคก่อนหน้านั้นไม่ใช่อยู่ดีคุณไปแล้วก็มีคอนแทคกับเขาว่าถ้าเรามาอย่างนี้นะพอถึงเวลาเนี่ยเราไม่ต้องคุยกับเจ้าของเขาเยอะเพราะว่าเรามีคอนแทคกัน
1: มีแผนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไง
0: ท่านจะไปอยู่อพาร์ตเมนต์นี้ในกลุ่มนี้อพาร์ตเมนต์นี้ที่ตอนเนี้ยลาดกระบังผมก็ยังเจออยู่นะ
1: ก็โดนเหมือนกัน
0: เราก็ต้องมีอพาร์ตเมนต์สำรองไว้นี่ตัวคนเรายังอยู่อพาร์ตเมนต์กันอยู
2: ่
0: นะเดี๋ยวนี้ก่อนมานี่ยังคุยกันอยู่ว่ายังไงใช่ไหมเนี่ยคือคุณต้องมีหมดนี่ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะจริงๆมีแผนเรื่องอะไรนะฮะเรื่องไอ้แฮกข้อมูลอะไรมีเยอะจราจรอย่างเงี้ยต้องวางไปหมด
1: แปลว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเวลาบอกมี worst case scenario ความเสี่ยงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ
0: ้
1: าเกิดแบบนี้จะทำอะไรยังไงเป็นแผนเขียนไว้ชัดเลย
0: ชัดเป็นคู่มือมีการซ้อมที่พวกนี้ต้องซ้อมด้วยนะ
1: ไม่ใช่มีแผนอยู่ในกระดาษนะ
0: ต้องซ้อมซ้อมหนีไฟซ้อมรีโมทออฟฟิศยังไงเนี่ย
1: แล้ว
0: ตอนหัดใหญ่เนี่ยนะปิดเลยสำนักงานเรามูฟคนก็มูฟไม่ได้เพราะคนออกไม่ได้เรามูฟรีโมทมาไว้ที่กรุงเทพเอาข้อมูลเนี่ยด้วยระบบอัตโนมัติเนี่ยคนทำงานคอนแทคกับลูกค้าที่สตูลหัดใหญ่มาเลเซียงานไม่สะดุด
1: แต่ว่าการสื่อสารกับลูกค้าก็ต้องชัดเจน
0: โอ้ต้องเป็นระยะถึงวันนี้ผมก็ต้องแจ้งน้ำไม่ถึงนะอะไรต่างๆแต่ว่าสำคัญคือเรามีระบบที่ลูกค้าเข้ามาแทร็กอะไรนะวิดีโอCCTV ได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐจะเรียนรู้บทเรียนของคุณธนิตกับ
0: ร
1: ีเซิร์ฟเนี่ยก็
0: ต้องมีแผน
1: ต้องมีแผนรู้ว่าใครต้องทำอะไรใครเป็นผู้บัญชาการส่วนการสื่อสารถ้าเป็นธุรกิจเขาสื่อสารกับลูกค้าอันนี้ต้องสื่อสารกับประชาชน
0: ต้องสื่ออันนี้ต้องชัดนะโดยเฉพาะไอ้วิกฤตเนี่ยไอ้ตอนที่เขาออกมาไม่ได้คุณหายตัวไปหมดอ่ะเพราะน้ำรถคุณค่อยไปช่วยไม่ประโยชน์อ่ะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมหรือเห็นภาพอยู่ภาพนึงมีรถถังด้วยนะไปช่วยอะไรกันนะ
1: แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเข้าที่แล้วหลังจากถอดบทเรียนหลายทีแต่ว่าในภาพรวมๆปีนี้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับนี่ ตุลาละตุลาพฤศจิกาธันวา6970หลายคนบอกไทยสุดท้าย GDP ก็โตประมาณ2กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ๆ
1: คุณธนิตนะผู้นำธุรกิจมองยังไงครับ
0: ปีนี้โดยภาพรวมแย่กว่าปีที่แล้วปีที่แล้วก็แย่กว่าปีนู้นนะคือภาพใหญ่ของเราขณะนี้คือคนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เนี่ยเราพูดแต่เรื่องของชาวบ้านธุรกิจก็ไม่มีตังค์รายเล็กรายกลางรายใหญ่เพราะว่าผมทำธุรกิจกับรายใหญ่ด้วยเนี่ยตังค์ไม่มีจ่ายก็มีนะบางรายผมต้องไปฟ้องศาล
1: ครับ
0: รายใหญ่ๆยอดขาย
1: คล่องเริ่มมีปัญหา
0: เป็นหมื่นล้านนี่แหละใช่ไหมงั้นสภาพคล่องเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของภาคธุรกิจปัจจุบันปัญหาสภาพคล่องมันเกิดจากค้าขายไม่ดีใช่ไหมคอนซัมชันต่ำกำลังซื้อต่ำสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดใช่ไหมแต่ภาคส่งออกเข้าไปได้แต่นี่ภาคส่งออกเนี่ยมันพยุงไว้ขนาดนี้นะถ้าไทยไม่มีส่งออกซึ่งลบประมาณ 18%
1: ครับ
0: นะช่วง 8-9 บวก 18% แล้วมันลากอิมพอร์ตด้วยอิมพอร์ตถ้าตัดเรื่องน้ำมันเนี่ยนะซึ่งมันโตรวมๆกัน 35% น้ำมันก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะมันใช่ไหมมันก็โตประมาณ 10% เหมือนกันมันทำให้อุ้มคนไว้นี่ช่วยได้แต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยค้าขายมันไม่ค่อยดีมานานแต่ว่าเนื่องจากของเราเนี่ยมันมีภาคส่งออกอะไรมาช่วยมันก็เลยทำให้การว่างงานไม่สูงแต่ว่าค่าแรงมันถูกกดเพราะว่ามันค้าขายไม่มีกำไรใช่ไหมสองเนี่ยเรามาเจอน้ำท่วมนะเราเจอน้ำมันก่อนน้ำมันเนี่ยมันบั่นทอนเยอะ
1: น้ำมันขึ้นน้ำท่วม
0: ใช่เพราะว่าน้ำมันเนี่ยวัตถุดิบมันไม่ได้มันขึ้นอย่างเดียวนะวัตถุดิบมันขึ้นไปหมดแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้แต่ว่าราคาที่เราปล่อยไปเนี่ยมันภาคธุรกิจเนี่ยเขาปล่อยไปได้ไม่หมดต้นทุนปล่อยไม่ได้หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณค้าขายเนี่ยคุณจะขายทั้งอย่างเนี่ยคุณไม่เกิน5ตระกูลนะค้าปลีกห้าตระกูลคุมค่าปลีกหมดแล้วเขาก็แข่งกันคุณขึ้นราคาไม่ได้ผลมันก็คืออะไรผลมันก็คือว่าเขาเรียกว่ายอดขายเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าติดลบเงินในกระเป๋าติดลบนะเงินสุดรายได้สุทธิมันติดลบเนี่ยแล้วก็ประชาชนอย่างคุณอย่างผมเนี่ยนะค่าอะไรต่างๆมันสูงขึ้นน้ำมันสูงขึ้นของกินของใช้สูงขึ้นค่าแรงคุณไม่ได้ขึ้น
1: ก็ลำบาก
0: นะเงินสุทธิมันติดลบรวมๆกันเนี่ยมันกลายเป็นสภาพคล่องแล้วเราก็ต้องไปกู
1: ้เสียดายวันนี้เวลาผมหมดจริงๆแต่ว่าประโยคสุดท้ายคือว่าต้องช่วยรัฐบาลต้องดูรายเล็กรายย่อยให้เขาทำมาหากินให้ได้เร็วที่สุดการน่าจะเชิญมาวิเคราะห์เศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งนะครับ
2: ครับนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะครับให้ส่งไปยังรัฐบาลนะครับจากผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อที่จะสะท้อนให้รัฐบาลนะครับได้พิจารณาในตรงจุดนี้นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับคุณธนิตโสรัตน์นะครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT True HD และใน Facebook NBT Safe

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราวลาวสันนานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิง

ดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17 นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 16:35 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ9ตุลาคม2569ซึ่งสรีรังคารบรรจุอยู่ในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสภณพาพานกะเถระเกิดวันที่18พฤศจิกายน2423ได้บรรพชาที่วัดบุรณสิริมาตยารามเขตพระนครเมื่อวันที่7มกราคม2440และอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ศึกษาและเรียนพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจึงทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่บวชใหม่ในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่ปี2458เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสต่อมาได้เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่3ตั้งแต่ปี2480จบจนมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษาที่47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2
ดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awardวอร์ด 2025 และได้รับการจัดอันดับจาก Webometric Ranking of World Universities ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกจำนวน62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิทั้งยังมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนโรงเรียน48แห่งและยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก40ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชนเสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์อำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือรับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน990ปทุมธานีในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบทุกข์ภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชน

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือกำลังเจ้าหน้าที่พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยสายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ลึก4เมตรความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับผลประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จติดตั้งสถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายให้มีความลึก5เมตรในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน 1,950,000 ลูกบาศก์เมตร 1,950,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนครูและบุคลากร16คนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายใต้การจัดแสดงเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนขั้นตอนการดำเนิน งานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจด้วยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชาและกาแฟโดยได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2

2539เริ่มจากชาสายพันธุ์จีนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงเช่นหยวนจืออู่หลงก้านอ่อนและชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัดสัมหรือชาป่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า751ไร่ใน10ศูนย์และสถานีมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของชาแต่ละพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องของกาแฟมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยในปี2569มีข้อมูลผลผลิตกาแฟรวม 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าวนับเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่งานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของผลิตผลจากพื้นที่สูงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพอันเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพนุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีและวัดแม่อีทจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระสารเมธีวัดทองนพคุณแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะในมงคลลสูตรสิบปัญจะเอตัมมังคละมุตตมังแปลความว่าศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.เทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด3พระยาวัดปทุมคงคาวัดปักคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวลุพุทธารามวัดโพศีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาล
และเวลา 19:00 นบริษัท5ม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกลำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเขียนวัดสำเภาแก้วและวัดในจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดพระบางมงคลวัดเทพนิมิตโคสิตารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินและพันตำรวจเอกวิษณุสุรวดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามวัดวงพรหมวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทสุกันจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรและสภาทนายความจังหวัดพังงาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดทิพภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเช่นถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน530ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพภาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านอยู่อาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุด1เมตรการเดินทางลำบากประชาชนชุมชนยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่5หมู่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งของพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วย

0: ในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายกับความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันตสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขัง

0: อยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
1: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
2: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนประสงค์มาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10อะค่ะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลทับตรวจตาหรือว่าสลิดแลมทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
3: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซีน
4: ค่ะก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสรจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
5: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันนึงเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
6: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้น
7: แล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบ
8: ดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
9: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
8: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
10: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่

0: ที่เขาเคยมาผัดท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชธรรมปัสสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
1: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน40ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: พระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เสด็จมาเยี่ยมเยือนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งตลอดช่วงปี2551ถึง2564ยังคงติดตราตรึงอยู่ภายในใจของนางสสิสุรีแสนวิเศษกุลผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จและถวายงานรับใช้พระองค์เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งโดยสิ่งที่ยังคงประทับอยู่ภายในใจคือความรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นกันเองกับทุกคนรวมถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง
1: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆอย่างเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
0: เช่นเดียวกับนางสาวอัชรากันธรเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดถึง2ครั้งซึ่งแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่นานแต่ก็ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความห่วงใยในสวัสดิการของผู้ต้องขังและความเป็นกันเองของราษฎรของพระองค์ซึ่งแม้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนแล้วแต่ตนเองจะยังคงสานต่อพระปณิธานของพระองค์ในการดูแลผู้ต้องขังต่อไป
2: ประทับใจทั้ง2ครั้งค่ะครั้งแรกที่พระองค์มาคือได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะ

0: ทั้งราชทัณฑ์ปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
1: การเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการเยี่ยมเยือนติดตามผลการดำเนินโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยได้พบปะให้กำลังใจกับบุคลากรของทัณฑสถานและผู้ต้องขังซึ่งเป็นน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ราดลดลงบนหัวใจที่แตกสลายสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังหญิงหลังกำแพงที่ถูกจำกัดอิสรภาพแห่งนี้ให้รู้สึกมีคุณค่าอีกครั้ง
2: รับเสด็จมา3ครั้งที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์แต่ท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
3: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะแล้วถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื่นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะตับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
1: ความรู้สึกและเรื่องเล่าหลังกำแพงถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้เป็นดั่งนางฟ้าของเหล่าผู้ต้องขังผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ต้องขังและพระราชทานโครงการที่แก้ไขปัญหาคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างเข้มแข็งโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนัดแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ้องดอยมาแล้ว
1: เจอกันทุกจันทร์พุธนะฮะตามสถานี NBT ช่อง11นะครับ
0: 3ทุ่มโดยประมาณแล้วก็รีรันเสาร์อาทิตย์5โมงครึ่งวันนี้ยินดีต้อนรับ
1: ต้อนรับครับ
0: ต้อนรับน้องวาว
1: น้องวิวครับ
0: น้องวิวจตุพรเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเขาถึงฟังเอาเพลงสวัสดีครับน้องวิว
2: สวัสดีจ้าอันนี้เขาพอหน้าเบิ่ม
0: กะพอเลยพอเลยห้องแอร์ยังแควหน่อยใจจุ่มใจเย็นมาแถมนะเพลงเนี่ยมันเปิงแท้กับหน้าเนี่ยมันกลางพรรษาประดึกแต่งงานก่อนเนาะ
1: โสดแต่ก่อ
0: โสดแต่ก
2: ่อตอนนี้ยังโสดอยู่เจ้า
0: แต่บางคนที่อยู่หน้าทีวีนะครับว่าโสดแต่มีลูกสามหุ่นห้างก็งามเอล35เนี่ยก็ได้แล้วก่อนยังมีไอ้จันแมงมันจอมครับผมปกาปะทูมือกองเขาครับน้องเบนบ้านสวนแต่ว่านี่ก็ช่วงนี้ก็ยังว่าเสียงแหบเสียงแห้งไปขอบประทานอภัยตัว
1: ฝนฟ้าเบื่ออำนวยนะ
0: ครับผมถ้าเป็นกรรมเก่าไปว่าควายยำนาคายำฝนน้องวิวเพลงนี้ติดตามได้ในช่องทางไหนครับเนี่ย
1: เพลงนี
0: ้บูทูธ
1: วันนี้เป็นเพลงแรก
0: ครั้งแรก
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็มาได้ซ้อมกับตัวครับมาซ้อมกันแต่กี้นี่น้อยเดียวนะฮะ
0: แล้วก็
1: แกะกันสดๆร้อนๆนะครับเป็นเพลงใหม่ของน้องวิวเลยนะครับเพลงนี
0: ้และการเพลงฮักข้อมดอยอีกย่าน้องวิวมาต้องขัว
2: ติดตามได้ใน YouTube นะเจ้า
0: ครับผม
2: วิวจตุพรนะเจ้า
0: ครับผม
1: YouTube ก็ชื่อน้องวิวนี่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
0: โอ้อย่างดับปิ้งมันจ่างกันหมดอ่ะ
2: ก็ไอ้ถามได้อีน้องก็ตอบได้อี
1: กอ่ะปกติศิลปินเขาบอกว่าถ้ามารายการนะถ้าอู้บัดจ้างนะครับเซตไอ้เบิร์มมดอ่ะ
2: แม่ไอ้เบิร์มอูเตน
0: แล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังว่านะครับยังบอกชื่อเตียวปงกปงเอกปงกปงเอกมาเพราะว่าเจ็บก้นไปตั้งยามาเข็มที่3แล้วครับกลัวมันบาด

0: แท้ๆ
1: เขาไปโดนตั้งมา
0: ครับผมตั้งยาตั้งเข็มตั้งเข็มกรรมเก่านะกรรมเก่าเพื่อนหนึ่งบอกว่าควายยำนาคายำฝนโอ๊ตเอาเตอะมหาสมืนเอาแหงแตนตื่นตัวเป็นลูกแจ้งแม่นก็ฟังเสียงเนี่ยก็ว่าต้ออย่างขี้โคยัดต่อเนี่ยน้องวิวช่วงนี้มีผลงานใหม่ๆออกมาแถมนักเลยเนาะ
2: มีเจ้ามีเพลงบอกเอาและใจไปหอมโสดแต่ก่
1: อแล้วก็มีแถ
2: มเพลง
1: หน
2: ึ่งเพลงบวยฟ้างานปล่อยจ้า
0: เ
1: ตรียมพร้อมเตรียมรอรับฟังกันได้เลยนะครับ
2: เตรียมห้องงานปล่อย
0: 12เพลงนี้ถึงได้ออกแน
1: ่แน่นอน
0: เปิ้นสลากหรอนี่เนาะนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับรายการเพลงค่าคอมดอยนี่หน้านี้ก็ยังว่านะครับช่วงนี้ก็พายุฝนเข้ามาดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวและระวังงูเลี้ยวเกี้ยวก่อนนี่นักขนาดวันก่อนนี้ผมปะงูเหลือมตัวเบลเล่เบลเล่นแล้วมันไปจ้าขนาดนะถ้าเฮาบ่ฮู้จักมันบ่ฮู้เนี่ยปล่อยมันเลยไปเลยไปเหี้ยบ่ต้องไปยายๆกับมันครับเลยนะครับการปะงูเหลือมเลยเปลี่ยนที่ไปที่มาของเพลงเนี่ยครับ
1: จะให้ผมเตียวไปหอมซองปะงูเหลือม
0: ครับผม
1: ปะ
0: เตียว
1: แค่นั้นเจเลยนะ
0: เล็ดก่อนครับผมบทเพลงที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลในขนาดนี้คร
3: ับ
0: บทเพลงที่มีชื่อว่า
1: ไอ้มาหอมปล่อยเอ้ยไอ้มาหอมสอง
0: ปล่อยฮัมเปิ้ลปล่อยฮัมเปิ้ล
1: เออเขาอุตส่าห์เล่นมุกแบบนี้ครับตัวสกุล

0: ซุงซิกให้น้อยเน้อ
1: ว่าเชื่อเขาว่า
0: ไปอู้ลุงงูเหลือมสดมันเพลงเฮานะซื้อเกือบลืม
2: ผมกำลังลุ้นอยู่ว่าจะเดินไปปะงูเหลือมตอนไหน
0: เกือบลืมเนื้อฮะก่อ
3: เพราะว่าเพราะว่าใจมันยังกึดถึงงูเหลือมอยู
0: ่
3: ดีกะมันบักขึ้นบ้านสาวแล้วไปปะจะเข็บอยู
0: ่ดีว่าเตียวดีว่าเตียวลัดคณามางูเหลือมมันมาตานหันสกรรม
3: มันไปเป็นงูแถมยัง
1: ฮะ
3: งูดินงูดินก็มีงูจืนก็มีนะครับเล่นกุ้ดเตื้อบ่เหมือนกันสักเตื้อนี่คือหอมซอง
0: เป็นเสน่ห์ของเพลงแห้งห้องดอยเฮานะฮะ
1: ครับผม
0: เฮาจะเน้นเล่นสดร้องสดแล้วก็พิดกันสดสด
3: แล้วคุณผู้ชมทุกท่านครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจาก NBT ช่อง11ภาคเหนือของเฮาครับช่วงนี้มรสุมชีวิตมรสุมชีวิตว่ะมรสุมในด้านฝนฟ้าอากาศต่างๆเข้ามาดูแลพอคอยรักษาสุขภาพร่างกายกันฮึดดีด้วยแล้วก็เข้าป่าไปนี่ครับระวังยุงลายอันนี้ตัวอันตรายขนาดเลยเพราะว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยทุกหน่วยงานเพิ่นรณรงค์กันไข้เลือดออกกาโรคไอ้ที่คุณคุณย่ากาอย่างนะครับที่มันมาใหม่อันนี้อันตรายแท้ๆเลยครับเพิ่นถึงบอกว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเขาไปเปลี่ยนแล้วโอ้โหโล่นท่านโล่นนี่อสมนะเชื่อกับว่าสามอเนี่ยอดออเตอร์มันถึงมาได้กำดีว่าจะได้ไอ้อย่างมานี่ครับเปิดประกาศออกไปเปิดจะมาคว่ำกระล่มกระลาที่บ้านบ่คือความร่วมมือเหี้ยไอ้อะบ้านข้าบ้านกูจะเงี้ยยังได้ก็ได้อันนี้คือเปิดเนี่ยน้อยนะครับใกล้จะสลากแล้ว12เปงแทมบักกี้ศีลแล้วครับนะครับบ้านเฮาก็ยังเปงตะกี้เนาะสมัยแต่ก่อนนี่สลากนี่เปิ้นจะไปเอวสาวรุ่นไอ้เบิ่มเขานี่เป็นบ่าวนี่นะจะไปเอวสาวแล้วก็ไปห่อขนมจอกด้วยกัน
1: คร
3: ับ ขนมจอกเปิ้นจะพอเลยว่าคนใดหูดังดงคนใดหูดังแม่เปิ้นห่อโก้นมันกําเดียวนะหูดังแม่มันดึงอย่าโต้ยังหูปูดินตืบนี่เมื่อจะเลยอ่ะถ้าดงนี่ก้นนี่จะงามนะครับบัดเดียวนี้บ่มีไปละกว้างกาล้างซาดก็จะหายไปเป็นรองกองพระยาส้มเกี้ยงก็จะหายไปเป็นส้มเช้งไปเหี้ยเนี่ยครับคนเฮาอยู่ที่ไหนคือเอาหีบที่หั่นห้ามลืมเด็ดขาดมาฟังบทเพลงทําบทเพลงนึงครับของน้องวิวจตุพรเพลงเกี่ยวกับฮอมปอยฮอมปอย
0: แม่นพ่อตะกอนเพิ่นเสียงดังมาจากหัวใจฮอมปอยเนาะ
3: ครับผม
0: รอบนี้บ่เอาแล้วใจไปฮอม
3: กา
0: อินลูเฮาจะเล่นกับสดๆแก้กันสดๆนี่เลยนะฮะ
4: ลุงลังสามละ

0: แซมเปิลแบบเล็กๆนะคะ
1: แซมเปิลให้ฟังกันก่อนแล้วก็ไปฟังเวอร์ชันเต็มได้ในที่ไหนก่อน
0: ใน YouTube วิวจตุพรนั่นเองนะคะ
1: มาเอาแล้วใจไปหอมนะฮะงานเกี่ยวกับหอมๆเนี่ยน้องวิวชอบขนาดนะครับเพลงนี้นะฮะ
0: ไม่พ้นคอนเซ็ปต์นี้ไม่พ้นคอนเซ็ปต
1: ์มันเป็นจะใดมันถึงชอบหอมเปิ้นไปเรื่อยกะ
0: จันน่ะว่ะมันบ่ฮู้มันชอบมาฮู้ทีหลัง
1: อ๋อที่บ่ฮู้นี่เอาใจไปก่อนแล้ว
0: เจ้า
1: แล้วมาหอมมา
0: ล
1: ู
0: นรักเขาไปแล้ว
1: อ๋อร
2: ักบอกแล้วบอกแล้ว
1: เขา
2: ไม่ได้เจ็บที่เธอมีใครแต่เจ็บที่ใจยังดันมีเธอ
0: เ
2: นี่
0: ย
2: เ
0: จ็บจังเลย
1: เจ็บปวดจังเลยเพลงเนี้ย
2: มันล่ะคําว่ารักนี่เริ่มแรกจากตัวรอนะจากตัวรอเลยแตกหน่อออกมาเป็นกอไก่ไม่หันอากาศอยู่ตรงกลางระหว่างใจแล้วเราจะได้ดูรายการเพลงข้ามดอยไปพร้อมกันนี่แหละยังเข้ากัน
0: ก็ยังเข้าอย
1: ู่มันยังอ้อมมาที่เก่าได้อยู่เฮ้ย
2: ครับผมคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ผ่านมานี่ต้องขอบคุณหลายๆท่านโดยที่สนับสนุนหมู่เฮาเพลงข้ามดอยแล้วก็ NBT ช่อง11ทัดเดือและก็หลายหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมางานจรัญมโนเพชรก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่งเลยมีเจ้าป้าสุรีณเชียงใหม่มีท่านพลดอนมนติกุลณอยุธยามีพี่จินิภามนติกุลณอยุธยาคู่บ่าวสาวที่เป็นพี่สาวครับกับน้องบ่าวจนอยู่ด้วยกันประเดี๋ยวนี้แล้วก็มีคุณเชนละเชนแล้วก็มีน้องเบิ้มการันตี
1: น้องเบิ้มว่ะ
2: เออ
1: หนุ่ยเนาะ
2: หนุ่ยสุริยาเนาะและที่ขาดมาได้แถมท่านนึงครับคือไอ้กายหรือว่าไอ้กฤษดายศถวรของเฮาคุณผู้ชมเชื่อกับว่า
1: แล้วนี่เหรอเสื้อลายเฮานี่เหรอครับ
2: เสื้อลายเสื้อลายเฮานี่ครับพ่อกาปาทู
1: พ่อกาปาทู
2: และเป็น
1: ไอ้จันแมงมันจอม
2: ครับผมถ้าได้ยินเพลงตัวแทนกระเทยของไอ้สิงคำนะบอกว่าไอ้ยังก็เนี่ยเอ้าไอ้ทัดเป่าปีไอ้ทัดเป่าปีก็คือไอ้จันแมงมันจอมคนนี้แหละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเพลงใหม่เฮาก็เอาเพลงเก่าเฮาก็เอามาเปิ้นถึงบอกว่าของใหม่เฮาก็เอาของเก่าเฮาก็บ่ละถ้าเป็นของเก่าแล้วเอาไว้คัดสีไว้เป็นของดีสืบลูกสืบเต้าโอ้สืบลูกสืบเต้าละสืบลูกสืบเต้าครับไอ้ไก่ได้ยินเสียงของพ่อครูเฮาของอาจารย์แมงมันจอมบอกว่าอยากจะฮือฮ้องเพลงของพ่อไอ้พ่องคือเพลงของพ่อครูสุยายศถาวรเพลงเนี่ยเฮาจะมารื้อฟื้นเพลงของพ่อครูสุยายศถาวรน่ะโด่งดังมาทั่วประเทศถ้าคนนึกถึงยุคสีสมเพชก่อนก็ต้องนึกถึงพระครูสุยายศถวรวันนี้รายการเพลงฮักข้อมดอยครับเราจะส่งท้ายบทเพลงนี้ครับผมเบิ้มการันตีครับ
1: เชนละเชนนะครับ
3: กับผมสันลุศิชนครับ
1: ผมน้องวิวจตุพรตัวเองนะฮะ
4: ครับ
1: แล้วก็
4: จันเม้งมันจอมครับ
2: แล้วก็น้องเบนบ้านสวนครับ
1: คง
2: จะได้นำบทเพลงของพระครูสุยายศถวรคือไอ้จันเม้งมันจอมครับกล่อมท่านนอนหลับครับบทเพลงที่มีชื่อว่าจะตายอ้ายตึงบ่ลืมครับ
4: ขอสืบทอดไปเหมือนครับ

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่จากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่น
1: คนเมือง
0: ปากระเฮา2ปีน้องเหมือนเดิมเจ้าน้องอุ้มอี้มีเฮยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
1: ับข้าเจ้าอารตาแชร์ต่อเจ้าม
0: าปากระเฮาทั้ง2คนยามบ่ายจะอี้แน่นอนว่าต้องมาพบกับความบันเทิงเพราะว่าจะเป็นเรื่องของกำกินคนเมืองวัฒนธรรมประเพณี
1: เจ้า
0: ต่างๆของคนเมืองรวมไปถึงวิถีชีวิตการแอลโอ้ยหลากหลายคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าก็มีผู้ชมส่งคลิปตัวเก่าเข้ามากันหลายขนาดเติมเงื่องหลังสามารถส่งได้ก็วันเลยนะคุณผู้ชมเจ้าผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
1: แม่นเจ้านอกจากนั้นแล้วฝากติดตามกันต่อนะเจ้าผ่าน NBT North เนาะ NBT ภาคเหนือช่อง11นะเจ้าทีวีดิจิทัลหมายเลข11นั่นเองนะเจ้า
0: แน่นอนว่าวันนี้คลิปที่เฮารวบรวมมามีคุณกำกินต้วยนะไผ่ที่ขึ้นเมนูแรงนี่มาออกพอรายการเฮาได้รวมไปถึงกำอู้กำจ๋าคุณผู้ชมเจ้ามีกกรรมที่มันยากๆเอามาปั่นกันเนาะคุณผู้ชมกว่าจะได้คู่โดยทั่วกันนะเจ้าเหมือนเอามารื้อฟื้นใหม่อีเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้าหากว่าท่านไหนนะเจ้าไม่มีโอกาสได้ตีจ๋าพอคลิปต่างอย่างก็มือถือเนาะโซเชียลมีเดียอย่างต่างๆก็มาพอรายการของเฮาก็ได้เช่นเดียวกันเจ้า
0: คลิปแรกในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของกำเมืองคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่ากำเมืองของเฮาแล้วที่เฮาคิดว่าเอออันเนี้ยข้าเจ้าอู้เมืองเหนือใหญ่มาก็คนเฒ่าคนแก
1: ่
0: แต่คุณผู้ชมเจ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าม
1: ัน
0: มีคนเหนือเหรอฮั่นเมืองเหรอฮั่นถ้าข้าเจ้าขึ้นมาออกว่ามันจะเมืองเมื่อใดเราไปฟังกันเลยเจ้า
1: ไปพอกันเจ้า
2: คือว่าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอออีนี่วันนี้เฮี้ยนแล้วเว้ยเอ้ยโยมขอนาดมึงลูกเหรอสินางนี่เอออีห่านี่มาแถวจะลูกก็อีกูใหญ่ก็อีเป็นละประเติมเนี่ยมันนางโอ้ยมาเอามันจูวิจูวิทเดี๋ยวมึงมาหั่นกับตัวกูน้อยนางม่วนฮะจูจูวิทวิจูจูวีจูวิทค่ะวีจูวิทจูวิจูวิทก็เอียเอียเอียเอียเอียอ๋อคือขามันแบบเติมมันวิดมันเหลือแหมน้อยเยอะกว่ามึงมันวิดใจได้มดมึงตัดไม้แบบเป๊ะเหลือแหมน้อยแบบเป๊ะอย่างก็จูวิจูวิทอ๋อโอ้แต่เจ้าน่ะไข่มะฮู้มันล็อกหล่อล็อกหล่อหน้าห้องเฮียนท่านก็จะงามอย่างทำลายแล้วมึงก็ล็อกน่องก็เอออย่างก็ล็อกน่องบาดใจอย่าอ๋อหลบๆซ่อนๆเออน่ะหลบๆซ่อนๆกลัวกูเมืองมันอ่ะโอ้ระดับไฮนอตลิเลียนว่ะไฮวลเลียนมีละอันนี้ไฮนอตลิเลียน
0: โอ้หลอกหล่อหลอกหล่อค
1: ุ
0: ณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าก็นึกว่ากระล็อกน่องปะจ่าย แปลว่าหลบซ่อนๆอีกอ่ะแอบมองแอบกอดแอบมองแอบกอด
1: แม่บ่ค่อยได้ยินเหมือนกันเนอะ
0: บ่ดำได้ใจกันละเจ้าคุณผู้ชมแต่ข้าเจ้าเจอว่าถ้าไปเจอหน้างานข้าเจ้าอาจจะเดาได้ว่ามันเป็นประมาณไหน
1: เออแม
0: ่คนเมืองหรอกก็ต้องฮู้แน่นอนเนาะคุณผู้ชม
1: แม่เจ้าอย่างไปผองานเปิ้ลนี่นะพอก่อนว่าเอ๊ะไข่มาหรือยังมีไผ่มีจมูกเฮาก่ออ
0: ่ะอันนี้ของมัน
1: ห
0: ลอก
1: ๆแม่นถูก
0: แอบสืบแอบชำเลืองแอบมองก่อน
1: แม่นเจ้าแม่นเจ้า
0: ไปใจกันได้คุณผู้ชมเจ้า
1: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอกำเมืองเป็นเมืองที่สุดในชีวิต
0: ยังมีมากกว่าข้าเจ้าแล้วก
1: ันมีแหมอยู
0: ่สุดยอดแต่
1: เจ้าไปพอเจ้า
3: คำเหนือคำไหนคะที่คุณคิดว่าเมียงที่สุดในชีวิตถ้าว่าได้ยินคำนี้แล้วเมียงมากอะไรอย่างงี้แป้ว
4: ฮะ
3: เป็นแป้ว
4: เป็นแป้วคือ
3: ฉันก็ได้ยินจากคุณ
4: อ้าวเป็นพยาธิคุณใช่ไหมที่เป็นพยาธิ
3: เจอฉันเพิ่งได้ยินคำว่าเป็นแป้วจากคุณขณะที่ฉันก็เมียง
4: เป็นแป้ว
3: เออเป็นแป้วอ้าว
4: เป็นแป้วนี่เป็น
3: แป้ว
4: อ่ะเป็นแป้วเป็นคนลำปาง
3: แล้วเป็นแป้วล่ะ
4: เป็นแป้วคนเชียงใหม
3: ่นั่นแหละคุณผู้ชม
5: คำว่านี้คำว่าสีใช่สีอิดสีเหนยสีแปลว่าน่าจะหรือว่าไงไม่ใช่ท่าทางเช่นความทรงจำสีจางๆก็คืออะไรความทรงจำท่าทางจะจืด
2: สีเป็นพรีฟิก
5: ใช่ไห
2: ม
5: สี
2: มันสีจะ
5: เออสีจะ
2: มัน
5: เออสีของเราไม่เหมือนกัน
3: เมียงที่สุดเลยเหรอต้องเป็นคำสร้อยเกือบเงือบไอ้อย่างมูเนี่ย
6: อะไรนะที่แบบขับรถไปค่ะแม่แล้วก็มันอย่ามาใกล้กันอ่ะอย่ามาเสียวอย่ามาอะไรอย่างเงี้ย
4: มันอย่ามาจูนกันหรอ
6: เอออย่ามาเสยอย่ามาอะไรอย่างงี้ปะอย่ามาเสียว
5: ช่วยกันแปลตอนน
2: ี้ช่วยกันแปล
7: รู้สึกว่ามันไม่เป็นมันอาจจะไม่ใช่เป็นคำอาจจะเป็นการกระทำเช่น เฮ้ยกินข้าวที่ไหนมาไปไหนมามัน
8: คือการเอิ้นใส่กัน
7: เอิ้นใส่กัน
8: ก่อ
7: น
8: เองค
3: ่
8: ะ
3: ข้อต่อไปค่ะ
9: ด่าแล้วกันพายก็ได้
3: พายถ้าพายยิ่งกว่าพายคือ
9: พาย
3: ยก
9: พายยก
3: ปิดพายด้วย
9: ก๊อก
8: ก๊อกเป็นคำนามหรือคำ
9: ก๊อกคือวัสดุที่ใช้พลาสติกทำแล้วมีหูใช้ตักน้ำ
8: เป็นก๊อก
9: เออก๊อก
8: ถ้าก๊อกอยู่ในห้องน้ำวัด
9: เกาะอยู่ในนะแก้วพลาสติกขนาดนี้แล้วมันจะมีหัวอย่างนี
8: ้
9: ใช้ตักน้ำเฮมูบอยตอนไปต้อง
3: ต้องบาดปากด้วยนะคะ
0: โอ้คุณผู้ชมอันนี้เหมือนกันเนาะนอกแต่กี้เมืองเชียงใหม่นี่เมืองลำปางคำว่าพายนี่เป็นคำด่านะเจ้าบดีใจไปเลยนะเจ้าคุณผู้ชม
1: มาได้เน
0: า
1: ะ
0: จ้าถึงสำเนียงตัวนะเจ้าใครเป็นคนพื้นที่ไหนเชียงใหม่พะเยาลำปางน่านแต่ว่ากันไปเล่นสามารถส่งคลิปกันเข้ามาได้ส่งกำเมืองกันเข้ามาได้เพราะว่าเขาก็จะอยากที่จะเผยแพร่ความหลากหลายของภาษาหลากหลายสำเนียงกันต่อไปนะ
1: เจ้า
0: ไปพร้อมคลิปกัน
1: เอกลักษณ์แต่ละตีกับต่างกันไปเน
0: า
1: ะ
0: แน่นอนเอกลักษณ์แต่ละก็สำคัญเป็นการแสดงออกด้วยสำเนียงก็ดีการแต่งกายก็ดีคุณผู้ชม
1: อาหารการกินก็มี
0: ถูกต้องได้หมดเลยคุณผู้ชมอ่ะคลิปแฮมคลิปไปพอกันเรื่องของคนเหนือใครอยากเป็นคนกรุงเทพกันเลยนิ่งเนียนแต่เพื่อนจะเนียนสักเมื่อไหร่ลองไปพอเจ้า
10: สวัสดีค่ะลูกค้ารับอะไรดีค่ะ
11: พี่พี่คะระหว่างมัทฉะกับโกโก้อันไหนเหมาะกว่ากัน
10: ฮะหมายถึงอันไหนอร่อยกว่ากันเหรอจ๊ะ
11: ค
10: ่
11: ะอันไหนอร่อยกว่าก
10: ัน
11: คะอ๋อ
10: มันอร่อยทุกอย่างเลยจ้ะหนูโกโก้ลาวาก็อร่อยนะจ๊ะสตรอเบอรี่ก็อร่อยนะจ๊ะสตรอเบอรี่มัทฉะอร่อย
11: เหรอคะ
10: ใช่จ้ะ
11: งั้นเอาสตรอเบอรี่มัทฉะแก้วเดียวค
10: ่
11: ะ
10: แก้วเดียวเหรอ
11: แก้วเดียวค
10: ่
11: ะ
10: น้องไม่ใช่คนที่นี่เหรอจ๊ะ
11: คนที่นี่ค่ะพอดีมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เห็นน้ำพี่น่าจะเหมาะเลยแวะซื้อจาก
10: นึกว่าเป็นคนเมือง
11: เมืองไหนคะ
10: คน
11: สุขุมวิทแต่กำเนิด
10: ไม่เอาโกโก้ลาวาเหรอ
11: ไม่เอาเอาแก้วเดียว
10: แก้วเดียวนะแก้วเดียวก็แก้วเดียวจ้ะ
0: ก็ยังยันคำเดิมว่าแก้วเดียวนะเจ้
1: า
0: อันนี้เมืองแท้ 100% คุณผู้ชมเจ้าเนียนได้เนียนได้อันคนของว่าอะไรรูปลักษณ์ภายนอกน่าจะถ้าสำเนียนนะฮู้เลยนะคุณผู้ชมเจ้า
1: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเกมถามเพื่อจับผิดเจ้าเพิ่นบอกว่ามีเกมถามเพื่อจับผิดกันตวย
0: เออจับผิดไปอย่างกันหาคุณผู้ชมเจ้า
1: ไปพอเจ้า
12: จะเรื่องสมมุติถามแล้วกัน
13: เออบัดสมมุติอันนี้คำถาม
12: อ๋อนี่เป็นคำถามเนาะ
13: เออแต่บัดที่ถามมาได้นะ
12: นี่ใดอ่ะ
13: ถ้าน้องถามอ้ายแล้วอ้ายตอบได้เนี่ยน้องคืออ้ายเลย3,000
12: ถ้าตอบได้ได้3,000อืม
13: แต่ถ้าน้องถามแล้วอ้ายตอบน้องมาได้เนี่ยอ้ายต้องนึกคือน้อง5,000
12: ถ้าตอบได้คือ5,000
13: แม่น
12: ถ้าตอบได้ได้3,000โอ้มันง่ายอยู่แล้วนี่เล่นอย่างนี้ม่วนกะโอ้ไม่ได้ต้องได้ตังแน่นอนตอบได้3,000ก็เอาเออ
13: เอาเน
12: า
13: ะ
12: เอา
13: เปิดพร้อมเพย์รอเลย
12: เปิดได้อ่ะ
13: พี่ก็โคตรพร้อมเพย์รอเลย
12: พร้อมโอนเนาะ
13: น้องก็เปิดแล้ว
12: น้องก็เปิดนะเดี๋ยวได้โอนให้ไอ้
13: เออคำถามแรก
12: ครับ
13: แฟนใหม่ไอ้จื่อยัง

0: แฟนแฟนใหม่จืดเออบ่เฮ้ยอ๋อเท่าไหร่วะ5,000อ่ะ
1: 5,000
2: เออบ่เฮ้ย
0: คำถามต่อไปเห็นฟัวได้เงินคืนบ้างป่ะ
1: บัดนี้อ้ายมีแฟนกี่คน
2: เป็นคนแอดิเบิร์ด
1: ถ้าปันควบก่อนเน
0: ี่ยหมื่นนึ่มเงยเอามาถามไปครับถามไปครับ
1: อีที่อ้ายไปออกกำลังกายตัวตะวามันเป็นไผ่ชื่อหยัง
0: แหมมันเลยออกกำลังกายก็ไผ่ที่ไหน
1: มี FC ถ่ายหูส่งมาคือพอละ
0: แอดิเบิร์ด
1: โอ้ล่ะ
0: เรียบร้อยละ
1: กี่ที
0: ่เอาไปถามเอาพอแล้วเนาะโอ้พอแล้วเว้ยหมดแล้วเด้อมาต้องถามแล้วตาครับบ่มีในบัญชีแล้วไปแล้วเบ้ยไก่เงี้ย
1: ยับบอกไปเหินอีกอะได้ตึงตังได้ตึงหูความจริงตัวหาตึงว่าละ
3: เออนั่นนะ
1: ที่เสียวสันหลังเสียวสตางในมือขนาดเล็กผู้ชมครับอันนี้ให้เหรอตัวเก่าเป็นคนดังอ่ะ
3: เจ้า
1: ถ้ายังจะได้มี FC คอยเกตการอืมเพราะฉะนั้นอย่าท้าทายระบบ
3: เจ้า
1: เอาคืนสักกรรม
3: นั่น
1: ไปนี้คุณผู้ชม
3: เจ้า
1: เรื่องของคำถามนี่นะต้องพูดกับเจ้าดีกว่าเสียวแต้มขนาดเลยเจ้า
3: เสียวเสียวแต้มให้เหินแต้มเลยนะเจ้าเนาะจะตอบไปแต่ละอย่างนี่โอ้บ้าจ้าจะตอบคือเนี่ยโอนเหตุดีกว่าโอนเหตุดีกว่าอันนี้ถูกใจถูกใจคนที่บ้าน
1: คำถามละ5,000นะคุณผู้ชมเจ้า
3: แม่เจ้า
1: แล้วคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะยังกันสักกรรมเดี๋ยวเรามาติดตามความม่วนความงันกันต่อในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันนะเจ้า
3: เจ้า

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: สู่ในช่วงที่2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: แน่นอนว่ารายการของเฮานอกจากจะรวบรวมเรื่องของกำกินมาฝากคุณผู้ชมตัวในช่วงนี้ก็จะมีกำกินเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงเคล็ดความรู้เรื่องของอาหารด้วยคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันและแน่นอนว่
0: า
1: ช่องทางการส่งคลิปยังเปิดให้ส่งกันได้อย่างต่อเนื่องเนอะจากเพจ NBT ภาคเหนือส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชมเจ้าว่าจะเป็นกำกินวัฒนธรรมประเพณีเนาะหรือว่าจะเป็นการจ้อยการซ้อก็ได้ข้าวก็ได้เพราะว่าเฮาก็บอกให้ลำได้ยินละเฮาอยากจะอนุรักษ์รักษาไว้นะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: ไปพอคลิปแรกกันก่อนเลยเรื่องของลาบลู่
0: คนบอกว่าเป็นอาหารมงคลเนอะ
1: นั่นก็เพราะฉะนั้น
0: คนเมือง
1: นั่นก็เพราะฉะนั้นถ้ามาเจียงใหม่ก็ต้องมาเติมลู่เติมลาบกันสักหน่อยแต่จะเป็นร้านไหนตัดใดไปพอในคลิปนี้เจ้า
0: เจ้า
2: ปีกมาถึงเจียงใหม่ได้เวลาเติมลู่ละกะเดี๋ยววันนี้ขับรถเครื่องไปกินลู่ที่เก่าที่เดิมไป
3: คืออยู่กรุงเทพเนี่ยมันซ่อหากินลาบกินลู่เนี่ยยากขนาดเดี๋ยววันนี้พิงจะพาไปร้านประจำตำบ้านเนี่ยเหมาะ
4: ลู่มีกระเจ้าอันนี
5: ้
4: เอาลู่เจ้าแล้วก็ลาบควายดิบมาขมนักค่ะ
3: จริงๆร้านนี้บ่ค่อยขึ้นไข่ฮู้จักหรอกเพราะว่ากลัวตุเก่าเนี่ยจะมาแล้วบ่ได้กินลู่บ่ได้กินลาบแล้วมันจะหมดเว้ยอะแต่คือมันลำแต่กูคนโนสปอนโนอ่ะเพราะว่าปิกมาเนี่ยต้องกินอาทิตย์ละ 2-3 เตื้อพุ่นอะสั่งเป็นลู่แล้วก็ลาบควายดิบบ่ขมหนักนะคือร้านนี้บอกเลยว่าราคาดีแล้วแบบโอ้โหลู่อ่ะต้องฟังมาฟังสั่งพ่อบะอันอ่ะพิงบ่ได้กินเพราะว่ามันจะมอดและนี่คือมะลิดไม้นะกินกูกับลู่คือแบบดีมากที่ต้องสั่งเลยคือมีลาบควายดิบมีซ่ามีลู่กับแหมยางที่ต้องสั่งตลอดและมดเวยคือนี่จิ้นส้มมกไข่ทุกคนกับเคล็ดลับที่กินลู่ฮือล้ำที่สุดคือถ้ามาถึงปุ๊บขจายหีบแล้วก็เติมน้ำหอมดองหน่อยคือมะลืมบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบเพ็ดเฟนรี่สำหรับหมาเมียงนะใครที่อยากมากินลู่กินลาบพร้อมกับเด็กเอ็นหมาเมียงเนี่ยมาได้เลย
1: คุณผู้ชมเจ้าร้านนี้มันมีเด็กเอ็นตัวนึงธรรมดานอกเป็นหมาประจำร้าน
0: ค่ะ
1: ข้าเจ้าไปสืบมาร้านนี้เปิ้นสืบร้านลาบลุงตันอีว่าไผฮู้จักก็ไปได้แล้วก็ทําเมนูหลากหลายเจียออกมาคือกันได้พอนะคุณผู้ชมเจ้าอันนี้พี่พิงค์เพิ่นบอกว่าบ่ให้บอกไผว่าร้านนี้ลํากลัวมดกลัวหมาแล้วบ่ทันได้กินน
0: ี่
1: ล
0: ่
1: ะบ่ได้นะเขาต้องช่วยกันบอกต่อนะคุณผู้ชมเนาะจะได้แบบเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจเม็ดเงินในชุมชนของเฮาเองนะเจ้าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันตัวเองนะเจ้าเฮายังอยู่ในเรื่องของลาบกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ชม
1: ยังมีแหม
0: แม่นเจ้าลาบที่ศิลปินคนเมืองเปิงใจจะเปิงโอ้เปิงใจอันอย่างยังใดต้องไปขอคลิปนี้กันเจ้า
6: เคยมีร้านลาบร้านไหนที่โอ้โหมันฝังอยู่ในใจเขาบ้าง
7: มี2ร้านที่อยู่พะเยาร้านแรกคือร้านน้ำใจผมคนกินลาบนะส
6: ุ
7: ดว่ะจะไปทั้งหมูทั้งลูกแต่ถ้าออกทั้งเนื้อๆหน่อยนะลาบเก้าอยู่แม่ตามสายในพะเยาอันนี้โอ้ไปจ้านี่คือแบบไม่ได้กินนะผมว่าอันนี้แบบยูนิคมากรสชาติคำว่าล้ำกับล้ำเนี่ยมันโทนน้ำมันต่างกันแต่ใครจะพีเส้นเอกลักษณ์ของตัวเกาได้แบบซึ่งน่าจดจำลาบนี่มันหลายองค์ประกอบมันดูเหมือนง่ายปะแก
6: ใช่ใช่
7: เนื้อคุณภาพเนื้อส่วนผสมของพริกลาบคุณต้องหู้เนื้อแต่เลเวลความเผ็ดของพริกลาบถ้าพริกแบบเผ็ดคุณต้องใส่พริกนะครบจะได้มีกระเม็ดพริกแป๊บแป๊บเสียเท็กเจอร์จีนมด
6: นั่น
7: หรือถ้าใส่น้อยเดียวกับเผ็ดกับอันยังสีจีดจ้าละเนี่ยมันเผ็ดไปเผ็ดเงาคือมันต้องสีเดียดตั้งแต่เครื่องส่วนผสม
6: ครับเน
7: า
6: ะ
7: แล้วต้องหู้ตัวว่าควรจะผสมอะไรเท่าไหร่คุณใส่แบบควายนักคิวที่มันสำคัญคือคนที่ผสมพริกลาบอ่ะต้องเป็นจีเนียส
6: สลา
7: และลาบส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยทำพริกลาบเอง
6: ถูกต้อง
7: คั่วเองจังหวะที่เขาเคี่ยวอ่ะอุณหภูมิความร้อนเวลาสำคัญว่าคมเหมือนกันมันจะคมเหมือนกันนะไอเดียในการเสิร์ฟก็สำคัญบางร้านที่ผมไปเนี่ยมันจะมีความละเอียดคือมีพริกเพิ่มขึ้นมาเสิร์ฟมาปุ๊บมีพริกใส่ถ้วยน้อยๆมาดีใส่ถ้วยน้อยๆมาหน่วยคาดองมาม ีบริสไม้เผามาแต่น้ำปลาม
6: ามาแควนดองน้ำปลา
7: ถูกสมมติว่าบางคนมาชอบเผ็ดก็มาต้องเติมโ
6: อ
7: ้นี่มันจางไปเผ็ดเอาเผ็ดใส่น้อยขมไปอันนี้ผมว่าอันนี้ตอบโจทย
6: ์
7: ผมถึงชอบร้านลาบเก้าทำร้านน้ำใจทุกคนมาได้เข้าวงการเนี่ยวงการลาบก็คิดว่ามันเหมือนกันเนาะ
6: มัน
7: แบบเหมือนนะสำหรับผมว่าลาบคือสุดๆอะไอ้อย่างไรที่มันดิบแต่ปัจจุบันนะขอให้มันเหลือสักลาบงากินเถอะไปกินลาบหมูเขาก็จะว่าหูดับไปกินลาบงัวเขาก็จะว่าเป็นแอนแท็กจะไปกินลาบปลาก็จะเป็นซาหนูจะกินลาบไก่ก็ไปคิดตึกตึงวันนี้ได้กินกระซ่าเบื่อแจ้เหลือไม่แฮสักลาบตาบ้าก
6: ลัวก็กลัวล้ำก็ล้ำเลย
7: สำหรับผมนะผมยอมตาย
6: เขาเคยกินแล้ว
7: เขาบอกว่าขิงกลัวก็ขิงกินนี่ขิงกิน ฮักตายในหน้าที่ฮักมากล่ะตอนที่อาจจะเอาห่อไปเผาอ่ะยังน้อยอ่ะขอคือเผาหลับในกระเพาะไปกัน
6: มันยังมาตายเลย
7: ตอนไปเก็บกระดูกอาจจะเคลียร์ป้าคนไหนอยู่นะ
6: มันใจของหลับของเขาเนี่ย
7: ปะแก้วเดี๋ยวมาเดี๋ยว
0: มากแต่เลยคนมากลาบ
1: แต่เลยอันนี้ก็เป็นจากสายคนมากลาบเนาะอันนี้เป็นผู้จานมันก็ผู้จานคนอู้ถึงลาบเนาะคุณผู้ชมเจ้าแต่จะได้ก็ตามเขาก็ต้องยึดรักความถูกสุขะลักษณะอนามัยกันตัวนะเจ้า
0: แม่นเจ้าจะไปกินที่ไหนเนาะเขาก็ต้องมีในใจอยู่ละร้านนี้เป็นในพ่องร้านนี้เป็นในพ่องเอ็นเจ้ายิ่งตังเองก็ตังแป้เนาะตังนานนี่เปิ้นใส่บักแควนบักแควนก็จะมีความมีกลิ่นของมันเป็นธรรมชาติของบักแควนแล้วก็จะมีความเผ็ดความหอมอย่างเจ้า
1: อันนี้มักลาบนี่ดู
0: มากอยู
1: ่คุณผู้ชมเจ้าจากใจคนมักลาบเนาะเขาไปเปลี่ยนมูดกันพ่องไปพอเรื่องของเวลาฮ้องไลแมนมาฮับเขาจะไปตัดใดตังไหนนะฮ้องมาฮับปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าข้าเจ้าขอเตือนเนอะเพิ่มพกหมวกกันนอกมาคนเดียวถ้าแบบพกหมวกกันนอกแล้วก็ซ้อนไลน์แมนไปจะเจอเหมือนไลน์นี้ในคลิปอ่ะไปพอเจ้าว่าเปิ้นเจออะไรยัง
5: สวัสดีครับพี่เรียกไลน์แมนไปหรือเปล่าครับ
8: ป้าชิมอ
5: ่ะป้าหามอ่ะค่ะ
8: โอ้ไลน์ไปต้องมีไผ่แล้วหน่อยชิมอ
5: ่ะมีคนเดียวครับพี่มีคนเดียว
8: ไม่ใช่ต้องใส่หัวหมาครับมีคนนอกกับมาเนี่ย
5: โอ้ยลมนี้มีหัวกันนอกเหรอโอเคพี่แป๊บนึงอ้าวใส่หัวกันนอกก่อนพี่เอาหัวกันนอกรุ่นไหนเนี่ย
8: ต้องใส่อยู่
5: ต้องใส่พี่ต้องใส่ต้องใส
8: ่แฮนี่เบ้ยแฮนี่เบ้ยไก่แ
5: ต่ผมเถื่อนแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนพี่พี่เอาจะฟังไหมไอ้นี่มันมาเอาหวังเนี่ยแ
8: ต่จัดมาจ้าโบยน้ำปังน้ำปังจุ่มป้าถอยแล้วก็มา
0: ครีเอทขนาดเลย
1: เป็นว่าเอาหมวกกันน็อกมาคนเดียวก็ยังมารอดนะเจ้าป้าไลแมนที่ทำคอนเทนต์ซะอีคุณผู้ชมระวังตัวให้ดีๆแต่ก็เป็นความสนุกสนานไปเนาะแต่อู้ถึงเรื่องการขับขี่การซ้อนให้มันปลอดภัยก็ต้องพกหมวกกันน็อกเซฟเขาเซฟเขาตัวนะเจ้า
0: แม่เจ้าก็ถือว่าเป็นซีซันกันแล้วกันนะเจ้าค่ะว่าท่านไหนไปป้าก็จะไปลืมถ่ายคลิปมือ
1: ถ่ายคลิปมาฝากตัวนะเจ้า
0: เจ้าเชื่อแน่ว่าทุกหมู่บ้านจะมีประกาศเสียงตามสายจากป้าหลวงบ้าน
1: แน่นอนเจ้า
0: เจ้าป้าบอกว่าคลิปนี้เสียงประกาศตามสายนะเจ้าจากป้าหลวงไปพอแล้วจะเป็นอะไรจ้าแ
1: ห
0: มนั่นก็การ
9: ประกาศนี่คือเสียงตามสายของหอกระจายข่าวของหมู่บ้านของเฮาวันนี้ป้าหลวงมีข่าวที่จะมาแจ้งคือได้รับทราบเนื่องจากเจ้ามีการไปทำบุญที่วัดผลปรากฏว่าหลังจากการทำบุญเกือกตุ๊เจ้าหายซึ่งได้ซื้อมาใหม่แต่เจ้านี้และเกือกเก่าไว้คือตุ๊เจ้าตอนนี้ตุ๊เจ้าบ่มีเกือกใส่พี่น้องคนใดที่ได้เอาไปก็ขอเอามาคืนหรือว่าเอามาละไว้หน้าวัดป้าหลวงจะได้มีรางวัลฮึ
10: พอกันป้าหลวงประกาศยังป้าหลวงประกาศเกือกตุ๊เจ้าหาย
11: ฮะ
10: เกือกตุ๊เจ้าหายไปวัดไปวาก็ยังไปรักเกือกเพิ่นอยู
12: ่ไปวัดไปวาไปรักเกือกตุ๊เจ้า
10: สุเรมาดีอย่างนี้หูใต้หูเหนือเกือกไผ่เกือกไผ่มาฮู้ก็นะไปวัดไปวายังรักเกือกเพิ่นอยู่ไม่ได้บุญรักว่านะผ่ารองเท้าไปคืนเขาถือรางวัลแต่ที่ได้บุญไปรักเกือกเพิ่นเหรอ
13: วุ้ยเป็นคนเอาไปกัน
10: พระเจ้าจะได้เขาฝากมา
13: พระเจ้าอย่างเงี้ยผมก็จะฮื้อรางวัล
10: เออถ้ารางวัลประกาศพระหลวง
13: ก็ได้กับอุ้ย
10: ได้ยังอ่ะเออได้กับอุ้ยนะกะ
13: ก็ได้ขโมยนะกะ
10: เออก็อย่ามาใกล
1: ้เออนะคุณผู้ชมไผ่เอาเกิดไประวังให้ดีเนาะก็จะโดนจับคิดจะอี้นะข้าเจ้าเป็นนะเวลาไปวัดไปวาถอดเกิดละไว
0: ้
1: กราบ1เหลวพอตั้งหลังเอ๊ะกราบ2อเหลวพอตั้งหลังเอ๊ะสลับตีสลับตากันได้เนาะเขาบอกว่าไผ่จะไปพ่องอย่าง
0: แม่เจ้าเป็นปีนี้จะชอบถอดแล้วก็เอาไปซ่อนในแฮมตี้หนึ่งที่เปิ้ลบอกให้ถอดกัน
1: เออบางคนขนาดเปิ้ลเอามัดเป็นกู้แล้วมันยังหายได้คุณผู้ชมเจ้า
0: เป็นไปได้เป็นไปได้
1: แม่เจ้าก็เป็นเรื่องเฮฮากันไปเนาะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปเสียมาได้คนในหมู่บ้านก็มีส่วนร่วมได้เหมือนกันก็จะเป็นคลิปแนวเสียออกมาคุณผู้ชมเจ้าเพื่อหันว่าวิถีชีวิตคนเมืองเฮาเนี่ยมีลูกเล่นอะไรอย่างจะได้กันพ่องเล่นอะไรอย่างกันพ่องเนี่ยคุณผู้ชมแต่ขออย่างเดียวคือเป็นคลิปที่มันสร้างสรรค์กับปอนะเจ้า
0: แม่เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลการเป็นคนเมือง กันต่อเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก
11: ่อคนเมืองแต่ก่อ
1: ในวันนี้ขอเสนอคำว่า
0: หอยเจ้า
1: หอยที่แปลว่า
0: อิจฉา
1: อิจฉานั่นเองคุณผู้ชม
0: ยกตัวอย่างประโยคเนาะ
1: อ๋อ
0: เพราะว่าไปกินข้าวกับไข่อ่ะพ่อเป็นที่หอย
1: อ๋อแย่กะเป็นจะแย่กะอิจฉาอิจฉาจังเมื่อวานไปกินข้าวกับใครหรอน
0: ี่
1: เป
0: ็
1: นกล่าวมันจะเป็นฟิลนี้คุณผู้ชมเจ้าอ่ะแปลเมืองเป็นเมืองเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ใครมีกำเมืองมาก้าวหรือว่ากำเมืองที่อยากจะนำเสนอก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าไม่ใช่แค่กำเมืองนะเป็นคลิปก็สามารถส่งมาได้เหมือนกันเจ้าหรือว่าจะส่งเป็นกำเมืองอู้ม่วนก็ได
0: ้
1: เอาละอ่อนของบ้านเฮาเนี่ยลูกหลานคนของเฮาเนี่ยมาอู้มาจ๋ามาเป็นข้าวก็ได้เนาะคุณผู้ชมเจ้าอัดคลิปกันเข้ามาเป็นสีสันของรายการเจ้านิติภาคเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
0: แม่นเจ้าพอเวลาแล้วช่วงนี้ก็หมดเวลาเห็นละ
1: แม่นละเจ้ายังสามารถติดตามรายการของเฮาได้นะเจ้าคู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะเจ้าติ๊กมาตอนบ่ายกินข้าวอิ่มแล้วก็มาทางตาพอคลิปทั้งหมดที่เก่าส่งกันมาสักน้อยแต่เอียดจะเอียดคุณผู้ชมเจ้
0: า
1: สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนอน้องบี้มีรอยยิ้มที่หัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอาราแตแชร์ต่อเจ้า
1: ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
2: ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
3: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
4: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
5: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
6: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: today.
1: สวัสดีค่ะรายการ NBT Today วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตากค่ะภารกิจในวันนี้ของเราจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับรายการของเราวันนี้

0: คุณผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับหน่วยงานนะคะที่มีภารกิจหลักในการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือคุณณัฐนันท์ นพทิติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะค่ะเมื่อพูดถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเราก็จะนึกถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะอยากให้หัวหน้านะคะเล่าคุณผู้ชมฟังค่ะถึงภารกิจของเราในการดูและกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้คุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นเชิญค่ะ
1: ค่ะภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะเราทำงานภายใต้แผนสังคมใหญ่เลยคือแผนพัฒนาสังคมนะคะซึ่งมียุทธศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่ครอบคลุมเนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2556ถึงพ.ศ. 2570นะคะคือเน้นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการดูแลเรื่องของสุขภาพและการจัดสวัสดิการสังคมค่ะ
0: นะคะเรียกว่าดูแลกลุ่มผู้สูงอายุหลากหลายมิติเรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันดีกว่านะคะว่าแต่ละมิติเนี่ยเราดูแลผู้สูงอายุอย่างไรบ้างเป็นการขับเคลื่อนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากนะคะในพื้นที่เราเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงกลุ่มผู้สูงอายุเยอะไหมคะโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ของเราเป็นยังไงเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ขอพูดในภาพรวมของจังหวัดตากก่อนเนาะจังหวัดตากเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหัศจรรย์นะคะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความหลากหลายของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตากประชากรจังหวัดตากเนี่ยมีทั้งหมดโดยประมาณเลยนะคะณปัจจุบันนี้ประมาณ600,000 กว่าคน600,000 กว่าคนเนี่ยภารกิจของเราดูแลผู้สูงอายุโดยรวมเลยเนี่ยประมาณ 90,000 กว่ารายนะคะ 90,000 กว่ารายนี่คุมทั้ง9อําเภอนะคะทีนี้เนี่ยมันมีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าจังหวัดตากเนี่ยมันมีเค้าเรียกอะไรแบ่งพื้นที่เป็น2พื้นที่เนา
0: ะ
1: นะคะพื้นที่ชั้นล่างนี่ก็คือประมาณ4อําเภอพื้นที่ชั้นบน5อําเภอ
0: นี่เป็นภูเขาเลย
1: ใช่ทีนี้เนี่ยพื้นที่ชั้นบนเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่อยู่แนวชายแดนเนาะค่ะติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ชั้นบนเนี่ยผู้สูงอายุก็จะเป็นชาติพันธุ
0: ์
1: ส่วนใหญ่นะคะแต่คำว่าชาติพันธุ์เนี่ยนะคะมันมีในเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งที่เอาอยู่นะคะเอาอยู่ในเรื่องของความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มผู้สูงอายุเองหรือวัฒนธรรมที่ในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันในเรื่องของชาติพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มแข็งก็ดีในเชิงพื้นที่หรือการดูแลของครอบครัวก็ดีเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นค่ะพอมาในส่วนด้านล่างพื้นที่ชั้นล่างเขาเรียกว่าฝั่งตะวันออกเนา
0: ะ
1: จะมีสี่อำเภอนะคะสี่อำเภอนี้ก็อยู่ด้วยความแบบอบอุ่นผูกพันสำหรับผู้สูงอายุนะ
0: คะ
1: ซึ่งผู้สูงอายุของจังหวัดตากเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะกระแสโลกเปลี่ยนนะคะความเปลี่ยนแปลงของประชากรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องเข้าเรียกอะไรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแต่จังหวัดตากแปลกนะคะในขณะที่สังคมเปลี่ยนสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นแต่จังหวัดตากเนี่ยยังดำรงในเรื่องของการดูแลตัวเองได้อย่างดีเพราะจังหวัดตากเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของไม่ใช่ว่าไม่มีคือเขาเรียกปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของภาวะพึ่งพิงเนี่ยน้อยมากค่ะในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพก็น้อยมากค่ะซึ่งไม่ตกมิติในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะเลเวลที่เอาไม่อยู่เนี่ยไม่มีเลย
0: ค่
1: ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะการพื้นฐานการดำรงชีพของประชากรในภาค

0: ก็จับมือกันเหนียวแน่นในการที่จะเข้าไปซัพพอร์ตในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ยังขาดในเรื่องของเขาเรียกอะไรค่าครองชีพเนาะในเรื่องของกายอุปกรณ์ต่างๆที่จะดูแลด้านร่างกายของเขาคือผู้สูงอายุจะควบคู่มากับความพิการเป็นไปตามวัยค่ะท่านนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยพออายุเยอะขึ้นความพิการทางหูก็มาละ
1: ใช่
0: นะคะความพิการทางบอดี้ร่างกายก็ตามมาอย
1: ่
0: างเช่นแขนขาอ่อนแรงนะคะนั้นจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ในการช่วยพยุงตัวเองอันนี้ก็เป็นการซัพพอร์ตร่วมกันระหว่างทางเรากับทางโรงพยาบาลหรืออปท.เพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายในการทำงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในทุกมิติที่ไม่ให้ตกหล่นค่ะเขาเรียกว่าเอาอยู
1: ่
0: นะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เข้าไปหนุนเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมไม่ว่าจะเป็นทางเบี้ยยังชีพซึ่งในเรื่องเบี้ยยังชีพนี่ก็ถูกถ่ายโอนไปที่ทางอปท.เรียบร้อยแล้วตั้งนานแล้วนะคะก็เขาก็ทำในมิติของเขาที่จะดูแลซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมในเรื่องของเบี้ยยังชีพให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลในเรื่องอื่นๆนะคะการกินอยู่นะคะเราก็มีในเรื่องของการสงเคราะห์นะคะอปท.ก็ส่งข้อมูลมาให้เราอีกในการทำงานเอื้อต่อกันนะคะว่าครอบครัวไหนที่เขาต้องการความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์เราก็ดูแลเต็มที่นะคะที่เราจะช่วยเขาให้บรรเทาปัญหาความทุกข์ยากในขณะนั้นนะคะสำหรับในส่วนของสภาพแวดล้อมนะคะนี่ก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแผนที่เราต้องทำงานให้กับผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของการเอื้ออำนวยการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ปลอดภัยที่ผู้สูงอายุอยู่แล้วก็ไม่เกิดอันตรายใดๆนะคะตรงนี้เราก็มีงบประมาณในการสนับสนุนนะคะในการดูแลผู้สูงอายุอยู่ซึ่งเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางอปท.ในพื้นที่ร่วมกับ CSR นะคะบริหารส่วนจังหวัดนะคะทางแม้แต่ทางกองกำลังนเรศวรทางทหารนะคะก็มาช่วยค่ะเป็นแนวร่วมในการทำงานร่วมกันนะคะหรือแม้ว่าไม่เพียงพอในเรื่องงบประมาณก็มี CSR นะคะ CSR ของเรานี่องคาพยพเลยนะคะมีแกนนำจากทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการที่จะหาทุนสนับสนุนในเรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่อนข้างเยอะค่ะครอบคลุมค่ะเรื่องนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของภารกิจอีกภารกิจนึงเลยนะคะสำคัญคือในเรื่องของด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนี้เป็นอะไรที่ผู้สูงอายุของเรานะคะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความกระตือรือร้นค่ะทันกระแสมากนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะจังหวัดตากมีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องค้ามนุษย์หรือเรื่องหลอกลวงอะไรก็ตามแต่นะคะเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยผู้สูงอายุได้ค่ะเพราะว่าการรับข้อมูลข่าวสารเขาก็จะเรียนรู้นะคะจากด้านไอทีต่างๆนะคะเรียนรู้เรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนต่างๆนะคะเพื่อให้เข้าถึงแหล่งข่าวข้อมูลให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยในชีวิตของผู้สูงอายุนะคะงั้นผู้สูงอายุของจังหวัดต่างเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความสำคัญค่ะแล้วทางพม.เองไม่ได้ทำงานโดยลำพัง
1: ค่ะไม่มีภาคีเครือข่ายที่จับมือกันเดินไปด้วยกัน
0: จับมือกันนะคะหน่วยงานของเราเองเนี่ยทุกวันเลยนะคะจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาเป็นคอนเนคชั่นมาหาลือเรื่องงานทุกงานนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเปราะบางทั้งหมดนะคะในทุกมิติที่จะมาหาลือร่วมกันว่าเราจะซัพพอร์ตกลุ่มเปราะบางของเราเนี่ยในทิศทางใดของจังหวัดตากอันนี้เกิดความสบายใจมากๆค่ะในการทำงานทั้งในเชิงของเชิงประเด็นเชิงพื้นที่นะคะก็เรามีความรู้สึกว่า

0: ามีความสบายใจในการทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับค่ะและที่สําคัญคือผู้บริหารจังหวัดก็ให้ความสําคัญด้วยค่ะทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าที่ดูแลด้านสังคมท่านรองผู้ว่าที่ดูแลด้านความมั่นคงซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยที่เราจะต้องดูแลผู้สูงอายุให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ค่ะเรียกว่าเป็นการพัฒนาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนะ
0: คะ
1: ทุกมิติอย่างรอบด้านเลยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะยังสามารถดำรงชีวิตได้นะคะอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเรียกเป็นความสุขของทั้งคนทำงานและผู้ที่เราได้ดูแลด้วยนะคะ
0: ทีมงานจะได้พาลงไปดูด้วยค่ะ
1: สําหรับวันนี้ขอบพระคุณหัวหน้ามากๆนะคะที่ให้โอกาสกับทีมงานนะคะได้มาทําความเข้าใจในภารกิจหลักของหน่วยงานในการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: อีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเลยที่เราเนี่ยนะคะกําลังจะผลิตแล้วแล้วก็ผลิตเพิ่มนะคะในเรื่องของผู้บริบาล
1: โอ้ดี
0: ค่ะที่จะดูแลผู้สูงอายุประกบตัวต่อตัวเลยนะคะอยู่ในพื้นที่ของผู้สูงอายุค่ะเราก็สร้างไว้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยตามนโยบายเนี่ยปี69เนี่ยน่าจะเป็นประมาณ 3,000 คนนะคะที่ทางกระทรวงจะต้องเร่งสร้างและยกระดับในเรื่องของผู้บริบาลในการดูแลผู้สูงอายุ
1: รอบด้านจริงๆเลยนะคะในโอกาสต่อไปรายการของเรานะคะต้องไปเจาะลึกเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปดูความสําเร็จนะคะในการทํางานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุที่นี่จะได้รับการดูแลอย่างไรเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างไรบ้างตลอดจนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตากจะมีความสุขอย่างไรบ้างติดตามกันต่อได้กับรายการของเราค่ะ

0: ันดีใจเนาะว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลอะไรนี่มีพม.มีผู้บริบาลมาดูแลผู้สูงอายุเนาะเอาใจใส่ดูแลแล้วก็มาถามอะไรการเป็นอยู่แล้วเป็นยังไงแล้วก็เขาก็จะมาวัดความดันอะไรให้นี่กันแนะนำการใช้ยาเขาก็มาแนะนำแล้วมาบอกให้ไปอะไรทำกิจกรรมที่ตำบลที่อบต.เนาะเขาก็มีเกี่ยวกับรวมตัวผู้สูงอายุทำกิจกรรมกันเนี่ยแล้วก็ทำก็แนะนำกันอะไรนะอบรมทำอาชีพฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุเน
1: า
0: ะทำกล้วยชาเพื่อทำน้ำยาล้างจานอะไรเงี้ยเพื่อผู้สูงอายุมาต่อยอดทำต่อไปได้มาฝึกวิชาชีพให้เงี้ยเรามาร่วมกันทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะก็ไม่ให้ผู้สูงอายุเหงาอยากให้มาสอนวิชาชีพอะไรเงี้ยนะฝึกอบรมการทำขนมหรือทำอะไรอย่างอื่นแล้วก็แบบว่ามาแบบเผื่อว่าอะไรนะจะมีเงินมาให้กู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาที่ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะเพื่อติดตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากนะคะเป็นภารกิจในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุนั่นเองค่ะและผู้ร่วมรายการด้านข้างอ้อมนะคะนั่นก็คือพี่เอค่ะเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงานสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะ
3: พี่เอนะคะนางสาวพัทริยาศิลาราชค่ะเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงานของพมจ.จังหวัดตากค่ะวันนี้เรามาลงพื้นที่ตำบลโป่งแดงหมู่หนึ่งนะคะเพื่อชมการทำงานของพมจ.ตากค่ะว่าวันนี้เรามีทำงานอะไรกันบ้างค่ะพี่อ้อม
2: ค่ะแล้ววันนี
3: ้ค่ะวันนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่จากอบต.โป่งแดงค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปด้านในกันดีกว่านะคะเพื่อที่จะทำความรู้จักกับทีมงานค่ะตามมาค่
3: ะ
2: คุณผู้ชมคงอยากจะทราบนะคะว่าทุกครั้งค่ะที่เจ้าหน้าที่จากพม.ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างนะคะพี่เอ๋ค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันดีกว่านะคะนี่คือเป็นทีมงานของเราท
3: ี
2: มงานของเราประกอบด้วยใครบ้างนะคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานเขารับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้างเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือท่านผอ.จากกองสวัสดิการของตำบลโป่งแดงค่ะร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการตำบลโป่งแดงค่
2: ะ
3: และนี่คือผู้บริบาลของพมจ.
2: ค
3: ่ะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเราค่ะ
2: เดี๋ยวแล้วก็ด้านข้างพี่เอ๋นะคะคือผู้บริบาล
3: ใช่ค่ะ
2: ผู้บริบาลมีความสำคัญมากต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
3: ใช่ค่ะผู้บริบาลเป็นบุคคลสำคัญในการลงพื้นที่ของพื้นที่ของตำบลโป่งแดงของเราค่ะเป็นน้องที่ได้รับการอบรม240ชั่วโมงค่ะพี่อ้อมในการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงค่
2: ะ
3: เขาเลยมีความชำนาญในทั้ง5มิติไม่ว่าจะเป็นมิติสุขภาพมิติสังคมมิติเศรษฐกิจมิติสภาพแวดล้อมแล้วก็มิติด้านเทคโนโลยีค่ะก็จะมาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนค่ะพี่อ้อม
2: ค่ะอย่างผู้บริบาลอย่างเงี้ยค่ะน้องเขามาสมัครด้วยความสนใจหรือว่าเราไปเฟ้นหาคนในชุมชนเอง
3: เราเปิดรับสมัครค่ะพี่อ้อมแล้วเราก็ถึงจะคัดเลือกผู้บริบาลเข้าในเป็นผู้บริบาลของพม.ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ผู้บริบาลของพม.มีปริมาณมากน้อยเพียงใดคะพี่เอ
3: ๋ตอนนี้ปัจจุบันนี้มี10ท่านค่ะพี่อ้อมโดยที่โป่งแดงจะมี2ท่านค
2: ่ะ
3: ในการดูแลแบ่งตามหมู่ของตำบลค่ะ
2: ค่ะแล้วหน้าที่ของผู้บริบาลเนี่ยค่ะเขาทำงานคล้ายๆอสม.ไหมพี่เอ
3: ๋คล้ายค่ะแต่ว่าผู้บริบาลของเราจะดูแลลึกกว่านั้นเพราะอสม.อาจจะเน้นไปด้านมิติสุขภาพแต่ผู้บริบาลของเราอย่างที่บอกค่ะมีหลายมิติมี5มิติในการดูแลผู้สูงอายุค่
2: ะ
3: ก็เลยจะดูแลลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นด้านมิติเศรษฐกิจเราก็มีจัดโครงการในการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพเป็นโครงการแบบที่ล่าสุดใช่ไหมคะที่ทำน้ำยาล้างจานก็เรียกผู้สูงอายุมาช่วยกันทำโครงการยาล้างจานเพื่อสร้างเสริมรายได้ค่ะพี่ยอม
2: ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อีกด้วย
3: ใช่ค่ะพี่ยอม
2: นะคะแล้วอย่างผู้บริบาลเนี้ยค่ะหากว่าเขาเนี่ยลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุหากพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะที่แหมต้องไปโรงพยาบาลแล้วไหมคะเขาต้องดำเนินการขั้นไหนต่อไปคะ
3: ผู้สูงขอโทษนะคะผู้บริบาลของเรามีหน้าที่ประสานหน่วยงานด้วยค่ะพี่อ้อมเพราะว่าของเราก็จะดูแลมิติด้านสุขภาพแล้วก็จะประสานงานให้กับทางอบต.ค่ะในการติดต่อประสานงานในภาวะที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วยเกินกว่ากำลังของผู้บริบาลจะดูแลได้ค่ะ
2: นะคะแล้วพี่เ เอ๋คะกลุ่มผู้ชมรายการของเราอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุพี่เอ๋บางทีอะเขามีคำถามเขาไม่รู้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐมีอะไรบ้างอะคะพี่เอ๋
3: พอดีเลยค่ะวันนี้ที่ลงพื้นที่เรามีท่านผอจากกองสวัสดิการของตำบลอบต.โป่งแดงจะมาแนะนำสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ทราบสิทธิ์ค่ะขอเชิญผอค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: ผมนายกรวิทย์ปุกล่านะครับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมอบต.โป่งแดงนะครับในส่วนของอบต.นะครับในเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุนะครับของเราก็จะมีหลากหลายมิตินะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก็จะขอให้ทางนักพัฒนาชุมชนของเรานะครับเป็นผู้แนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเชิญครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสาวรักกาวีนะคะนักพัฒนาชุมชนชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงในแผนการดูแลของกองสวัสดิการสังคมการช่วยเหลือผู้สูงอายุเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผู้สูงอายุตำบลโป่งแดงมีทั้งหมด 1,600 กว่าคนนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานก็คือเบี้ยยังชีพตามขั้นบันไดและสิทธิสวัสดิการก็คือบัตรคนจนนะที่ผู้สูงอายุเข้าใจกันง่ายๆแต่จะได้รับเฉพาะ10คนที่ได้รับก็คือมีความยากจนแล้วก็เงินในบัญชีธนาคารอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าไม่เกิน 100,000 นะคะมีที่ไม่เกิน5ไร่ประมาณนี้นะคะแต่สำหรับผู้สูงอายุที่เราจะทำงานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากซึ่งมีผู้บริบาลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากสำหรับอบต.โป่งแดงได้จำนวน2รายถือว่าเราทำงานร่วมกันและเขาเรียกว่าลดภาระงานของกองสวัสดิการไปได้เยอะการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการก็ต้องเป็นผู้กำกับดูแลในการลงเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะได้รับงบสนับสนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือมิติที่เราจะช่วยเหลือกับที่อยู่อาศัยและห้องน้ำก็คือต้องลงเยี่ยมถ่ายรูปแล้วก็สัมภาษณ์ผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้รับทุนประกอบอาชีพนะคะรายละ 40,000 บาทนะคะผู้บริบาลก็จะเป็นตัวประสานในการที่จะเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่จะได้รับเคสเนี่ยก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลลงดูและให้หน่วยงานเกี่ยวกับช่างประมาณการนะคะซึ่งผอ.กองสวัสดิการก็เป็นในช่างเก่าก็คือร่วมกันทำให้งานเสร็จบรรลุเป้าหมายไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการที่เราจะของงบประมาณกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากอย่างยกระดับและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น
2: แล้วขอบเขตการช่วยเหลืออย่างนี้ค่ะสมมติว่าผู้สูงอายุ1รายเนี่ยขอบเขตการช่วยเหลือถ้าเราลงพื้นที่มาแล้วอันนี้เลยปัญหาที่1เขาไม่มีรายได้เราสามารถส่งเสริมรายได้เขาเป็นเงินกู้ไม่เกิน 40,000 บาทแล้วถ้าบ้านหลังนี้ค่ะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่สู้ดีนักห้องน้ำต้องปรับปรุงหรือเปล่าอะไรยังไงเขาสามารถได้สิทธิ์2สิทธิ์ซ้อนกันได้ไหมคะหรือว่ามากกว่านั้น
4: ในส่วนของเงินกู้หรือว่าการปรับสภาพบ้านเนี่ยเราจะแยกเป็นบ้านและห้องน้ำเราจะดูว่าบ้านคุณป้าหรือคุณลุงเนี้ยบ้านทรุดโทรมหรือว่าห้องน้ำทรุดโทรมเราก็จะขอปรับสภาพบ้านนั้นที่ทรุดโทรมก่อนเพราะว่าเรามีอีกหลายรายที่เป็นผู้สูงอายุที่เปราะบางที่รอรับการช่วยเหลือและการช่วยเหลือเนี้ยเราต้อง6เดือนถึงจะช่วยได้1ครั้งเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเราต้องวิเคราะห์แล้วก็ลองดูบ้านเขาว่าควรจะซ่อมบ้านให้ได้อยู่ก่อนหรือว่าห้องน้ำอยู่ก่อนซึ่งทางเนี้ยทางงบของพัฒนาสังคมมีให้อยู่แล้วแต่เราต้องเวียนกันช่วยเพราะว่าความยากจนของชาวบ้านเยอะหลายรายต้องเรียงลำดับความยากจนความเปราะบาง
2: นะคะโอ้พี่เอกค่ะก็เหมือนกับพิจารณาตามความเดือดร้อนอันไหนเร่งด่วนก็ต้องเอาเรื่องนั้นก่อนเช่นที่อยู่อาศัยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อาจจะกระทบต่อการดำรงชีวิตเราก็ต้องดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยของเขาก่อนแล้วค่อยมาส่งเสริมเรื่องอาชีพแล้วก็จะมีการกระจายให้กับผู้สูงอายุรายอื่นๆด้วยนะคะเมื่อทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาส่งเรื่องให้เราต่อเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานสายงานตรงเรารับเรื่องต่อแล้วเรามาทำอะไรต่อในพื้นที่อีกบ้างคะพี่เอก
3: ค่ะก็เราก็จะมาประชุมก่อนค่ะว่าเรื่องเคสที่ส่งมาให้เนี่ยพร้อมที่จะตรงกับข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้แล้วก็ลงเคสพื้นที่อีกครั้งนึงในการดูแลในการดูเคสค่ะแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งรายงานกลับมาให้เรา พิจารณาต่อค่ะ
2: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าผู้สูงอายุอะค่ะที่อยู่ตามชุมชนตามพื้นที่ต่างๆค่ะเราจะได้ให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่อื่นเนาะพี่เอ๋เนา
3: ะ
2: หากเขาเนี่ยอยากได้รับความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะเขาต้องติดต่อขอความช่วยเหลือช่องทางไหนบ้างต้องทำยังไงถึงจะได้รับความช่วยเหลือเหล่านี้ค่ะ
3: ความช่วยเหลือทุกความช่วยเหลือสามารถโทรมาได้ที่1300เลยค่ะแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะเดินทางไกลได้อบต.ใกล้บ้านก็เป็นอีกทางหนึ่งค่ะที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ค่ะ
2: ค่ะแล้วการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุก่อนมีส่วนสำคัญในการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไหมคะพี่เอ
3: ๋ก็มีสิทธิ์มีส่วนค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุจะได้ไม่เสียสิทธิ์ค่ะเมื่อถึงอายุ60ปี
2: ค่ะแล้วก็พี่เอ๋มีเรื่องอะไรมีกิจกรรมมีข่าวสารอะไรที่ต้องการส่งผ่านถึงผู้สูงอายุที่ชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะเชิญใช้ช่องทางนี้ในการบอกต่อได้เลยค่ะผู้สูงอายุเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทย
3: ค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ต้องการสิทธิ์สวัสดิภาพทางสังคมที่ดีขึ้นหรือมีปัญหาเดือดร้อนก็สามารถติดต่อมาได้ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ทุกจังหวัดนะคะส่วนจังหวัดตากเรามีผู้บริบาลเพิ่มขึ้นถึง10คนค่ะก็จะกระจายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
2: ค่ะทางหน่วยงานของเรารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขคะ
3: ค่ะก็จากเสียงตอบรับจากผู้สูงอายุในพื้นที่นะคะก็จะชื่นชมหน่วยงานพม.ค่ะว่าได้ส่งผู้บริบาลมาอย่างมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะทำให้เรารู้สึกมีความสุขไปกับการทำงานด้วยค่ะพี่อ้อม
2: ค่ะนะคะแล้วก็หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นประตูตะด่านแรกเลยในการที่ทำให้ชาวบ้านทำให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยเขาได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐคะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคร
2: ับ
1: สำหรับส่วนราชการท้องถิ่นนะครับที่ได้มีส่วนช่วยในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ที่น่าจะลูกหลานอะไรพวกนี้
2: ได้รับการช่วยเหลือ
1: ครับก็ถือว่าจะได้ไม่ได้มาอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของ
2: ค่ะแล้วคุณต้อมนะคะลงพื้นที่อยู่กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพบประเด็นไหนที่เรามองว่าผู้สูงอายุเขายังไม่ทราบนะเรื่องนี้อยากจะแจ้งเตือนย้ำเตือนให้ผู้สูงอายุเขาได้รู้อะค่ะเชิญได้เลยค่ะ
4: ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมก็ได้ขอสนับสนุนประมาณจากกองทุนการจัดสวัสดิการสังคมในเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพนะคอลเซ็นเตอร์ให้กับผู้สูงอายุนะคะโดยจัดเป็น3รุ่นนะคะรุ่นละ60คนก็คือให้ทางคุณตำรวจและทางสถิติผู้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกลโกงของมิจฉาชีพได้มาบรรยายให้ความรู้ซึ่งขอรับสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากค่ะได้3รุ่นก็คือจัด3วันก็คือเป็นโครงการที่ดีมากๆที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้จักวิธีการป้องกันมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมานะคะหลอกเอาเงินของผู้สูงอายุตำบลทรงแดงคือมีผู้เสียชีวิตแล้วจากการที่โดนล่อลวงเราก็เลยได้จัดทำโครงการเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาและปีงบประมาณ6970นี้เราได้ทำโครงการต่อยอดก็คือขอทางพม.ไปซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาจิตเวชการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาจิตเวชในตำบลโป่งแดงซึ่งต่อยอดจากแก๊งวิชาชีพคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งที่จะมาช่วยเยียวยาแล้วก็เราก็จะเอาคุณหมอทางโรงพยาบาลซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพคือเป็นเครือข่ายทีมสหวิชาชีพร่วมด้วยกับทางพม.โรงพยาบาลรพ.ส.ต.นะคะก็คือมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาและให้ความรู้กับผู้สูงอายุในตำบลโป่งแดงค่ะ
2: นี่เลยค่ะการดูแลนะคะผู้สูงอายุในพื้นที่ครบทั้ง5ด้านตอบโจทย์จริงๆเลยนะคะนี่คือความภาคภูมิใจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเลย
3: ใช่ค่ะพี่อ้อม
2: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณพี่เอนะคะ
3: ขอบค
2: ุณท่านผอ.ค่ะขอบคุณผู้บริบาลขอบคุณเจ้าของบ้านผู้สูงอายุของเราแล้วก็ขอบคุณคุณต้อมด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นกระบวนการนะคะนี่เลยค่ะเบื้องหลังความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยนะคะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งสายด่วนพม1300สายด่วนนี้จะเป็นสายด่วนที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการนะคะให้เขาได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมในพื้นที่ไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วนะครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับอยู่ด้วยกันกับผมเอกนรินทร์ใจมโนนะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตอนบ่ายนะครับบ่าย 2:00 นเกิงเฮาป้ากันนะครับแล้วก็ตอนเมื่อคืน 4:00 นเกิงนะครับก่อนนอนก่อพอก้อยข่าวสารจากรัฐบาลได้นะครับวันนี้มีหลายประเด็นที่จะได้เอามาอู้จากกันครับซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางเปิ้นจะมาเตือนสำหรับการซื้อโทรศัพท์มือถือตัวเพราะว่ามิจฉาชีพมักจะมีกลโกงในหลายรูปแบบตัวครับรวมไปถึงไปพอการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ที่จะถึงนี้นะครับว่าประเทศไทยจะนำเสนอความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านไหนกันพองนะครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำหรับรถติดถูกน้ำท่วมต่อนี่คุณผู้ชมครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาย้ำทางสคบนะครับในการช่วยเหลือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับตอนนี้ได้สั่งการให้ทางสคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดกะอะไรกะแห้งกะเค็มประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมกับป้องกันการช่วยโอกาสการเรียกเก็บค่าบริการอย่างแบบเป็นธรรมครับซึ่งพี่น้องประชาชนตอนนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2เบอร์ที่สามารถสอบถามกับทางคปภ.ได้เนาะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องของปัญหาการเคลมคือปรึกษาสายด่วนคปภ.นะครับ1186 1186นี่คือเป็นทางด้านของคปภ.แต่ถ้าหากว่าเป็นสคบ.ครับก็1166นะครับกรณีที่จะต้องเอารถเข้าไปซ่อมหรือว่าเรื่องของการเอารถไปอันเข้าศูนย์บริการหรือการเคลื่อนย้ายเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าแห่งหนึ่งการบริการตีค่อนข้างจะราคาสูงถ้าเขาย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วตีจังหวัดเชียงใหม่เขาการตีจังหือรถมาลากเนี่ยการบริการแป้งเหมือนกันเนาะหลายใบเทาเลยนะครับอันนี้ก็สามารถร้องเรียนหรือว่าสอบถามไปตีตังสคบได้ตัวเองเหมือนกันนะครับก็เป็นข้อสั่งการของตังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแห่งหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับด้านของการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการบุคลากรต่างด้านสาธารณสุขทุกระดับครับตอนนี้รัฐบาลนะครับก็โดยกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราจ้างลูกจ้างโชคราวเงินนอกระบบหรือเงินบำรุงนะครับฮือสอดคล้องกับสภาวะการตั้งเศรษฐกิจและการครองชีพในบัดเดียวนี้ครับเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความหู้มีความสามารถบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติการในหน่วยงานครับตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับมีการปรับประมาณและฮือปรับการจ้างลูกจ้างโชคราวเงินบำรุงรายเดือนเนี่ยนะครับกรณีชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบครับซึ่งมันก็จะมีอันเงื่อนไขต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับวุฒิปวช.อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 11,380 บาทนะครับอัตราค่าจ้างขั้นสูง 13,090 บาทครับแต่ถ้าหากว่าเป็นปริญญาตรี4ปีอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 18,150 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาทด้วยกันครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับนะครับตึงรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพนะครับก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่1ตุลาคมตีผ่านมาแล้วครับยินดีกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านตัวนะครับเรื่องของลำย้ายบ้านเฮากันพองคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งมติของคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับโครงการและก็ระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำย้ายคุณภาพนะครับถึงการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับถึงช่อผลและก็ฟื้นฟูสวนลำย้ายครับเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมนี้นะครับสิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคมตีผ่านมาตอนนี้เปิ้นเลื่อนมาเป็น31ธันวาคมคือสิ้นปีนี้ครับเพื่อสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังบ่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรแห่มจำนวน96ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 315,975 บาทที่ยังโอนเงินบ่สำเร็จอันนี้คือครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือของเฮาเลยครับก็จะมีเจียงไฮ้เจียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาแปะน่านและจังหวัดตากเนื่องจากว่าพื้นที่แม่ฮ่องสอนบ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สน
ับสนุนการใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงผมและก็ช่อผลให้ละ1ปันบาทแต่บ่เกิน10ให้ต่อขัวเหือนครับตอนนี้ตังกระทรวงเกษตรก็เริ่มตีทยอยจ่ายแล้วนะครับเพราะว่าขยายผลไปจนถึงสิ้นปีนี้แหมตึงมด96ครัวเรือนด้วยกันนะครับวงเงินตียังคงค้างอยู่ที่ 300,000 บาทครับก็เริ่มทยอยโอนไปแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ลองเอาไปปรับบุ๊กแบงค์ดูนะครับว่าเปิ้นโอนสตางค์เข้ามาหรือยังถ้าเป็น 1,000 บาทอันนี้ครับมาจากโครงการนี้เพื่อจะเฮาได้ไปตัดแต่งกิ่งบะลำไยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะบ่าได้นักเท่าใดแต่ยังน้อยก็คือแบ่งเบาภาระพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ตัวเหมือนกันเนาะเรื่องของมวยไทยคุณผู้ชมเป็นที่ฮู้กันดีนะครับว่าชาวต่างชาติเปิ้นห่มกันขนาดครับเฮาก็เลยเอามวยไทยเนี่ยนะครับมาจัดแสดงฮื้อกับหมู่ทันทีมาประชุมใน

0: การประชุม IMF World Bank เตือนนี้ตัวเองเหมือนกันนะครับเพื่อเฮือหันความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเฮ้าเหมือนกันนะครับถ้าดูจากกำหนดการที่เคยนำเสนอรายได้การของเฮ้าเนาะวันที่13ตุลาคมก็จะเป็นการจัดนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่9เฮือได้พอได้ก้อยกันครับแต่ว่าการแสดงมวยไทยเฮือเปิ่นได้พอกันก็คือจะแสดงวันที่15ตุลาคมครับเป็นการถ่ายทอดศิลปะแม่ม่านมวยแม่ม่ายมวยไทยผ่านการแสดงตีสะท้อนถึงความงดงามในการไหว้ครูนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะและเอกลักษณ์และศิลปะการต่อสู้ของไทยครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ครับตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ตีลักษณ์ที่เฮานำเสนอในการประชุม IMF World Bank ก็จะมีอยู่2อย่างแรกก็คือเรื่องของกับข้าวกับข้าวเฮาก็จะมีต้มยำกุ้งมีผัดไทยมีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็ขนมเบื้องสิบเมนูแต่กันครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะนำเสนอฮือผู้ตีได้มาประชุมแต่นี้ได้หันกันนะครับในวันที่15ตุลาคมนี้ครับสำหรับเตือตีสองติดประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank เดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีแห่งหลายคลิปที่มานำเสนอกันครับบอกว่าจะเป็นด้านของกระทรวงยุติธรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของเข้าหลายลายสายพันธุ์เหมือนกันและก็คลิปเตือนภัยการพรโทรศัพท์มือถือจากตำรวจสอบสวนกลางจะเป็นจะได้กันพองติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: หนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ถ้ามีปัญหาด้านประกันภัยจะทำยังไงได้บ้างนะวันนี้เจนมีคำตอบให้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยของสำนักงานคปภ.กันค่ะหากพี่ๆประสบเหตุใดๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นและได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยนะคะสิ่งแรกที่พี่ต้องทำคือเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่พี่ๆทำประกันภัยไว้เพื่อให้เขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นล่ะพี่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะสำนักงานคปภ.เรามีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะได้แก่1การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าที่จะทำการเจรจาไก่เกี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทให้กับพี่ๆค่ะ2ผู้ไก่เกี่ยโดยผู้ชำนาญการนะคะซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้อีกเนี่ยก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไปได้ค่ะโดยพี่ๆเนี่ยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้เลยค่ะและสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ PPMS นะคะซึ่งเป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.ค่ะเป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยและสำนักงานคปภ.เพื่อการส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็วแม่นยำที่สุดค่ะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ฝากสายด่วนของทางคปภ.ไว้นะครับคุณผู้ชมกรณีตีมีปัญหาเรื่องกองการเคลมประกันอย่างก็แล้วแต่ครับสายด่วนของคปภ.โทรได้ตลอด24ชั่วโมง1186นะครับ1186ยิ่งช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเคลมรถยนต์ตีโดนน้ำท่วมเนาะบอกว่าจะแบบเสียหายอย่างก็แล้วแต่ก็สามารถ

0: สอบถามเปิ้นได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ตังสคบเปิ้นก่ออันฮับเรื่องนะครับคือตอนเนี้ยถึงสคบถึงคปพต้องแยกการด้วยการละนะครับถ้าหากว่าบ่ได้รับความเป็นธรรมจากประกันอย่างต่างๆก็จะต้องแบบส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูก้าอย่างมูเฮาตัวเหมือนกันนะครับไปพอความสำเร็จจากความร่วมมือของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมทั่วประเทศครับในการขับเคลื่อนงานไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหาตังออกร่วมกันนี่คือความสำเร็จของกระทรวงยุติธรรมจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาหนี้สินที่รุมเร้ารัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการแก้หนี้สินครัวเรือนของภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จในปีงบประมาณพุทธศักราช2569กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47สถาบันจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนขึ้นและจากการลงพื้นที่ในการจัดงานทั่วประเทศจำนวน23ครั้งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 61,148 รายลูกหนี้ขอเจรจาไกล่เกลี่ยกว่า 41,757 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 41,389 รายทุนทรัพย์กว่า 8,150 ล้านบาทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของประชาชนกว่า 5,452 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นกลุ่มก่อนฟ้องไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 36,521 รายทุนทรัพย์กว่า 5,894 ล้านบาทและกลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 4,868 รายทุนทรัพย์กว่า 2,255 ล้านบาท
2: และนี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชน
3: มีความสุขและเหมือนปลดทุกข์เลยลูกและเหมือนได้ชีวิตใหม่ได้แก้ไขปัญหาค่ะแล้วทีนี้ก็รู้จักอะไรเยอะแยะเลยค่ะคุณนะคะที่เจ้าหน้าที่ที่คอยบริการแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็มีแนวทางแนะนำค่ะสุดท้ายก็ขอบคุณนะคะที่มีโครงการอย่างนี้ค่ะที่เกิดขึ้นค่ะ
4: แต่หนึ่งแสนบาทเป็นหมื่นห้าพันบาท
3: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะอยากให้มีจัดต่อไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: ครับรู้สึกดีมากครับกับงานวันนี้นะครับไม่ว่าทุกฝ่ายที่มาติดต่อนะครับก็ให้ความร่วมมืออย่างเราชาวบ้านนะครับเราไม่รู้ข้อมูลพอเดินมาตรงนี้กับปัญหาที่เราเจอครับจะเบาจะโล่งไปเยอะครับ
3: เคลียร์ปัญหาเร

0: อุ่นดีทางนี้ก
1: ็และในปีงบประมาณพ.ศ. 2569กระทรวงยุติธรรมได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน23ครั้งและนี่คือความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมที่จะนำกลไกการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนไปสู่ประชาชนและชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนำพาความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ครับนี่คือแห่งหนึ่งความสำเร็จนะครับของกระทรวงยุติธรรมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับผ่านโครงการมหกรรมแก้หนี้ครับซึ่งภาคเหนือเฮากับเกยจัตติลำปางเกยจัตติเจียงใหม่เหมือนกันครับปี2570นะครับทางกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมในแต่ละจังหวัดจัดมหกรรมแก้หนี้วันไหนจะได้เดี๋ยวคงจะได้เอามาอู้จ่ากันในรายการครั้งต่อไปเหมือนกันครับและก็ทางด้านเพจกระทรวงยุติธรรมมันก็จะมีคลิปดีๆมานำเสนอเหมือนกันก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพื่อพอก้อยข่าวสารกันได้นะครับไปพอเรื่องข้าวคุณผู้ชมครับผมเคยไปทำรายการเกี่ยวกับข้าวพึงหู้นะครับว่าตอนนี้ครับข้าวบ้านเฮาเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์ขนาดเลยครับถึงพันธุ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะนะครับหรือพันธุ์ติมิการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาครับวันนี้ขอนำเสนอซีตระกูลซีเรื่องราวสำหรับสายพันธุ์ข้าวของบ้านเฮามีความแตกต่างกันจะได้กันพองนะครับไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: แล้วสรุปตระกูลไหนดีที่สุดล่ะคะ
4: ยุมมาหลายรุ่นค่ะชัดเจนเลยล่ะค
3: ่
4: ะ
3: นานๆทีสี่ตระกูลของเราจะมารวมตัวกันแบบนี้นะคะในเมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ต้องมาพูดถึงประวัติของแต่ละบ้านกันสักหน่อย

0: าพูดถึงเรื่องรากเหง้าบ้านของดิฉันก็มีเรื่องเล่าไม่น้อยนะคะสังหยดเป็นข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในพัทลุงก่อนที่จะเกิดการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จนมีอัตลักษณ์ที่ผูกพันกับพื้นที่อย่างชัดเจนของบางอย่างยิ่งมีรากเหง้ายิ่งมีคุณค่านะคะถ้าพูดถึงประวัติตระกูลข้าวกล่ำอยู่บนสำรับของชาวร้านนามาหลายรุ่นตั้งแต่ขนมในงานเทศกาลบางตระกูลมีเรื่องเล่าอยู่ในตำราแต่เรื่องของบ้านดิฉันยังอยู่บนสำรับและในประเพณีมาจนถึงวันนี้ค่ะ บ้านของดิฉันอาจไม่ได้เริ่มต้นจากความโออาแต่เริ่มต้นจากข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรจากภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะนครสวรรค์ปลูกกันมานานก่อนจะถูกเก็บรวบรวมคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นหอมใบเตย62บางครั้งของดีไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่แค่ต้องพัฒนาให้ไปได้ไกลกว่าเดิมค่ะถ้าทุกบ้านกำลังพูดถึงสายพันธุ์ของตระกูลบ้านดิฉันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยล่ะค่ะเราเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์โดยมีข้าวดอกมะลิ105สายพันธุ์กลายและสังหยดพัทลุงเป็นต้นสายและเรื่องของการพัฒนาอยู่ในตัวเลยค่ะสายตระกูลเรานี่มันดีจริงๆเลยนะคะบ้านเราภูมิใจกับรากเหง้าที่สืบทอดกันมาบ้านเรามีเรื่องราวที่อยู่ในวิถีและประเพณีบ้านเรามีของดีท้องถิ่นที่ถูกมองเห็นและพัฒนาต่อส่วนบ้านเรามีเรื่องของการผสมคัดเลือกและพัฒนาสายพันธ
1: ุ์เอ๊ะแล้วสรุปตระกูลไหนดีที่สุดล่ะคะ
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าเรื่องราวของแต่ละบ้านไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อตัดสินว่าใครเหนือกว่าใครแต่ข้าวแต่ละชนิดมีทั้งถิ่นกำเนิดผู้คนภูมิปัญญาและเส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของคุณค่าที่แนวคิดข้าวประณีตนำมาค้นหาพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าและไปเจอกับตลาดที่เหมาะกับตัวเอง
1: อ๋ออย่างนี้เองแล้วคืนนี้ใครเป็นเจ้าภาพล่ะคะ
2: ครับนี่คือคลิปดีๆจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับสำหรับข้าวอันนี้คือยกตัวอย่างแคสซีสายพันธุ์ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นข้าวตีเอามาหุงฮื้อกับผู้ตีประชุม IMF World Bank เตอร์นี่ก็จะเป็นข้าวพันธุ์หอมมะลิเนี่ยนะครับตีเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับผู้ข้าวหอมประชุมก็จะได้กินข้าวล้ำๆกันตัวแต่ว่ายังตีเป็นวงตะกี้นะครับว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์ครับการปลูกการดูแลมันก็จะต่างกันความล้ำก็จะต่างกันครับอย่างบางสายพันธุ์ก็เอาสามารถเอาสกัดมาเป็นเครื่องสำอางได้เป็นโลชั่นเป็นครีมบำรุงผิวหน้าอย่างนี้ได้ตัวเหมือนกันนะครับก็ต่อยอดกันไปหรือบางข้าวสายพันธุ์ครับก็เอาไปแปลงเป็นขนมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ข้าวที่ยังคงต้องห่วมกันรักษาคุณภาพกันไว้นะครับยังที่บอกคุณผู้ชมครับตำรวจสอบสวนกลางออกมาแจ้งเตือนแล้วครับสำหรับการพนโทรศัพท์มือถือต้องระมัดระวังให้ดีตัวเหมือนกันนะครับอาจจะเจอมิจฉาชีพมาจุมาหลอกเฮาได้ครับเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: โกงผ่าน iPhone 18ที่ต้องรู้ก่อนถูกโกงค่ะจากสถิติปี2569นะคะพบว่าคดีหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเป็นประเภทที่มีจำนวนคดีสูงมากและช่วงนี้ค่ะ iPhone 18เพิ่งจะเปิดตัวมิจฉาชีพจึงใช้โอกาสนี้นะคะในการก่อกระแสสินค้าใหม่เพื่อมาสร้างโปรโมชั่นปลอมได้ง่ายค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CAB ก็เลยมีการรวบรวม6กลโกงจากการผ่อนสินค้าแล้วก็มักจะถูกหลอกมาฝากกันค่ะ 1. ดาวน้อยผ่อนง่ายบัตรประชาชนใบเดียวมิจฉาชีพนะคะจะให้เหยื่อโอนเงินไปก่อนค่ะโดยเสนอเงื่อนไขที่ดูง่ายเช่นดาวหลักพันไม่เช็คเครดิตแต่พอโอนเสร็จก็เลื่อนส่งของก่อนจะบล็อกหนีค่ะ 2. ผ่อนก่อนได้เครื่องทีหลังหรือว่าผ่อนทิปนั่นเองค่ะโดยจะให้เหยื่อนะคะทยอยจ่ายทีละงวดสุดท้ายผ่อนครบหรือว่าใกล้ครบเนี่ยทางร้านจะปิดเพจแอดมินหายและก็ไม่ได้โทรศัพท์ค่ะ 3. มีค่าใช้จ่ายโผล่มาเรื่อยๆเริ่มจากค่าดาวแล้วตามด้วยค่าเปิดสัญญาค่าประกันค่าดำเนินการค่ายืนยันสิทธิ์โดยให้เหตุผลแบบนี้ค่ะจ่ายอีกนิดเดียวก็จะส่งเครื่องให้แล้ว 4. อยากได้ข้อมูลเราบางร้านนะคะอาจจะมีการขอบัตรประชาชนภาพเซลฟี่ข้อมูลบัญชีหรือว่ามีการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นการขอรหัสผ่านหรือว่า OTP เนี่ยต้องหยุดทันทีเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำไปใช้ทำธุรกรรมหรือว่านำไปก่ออาชญากรรมออนไลน์อื่นๆได้ค่ะ 5. สร้างร้านปลอมให้เหมือนกับร้านจริงโดยมิจฉาชีพนะคะเขาจะใช้ภาพสินค้ารีวิวสลิปโอนเงินหรือว่าชื่อร้านที่ดูน่าเชื่อถือดังนั้นนะคะเราควรจะเช็คความโปร่งใสของเพจดูวันที่สร้างเพจประวัติเปลี่ยนชื่อถ้าหากว่าเป็นเพจสร้างใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งอันนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ค่ะและข้อสุดท้ายข้อ6ราคาถูกผิดปกติบวกกับโปรโมทวัน

0: นี้อันนี้เป็นการเร่งให้เราตัดสินใจหากเจอโฆษณาที่ราคาถูกกว่าปกติมากๆไม่ยอมเปิดเผยยอดรวมไม่มีสัญญาที่ชัดเจนแล้วก็มีการเร่งให้โอนเงินแบบนี้ควรจะตรวจสอบให้ละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งนะคะจำง่ายๆเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะผ่อนออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอราคาที่ถูกเกินจริงเร่งให้โอนเงินเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือว่าขอข้อมูลสำคัญอันนี้ให้หยุดก่อนตรวจสอบชื่อร้านช่องทางการขายแล้วก็เงื่อนไขการผ่อนให้ชัดเจนก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
1: ต้องพอต้องกอยให้ดีคุณผู้ชมครับเป้าหมายของร้านที่เปิดเพจเพื่อเฮาผ่อนโทรศัพท์มือถือเจอีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ใช้แรงงานครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้คืออันโดยความติไม่มีบัตรเครดิตอย่างเอี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นวัยทำงานจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกกระผ่อนร้านในห้างหรือว่าร้านที่มีชื่อเสียงมากกว่านะครับการตีจะผ่อนผ่านเพจต้องพ้องให้ดีแต้ๆเลยนะครับโดยเฉพาะต่างด้านละอ่อนนักเรียนนักศึกษาเพราะบางทีอาจจะแบบโฆษณาว่าราคามันถูกของแถมมันนักแล้วก็ต้องมีผู้ค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ตำรวจสอบสวนกลางก็เลยต้องเอามาย้ำเตือนกันนะครับว่าต้องพ้องให้ดีเหมือนกันหรือตั้งใจดีก็คือผ่อนครับตังห้างร้านเป็นดีกว่าจะได้มั่นใจตัวนะครับเข้ามาปิดท้ายกันเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเพราะอย่างที่บอกนะครับสำหรับเรื่องของการเอาเรื่องเงินนะครับผ่านเรื่องเล่ามุมมองศิลปะบรรยากาศการตัดสินผลงานของโครงการศิลป์ทรัพย์นะครับตีเต็มไปด้วยคุณภาพจากเยาวชนตีมีการส่งเข้าประกวดตึงมดคุณผู้ชมครับ4,372ผลงานด้วยกันสำหรับการประกวดเตือนนี่นะครับเข้ามาพอกันแล้วครับว่าเมื่อเอาการเงินมาเล่าผ่านศิลปะละออนนักศึกษาเปิดน้ำเสนอมุมไหนจะได้กันครับ
2: ยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดแล้วก็ตัดสินงานตื่นเต้นนะครับที่เห็นคุณภาพของงานของน้องๆเนี่ยมีคุณภาพสูงมากมีความสามารถในการตีโจทย์ของแต่ละหัวข้อที่เราให้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตรกรรมหรือภาพถ่ายดูแล้วชื่นใจครับรู้สึกมีแรงบันดาลใจจากหลายๆฝ่าย IMF World Bank เนี่ยเคยจัดมาแล้วนะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจเมื่อ3ทศวรรษที่แล้วดันกลับมาครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็อยากจะสื่อให้กับเยาวชนวัยรุ่นให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องของสินทรัพย์เป็นหัวเรื่องหลักที่น้องๆได้รับโจทย์ไปแล้วก็ผมคิดว่าจะเป็นการใช้เป็นสื่อที่ดีนะครับให้เยาวชนตระหนักรู้ 4,000 กว่าชิ้นเนี่ยก็สกัดลงมาเหลือจำนวนหนึ่งนะครับหนักใจในมุมมองที่ว่าคุณภาพสูงมากกรรมการบางท่านก็รวมถึงผมด้วยเนี่ยก็ต้องมีการถกกันในบางเรื่องในบางจุดนะครับแต่ว่าเป็นแฮปปี้ปรบเลมครับเป็นปัญหาที่ดีที่สนุกนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเป็นอย่างมากครับ
3: ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณทาง Sustainability Expo ที่มาช่วยจัดงานนี้ร่วมกับเรานะครับสิ่งที่เราอยากจะได้จากการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็คือเราอยากจะให้เรื่องเกี่ยวกับการเงินที่เราจะประชุม Annual Meeting ออกไปหาประชาชนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็พอเห็นผลงานของน้องๆก็ยิ่งหนักใจมากขึ้นเพราะว่ามีแต่ผลงานดีๆทั้งนั้นเลยน้องๆเนี่ยมีความสามารถจริงๆสามารถตีโจทย์สามารถนำเสนอความคิดของเขาผ่านทางรูปถ่ายได้อย่างน่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องศิลปะกับเรื่องสินทรัพย์เนี่ยมันดูเหมือนเป็นคนละโลกแต่ว่าทั้งสองโลกเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ด้วยกันเหมือนเรื่องการเงินก็เช่นกันจะเห็นว่าโจทย์ที่ให้กับน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มจากการออมพอโตขึ้นมาหน่อยเราจะพูดถึงเรื่องการสร้างอาชีพแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจริงๆแล้วเรื่องเงินและเรื่องศิลปะเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจนโตไปตลอดเหมือนกันนอกจากเด็กแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ในครั้งนี้ครับ
1: อันนี้เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชมครับติดตาม IMF World Bank นะครับอยากให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเตอร์นี่ก็เลยมีการจัดกิจกรรมให้น้องๆนะครับนำเสนอผลงานครับจาก อันเอาการเงินเรื่องเล่าผ่านศิลปะนะครับก็ออกมาได้ถูกใจและก็งดงามขนาดเหมือนกันแล้วครับนี่เป็นส่วนหนึ่ง

สำหรับสีสันของการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 12ถึง18ตุลาคมนี้ครับถึงหมดตั้งเสี้ยงนี้คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้เฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It's your ability to.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชาวชุมชนน้ำลัดหลังได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนเร่งหาแนวทางเยียวยาอย่างเหมาะสมน้ำจากคลองขนมจีนหลากท่วมในพื้นที่ตำบลหนองกลดอำเภอเมืองนครสวรรค์บ้านเรือนและสถานที่สำคัญได้รับผลกระทบท้องถิ่นเตือนพื้นที่ท้ายน้ำยกของขึ้นสู่ที่สูงจังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มพร้อมผลักดันข้อเสนอแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBD ภาคเหนือช่อง11นะคะพบกันวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณคุปต์มรินทร์และดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและคุณจันจิราด้วยนะครับวันนี้แหละข่าวติดตามเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มกับเรานะครับติดตามผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11รวมไปถึงทาง Facebook NBT ภาคเหนือและเช่นเคยนะครับสามารถสแกน QR Code ทักทายพูดคุยบริเวณคอมเมนต์ของ Facebook ของเราได้ตลอดทั้งรายการกันเลยนะครับวันนี้มีหลายข่าวให้ติดตามนะฮะเรื่องของสภาพอากาศไปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้านที่ชุมชนบ้านดำลัดนะครับที่เชียงรายก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยคือจากที่ชาวบ้านเนี่ยมีผลกระทบเรื่องของบ้านและก็สิ่งปลูกสร้างและความเสียหายตรงนี้เบื้องต้นจากเรื่องการวางท่อประปาชาวบ้านก็อยู่ระหว่างการเดินทางเรื่องของเยียวยาอยู่นะครับเจ้าที่เดินทางเข้าไปถึงแล้วด้วย
2: ครับแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการแจ้งเตือนมีการแจ้งประกาศเตือนเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนทางเพจเขามีการโพสต์บอกว่าช่วงนี้อากาศเป็นไบโพล่าให้ระวังไบโพล่ายังไงก็คือตอนเช้าๆค่ะอากาศเย็นตอนช่วงเวลากลางวันก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะส่วนช่วงเย็นก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็หลังจากที่สัปดาห์นี้ผ่านไปสิ้นเดือนแล้วก็เตรียมเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวละฝนจะลดลงเกือบทุกภาคกันเลยนะครับช่วงแรกนี้เราไปติดตามข่าวสารที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันก่อนนะคุณผู้ชมครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับที่บริเวณทางขึ้นฝั่งบันไดวัดพระธาตุดอยกอมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนตุลาคม2569เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี
2: ้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจและเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมตลอดจนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนและในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดงานโครงการหลวงค่ะโดยทางองคมนตรีได้มีการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานกรรมการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ครั้งที่1เพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
1: มูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่างวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทางด้านการวิจัยและการพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรม การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏาน
2: ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณารูปแบบการจัดแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเพื่อการจัดงานเป็นทั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนและเป็นช่องทางในการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็ระหว่างวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะคะใครที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางโครงการหลวงค่ะก็ไปร่วมชิมช็อปกันได้ค่ะ
1: ครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับได้จัดพิธีประชุมย่อยฝ่ายพิธีการฝ่ายมหรสพฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพและฝ่ายจัดการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะทำงานทั้ง3ฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและบูรณาการการดำเนินงาน

0: ากันนั่นเองนะคะโดยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการนำข้าราชการเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ครับได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยมีเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนจำนวน1ล้านดอกและจัดสรรให้แก่ทั้ง25อำเภอตามสัดส่วนของประชากรเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับก็ตรงนี้คงมีเวลาอีกประมาณเดือนเศษนะครับในการเตรียมความพร้อมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณในครั้งนี้ซึ่งเรื่องของวัสดุเองหลายท่านก็ยังมีข้อสงสัยว่าจะทำมาจากวัสดุใดดีนะครับก็เป็นการน้อมนำเรื่องของพระราชปณิธานเรื่องของการประหยัดนะดูเรื่องของความเหมาะสมเป็นหลักแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดพะเยานะครับได้มีการจัดกิจกรรมมอบพิธีเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ขึ้นเพื่อสานพลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนกับที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวิรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนายกเทศมนตรีผู้นำชุมชนและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมพิธีโดยมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่ในอำเภอและนายกเทศมนตรีจำนวน17รายพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่ประธานหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน17หมู่บ้านและชุมชน
0: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชมนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอประจำปี2569จำนวน9หมู่บ้านซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานและกิจกรรมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาเพื่ออัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงไปยังหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อนำไปใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินและเสริมสร้างพลังความร่วมมือของคนในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเร่งแก้ไขปัญหาที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนค่ะ
1: สักครู่ครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการหารือและบรรยากาศการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นกันนะครับโดยล่าสุดนี้ทางกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับหารือความร่วมมือทางเรื่องของน้ำสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อม140ปีความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นครับ

0: ดยนายฮาระดาบมาซารุกรงศูนย์ใหญ่ที่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเทศนายทศพลเผยอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับประเทศญี่ปุ่นในหลายมิติโดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับวาระครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นซึ่งจะครบรอบในปี2570โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมการแลกเปลี่ยนการพัฒนาระดับภูมิภาคการท่องเที่ยวตลอดจนการร่วมรับมือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความผลกระทบที่ประชาชนที่จังหวัดเชียงรายได้รับความเดือดร้อนนะคะซึ่งทางจังหวัดเชียงรายเองค่ะตอนนี้ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชนน้ำลัดหลังได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนเตรียมสำรวจความเสียหายหาแนวทางเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมค่ะที่สารกลางจังหวัดเชียงรายนายลิขิตมีเสรีผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อว่าได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างบริเวณถนนแม่ฟ้าหลวงซอย1ถนนน้ำลัดภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกกอำเภอเมืองเชียงรายระยะที่3มีผู้แทนบริษัทเชียงราย SSP จำกัดผู้แทนเทศบาลนครเชียงรายนายวิชัยตาแปลงประธานชุมชนน้ำลัดและประชาชนในพื้นที่กว่า20คนเข้าร่วมประชุมเพื่อสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
0: โดยประธานชุมชนน้ำลัดตัวแทนชาวบ้านก็บอกว่าการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่ฟุ้งกระจายเข้าสู่บ้านเรือนนอกจากนี้ยังมีปัญหาการสูญเสียรายได้ของชาวบ้านสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงบ้านเรือนบางหลังได้รับความเสียหายทั้งรั้วบ้านพังพื้นบ้านทรุดตัวและผนังบ้านแตกร้าวสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนนะครับ
1: ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมได้มีการประสานให้โครงการเร่งดำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนจากนั้นจะให้นำทีมช่างค่ะเข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนอย่างละเอียดเพื่อประเมินและคำนวณค่าเยียวยาให้ถูกต้องครบถ้วนทางบริษัทรับข้อร้องเรียนเร่งบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเปิดทางหารือเรื่องรายได้ที่ประชาชนสูญเสียไปนั่นเองค่ะ
0: โครงการนี้คนจริงดำเนินมาเป็นเฟสที่3ระยะที่3แล้วนะก็ต้องถือว่าชาวบ้านก็พยายามติดตามอยู่ว่าการเดินหน้าครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเยียวยานะครับเดินสำรวจทุกหมู่บ้านแล้วตอนนี้นะครับ
1: ค่ะมาติดตามในเรื่องของการจับหัวขโมยค่ะทางตำรวจสืบสวนสภ.แม่ทะจังหวัดลำปางได้จับนายโหนด3ขาที่สร้างความเดือดร้อนในชุมชนขโมยทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะพันตำรวจเอกพินิจเนตรปัญญาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทะจังหวัดลำปางสั่งการให้ชุดสืบสวนจับกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลักทรัพย์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาได้จับกลุ่มนายโหนดอายุ37ปีชาวตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะได้ที่บริเวณบ้านไม่มีเลขที่หมู่6ตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะพร้อมตั้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าโดยฝ่าฝืนกฎหมายก่อนการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ว่านายโหนดมีพฤติกรรมลักทรัพย์ได้ลักลอบเข้าไปลักเงินของผู้สูงอายุในหมู่บ้านเดียวกันโดยเข้าไปก่อเหตุในช่วงเวลากลางคืนทำมาแล้วถึง2ครั้งเหตุเกิดเมื่อวันที่5และ6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาในช่วงเวลากลางคืน
0: ตัวนายโหนดเองก็รับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าตนเองเป็นผู้ลักเอาเงินของผู้เสียหายไปจริงครับจากนั้นได้สมัครใจนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมกับรับว่าได้ลักทรัพย์มาแล้วรวม5ครั้งด้วยกันโดยลักเงินในตู้บริจาควัดพระธาตุสันดอน2ครั้งได้เงินรวม 1,000 บาทรวมไปถึงการลักแบตเตอรี่รถยนต์ของชาวบ้านในคนในหมู่บ้านเดียวกันด้วยนะครับลักเงินผู้สูงอายุอีกนะฮะของลุงข้างบ้านอีก2ครั้งได้เงินราว 1,400 บาทหลังจากนั้นได้เงินก็จะนำไปซื้อยาบ้าเสพหมดโดยเบื้องต้นตอนนี้ทางตำรวจเองก็ทำการตรวจปัสสาวะเพราะว่ามีสารเสพติดด้วยจึงได้ทำการจับกุมดำเนินคดีในเรื่องของยาเสพติดและรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีลักทรัพย์ในเคหสถานในห้องเวลา

0: กลางคืนต่อไปแล้วนะครับอีกหนึ่งปัญหาคุณผู้ชมครับเรื่องของที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงเดินหน้ารับฟังปัญหาเรื่องสิทธิที่ทำกินของชาวบ้านป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเร่งรัดนะครับผลักดันข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชนครับที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่ออุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจะทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสิทธิที่ดินในกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.และกรณีการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโดยมีผู้เข้าเกี่ยวข้องเข้าหารือในครั้งนี้นะครับโดยที่ประชุมก็หารือใน5ประเด็นหลักสำคัญประกอบไปด้วยการสำรวจที่ดินคลาดเคลื่อนตกหล่นและการไม่รับรองสิทธิในพื้นที่พืชไร่หมุนเวียนการแก้ไขปัญหาการออกและการใช้สมุดประจำตัวคทช.หลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนความล่าช้าในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าตกหล่นและปัญหาทะเบียนบ้านชั่วคราวรวมไปถึงการเข้าถึงสาธารณูปโภคครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าได้เสนอแนวทางดำเนินการกรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถและประเด็นปัญหาที่ดินโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมควบคู่กับการปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายหากพบข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ให้รวบรวมข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพร้อมเร่งทบทวนปัญหาการจัดที่ดินทำกินภายใต้คทช.โดยเฉพาะกรณีสมุดคู่มือที่แยกเป็นหลายเล่มเพื่อนำเสนออธิบดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขพร้อมเสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดอย่างน้อยทุก2เดือนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีป่าชุมชนกว่า500แห่งที่ยังรอดำเนินการไปดูในเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษายุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการจัดประชุมวิชาการ Future ED Sandbox Symposium ระดมพลังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้พร้อมดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกยุคดิจิทัลค่ะที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการประชุมวิชาการ Future ED Sandbox Symposium Empowering Youth Through Digital Education Ecosystems พลิกโฉมระบบนิเวศการศึกษาดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสมรรถนะโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า400คน
0: โดยนายคงกระพันเวรุสาโรศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายภาคการศึกษามีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ที่จะถอดบทเรียนและสะท้อนผลสำเร็จจากการขับเคลื่อนโครงการระยะที่1พร้อมเผยแพร่แนวปฏิบัติทางการศึกษาที่เปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารครูผู้สอนศึกษานิเทศผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนนักเรียนระดมความคิดผ่านกิจกรรมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและร่วมกันออกแบบกลไกการบริหารกลไกสนับสนุนและกลไกการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปขยายผลในระยะต่อไปครับ
1: นอกจากนั้นยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและผลงานการวิจัยจำนวน29คนการประชุมวิชาการครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่สำคัญในการรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้พร้อมดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกยุคดิจิทัลต่อไป
0: ครับนี่คือประโยชน์ของเทคโนโลยีนะครับทำให้มีการลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้เรื่องของนวัตกรรมเข้ามาหลายแห่งแล้วด้วยตอนนี้นะครับส่วนที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับยังคงเดินหน้าเรื่องของการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากลนะครับซึ่งมีเป้าหมายสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกต่อไปครับที่ห้องประชุมน่านบูติกรีสอร์ทอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายนพดลจินดาธรรมผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวประชุมสรุปข้อมูลและผลงานภายใต้การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการสร้างสรรค์ผลงานระดับนานาชาติเพื่อตอบสนองการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกจังหวัดน่านตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมวัฒนธรรมโดยมีภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จังหวัดน่านผู้ประกอบการนักออกแบบหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและร่วมกำหนดแนวทางต่อยอดการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน
1: จังหวัดน่านมีทุนทางวัฒน

0: ธรรมที่เข้มแข็งและมีเอกลักษณ์การพัฒนาทักษะทางอาชีพด้านการสร้างสรรค์ผลงานจึงมุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ให้สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมและการออกแบบร่วมสมัยพร้อมยกระดับผลงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถเชื่อมโยงกับตลาดและเวทีระดับนานาชาติสำหรับแนวทางดำเนินงานระยะต่อไปจะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเปิดโอกาสนำผลงานไปจัดแสดงในเทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติและเชื่อมโยงการจับคู่ธุรกิจรวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลศิลปินและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ของจังหวัดน่านเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั่วโลกเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่นะคะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ติดตามในข่าวภาคเหนือค่ะ
1: ครับการยิ่งซับซ้อนยิ่งสวย

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ก็มาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้บรรยากาศเริ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันวานยังหวานอยู่มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนถ่ายทอดเสน่ห์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่บริเวณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้กลิ่นอายความทรงจำที่กำลังจางหายไปซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างใกล้ชิด
0: ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสาธิตและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกาบมั่วชุมชนกิจกรรมพายแอลชุมชนและกิจกรรมม่วนมันขันโตก CBT วิถีชาติพันธุ์ที่นำเสนออาหารพื้นถิ่นและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่านการแสดงและการเล่าเรื่องนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะครับ
2: ครับเราจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนต่างๆให้เขาสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวในหมู่บ้านในชุมชนของเขาเองได้สามารถที่จะดีลกับลูกค้าได้โดยตรงนะครับมีมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ทางราชการให้การรับรองนะครับถึงวันที่เขาสามารถจัดการท่องเที่ยวได้เองเนี่ยเราก็เบาใจแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆถอยหลังออกมาแล้วก็ไปช่วยชุมชนอื่นๆที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคตต่อไปครับ
3: ท่องเที่ยวโดยชุมชนครับ CBT ของเราเนี่ยมากกว่า40ชุมชนนะครับที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอำเภอพร้าวเรื่องต้นฉำฉานะครับแม่กำปองนะครับสำเมิงอมก๋อยแม่อายทุกที่ตอนนี้ CBT เราเปิดบ้านต้อนรับทุกคนครับเพียงแต่ว่าขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนเปิดใจแล้วก็มาสัมผัสเรื่องของเราการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์แล้วก็คิดว่าถ้ามาแล้วประทับใจไม่รู้ลืมแน่นอนครับเชียงใหม่พร้อมต้อนรับทุกคนครับ
0: ก็ฟ้อนรับกับเรื่องของนโยบายเรื่องของเทศกาลทำให้12เดือนเรามี12เทศกาลช่วงนี้เทศกาลก็เยอะขึ้นนะฮะช่วงของไฮซีซันแบบนี้ของเชียงใหม่นะครับ
1: ไปเที่ยวได้ทุกเดือนเลยนะคะ
0: ครับอันที่คราวนี้คุณกินไม่ได้ชอบเรื่องของหนอนหรือว่ารถด่วนคุณผู้ชมครับความจริงเรื่องของหาของป่าเป็นช่วงของฤดูกาลเขาละมาถึงแล้วตอนนี
1: ้
0: ก็เลยพาคุณผู้ชมไปดูชาวบ้านเชียงใหม่กันหน่อยเขาไปหาของป่ากันนะครับทั้งหนอนด่วนด่วนไม้ไผ่แล้วก็ขุดจิ้งกุ่งตามฤดูกาลนะครับนำมาขายหน้าตลาดที่วัดบ้านท่อในตัวเมืองเชียงใหม่เชื่อไหมว่าเพียงแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงนั้นขายหมดเกลี้ยงบางคนผิดหวังเพราะว่าซื้อไม่ทันนะครับชาวบ้านอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หาหน่อไม้แล้วก็หนอนรถด่วนไม้ไผ่ตามป่าชุมชนหรือว่าจิ้งกุ่งนะฮะภาษากลางเขาเรียกจิ้งเหรนนะ
1: จิ้งหรีดค่ะ
0: จิ้งหรีดใช่ไหมฮะ
1: จิ้งหรีดค่ะ
0: ที่ขุดตามสวนลำไยแล้วก็สวนลิ้นจี่ในหมู่บ้านนะนำใส่รถพุ่มพวงมาวางขายหน้าตลาดสดหน้าวัดบ้านท่อป่าตันในตัว

0: เชียงใหม่ก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยมันลุมล้อมซื้อกันนะโดยเฉพาะตัวหนอนรถด่วนเนี่ยหายากมากเพราะว่าขายเนี่ยถึงแม้ว่าขายกิโลกรัมละ650บาทก็มีคนมาแย่งขายแม่งแย่งซื้อกันนะฮะหากแบ่งขายก็ถุงละประมาณ100บาทที่กุ้งขายถุงละ3บาทเลยนะครับขายใส่ถุง120บาทมี40ตัวรวมถึงหน่อไม้ต้มขายถุงละ 25-30 บาทเท่านั้นประชาชนที่มาจาก
1: หนอนไม้ไผ่อยู่ในไม้ไผ่นั่นเองค่ะซึ่งคุณตาสัมพันธ์กัน2โมงค่ะคุณตาอายุวัย70ปีนะคะบอกว่าตั้งใจมาซื้อจิ้งกุ้งหรือว่าจิ้งหรีดนี่แหละค่ะแต่ว่าของมีน้อยถูกคนอื่นซื้อตัดหน้าไปหมดแล้วนะคะก็เลยต้องซื้อหนอนรถด่วนไปแทนค่ะก็คุณตาบอกว่าของดีมีน้อยปีหนึ่งก็มีให้ทานเพียงครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวจะมาดูวันอื่นจะมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อให้ได้รับประทานจิ้งกุ้งหรือว่าจิ้งหรีดนั่นแหละค่ะเอาไปตำน้ำพริกกินกับหน่อไม้ต้มคุณตาบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ
0: แม่ค้าชื่อคุณหนิงนะฮะวัย12ปีเป็นชาวแม่แตงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนละแล้วก็ปกติจะมีหน่อไม้ไผ่ออกมาตามธรรมชาติในป่าที่มีไม้ไผ่ขึ้นต้องคอยสังเกตด้วยนะครับว่าลำต้นไหนเนี่ยมีหน่อไม้ไผ่เพื่อเขาทำเป็นอาชีพเขาก็จะมีวิธีการสังเกตที่เก่งเลยชำนาญเลยนะฮะบางลำต้นก็ไม่มีส่วนเรื่องของจิ้งกุ่งหรือจิ้งหรีจะออกตามสวนลำไยชาวบ้านจะพากันขุดจากรูตามพื้นดินนะครับนำมาประกอบอาหารซึ่ง1ปีจะทานได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับและแต่ละครั้งก็นำมาขายทุกครั้งก็หมดทุกวันก็สร้างรายได้อย่างดีในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับ
1: เห็นแบบนี้ราคาแพงนะคะยากนิดถุงนิดเดียวนี่คือแพงมากค่ะซึ่งอย่างดิฉันเองก็จะชอบหนอนรถด่วนก็แล้วแต่คนชอบค่ะอย่างคุณตาบอกว่าอยากกินจิ้งกุ้งเอาไปตำน้ำพริกก็เป็
0: น
1: ถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นในช่วงนี้ก็หาทานกันได้ค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะพาคุณชมไปเที่ยวบ้านรักไทยค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบ้านรักไทยประจำปี2569พร้อมกิจกรรมเฉลิมฉลอง60ปีบ้านรักไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวและต่อยอดกิจกรรมสู่งานเข้าดาวเชียงใหม่สู่งานเข้าดาวในช่วงสิ้นปีค่ะที่บ้านรักไทยตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบ้านรักไทยพร้อมกิจกรรมเฉลิมฉลอง60ปีบ้านรักไทยโดยมีการเปิดตัวจุดถ่ายภาพโคมไฟจีนฉลองครบรอบ60ปีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีบนเวทีริมน้ำการแสดงขบวนเรือมังกรรอบปฐมฤกษ์และการแสดงพลุไฟสำนึกรักบุญคุณแผ่นดินไทยที่สวยงามตระการตาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและต่อยอดกิจกรรมสู่งานเค้าดาวในช่วงสิ้นปี
0: โดยชุมชนบ้านรักไทยก็จะร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวบ้านรักไทยครับจัดกิจกรรมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบ้านรักไทยซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่8ตุลาคมของทุกปีและในปี2570ที่จะมาถึงครับบ้านรักไทยจะมีอายุครบ60ปีดังนั้นชุมชนจึงจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีให้กับบ้านรักไทยด้วยนะครับด้วยความตั้งใจของชาวบ้านและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งบ้านรักไทยได้รับการจัดอันดับด้วยนะครับจากวิทยาศาสตร์ฟอบให้ติดอันดับที่34จาก50หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2025มีร้านอาหารจำนวนกว่า30ร้านที่พัก97แห่งหรือกว่า 1,300 ห้องนะครับรวมถึงลานกางเต็นท์ด้วยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ49ของที่พักในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและคิดเป็นร้อยละ16ของที่พักทั้งจังหวัดนะครับโดยมีบริการเรือท่องเที่ยวกว่า100ลำสามารถเดินทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแม่ฮ่องสอนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นบ้านปางอุ๋งนะครับภูโคลนสะพานสู่ตองเป้น้ำตกผาเสือและพระตำหนักปางตองบ้านรักไทยก็ถือไปจุดหมายปลายทางสำคัญในห่วงเวลานี้นะครับที่นักท่องเที่ยวควรมาเยอะสักครั้งหนึ่งและมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นภาพจำเลยนะมีเรื่องของเรือมีเรื่องของภาพที่พักบนภูเขาตัดกับวิวของริมน้ำ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: จริงๆนะครับและนี่คือข่าวสารของเคลื่อนไหวพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ส่งต่อไปยังศูนย์ข่าวพิศนุโลกพบกับคุณสุวิมลและคุณศักดิ์ศรีพิมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะคะ
2: ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันอยู่ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านค่ะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน NTT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะกับเราทั้งสองคนกันต่อค่ะดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
3: ดิฉันสุวิมลสิงไกรค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกกันนะคะในช่วงแรกเราจะไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างกันก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณต้องบอกว่า

0: ตอนนี้เองนะคะก็จากที่หนึ่งก็ไปสู่อีกที่หนึ่งอย่างที่คุณมินเคยบอกกับพวกเรากันไว้นะคะน้ำเนี่ยจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำเนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือน้ำจากพื้นที่ตอนบนของจังหวัดนครสวรรค์ก็กำลังไหลลงไปสู่ในพื้นที่ของตอนล่างของจังหวัดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับข่าวแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกเลยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยได้มีการสั่งรับมือฝนตกหนักโดยใช้นาวแคสชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมชลประทานเนี่ยนะคะระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้จังหวัดนั้นวางแผนการระบายน้ำบูรณาการข้อมูลการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลนาวแคสประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่จะตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติแจ้งเตือนในเรื่องของการเตรียมอพยพล่วงหน้าช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานการช่วยเหลือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือส่งต่อปัญหาระหว่างพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัดในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้มีการสั่งการระดมทุกสรรพกำลังให้มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะลดผลกระทบกับประชาชนและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะคะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินนะคะรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์กับผู้ที่ผูกเลขบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคม2569ส่วนโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนนะคะมีการอนุมัติจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายนะคะโดยได้โอนเงินเข้าบัญชีของทายาท2ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ถือเป็นรายแรกนะคะที่ได้รับการจ่ายสินไหมทดแทนส่วนผู้เสียชีวิตอีก1รายในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองเนาะวันนี้ก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด้วย
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเราจะไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่พิษณุโลกนะคะติดตามการบริหารจัดการน้ำทุ่งสารอำเภอผมที่เสี่ยงน้ำท่วมกว่า 40,000 ไร่นะคะสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรค่ะข่าววันที่9ตุลาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเพื่อตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการน้ำณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำปัญหาและอุปสรรคในการระบายน้ำรวมถึงแนวทางแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะ
0: พื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรนะคะก็ครอบคลุมประมาณ 95,750 ไร่ในจำนวนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ประสบปัญหาอุทกภัยประมาณ 40,000 ไร่โดยรองรับน้ำฝนและน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนรวมถึงน้ำจากจังหวัดอุตรดิตถ์บึงลมคลองคล้าคลองมะว่าและคลองโปร่งนกก่อนระบายผ่านคลองระบายน้ำ DL1 ลงสู่แม่น้ำแควน้อยอย่างไรก็ตามหากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำน่านมีระดับสูงก็จะทำให้การระบายน้ำนั้นทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนนายสุริยะกล่าวว่ารัฐบาลนั้นได้ให้ความสำคัญ

0: พันกับการบริหารจัดการน้ำจึงมอบนโยบายให้กรมชลประทานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารโดยแนวทางสำคัญก็คือในเรื่องของการปรับปรุงประตูระบายน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรพร้อมแก้ไขปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งทั้งนี้ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการทำงานร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเร่งดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้เกษตรกร
1: อันดับแรกก็คือในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามนี้ส่วนเพราะมันมีสิ่งกีดขวางนะครับทั้งเพื่อทำให้การระบายน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพก็ได้เร่งให้ทางตัวที่เป็นกรมชลประทานรีบไปจัดการนะครับในส่วนที่สองเองก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องการแก้ไขให้ยั่งยืนนะครับประตูระบายน้ำต่างๆที่มีอยู่มันก็อายุคล้ายๆหมดอายุไปนานแล้วนะครับสภาพไม่ได้ก็เลยจะมีการเสนอสร้างประตูระบายน้ำขึ้นมา2แห่งในวงเงินก็ประมาณ300ล้านซึ่งเชื่อว่าถ้าเราสามารถทำ2แห่งนี้ขึ้นมาได้ปัญหาที่ประสบพี่น้องที่ปัญหาเรื่องของภัยน้ำท่วมนั่นก็คงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องเอลนีโญนะครับก็มีข่าวออกมาอยู่ตลอดนะครับแต่ในขณะนี้เองทางกระทรวงเองก็ถ้าเกิดมีปัญหาเราก็ได้มีการเตรียมการไว้ในหลายๆเรื่องอย่างเช่นบางส่วนที่แล้งจริงๆแล้วก็มีทางกรมฝนหลวงก็จะเอาไปทำฝนเทียมให้นะครับหลายๆส่วนก็จะพยายามช่วยกันครับ
0: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์กันต่อคุณผู้ชมคะน้ำจากคลองขนมจีนนะคะก็หลากเข้าท่วมในพื้นที่หมู่ที่13ตำบลหนองกรดจังหวัดนครสวรรค์บ้านเรือนแล้วก็สถานที่สำคัญเนี่ยได้รับผลกระทบท้องถิ่นก็เตือนพื้นที่ท้ายน้ำนะคะให้เร่งยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์น้ำยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่แนวคันดินบริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนคลองสาขาแม่น้ำปิงบริเวณฝ่ายตะโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำนั้นไหลหลากเข้าพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่ที่13ตำบลหนองกรดนะคะซึ่งก็ถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมู่บ้านเลยทั้งบ้านเรือนวัดสถานีอนามัยแล้วก็โรงเรียนน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้าชุมชนตั้งแต่ในช่วงของกลางดึกที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมกับประกาศปิดเรียนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยของน้องๆหนูๆ นักเรียนนั่นเองค่ะ
2: ค่ะทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดนะคะได้จัดเตรียมกระสอบทรายไว้ตามจุดบริการริมถนนนะคะให้ประชาชนนำไปทำแนวกั้นบริเวณบ้านและจุดเสี่ยงพร้อมขอให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมแผนช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะทางด้านนายชัยวจีสัจจะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดนะคะได้แจ้งเตือนประชาชนหมู่6และหมู่ที่10ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมือเนื่องจากมวลน้ำอาจไหลเข้าพื้นที่ได้ในเร็วๆนี้พร้อมติดตามประกาศแจ้งเตือนจากฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะจากในเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์อุทกภัยกันแล้วนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างค่ะ
2: ค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเดินหน้ากระจายผลผลิตรองกอง200ตะกร้านะคะผ่านกระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมเครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพิ่มช่องทางจำหน่ายและช่วยเหลือเกษตรกรค่ะนายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดและบริษัทขนส่งจำกัดร่วมกิจกรรมคิกออฟกระจายผลผลิตรองกองจำนวน200ตะกร้าภายใต้แนวคิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยค่ะ
0: การดำเนินงานโดยศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และบริษัทขนส่งจำกัดเพื่อที่จะกระจายสินค้านั่นก็คือลองกองนะคะออกนอกแหล่งผลิตไปยังชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านค้าสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดค่ะเพื่อที่จะเป็นความร่วมมือมีเป้าหมายในการที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรแล้วก็สมาชิกสหกรณ์นะคะพร้อมกับเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดโดยใช้

0: ระบบขนส่งของบขส.สนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ปลายทางนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการให้พี่น้องในพื้นที่อื่นๆนะคะได้ลิ้มรสผลไม้จากต่างพื้นที่อีกด้วยค่ะไปดูกับทางด้านของจังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างนะคะก็มีการจัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนตั้งเป้าผลิตกว่า 760,000 ดอกนะคะพร้อมกับจัดทำดอกมะขามเป็นตัวแทนของจังหวัด12ช่อด้วยกันค่ะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์7รูปแบบนะคะรวม 761,252 ดอกและดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอรวม12ช่อโดยใช้ดอกมะขามซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบขณะนี้นะคะได้จัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนแล้วนะคะ 728,392 ดอกคิดเป็นร้อยละ 94.44 ของเป้าหมายทั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายให้จัดทำดอกมะขามจำนวน12ช่อส่วนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำวิดีทัศน์สาธิตวิธีการทำดอกไม้จันทร์และดอกไม้จันทร์ดอกมะขามเพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางให้กับประชาชนต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็รูปแบบมีแตกต่างกันออกไปนะคะเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดนั่นเองนะคะไปดูกับทางด้านของจังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างค่ะคุณเกี่ยวกับเรื่องของทันตกรรมให้กับผู้ต้องขัง
1: ใช่ค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจัดกิจกรรมวันทันตกรรมสาธารณสุขแห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่ามอบรอยยิ้มและสุขภาพปากขออภัยค่ะมอบสุขภาพช่องปากที่ดีแก่ผู้ต้องขังค่ะนายสันติรังสีรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขประจำปี2569เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติพอ.สว.ณเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายแพทย์ขจรวินัยพาณิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นายสมชาติชัยโยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์นางสาวนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นางหทัยการอิพิชาติท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พอ.สว.ร่วมพิธีค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในงานมีบริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากเพื่อให้เขาถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ไอ้ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
6: ไหนดูสิ
7: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
6: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดีล
7: ูกใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
8: ่
7: ะ
8: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ

0: 16:48 คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวสารกับเราทั้งสองคนกันต่อนะคะนับถอยหลังอีกเพียง3วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมก็จะถึงการประชุม IMF World Bank 2026แล้วนะคะกรมธนารักษ์เองก็มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะเปิดจำหน่ายแล้วก็แลกได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นได้รับความเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569กรมธนารักษ์จึงได้มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยสู่ชาวต่างชาติเหรียญกระสาบที่ระลึกนั้นจัดทำ2ประเภทด้วยกันได้แก่เหรียญขัดเงาราคาจำหน่ายเหรียญละ700 บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและเหรียญกระสาบธรรมดาราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาทไม่เกิน 200,000 เหรียญทั้ง2ประเภทนั้นเป็นเหรียญโลหะสีขาวโดยชนิดราคา100บาทเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่38มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่25กรัมค่ะ
1: ด้านหน้านะคะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อความระลึกถึงโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชาชนนะคะสามารถแลกเหรียญได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนจักรพงษ์และหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครรวมถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ที่ www.treasury.go.th ในระบบ e-commerce หรือแอปพลิเคชัน TRD e-commerce โดยจัดส่งทางไปรษณีย์และผู้สั่งนะคะจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งโดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตราโทร02-565-7944หรือ call center กรมธนารักษ์โทร02-059-4999ค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณพาไปดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าสายวิ่งสายสุขภาพต้องยกให้คุณ
1: ได้ค่ะที่จังหวัดตากนะคะแถลงข่าวกิจกรรมตาก Ultimate Trail Destination 2026ชวนสัมผัสเส้นทางวิ่งธรรมชาติเชื่อมโยงกีฬาและการท่องเที่ยวค่ะเมื่อวันที่7ตุลาคม2569ที่ห้องเวียงวังโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์อำเภอเมืองตากนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งเทลตาก Ultimate Trail Destination 2026โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากวัฒนธรรมจังหวัดตากนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยกิจกรรมตาก Ultimate Trail Destination 2026นะคะกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ณโรงเรียนบ้านมูเซอร์อำเภอเมืองตากจังหวัดตากภายใต้แนวคิดดินแดนแห่งการผจญภัยจุดหมายปลายทางของนักวิ่งเทลโดยกิจกรรมนะคะจะจัดขึ้นบนเส้นทางที่สะท้อนความโดดเด่นของพื้นที่ทั้งขุนเขาผืนป่าวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งนักวิ่งนะคะจะได้สัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศตลอดเส้นทางพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมพร้อมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวการใช้บริการที่พักร้านอาหารสินค้าชุมชนและการบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ
0: การแข่งขันนะคะก็แบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันระยะแรกก็คือ7กิโลเมตรระยะที่2 15กิโลเมตรระยะที่3 27กิโลเมตรและระยะที่4คือ34กิโลเมตรค่ะก็เปิดโอกาสให้นักวิ่งทั้งมือใหม่แล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์นะคะเลือกเข้าร่วมตามความเหมาะสมโดยเปิดรับสมัครฟรีแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยพร้อมกันนี้นะคะก็มีการเตรียมจัดการมาตรการด้านความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางจุดบริการน้ำดื่มและเครื่องดื่มชุดปฐมพยาบาลและทีมการแพทย์รวมถึงยานพาหนะสำหรับเข้าพื้นที่เส้นทางที่ยากต่อการเข้าถึงตลอดจนการบริหารจัดการขยะและดูแลพื้นที่เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรก็เช่นเดียวกันค่ะก็ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรม

0: เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะที่บึงสีไฟค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะณศาลากลางจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนั้นเป็นผู้จัดการประชุมโครงการดังกล่าวนั้นจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันกับศิริราชมูลนิธิปีนี้ใช้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้ว
1: ค่ะโดยจังหวัดพิจิตรนะคะกำหนดจัดกิจกรรมวันที่1พฤศจิกายน2519ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณบึงสีไฟโดยมีผู้สมัครนะคะเข้าร่วม 5,029 คนแบ่งเป็นเดิน3กิโลเมตรจำนวน 3,000 คนวิ่ง5กิโลเมตรจำนวน 1,797 คนและปั่นจักรยาน10กิโล.28 กิโลเมตรนะคะจำนวน232คนนอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองณโรงพยาบาลพิจิตรและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศพี่คล้าวน้องทองกวาวนะคะกับพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาค่ะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ภาพยนตร์ไทยรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาย้อนยุคพี่คล้าวน้องทองกวาวนะคะแห่งมนรักลูกทุ่งไทยค่ะที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาพิษณุโลกก็ทางด้านของสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิษณุโลกแล้วก็พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชานะคะก็เปิดงานกิจกรรมส่งเสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ภาพยนตร์ไทยรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชานั้นเป็นเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่14มกราคม2556ซึ่งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชัดเจน F คือฟิล์มนะคะจนสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์รอยประวัติศาสตร์ของดาราดังที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้นกิจกรรมภายใต้ชื่องานรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาย้อนยุคพี่คล้าวแม่ทองกวาวนะคะแห่งมนรักลูกทุ่งค่ะก็มีกิจกรรมนี้จัดขึ้นนะคะก็สนุกสนานแล้วก็ให้ได้ไปเข้าชมกันค่ะทางด้านของพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชานะคะก็เป็นเรื่องราวของมิตรชัยบัญชาที่เป็นพระเอกมาตลอดการเมื่อกว่า50ปีที่ผ่านมาแต่แล้วในช่วงของวันที่9ตุลาคม2513หรือย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้ววงการบันเทิงไทยก็ต้องสูญเสียมิตรชัยบัญชาไปตลอดการเมื่อพระเอกขวัญใจประชาชนนั้นได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีแดงจนถึงแก่ชีวิตหลงเหลือไว้เพียงความทรงจำให้แฟนคลับนั้นได้ระลึกถึงมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของเราในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันสัสิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: และดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
0: เราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีทีน็อตช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปป้ากันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินเท่าเอ็นวีทีภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับพระอาจารย์ครับช่วงนี้อากาศเชียงใหม่ก็เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนที่วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องของการดูแลธรรมชาติร่วมกับชุมชนที่มาที่ไปของวัดผาลาดนี่เป็นจะไรครับพระอาจารย์ครับ
1: วัดผาลาดเนี่ยเนาะถ้าถามเอาที่มาที่ไปนี่จะหนังเรื่องยาวไปฮะนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาเต้าที่โฮเนี่ยวัดเคยเป็นที่อยู่ของฤาษีคือท่านสุเทพฤาษีเนาะประกอบเป็นที่มาปฏิบัติธรรมของเจ้าบ้านพ่องทุกเจ้าพ่องมาตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วเพราะท่านสุเทพฤาษีนี่สมัยฮาริพุนชัยเน
0: า
1: ะ
0: 300ปี
1: ใช่แล้วก็มาเป็นวัดในสมัยราชวงศ์เมงลายประมาณ653ปีแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาเป็นวัดที่ตั้งหลักจะเอาเป็นเหมือนกับสวนโมกพลารามเมื่อประมาณปี2524แล้วก็เริ่มมีการวางแนวทางพัฒนาวัดคู่กันกับวัดอุโมงค์พ่อหลวงพ่อวัดอดีตเจ้าวาดเนี่ยกับหลวงพ่อวัดอุโมงค์ท่านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและก็เคยไปอยู่ที่วัดสวนโมกก็เลยเอาแนวทางนั้นมาพัฒนาแล้วก็รักษาป่ารักษาต้นน้ำอันนี้เป็นแนวทางแล้วก็มาถึงยุคของพระอาจารย์ปี2542แล้วก็มาเริ่มหาแนวทางในการพัฒนาวัดก็ได้รับความคิดจากหลวงพ่อที่ท่านเคยปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่าวัดผาลาดมันเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมถ้าจะพัฒนาก็ควรเอาวัดกลับไปเป็นที่ปฏิบัติธรรมเหมือนสมัยโบราณก็พระอาจารย์ก็เอาแนวคิดนี้ไปคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นสถาปนิกเป็นไงเพราะพระอาจารย์อยากได้มาสเตอร์แพลนในการทำงานท่านก็บอกว่าวัดผาลาดเนี่ยถ้ามันจะพัฒนาเป็นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันควรมีแนวทางในการวางมาสเตอร์แพลนแนวทางในการดำเนินการ4คำ
0: คบ
1: แบบล้านนาเนา
0: ะ
1: สะอาดสง่าสงบเรียบง่ายแล้วก็

0: อันนี้กับมาสเตอร์แพลนก็วางแนวทางแบบนี้การปฏิบัติงานของวัดก็เป็นแบบนี้แล้วก็วิถีการประเพณีวัฒนธรรมอะไรของวัดก็ตามเนี่ยต้องเน้นที่สะอาดสะอาดตาเนาะสง่างามก็คืออย่ารบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดถึงโบราณสถานจนเกินงามเกินพอดีต้องฮึเปิ้ลเนี่ยสง่างามอยู่เสมอเมื่ออยู่กับเราเหมือนเจดีย์อยู่กลางบ้านเนาะโยมนักกรลองเหลียวไปทั้งหลายนะเห็นว่าเจดีย์กับวิหารเนี่ยแม้ว่าจะหลังไม่ใหญ่และดูเก่าแก่เนาะแต่เปิ้ลเปรียบเทียบเหมือนพ่อแม่ที่อยู่กลางบ้านเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยท่านสำคัญที่สุดแล้วก็มีต้นไม้เป็นปู่ย่าตายายเพราะนั้นปู่ย่าตายายกับพ่อแม่เนี่ยเมื่อเราอยู่ในบ้านเราต้องไม่มีใครสำคัญกว่าท่านดังนั้นก็พ่อกับแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยต้องสง่างามที่สุดในวัดนี้นะแล้วก็สงบเงียบต้องไม่เปิดดนตรีต้องไม่เปิดธรรมะตลอดเวลาหรือมีเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมนั่นร่วมนี้ห้ามเด็ดขาดแล้วก็สุดท้ายก็คือเรียบง่ายวิถีของล้านนาคือธรรมดาและเรียบง่ายไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนหรือเพราะว่ายิ่งธรรมดายิ่งเรียบง่ายอันนั้นหมายถึงวิถีแบบพุทธและล้านวัดก็เลยรำลึกถึงแนวทางที่เคยอยู่เคยเป็นแล้วก็วันนี้แนวทางของเราก็คืออยากให้วัดกลับไปเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติธรรมที่อยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลางดอยสุเทพเหมือนสมัยโบราณ
1: อยากจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาแอลหรือว่ามาเยี่ยมชมวัดเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติความสงบความเรียบง่ายของวัดรวมถึงสถาปัตยกรรมที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นล้านนาแต่แต่เลยนะครับครับ
0: ได้อาจารย์อดุลเหรัญญะที่เป็นอยู่ที่เวียงกุมการเป็นคนที่ชอบงานแบบล้านนาแล้วก็ทีนี้เป็นชอบวัดแบบญี่ปุ่นก็เลยเอาล้านนากับญี่ปุ่นผสมกันหน่อยนะแล้วก็มีความเป็นล้านนาแต่มีกลิ่นอายแบบเซนแบบญี่ปุ่นอยู่หน่อยนึงก็คือตรงความธรรมดาและเรียบง่ายซึ่งถ้าอย่างการดูเสาเนี่ยเสาของวัดเนี่ยมันเป็นใจคำว่าเสาทุกต้นเหมือนคนมาวัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องบังคับว่าคุณต้องแต่งตัวแบบนี้นะคุณต้องแต่งชุดแบบนี้นะทำผมแบบนี้นะถืออุปกรณ์แบบนี้คือถ้าอย่างอีปุ๊บเนี่ยเสาทุกต้นจะเหมือนกันนะแต่เสาที่นี่เพิ่มว่าเสาแต่ละต้นมีที่มาต่างกันแล้วก็ผ่านประสบการณ์การแบกรับภาระในการดูแลบ้านในการดูแลลูกหลานต่างกันเพราะนั้นร่องรอยของเสาเนี่ยมันคือร่องรอยของการเคยแบกรับภาระมาแม้แต่เสาบางต้นเคยแบกรับภาระแต่นอนอยู่แล้วปวดหินแต่เมื่อเขายังแข็งแรงสามารถมาปฏิบัติธรรมคืออยู่ในวัดได้ก็มาเพราะนั้นวัดจะต้องไม่แสดงท่าทีในการปฏิเสธเสาที่เขาไม่สมบูรณ์มันเหมือนกับเราสร้างวัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบปฏิเสธว่าคุณแต่งตัวแบบนี้เนาะคุณจะต้องมาปฏิบัติแบบนี้อยู่ในกิริยาแบบนี้ในอันนี้ปัจจัยดังนั้นเพิ่งเลยว่าถ้าเราสร้างวัดแล้วเนี่ยวัดจะต้องเป็นพื้นที่ที่ให้คนมาปฏิบัติธรรมที่ไม่ใช่การฝึกปฏิบัติธรรม
1: เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวคนส่วนใหญ่จะคิดว่าปฏิบัติธรรมจะต้องมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์
0: แต่ไม่ได้สถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนพระธุดงค์เข้าป่าพอเข้าป่าปุ๊บเนี่ยในนั้นไม่มีอาจารย์ในนั้นไม่มีหลักสูตรในนั้นไม่มีคนสอนและในนั้นไม่มีคนสอบงั้นพอเข้าป่าปุ๊บเนี่ยป่าจะเป็นคนสอนธรรมะถ้าอาจารย์เคยถามหลวงพ่อที่ท่านให้คำแนะนำนะว่าหลวงพ่อครับแล้วเราบอกว่าให้คนมาปฏิบัติธรรมที่วัดเฮาเนาะแล้วใครจะสอนก็ว่าเจียเตว่าต้นไม้กับสายน้ำอ่ะสอนธรรมะได้ดีกว่าคน
1: คือได้อยู่กับตัวเก่า
0: ใช่
1: คืออยู่กับธรรมชาติก็คือธรรมะแต่เลย
0: ละอ่อนมาเพื่อนกับต้อนรับละอ่อนได
1: ้
0: คนแก่มาเพื่อนกับต้อนรับคนแก่ได้เฮามานั่งอู้กันสองคนเพื่อนกับต้อนรับเฮาได
1: ้ครับ
0: ในที่เพื่อนสามารถที่จะต้อนรับทุกคนได้อย่างทัดเทียมและเท่าเทียม
1: ครับเป็นแฮมเรื่องนึงที่แบบได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเออมีความสุขดีค่ะในเรื่องของธรรมชาติแบบนี้นะครับพระอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวนี้ธรรมชาติ

0: ดต่างๆจนทำให้รู้ว่าวัดผาลาดก็ดีดอยสุเทพก็ดีเนี่ยมันคือแก้วมณีที่งดงามของแผ่นดินคือดอยสุเทพเนี่ยมันถูกเลือกตั้งแต่สมัยรั้วในการเป็นที่อยู่และเมืองเนาะมันมีเมืองเจ็ดลินมันมีเมืองสวนดอกมันมีเมืองลพบุรีเนาะ
1: ครับ
0: แล้วกลับมาเป็นเมืองสมัยพระเจ้ากวิละแถมมาเป็นเมืองในยุคของปัจจุบันแถมก็บัดทิ้งเมืองเหล่านี้ไปไหนก็คือยังอยู่ที่เดิมดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเพราะคำวันหนึ่งเนาะวันที่700ปีมีการประกวดว่าคำขวัญของแต่ละจังหวัดคืออะไรเขาก็บอกว่าดอยสุเทพเป็นสีและในยุคนั้นเราคิดว่าดอยสุเทพเป็นสีคือพระธาตุแต่พอพระอาจารย์มาอยู่ได้คุยกับครูบาอาจารย์เพิ่งก็บอกไม่ใช่นะพระธาตุเลือกมาอยู่กับดอยนะฤาษีเลือกมาอยู่กับดอยแล้วก็คนมาปฏิบัติธรรมก็เลือกมาอยู่กับดอยถามว่าเลือกมาเพราะอย่างเพราะที่นี่มีน้ำมีป่าที่อุดมสมบูรณ์วันใดที่เรามีพระธาตุยิ่งใหญ่วันใดที่เรามีสิ่งก่อสร้างเดี๋ยววัดผาลาดนะแบ่งสิ่งก่อสร้างงานแต่วันนั้นกลับกล่าวถึงว่าวันหนึ่งเกิดภัยพิบัติเราเผาเราทำลายป่าไม้จนกระทั่งว่าน้ำหายไปต้นไม้หายไปกลายเป็นภูเขาหัวโล้นยมคิดว่าดอยสุเทพยังจะคงเป็น
1: มามีสง่าราศีแล้ว
0: ข้ามดอยสุเทพเป็นสีนี่มันก็จะหายไปเลยเพราะว่าเราพอมาที่ดอยมันก็จะแห้งแล้งเนาะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้แห้งแล้งแต่พอเราพอมาที่ดอยมันก็ชุ่มใจอยู่นะมีสีเขียวมีต้นไม้มีอย่างอยู่เพราะฉะนั้นพระจังก็เลยคิดว่าเมื่อวัดเราอยู่กลางดอยเราควรเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยทำให้คนได้รู้ว่าการฮักดอยสุเทพที่ถูกต้องคือรักความเป็นเขา อย่าเปลี่ยนแปลงเขา
1: คร
0: ับนะเราก็ชวนชาวบ้านในการช่วยกันดูแลรักษาป่าในวิถีที่เป็นอยู่ในวิถีที่เป็นแล้วก็อันใดที่ชาวบ้านเปิ้นอยู่แล้วก็เปิ้นมีแล้วก็เปิ้นช่วยดูแลเนาะอย่างชาวบ้านทําฝายชาวบ้านช่วยกันทําแนวกันไฟชาวบ้านช่วยกันป้องกันไฟป่าเนี่ยพระอาจารย์ก็จะถามชาวบ้านเหล่านี้ว่าที่ผ่านมาทํางานเป็นอย่างไรพ้องแล้วก็ขาดเหลืออะไรต้องการให้เราทําอะไรบ้างพระอาจารย์ก็ทําตัวเองเนาะกับวัดผาลาดเนี่ยให้เหมือนเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมให้โยมมีความรู้สึกว่าพวกเราหายใจได้อย่างสะดวกเพราะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งหลายๆกลุ่มเป็นแนวหน้าป้องกันไฟเหมือนไปลบเลยอ่ะยังตอนนี้เน
1: า
0: ะมูเฮากำลังซ่อหาแมสป้องกันเนาะแต่มีชาวบ้านหนึ่งกลุ่มหนึ่งกำลังเตรียมเครื่องมือเครื่องมือในการว่าเกิดควันเกิดไฟที่ไหนก็ต้องบุกไปทันทีนี่คือแนวหน้าของเราที่เราไปได้หันนั่นพระจังก็เลยว่าเมื่อเราได้อยู่กับชาวบ้านเนี่ยเราจะต้องทำให้วัดเนี่ยเป็นจุดเชื่อมให้โยมที่มาทำบุญกับเราได้รู้ว่าในช่วงฤดูกาลเนี้ยเราที่ผ่านมานะพระอาจารย์ก็เอาวันประเพณีส่งน้ำพระธาตุเดือน5ของวัดเนี่ยซึ่งเป็นรอยต่อของช่วงหนาวกับฤดูแล้งเป็นช่วงที่เอาปัจจัยที่โยมมาทำบุญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการไปสนับสนุนกิจกรรมให้กับชาวบ้านปีที่แล้วซื้ออุปกรณ์ปีนี้เอาไปเป็นค่าน้ำมันค่าอาหารเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่เปิ้นช่วยกันดูแลป่าแล้วก็ที่ทำแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นก็คือเมื่อก่อนไฟไหม้ที่บ้านโป่งไฟไหม้ที่โป่งแยงไฟไหม้ที่ดอนแก้วหลังสารกลางนี่เนาะมันคือที่ไผ่ที่มันนะชาวบ้านแถบนั้นใครมีหน้าที่ก็ขึ้นไปดับไฟของไผ่ของมันมาเกี่ยวข้องกันแต่ปีที่แล้วพระอาจารย์ได้เอาวัดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโดยให้ชาวบ้านสุเทพหรือหน่วยงานในดอยสุเทพเนี่ยประสานกับอุทยานลองดูว่ารอบดอยสุเทพเนี่ยมีกี่หน่วยงานมีแก่ชุมชนมีกี่ชุมชนเนาะที่มีจิตอาสาในการป้องกันไฟเอาท่านเหล่านี้มาเป็นหมู่เดียวกันมาเป็นหมู่เฮาเพราะดอยสุเทพ
1: รวมน้ำใจกัน
0: อาจารย์เรียกว่าในคำสอนในพุทธศาสนาคือลดอัตตาเนาะคือลดอัตตาคือไม่มีคิงกับฮาดอยเทพเจ้าของคิงอันนั้นของคิงอันนี้ของฮานี่แบบ
1: แบ่งแยก
0: แต่เป็นของเฮา
1: เป็นของเฮาทั้งหมด
0: เป็นของเฮาเมื่อดอยสุเทพเป็นของเฮาเฮาก็ต้องช่วยกันแล้วก็หลังปีที่แล้วพอเฮามอบอุปกรณ์ให้แม่เฮียบ้านปงปงแยงดอนแก้วจังเผือกแล้วก็สุเทพนะอำเภอเมืองช่วยกันปรากฏว่าสิ่งที่มันปรากฏการณ์ที่มันหันปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านโป่งควรขึ้นเปิ้นโทรบอกกันเลย
1: เป็นเครือข่าย
0: ควรขึ้นมาพอกันมาพอนี่คือเอาโดน

0: บินไปแต่ก่อนเมื่อก่อนเคยได้ยินเขาว่าโหกว่าจะเข้าไปหาที่ไฟป่าได
1: ้ต้องเดิน
0: ลำบากมากบัดเดี๋ยวเพิ่นจะบอกกันพอเดินนี่ไปปุ๊บอ๋อมาตั้งมาขึ้นมาตั้งถนนเส้นขวาเนี่ยแล้วก็เข้าไปหาไฟได้เลยบอกพี่กัด
1: ได้เลยครับ
0: ใช่ก็เลยทำให้ไฟกูเกิดควันกำเดียวแล้วปรากฏจะรายงานกันดับได้แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็ที่ปงแยงที่แม่ลินเนาะควันขึ้นปุ๊บปรากฏโทรบอกกันมาพอการเข้าทางใดสะดวกเนี่ยก็กลายเป็นว่าการทำงานดอยจุเทพเนี่ยมันเกิดการประสานและการทำงานอันนั้นอาจารย์ก็เลยว่าเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ได้รับการดูแลจากชาวบ้านมาตลอดนั้นเราก็เลยเอาประเพณีของวัดเนี่ยช่วงหนึ่งเป็นการเอาเงินเอาปัจจัยที่โยมมาทำบุญเป็นโอกาสคืนให้กับสังคมชุมชนโดยเฉพาะดอยสุเทพที่เราอาศัยอยู
1: ่
0: ให้ชาวบ้านที่เขาช่วยกันปกป้องดอยสุเทพเนาะให้โยมได้รู้ว่าโยมที่มาทำบุญกับเราก็คือผู้ที่มีส่วนสนับสนุนชาวบ้านที่เป็นอาสาแนวหน้าลบกับไฟแทนพวกเรา
1: ครับอันนี้เป็นความสุขแถมอย่างหนึ่งที่ชุมชนวัดและเกาะธรรมชาติได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะเขาได้ช่วยกันพูดท้องว่าเขาดูแลปลาก็ดูแลเขาตัวมีความสุขแต่ๆเลยครับ แล้วอย่างช่วงที่จัดกิจกรรมประเพณีเดือน5เองครับ
0: เดือน5
1: เป็งมีประชาชนมาร่วมงานนักขนาดเลยเป็นคู่ปีเลยครับ
0: ปีนี้เป็นปีที่3
1: ครับ
0: ปีแรกนี่ตั้งใจว่าอยากจะให้คนเห็นว่าตอนเปิ้นเสียงไทยเอาพระธาตุขึ้นหลังจังแล้วปล่อยเข้าป่าเนี่ยมาอย่างใดว่าปีนั้นก็ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์โคชบาลจ้างที่ลำปางเอาจ้างมาเตียวในขบวนที่เราได้หันนะ
1: ยิ่งใหญ่มาก
0: มันก็เลยหันได้ภาพว่าอ๋อเปิ้นเอาจ้างเตียวแบบนี
1: ้
0: มาเจ้าใส่หลังจ้างแล้วปล่อยที่เราพืชนะเปิ้นมีเปิ้นเป็นจ้างทรงมันจะมีเพื่อห้องว่าจตุรงคบาทเนาะกับคนอยู่หน้าอยู่หลังเนี่ยค่อยๆปาพระธาตุไปเอาจ้างมันอิดว่าปีที่สองเปิ้นเอาจ้างมาสองตัวถ้าจังกว่าถามว่าอย่างถึงปามาสองปีนี้อย่างเอามาสองเพื่อนบอกว่าปีที่แล้วจ้างมาตัวเดียวเนี่ยมันง่อม
1: อ๋อมันมีเพื่อน
0: มันเครียด
1: ครับ
0: มันเครียดแล้วปีนี้เนี่ยเอาหันเลยว่าพอมาสองเนาะแล้วมันกลัวหมาแล้วบางครั้งมันตกใจเนี่ยมันจะมีตัวที่คอยประคองอ่ะถ้าจังกว่าเห็นมันเอางวงฮัดกันเนาะแล้วก็แตะกันนี่นะ
1: ปลอบกันนี่นะครับ
0: ปลอบกันเป็นหูเป็นอยู่ในจางแล้วเป็นหูเนาะแล้วก็เดินเข้าป่าเข้าอย่างมาก็ทำให้เห็นภาพว่ามันมีขบวนจางนี่แค่2ตัวสองเชือกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้ฮู้ว่าสมัยเจ้าดารารัศมีเนี่ยบริษัทบอร์เนียเบอร์มาเคยเอาจางให้เจ้าดาราเนี่ยประทับขึ้นดอยขึ้นมา5-6เชือกวันนั้นเป็นขบวนขึ้นมาเลยแล้วว่าโอ้แต่ก่อนนี่หนตังนี่ก็บัดใจยันน้อยๆเป็นหนตังใหญ่เหมือนกันแล้วก็ที่สุดแล้วก็พอปีที่2พระจันทร์ก็เลยถามชาวบ้านว่าเขาอยากได้อย่างนี้เนาะพอชาวบ้านบอกพระจันทร์ก็เลยชวนชาวบ้านตั้งแต่ชวนเป็นกิจลักษณะคือชวนปีที่แล้วว่าเราเอาประเพณีของวัดเนี่ยเพราะมันเป็นช่วงรอยต่อตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านตำบลสุเทพทั้งหมดนี่เนาะทุกหมู่บ้านมาช่วยเราพัฒนาวัดเที่ยววัดเที่ยววาทำแนวกันไฟปลูกป่าช่วยกันมาตลอดทีนี้ชาวบ้านเราเนี่ยพระอาจารย์อยู่ได้เปิ้นจนรู้ว่างานหนักของเปิ้นคืองานหน้าแล้งนี่แหละในขณะที่พวกเราอยู่แล้วก็เราระวังฝุ่นควันนะคนเหล่านี้กับบุกไปอยู่กับไฟกับป่ากับฝุ่นควันเป็นเดือน2เดือนโดยที่ใช้เงินส่วนตัวกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีงบจากรัฐช่วยพ่องพระจังก็เลยว่าเราเอาประเพณีของเรานี่เนาะต่อทอดป่าสามัคคีแต่แทนที่มันจะเป็นเรื่องงานก่อสร้างเราก็ไปส่งเสริมชาวบ้านที่เป็นแนวหน้า
1: ครับที่สำคัญเพื่อนจะต้องทำแนวกันไฟทำฝ่ายระบายครับหรือว่า
0: เพราะว่าช่วงฤดูนี้ป้องกันไฟป่าเนาะแล้วก็ทำแนวกันไฟแล้วก็พอช่วงหมดหน้านี้มีฝนมาก็จะมีการปลูกป่าทดแทนปลูกต้นไม้ทดแทนแล้วพอประมาณตุลาพฤศจิกาจะมีการติดตามผลดูว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเป็นอย่างไรบ้าง
1: แล้วจะมีแถมอย่างนึงก็คือเป็นฝายชะลอน้ำครับที่ทำให้ดินมันชุ่ม
0: มัน
1: ก็ช่วยได้
0: เพราะว่าฝายบกฝายบกก็คือเราใช้วิธีการเอาไม้ที่มันอยู่ในพื้นที่เนาะตอกหลักแล้วก็เอาไม้ไปวางขวางไว้แล้วก็เอาก้อนหินวางไว้เพื่อคือน้ำเวลาที่มันไหลมันแบบมันมีที่พักไอ้แล้วช่วงพักเนี่ย ได้ฟังจากแนวพระราชดำริเนาะจุดพักของน้ำคือช่วยให้น้ำลงใต้ดินมากขึ้นมีจังหวะพักเพื่อที่จะลงพื้นดินคือถ้ามันไหลไปเนี่ยโอกาสลงพื้นดินเนี่ยน้อยฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการที่ในหลวงท่านให้คำแนะนำมาเป็นแนวทางนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ที่เราเห็นว่ามันแรงแล้วก็ทำฝายตัวนี้ทำฝายตัวนี้คือการทำฝายป้องกันดินสไลด์ก็คือตรงไหนที่มีดินสไลด์เนี่ยเราก็จะใช้ไม้ตอกแล้วก็จะเก็บไม้ในพื้นที่เนาะกับเศษใบไม้เนี่ยอัดลงไปแล้วก็พอถึงฤดูฝนเนี่ยสิ่งที่ปีก่อนเราได้ทดลองในการกั้นน้ำที่มีดินสไลด์ต้นไม้ก้นปรากฏว่าพอเราทำปุ๊บเนี่ยแค่เดือนเดียวของฤดูกาลข้าวพรรษาทรายมันมูลขึ้นมาเต็มฝายเลย
1: เห็นผลเลย
0: เห็นผลเลยแล้วก็ปัญหาเรื่องดินสไลด์บริเวณดังกล่าวเนาะหายไปอาจารย์ก็เลยอู้กับชุมชนว่าบริเวณที่เราเห็นดินสไลด์นักเนี่ยถ้าเราใส่ใจเขาเนาะแฮมเมอร์มันก็จะลึกลงไปเรื่อยๆเพราะน้ำเนี่ยมันจะกัดเซาะมันไม่มีที่หยุดเนี่ยถ้าเราต้องการเนี่ยแทนตอนแรกๆก็ยังคิดว่าหาไม้มาตอกเพื่อที่จะสร้างให้มันช่วยได้เนาะอันนั้นคือคิดแบบงานก่อสร้างเน
1: า
0: ะแต่แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจการเดินทางของน้ำและทรายมันจะทำเฮากับใจธรรมชาตินี่แหละให้เขาค่อยๆเยียวยาตัวเองและในที่สุดเนี่ยประมาณ 1,000 สาเนี่ยสมมติว่าเฮากั้นตอนนี้เฮาเอาไม้ไปตอกทิ้งไว้1เมตรมันเป็นนะไม้ที่น้ำไปได้เนาะแต่ว่าดินและหินเนี่ยมันจะเริ่มอัดและสูงขึ้น1เมตร
1: คร
0: ับ ก็ปีหน้าเฮาก็ค่อยต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวดินนั้นสามารถที่จะช่วยป้องกันฝั่งที่มันเป็นร่องลึกและทำให้ดินข้างบนสไลด์ลง
1: อ
0: าจารย์คิดว่าแนวทางเหล่านี้มันเป็นแนวทางที่ต้องบอกว่าเพราะเราดูงานที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทำไว้กับดินและน้ำเราก็อาศัยองค์ความรู้ที่พระองค์ท่านให้ไว้มาเป็นแนวทางในการทำงาน
1: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระครูแล้วได้รู้ถึงเรื่องของธรรมชาติการอยู่กับธรรมชาติจะมีความสุขแล้วยังได้เรียนรู้ถึงประท้องว่าวัฏจักรของธรรมชาติตัวที่จะทำให้คนวัดและก็สิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันได้เนาะสุดท้ายนี้อยากให้พระอาจารย์ฝากนะครับให้ประชาชนชุมชนเนี่ยฮักและก็ห่วงแหนในเรื่องของธรรมชาติและก็การที่จะอยู่กับมันยังมีความสุขในปัจจุบันนี้ครับ
0: เอาวัดเนี่ยเหมือนพื้นที่ในการเยียวยารักษาใจแล้วเราก็เข้ามาแล้วเอาธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นผู้ให้วัคซีนทางจิตเราอาจารย์คิดว่าละอ่อนก็ดีคนใหญ่ก็ดีผู้เจ้าก็ดีไผ่ที่มาเนาะเพื่อเราเข้ามาที่นี่น่ะมันเหมือนกับเราเข้ามาที่พอเราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยแล้วพอเราเข้ามาอยู่แล้วเราเปิดใจเนาะรับเอาความว่างรับเอาสายลมรับเอาเสียงน้ำเข้ามาหาใจเราเนี่ยมันเต้ากับเราเปิดใจแล้วก็ให้ธรรมชาติเนี่ยมอบวัคซีนทางจิตนะ
1: ให
0: ้เราเกิดสติเราเกิดปัญญาในการที่จะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราต่อไป
1: สาธุครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากคนมาเยี่ยมชมศาสนสถานในวัดพระราชแห่งนี้ครับมีอะไรอย่างห้องก็ครับที่วัดแห่งนี
0: ้ก็มีอันใหญ่ของวัดเนาะก็คือการเข้ามาแล้วก็มาช่วยมาดูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นี
1: ่
0: แล้วก็ลองดูว่าการรักษาต้นไม้ที่วัดเนี่ยมีแนวทางอันหนึ่งคือต้นไม้และสายน้ำเป็นปู่ย่าตายายคนเฒ่าเหล่านี้บ่เคยห้องหาปุ๋ยบ่เคยห้องหาน้ำจากลูกหลานแต่สิ่งที่เฮาได้เนี่ยคือเฮาได้ร่มเงาจากเปิ้นตลอดได้ความชุ่มเย็นจากปู่ย่าตายายตลอดแต่เปิ้นขออย่างเดียวว่าเวลาที่เครือเขาขึ้นช่วยดูแลเปิ้นหน่อยเวลามีสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นตามต้นไม้ก็ช่วยทำความสะอาดเปิ้นหน่อยตัดเล็บตัดผมให้คนเฒ่าเนาะแล้วก็พ่อแม่อยู่กลางบ้านนะก็เฮาก็ดูแลเปิ้นตามที่เปิ้นอยู่แบบคนมีอายุบดีไปยับเปิ้นแต่งตัวหรือไปทำอย่างที่มันลดความสำคัญของเปิ้นเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วก็หมู่เฮาที่เป็นลูกหลานก็มาอยู่มาช่วยกันพอคอยดูแลวัดวาอารามเมื่อวัดมันเป็นสถานปฏิบัติธรรมเนาะก็เข้ามาช่วยกันรักษาความสงบรักษาความสะอาดความเรียบร้อยให้กับวัดด้วยแต่อีกก็เป็นการทำบุญที่ดี
1: ที่นี่จะมีเห็นจะมีเป็นเจดีย์ที่เป็นตะไคร่มีความเก่าแก่อายุกว่า700ปี
0: 653ปี
1: มีโอกาสก่อมาวัดแห่งนี้เนาะขอบคุณเจ้าหน้าที่วันนี้ได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดผาลาดสาธุครับ
0: เจริญพร
1: คุณผู้ชมครับแล้วเราปิ๊กมาพบกันใหม่ในรายการ สารธรรมน้ำซุปนะครับกุ๊ดเจ้าตี5จนถึงตี5เกิงทั้ง NDP ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สาธุครับ

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
13: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพที่จะทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสุขภาพทางเพศของเพศหญิงค่ะเพราะในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดวัยรุ่นวัยมีประจำเดือนวัยหมดประจำเดือนก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองที่แตกต่างกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่ควรได้รับการคัดกรองรายปีหรือแม้แต่อาการเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบทุกอย่างใน Healthy Club ของวันนี้กันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและน่าเชื่อถือที่สุดนะคะฝ่ายก็อยู่กับคุณหมอแพทย์หญิงวิลาสินีชาญสินค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้คุณหมอจะมาไขทุกข้อข้องใจในเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของผู้หญิงโดยเฉพาะใช่ไหมคะคุณหมอคะทำไมในปัจจุบันนี้เรื่องสุขภาพทางเพศหรือสุขภาพสตรีเนี่ยค่ะถึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงหรือว่าจริงๆทุกเพศอะค่ะการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าเราพบว่าการป้องกันเนี่ยมักจะให้ผลดีมากกว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยแล้วไปรักษาค่ะทีเนี้ยหลายๆคนอาจจะยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองโดยเฉพาะเจาะจงในเพศหญิงหรือว่าการดูแลสุขภาพเพศหญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกใหม่เพราะว่าด้วยวัฒนธรรมหรือว่าจากในอดีตอย่างเงี้ยค่ะการดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพศหญิงโดยเฉพาะหรือว่าที่เป็นแบบลงอย่างที่คุณฝ้ายก่อนที่เราเข้ารายการที่เราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าณปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของสุขภาพเพศเราสามารถที่จะมารับคำปรึกษามีสถานที่ให้คำปรึกษาที่เปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นมีคนที่ดูแลที่เชี่ยวชาญในด้านนี้เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วในผู้หญิงแต่ละช่วงวัยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดค่ะเพราะถ้าเราสมมติว่าเราสามารถที่จะให้การดูแลในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสมค่ะ
0: แสดงว่าคำนิยามของสุขภาพทางเพศเนี่ยค่ะก็คือนอกจากสุขภาพของผู้หญิงโดยตรงแล้วอันนี้รวมไปถึงเรื่องบนเตียงด้วยใช่ไหมคะ
1: รวมทั้งหมดเลยค่ะจริงๆในองค์การอนามัยโลกค่ะบอกว่าคนคนนึงจะมีสุขภาพที่ดีได้จะต้องประกอบไปด้วย3โมดูลคือ1สุขภาพกายสุขภาพใจและที่สำคัญคือสุขภาพเพศค่ะถ้าเรามีสุขภาพทั้ง3ส่วนเนี้ยค่ะขาดตัวใดตัวนึงไปจะทำให้คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพชีวิตของเรานั้นไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ดีโดยสมบูรณ์ค่ะ
0: ก่อนอื่นเราต้องมาเจาะกันเลยค่ะว่าผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นมีประจำเดือนหรือวัยแบบกลางคนหรือวัยหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะมันมีสิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆเราสามารถแบ่งช่วงวัยของผู้หญิงได้หลายแบบนะคะแต่ว่าหมอจะเล่าไปตามสเต็ปตั้งแต่แรกเกิดเลยเนาะตั้งแต่แรกเกิดขึ้นมาค่ะตั้งแต่วัยเด็กหรือว่าวัยทารกค่ะเด็กผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทราบว่าการดูแลทำความสะอาดในของเด็กผู้หญิงเนี่ยจะต้องให้การทำความสะอาดที่ค่อนข้างเนียบแล้วก็ละเอียดมากกว่าของเด็กผู้ชายเพราะว่าด้วยสรีระค่ะเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้มากกว่าเพศชายเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดจึงจะต้องเนียบนิดนึงค่ะแล้วก็ในเรื่องของลักษณะกายภาพภายนอกค่ะพอแรกเกิดขึ้นมาปุ๊บแพทย์ก็จะมีการตรวจว่าอวัยวะเพศภายนอกลักษณะดูปกติไหมหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าอวัยวะเพศกำกวมใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่บ่งบอกว่าโอเคถ้าเพศออกมาเป็นเพศหญิงหรือเพศออกมาเป็นเพศชายแต่ว่าลักษณะภายนอกที่แสดงออกมานั้นไม่ตรงกับเพศกำเนิดเนี่ยอาจจะมีลักษณะของร่างกายที่ผิดปกติหรือว่ามีฮอร์โมนผิดปกติเราต้องไปสืบหาสาเหตุต่อเนื่องค่ะทีนี้พอขยับจากวัยเด็กวัยทารกขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นพอวัยรุ่นปุ๊บเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสรีระค่ะอย่างประสบการณ์ของเราเนาะก็จะเริ่มมีหน้าอกที่ขยายใหญ่ขึ้นค่ะมีขนที่บริเวณอวัยวะเพศมีขนที่รักแร้ค่ะแล้วก็จะตามมาด้วยประจำเดือนทีนี้พอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บสิ่งที่ตามวัยที่ควรจะรู้ก็คือว่าประจำเดือนควรจะดูแลอย่างไรอาการแบบไหนของประจำเดือนที่เป็นสัญญาณอันตรายว่าแบบนี้ผิดปกตินะต้องปรึกษาแพทย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็อาจจะเริ่มมีปั๊ปปี้เลิฟมีความรักมีความเสี่ยงของการที่จะเกิดการตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการคุมกำเนิดค่ะพอในเรื่องของวัยรุ่นแล้วเราขยับเข้ามาอีกหน่อยก็คือเป็นวัยเจริญ ริญพันธุ์วัยเจริญพันธุ์ก็คือเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่เราพร้อมที่จะวางแผนครอบครัวแล้วค่ะว่าบางคนอาจจะวางแผนว่าอีก3เดือนเราอยากจะมีน้องนะอีก6เดือนเราถึงจะมีน้องบางครอบครัวอาจจะบอกว่ายังไม่อยากมีน้องเพราะฉะนั้นการวางแผนครอบครัวในวัยนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะก็อาจจะต้องมีข้อมูลมีความรู้ว่าการคุมกําเนิดแบบไหนที่เหมาะในกับแต่ละคนบางคนอยากจะคุมแค่ระยะสั้นบางคนอาจจะอยากคุมระยะยาวค่ะแล้วพอหลังจากวัยเจริญพันธุ์วัยผู้ใหญ่ไปแล้วค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่วัยก่อนประจำเดือนหมดวัยหมดประจำเดือนนะคะปกติแล้วโดยเฉลี่ยคนไทยจะมีวัยหมดประจำเดือนอยู่ที่อายุประมาณ48-52ปีค่ะก็แล้วแต่ครอบครัวบางคนอาจจะ50บางคนอาจจะ51บางคนอาจจะเร็วหน่อยสัก48ค่ะแต่ว่าการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวเรามีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนสิ่งที่จะตามมาคืออะไรบ้างเช่นอารมณ์หงุดหงิดง่ายใช
2: ่
1: ไหมคะเวียงนอนไม่หลับแล้วก็ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปผิวหนังแห้งลงมีปัญหาด้านสุขภาพเพศที่ตามมาเช่นแบบมีช่องคลอดแห้งมีปัญหาเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วก็จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของพอฮอร์โมนหมดจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการทานพวกอาหารเสริมหรือว่าการดูแลตัวเองเริ่มต้นเป็นต้นสายใช่ค่ะและสุดท้ายพอเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนจริงๆหรือว่าบางคนจะเรียกว่าวัยทองอันนี้ก็อาจจะต้องมีการดูแลที่เพิ่มเติมมากขึ้นปัญหาที่ตามมาจากวัยทองเช่นบางคนอาจจะมีร้อนวูบวาบเยอะอาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์ว่ามีข้อบ่งชี้ในการที่จะได้รับการให้ฮอร์โมนหรือเปล่าค่ะอันนี้คือภาพรวมทั่วๆไปนะคะแต่ว่าอย่างอื่นที่เราจะต้องดูไปตามวัยอีกนั่นก็คือการป้องกันอย่างอื่นเช่นการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพตามวัยการตรวจคัดกรองในผู้หญิงเช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วก็การฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนเช่นแบบนอกจากวัคซีนตามฤดูกาลเช่นพวกวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะมีพวกวัคซีนที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือว่า HPV วัคซีนค่ะ
2: นี่แสดงว่าเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ง่ายเลย
1: ไม่ง่ายค่ะ
2: เพราะว่า ช่วงบนก็จะเป็นแบบมะเร็งเต้านมเนา
1: ะ
2: ช่วงล่างก็คือมดลูกก็คือต้องมีการตรวจคัดกรองนอกนั้นก็จะแบบต้องมีได้รับวัคซีน HPV
1: ค่ะ
2: ด้วยโอ้โหคุณหมอคะแล้วนอกจากนี้ค่ะมันมีสัญญาณเตือนภัยอันตรายอะไรบ้างคะที่ผู้หญิงเราต้องใส่ใจแล้วก็ต้องรีบเร่งหาสาเหตุเพื่อพบคุณหมอค่ะ
1: โอเคค่ะอย่างที่หมอบอกอะค่ะว่าในแต่ละช่วงวัยจริงๆแล้วมันจะมีภาวะบางอย่างที่แตกต่างกันไปที่เป็นอันตรายเช่นตอนแรกเกิดเราอาจจะต้องดูจนถึงวัยรุ่นว่าเรื่องของประจำเดือนว่าเขาเข้าสู่วัยมีประจำเดือนก่อนวัยอันควรไหมเช่นบางคน8ขวบอ้าวประจำเดือนมาเร็วจนเกินไปหรือว่าบางคนแบบโอ้อายุเยอะเลย18แล้วประจำเดือนยังไม่มาแบบนี้เราก็ต้องมาตรวจหาสาเหตุละค่ะแต่ว่าวัยอื่นๆที่เราอาจจะเจอบ่อยเช่นพอเข้าสู่วัยเดินผ่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของปวดท้องน้อยมีบุตรยาก มีประจำเดือนที่มาผิดปกติมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดหรือว่ามีตกขาวที่ผิดปกติได้ค่ะจริงๆแล้วสามารถเกิดได้ในทุกช่วงวัยเลยค่ะซึ่งถ้าใครมีอาการเหล่านี้ก็ควรที่จะมาปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อตรวจหาสาเหตุเพราะว่าบางคนนิ่งนอนใจเช่นแบบปวดประจำเดือนเรื้อรังไม่ได้มาตรวจเลยพอมาตรวจอีกทีนึงพบว่ามีเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มีช็อกโกแลตซิสขนาดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะ
2: แล้วอย่างช่วงอายุของการมีประจำเดือนนะคะที่เป็นระดับเกณฑ์มาตรฐานนะคะควรจะอยู่ในวัยไหนบ้างคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเอกว่าเราจะอ้างอิงจากไหนคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเด็กยุคใหม่ถ้าเทียบกับสมัยเราอย่างตอนสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะหมออายุ42แล้วตอนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นประจำเดือนจำง่ายๆว่าประมาณป.5 ป.6เนี่ยถือว่าโอเคละค่ะแต่ว่าณปัจจุบันอาจจะด้วยอาหารวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปทำให้เด็กมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นก็จะพบว่ามีประจำเดือนได้เร็วขึ้นค่ะก็โดยส่วนใหญ่แล้วคือถ้ามีประจำเดือนเร็วมากก่อนอายุประมาณ 9-10 ขวบอย่างเงี้ยค่ะถือว่ามาเร็วจนเกินไปค่ะบางคนก็จะเสี่ยงว่าถ้าเรามาเร็วจนเกินไปอาจจะมีผลกับเรื่องของมวลกระดูกเรื่องของความสูงแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนต่างๆได้ถ้ามาเร็วก่อนวัยอันควรแบบเนี้ยก็ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ดูว่าอาจจะต้องให้การรักษาแบบไหนเพื่อจะได้ผลประโยชน์สูงสุดกับน้องเงี้ยค่ะ
2: ค่ะแล้วเรามาพูดกันในเรื่องของวัคซีน HPV ที่คุณหมอเกริ่นไปอะค่ะว่าวัคซีน HPV เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะเขามีอะไรยังไงบ้างคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราจะชอบเรียกกันว่าเป็นวัคซีน HPV วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้แค่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะหลักๆเลยเขาชื่อว่า HPV วัคซีนก็คือ HPV ย่อมาจาก Human Papilloma Virus ค่ะซึ่งเป็นไวรัสตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคได้หลายโรคเลยในผู้หญิงทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากช่องคลอดมะเร็งช่องคลอดหูดหงอนไก่สามารถเกิดได้หมดทั้งที่อวัยวะเพศแล้วก็ตามช่องปากและลำคอค่ะนอกจากผู้หญิงแล้วสามารถเกิดได้ในทุกเพศนะคะในผู้

0: ก็ทําให้เกิดมะเร็งช่องปากและลําคอทําให้เกิดหูดหงอนไก่แล้วก็บางคนทําให้เกิดมะเร็งอวัยวะเพศชายได้ด้วยค่ะทีนี้วัคซีน HPV เนี่ยในปัจจุบันที่เราคุ้นชินกันจะมีแบบหลายสายพันธุ์ยิ่งสายพันธุ์เยอะแน่นอนว่าจะป้องกัน HPV ได้หลายสายพันธุ์มากทีนี้ HPV มันมีหลายสายพันธุ์วัคซีนมันไม่ได้สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเขาก็พบว่าตัวสายพันธุ์ที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกบ่อยๆเช่นสายพันธุ์16กับ18เนี่ยเขามีอยู่ในวัคซีนอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะสามารถช่วยป้องกันและลดโอกาสการเกิดความรุนแรงหรือว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยได้มากกว่า 90% เลย
1: แสดงว่าก็คือไม่ได้เอามาทั้งหมดแต่ก็คือเลือกมาเฉพาะสายพันธุ์ที่แบบ
0: ที่ดุ
1: เป็นเยอะดุใช่ไหมคะแล้วทั้งหมดนี้รายละเอียดนี้มันมีกี่โดสหรือว่าอะไรยังไงต้องได้รับเมื่อไหร่คะ
0: ก็จริงๆแล้ววัคซีน HPV อ่ะค่ะสามารถฉีดได้เร็วเลยค่ะตั้งแต่อายุ9ขวบเป็นต้นไปค่ะโดยถ้าเราฉีดตอนที่อายุ9ถึง15ปีจะฉีดแค่2โดสเท่านั้นค่ะเพราะว่าในเด็กเขามีงานวิจัยพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าแต่พออายุหลังจาก15ปีเป็นต้นไปค่ะก็จะให้ฉีดทั้งหมด3โดสค่ะถึงจะได้ภูมิที่ครอบคลุมค่ะก็สามารถฉีดไปได้เรื่อยๆเลยตามข้อมูลบอกว่าในงานวิจัยอ่ะค่ะเขาก็จะมีบอกว่าแนะนําเลยค่ะในคนอายุ9ถึง26ปีแต่ว่าก็มีข้อมูลว่าเราสามารถฉีดไปได้จนถึงอายุ45ปีก็ยังมีประโยชน์แต่แล้วหลังจาก45ปีล่ะฉีดได้มั้ยอย่างตัวอย่างคุณแม่หมอคุณแม่ของหมอก็ให้มาฉีดตอนอายุประมาณ57เพราะว่าตัวคำแนะนำอะค่ะมันเป็นตัวสถิติที่มีการวิจัยที่แบบเอาคนไข้มาแล้วว่าได้ประโยชน์ยังไงบ้างเนี่ยใช่ไหมคะแต่ว่าโดยหลักวิชาการแล้วก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนคนนั้นยังมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ HPV อยู่เช่นยังมีกิจกรรมยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ค่ะมีโอกาสได้รับเชื้ออยู่ก็ยังมีประโยชน์ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจัดหาวัคซีนค่าใช้จ่ายต่างๆการฉีดวัคซีนก็ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะ
1: ใช่เพราะวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนทางเลือก
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนรุ่นใหม่ด้วยเนาะที่ว่าวัคซีนเพิ่งมีมาจริงๆแล้วสมัยฝ้าเด็กๆวัคซีนนี้ก็ยังไม่มีเพิ่งจะมีมาไม่นานนะคะคุณหมอคะนอกจากนี้ขอวกกลับไปเรื่องประจำเดือนอีกนิดนึงได้ไหมคะประจำเดือนเนี้ยสามารถบอกสุขภาพของผู้หญิงคนคนนั้นได้หรือไม่คะ
0: ประจำเดือนเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นการบอกได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันแต่แน่ๆเลยถ้าคนคนนึงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเช่นตอนนี้เลยค่ะโรคยอดฮิตเราจะเจอว่าพอปัจจุบันอาหารเขาแบบมีเยอะขึ้นอร่อยขึ้นบางคนก็มีภาวะที่ตัวน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหลายๆคนอาจจะมาด้วยแบบอ้วนง่ายลดน้ำหนักยากเริ่มมีแบบหน้ามันง่ายมีสิวแล้วก็ผมร่วงง่ายบางคนมีขนหนวดแต่พอซักประวัติย้อนกลับไปจะพบว่ากลุ่มอาการเหล่านี้ค่ะมักจะมาด้วยประจำเดือนไม่สม่ำเสมอใช่
1: เกิดเพราะอาหารเหรอคะ
0: ไม่ค่ะอันนี้คือเป็นแค่ตัวนึงที่จะสะท้อนไปให้เห็นว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วมีผลกับประจำเดือนซึ่งพอเราเอาคนเหล่านี้มาตรวจอะค่ะเราก็พอซักประวัติไปเราก็จะทราบว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอละพอเราตรวจหาสาเหตุต่างๆไปก็จะพบโรคยอดฮิตนั่นก็คือ polycystic ovarian syndrome หรือว่า PCOS ก็เป็นโรคภาวะนึงค่ะที่เกิดจากการที่ฮอร์โมนทำงานไม่สม่ำเสมอซึ่งไม่ใช่แค่ฮอร์โมนเพศอย่างเดียวอาจบางกลุ่มอาจจะมีเกี่ยวเนื่องไปกับฮอร์โมนอื่นเช่นฮอร์โมนต่อมใต้สมองฮอร์โมนไทรอยโรคเบาหวานอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแล้วมันไม่จบแค่นี้ค่ะถ้าประจำเดือนไม่สม่ำเสมอนานๆหรือบางคนไม่มาเลยเป็น PCOS โดยที่ไม่ได้มารักษาแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองประจำเดือนขาดนานๆจะทำให้พงมดลูกหนาตัวขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้อันนี้จึงเป็นการสะท้อนว่าประจำเดือนเป็นตัวบอกสุขภาพไหมเป็นตัวบอกสุขภาพผู้หญิงถ้าไม่ได้รับยาใดๆที่มีผลกับประจำเดือนเช่นบางคนใช้ยาฉีดคุมกำเนิดแบบ3เดือนที่ประจำเดือนไม่มาอันนั้นไม่เป็นไรเพราะว่ามันเกิดจากยาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีตัวอื่นเลยที่มีผลแต่ว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนไม่มาบางเดือนมา2รอบบางหายไป3เดือนแล้วมาทีอันเนี้ยแปลว่ามีสาเหตุละค่ะใช่ผิดปกติก็ต้องรีบมาพบแพทย์
1: จริงๆแล้วตอนเด็กๆก็แอบคิดแบบดีใจเหมือนกันนะคะถ้าแบบประจำเดือนไม่มาแบบโอ้สบายตัวไปแล้วอีกเดือนนึง
0: ไม่ใช่คุณฝ้ายคนเดียวค่ะเพราะว่าคนไข้หมอบางคนคือแค่มาฉีดวัคซีนหรือว่ามาตรวจสุขภาพพอเราซักประวัติเรื่องของประจำเดือนไปแล้วคนไข้ก็มักจะบอกมาว่าอุ๊ยหนูคิดว่าไม่มีก็ดีหนูไม่ต้องใส่ผ้าอนามัยไม่ต้องแบบรู้สึกว่ามันเลอะเทอะค่ะแต่พอแบบไปตรวจปุ๊บอุลตราซาวด์ดูแล้ว

0: แบบบางทีก็มีโพรงมดลูกหนาเจอสาเหตุนะคะบางคนยิ่งในกลุ่มบางคนที่อายุเยอะอายุเกิน40แบบเนี้ยยิ่งจะเพิ่มความเสี่ยงเราอาจจะต้องเพิ่มการตรวจเพิ่มเติมโดยการขูดมดลูกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันที่มันแบบจะเป็นรุนแรงขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเจ็บตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: ก็ดีที่สุดนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของการฉีดวัคซีน HPV นะคะหลังจากที่เราได้รับวัคซีน HPV ครบตามจำนวนแล้วค่ะเรามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งอีกไหมคะ
0: ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าทำความเข้าใจค่
1: ะ
0: หลายๆคนคิดว่าเราฉีดวัคซีน HPV ไปแล้วป้องกันได้ 100% ไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเรายังแนะนำว่าต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามความเสี่ยงของอายุแล้วก็เขาเรียกว่าตามคำแนะนำของแพทย์อยู่ค่ะโดยปกติแล้วถึงแม้ว่าเราฉีดวัคซีน HPV ไปแล้วค่
1: ะ
0: ผู้หญิงจริงๆแล้วต่างประเทศนะคะเขาก็จะแนะนำเลยว่าผู้หญิงทุกคนควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่อายุ21ปีขึ้นไป21ปีขึ้นไปแต่ว่าในไทยอาจจะมีการอลุ่มอล่วยหน่อยถ้าในคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์อาจจะสัก25ปีค่ะแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยยังไงก็แนะนำว่าถ้า30ปีแล้วจะต้องมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะซึ่งควรที่จะตรวจควบคู่กันไปส่วนว่าจะต้องตรวจทีมากหรือน้อยขึ้นกับอยู่กับวิธีการตรวจค่ะว่าเราจะตรวจแบบไหนเช่นการตรวจดูเซลล์อย่างเดียวหรือว่าการตรวจแพปสเมียอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นแบบแพปสเมียธรรมดาก็อาจจะตรวจทุกปีเลยแต่ถ้าสมมติว่าบางคนใช้วิธีการตรวจที่แบบละเอียดเพิ่มขึ้นเป็นลิควิดเบสเช่นการตรวจดูเซลล์ที่แบบละเอียดขึ้นควบคู่กับการตรวจดู DNA ของ HPV DNA ควบคู่อาจจะใช้การตรวจนานกว่านั้นได้เช่นแบบทุก 3-5 ปีได้ค่ะแต่ก็ต้องรอดูผลด้วยนะคะอย่างบางคนมีผลที่ผิดปกติก็แพทย์ก็จะพิจารณาว่าแบบนี้อาจจะต้องมาตรวจซ้ำที่6เดือนนะเป็นต้นค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าการตรวจแบบ2อย่างนี้ก็คือความละเอียดก็แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างทั่วไปที่คุณหมอแนะนำก็คือ Pap smear ใช่มั้ยคะ
0: คือในปัจจุบันนะคะถ้าในที่ที่มีศักยภาพที่สามารถที่จะจัดหาการตรวจได้เราจะแนะนำว่าให้ตรวจ HPV DNA มากกว่าแต่ถ้าตรวจควบคู่กันก็คือดีสุดแต่ว่าถ้าแต่ว่าอย่างน้อยถ้าในที่ที่เพราะว่า HPV DNA อาจจะมีราคาสูงอย่างเงี้ยค่ะบางที่อาจจะยังไม่พร้อมในตรงนี้การตรวจแพปสเมียก็ยังจำเป็นอยู่ค่ะคือวิธีการตรวจจะมีแบบตรวจดูเซลล์การตรวจดูเซลล์มีแบบแพปสเมียแบบลิควิดเบสค่ะมี2แบบแพปสเมียเราจะเรียกว่าเป็นคอนเวนชั่นอลแพปสเมียก็คือแบบตรวจแบบไม้ไอติมคุ้นๆมั้ย
1: คะ
0: ที่เวลาเราตรวจแต่ถ้าแบบที่เป็นลิควิดเบสเช่นบางทีบางโรงพยาบาลก็จะเป็นเหมือนแป้งขาวๆเป็นไม้ป้ายเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเขาจะเรียกว่าแบบลิควิดเบสก็คือจะละเอียดมากกว่าแพปสเมียแต่ว่าแบบ HPV DNA ก็คือการที่เราป้ายพร้อมกันนี่แหละค่ะแล้วเขาก็จะมีกระบวนการทางแลบก็คือไปปั่นเอาเซลล์แล้วก็เอาไปวิเคราะห์ในตัวHPV DNA อีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะ
1: แล้วอย่าง2อันนี้คือเราสามารถเลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือต้องตรวจควบคู่กันครับ
0: ถ้าสมมุติว่าในที่ที่มีศักยภาพแล้วเราสามารถที่จะจัดหาได้ค่ะแนะนำว่าให้ตรวจควบคู่กันไปเลยจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะตรวจควบคู่กันได้สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดมีช้อยออปชันว่าถ้าเลือกได้ฟรีเอาแบบไหนดีเอาแบบ HPV แต่ถ้าไม่มีเอาแบบแพปสเมียก็ได้ค่ะก็คือขอให้ตรวจเถอะแบบไหนก็ได้ค่ะ
1: ผลก็คือผลที่ได้นี้จะแตกต่างกันเหรอคะ
0: ผลที่ได้คือผลที่ได้คือเดี๋ยวหมอขออนุญาตนิดนึงค่ะอย่างตรวจดูเซลล์ปกติแล้วให้จินตนาการแบบกำปั้นอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเป็นโดนัทตรงเนี้ยก็คือเป็นลักษณะของปากมดลูกผู้หญิงใช่ไหมคะเวลาที่เราดูอันแรกคือเราดูเซลล์คือการที่เราป้ายเอาเซลล์ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ไปตรวจทางห้องปฏิบัติการดูว่าตัวเซลล์เนี้ยเริ่มมีความผิดปกติไหมเริ่มเช่นมีการอักเสบไหมเริ่มมีระยะก่อนมะเร็งในระดับเซลล์หรือยังหรือเป็นมะเร็งแล้วหรือยังอันนี้คือแบบที่1แต่อันที่2คือการตรวจ HPV DNA การตรวจ HPV DNA คือการที่เราเอาเซลล์ในบริเวณเนี้ยไปปั่นหาดูว่ามีเชื้อหรือยังเวลาที่เราติดเชื้อ HPV อย่างที่หมอบอกค่ะว่าตัวมะเร็งปากมดลูกอันดับต้นๆ 90% เกิดจากการติดเชื้อ HPV ไวรัสที่สายพันธุ์ที่16กับ18ถ้าสมมติว่าเราติดเชื้อไวรัสนั่นแปลว่าเราเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เกิดการติดเชื้อไวรัสนะคะจะเป็นมะเร็งปากมดลูกทุกคนเขาก็จะทำไมถึงตรวจเซลล์ควบคู่ตัวไวรัสถ้า

0: ่เซลล์ปากมดลูกเราแข็งแรงดีไวรัสเจาะเข้าไม่ได้อันนี้อธิบายแบบง่ายๆเลยนะ
1: คะ
0: ไวรัสเราเจาะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นมะเร็งอาจจะยังไม่ได้เยอะมากคุณหมออาจจะดูแค่ว่าลองตรวจดูซ้ำสัก6เดือนถึง1ปีว่าตัว HPV นั้นเขาหายเองได้หรือเปล่าในบางคนที่ร่างกายแข็งแรงจะกำจัดได้เองแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเราตรวจควบคู่กันแล้วติดเชื้อด้วยบวกกับเซลล์มีแผลมันเป็นช่องทางที่ให้เชื้อเข้าเจาะได้ลึกแบบนี้ค่ะเราจะไม่รอให้ตรวจติดตามแล้วค่ะเราก็จะให้ไปตรวจที่ลึกขึ้นนั่นก็คือการตรวจเขาเรียกว่าเป็นการส่องกล้องเข้าไปอะค่ะทำคอโปสโคปก็คือมีการป้ายน้ำยาแล้วก็ดูว่าไวรัสเนี่ยได้ทำให้เซลล์ที่แบบผิดปกติหรือยังแล้วก็อาจจะต้องส่งตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นคำตอบว่าทำไมตรวจคู่ถึงดีกว่าตรวจเดียวใช่ค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วพูดถึงเรื่องสุขภาพทางเพศค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะแบบเปิดใหม่สำหรับสังคมไทยเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงทั่วไปก็จะไม่กล้าที่จะมาสอบถามหรือจะไม่กล้าที่จะมาแชร์อะไรกับแบบคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วอย่างที่หมอบอกอะค่ะว่าสุขภาพของคนคนหนึ่งจะดีแบบที่สุดได้จะต้องประกอบไปด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพเพศค่ะเราพบว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วจากข้อมูลทางวิชาการเลยค่ะในครอบครัวในหลายๆครอบครัวเลยมากกว่า 30% มักจะมีปัญหา 1. เรื่องของความต้องการไม่เท่ากัน 2. อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลเช่นคุณผู้หญิงพอวัยทองอายุเยอะขึ้นมีอาการแสบเจ็บเวลาที่มีกิจกรรมก็ไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าทำแล้วไม่ได้มีความสุขหรือบางครั้งถึงขั้นมีปัญหาว่าไม่สามารถที่จะมีกิจกรรมได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาระหว่างคู่และบางคนอาจจะถึงขั้นที่ไปมีเล็กมีน้อยไปนอกบ้านเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ในของคุณผู้ชายอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหย่อนสมรรถนะหรือว่ามีปัญหาด้านอื่นแต่ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครณปัจจุบันค่ะเรามีศาสตร์ที่เรียกว่าเวชศาสตร์ทางเพศนะคะหรือว่าตัวเซ็กโซโลจีขึ้นมานะคะก็คือเพศวิทยาซึ่งในปัจจุบันนะคะก็จะมีคลินิกเกี่ยวกับสุขภาพเพศค่อนข้างที่จะเริ่มขึ้นแล้วอย่างในจังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะก็จะมีที่โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลกค่ะก็พอเราเปิดมาค่ะไม่น่าเชื่อว่าเคสเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วคำหนึ่งที่คนไข้มักจะบอกเลยว่าคือมีปัญหามานานแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครพอเห็นว่ามีที่นี่ปุ๊บหรือว่ามีคนบอกต่อก็รีบเข้ามาแล้วหลายๆคนพอเข้ามาแล้วค่ะจากเดิมที่ตอนแรกแยกกันมาค่ะแล้วก็คือแบบมีปัญหาพอเราให้คำแนะนำมาวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ให้การรักษาไปแล้วค่ะสามารถที่จะทำให้ดำเนินชีวิตคู่แล้วก็มีสุขภาพเพศที่ดีขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องเขินอายสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาที่ใกล้บ้านได้เลยค่ะที่ไหนที่มีคนที่ดูแลเรื่องของสุขภาพเพศสามารถปรึกษาได้เลย
1: และสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะเรื่องการป้องกันดีกว่าร ักษาในตอนท้ายค่ะ
0: ค่ะก็ผู้หญิงเรานะคะของขวัญที่ดีที่สุดกับชีวิตนั่นก็คือการที่มีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพเพศค่ะถ้าเรามีการดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัยเราจะต้องดูแลตัวเองแบบไหนก็จะทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยค่ะถ้าเกิดเราเจอว่าเรามีปัญหาที่ผิดปกติมีอาการที่ผิดปกติไม่แน่ใจรีบปรึกษาแพทย์เราสามารถเจอความผิดปกติได้ตั้งแต่ต้นๆการรักษาก็จะง่ายค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเริ่มจากการป้องกันก็จะดีมากกว่าที่จะเป็นโรคแล้วค่อยรักษานะคะอย่าลืมดูแลตัวเองค่ะ
1: ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็แบ่งปันให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Healthy Club ของในวันนี้ค่ะอย่าลืมดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะหมั่นสังเกตสุขภาพร่างกายของเราเริ่มจากอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆค่ะรีบไปพบคุณหมอพบแพทย์ค่ะเพื่อรักษาก่อนดีกว่ามาแก้ไขทีหลังนะคะแล้วพบกันใหม่ใน Healthy Club EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร

0: เวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
1: อันนี้คือได้ชัวร
2: ์ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและ กำลัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตัง NBD ภาคเหนือช่อง11นะเจ้ารายการของเฮานำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาเพื่อที่จะได้ให้คนรุ่นหลังร่วมกันอนุรักษ์สืบสารฮื้อได้คงอยู่ต่อไปนะเจ้าวันนี้ตังรายการสารสินของเฮาเจ้าจะได้มาอู้จ๋าในเรื่องของภูมิพยาคนเมืองพิธีกรรมอะไรต่างๆซึ่งได้รับเกียรติจากสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือจะได้มาอู้จ๋าฮื้อความฮู้กับเฮาในเรื่องนี้ต่อยนะเจ้าวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการตึง2ท่านต่อยการเจ้าที่จะได้มาอู้จ๋ากับเฮานะเจ้าท่านแรกเจ้าพ่อครูศรีลาวเกตพรหมปราชญ์ล้านนาด้านพิธีกรรมจากสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่านที่2นะเจ้าพ่อครูมานพปิยวงศ์เจ้าปราชญ์ล้านนาด้านพิธีกรรมจากสมาพันธ์กวีวรรณกรรมภาคเหนือเหมือนกันนะเจ้า
2: ครับสวัสดีเจ้าปีในน้องที่เคารพทุกท่านครับ
0: สวัสดีพ่อครูถึง2ท่านเตยนะเจ้า
3: สวัสดีเจ้าม
0: าปะกันแหมแล้วนะเจ้าวันนี้ อยากจะมาเรียนรู้จากพ่อครูถึง2ท่านเจ้าเพราะว่าพ่อครูนี่เป็นปราชญ์ด้านพิธีกรรมล้านนาภาคเหนือของเฮาไผ่ที่มีอยากจะเนี่ยพิธีกรรมบอกว่าจะเป็นบายสีสู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ได้หมดต้องเชิญพ่อครูไปนะเจ้าแล้วก็ในเรื่องของความรู้ต่างๆตอนนี้เนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยบ่ค่อยรู้ละในเรื่องของอย่างเมืองของบ้านเฮายิ่งตอนนี้เนี่ยใกล้กับประเพณีพิธีการพิธีกรรมอะไรต่างๆของทางภาคเหนือก็มีนาคบอกว่าจะเป็นประเพณี12เปงประเพณียี่เปงเป็นในเรื่องของบุญทำบุญศาสตร์ทำบุญอะไรต่างๆนี่นะเจ้าต้องมาขอความรู้จากพ่อครูนะเจ้าแต่ก่อนที่จะทราบในเรื่องของพิธีกรรมของล้านนาภาคเหนือของเฮานะเจ้าตอนนี้อยากจะฮือพ่อครูได้แนะนำถึงสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือเจ้าว่าตังสมาพันธ์เองเนี่ยมีพ่อครูมีแม่ครูที่จะช่วยส่งต่อในเรื่องขององค์ความรู้ด้านล้านนาภาคเหนือเนี่ยอย่างใดพ่องเจ้ามีบทบาทในเรื่องนี้อะไรอย่างจะใดพ่องเจ้า
2: ครับก็ขอได้เล่าถึงเรื่องของการก่อตั้งสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือสักพอสังเขปนะครับคือดังนี้ครับในปี2558เนี่ยได้มีแนวคิดเกิดขึ้นที่บ้านที่ดอยสะเก็ดหมู่3ตำบลป่าลานว่าเฮาเนี่ยเป็นคนเก่าแก่อยู่กับวัดกับวาแล้วก็ได้เสียดายมรดกของคนเฒ่าคนแก่ในเรื่องของมุขะปาทะอันได้แก่จ้อยซอกระอือกระโลงกาบฮะกำห่ำหมดเนี้ยแน่เสียดายมากมันจะสาบสูญไปก็เลยได้ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์ พอเป็นศูนย์ไปได้สัก2ปีปี60นะครับวันที่8ธันวันที่8ธันวาเนี่ยก็ได้ปากันมาเปลี่ยนเป็นสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาโดยมีแม่ครูนางฟ้าชาลีหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณเมืองจาเป็นประธานนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ก็คือ 1. รักษามรดกทั้งด้านวรรณกรรมล้านนาต่างๆพิธีกรรมอย่างต่างๆของล้านนานี่เลยนะครับคือ8จังหวัดนะครับเนาะล้านนาภาคเหนือเฮานี้ก็แล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งเสริมแหมข้อหนึ่งก็คือให้คนเก่งเราเนี่ยนะครับคนเก่งคนเฒ่าคนหนุ่มอย่างกระจ่างที่เปิ้นเก่งทั้งสิ่งที่เป็นมรดกวรรณกรรมล้านนาเฮาเนี่ยมีที่ยืนก็คือมีที่ยืนมีส่งเสริมให้ได้รับรางวัลนี่โน่นนั่นนะครับอันนี้ก็จึงมีวัตถุประสงค์นี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่มีวรรณกรรมมีสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาเนี่ยที่น้องกิฟได้อู้ตะกี้นะก็ได้เฮาก็ได้ทำงานแพร่ขึ้นมามีระบบการสอนนะครับมีการถ่ายทอดนะฮะมีการถ่ายทอดออกไปสู่ประชาชนทั่วไปหรือว่าเยาวชนเนี่ยครับแล้วก็ต่อมานี่ก็มีการฝึกจ้อยมีการฝึกเฮียนเขียนกระลงตอนนี้ขนาดแม่ครูเองก็ยังไปเฮียนเขียนเพื่อนท้องเขียนกระลง กำลังไปอบรมทุกวันเสาร์ตอนเช้าแล้วตอนบ่ายขอโทษตอนบ่ายครับอย่างนี้ครับเขาก็ถือว่าสมาพันธ์กวีวรรณกรรมนะเป็นศูนย์รวมนี้มีองค์ประกอบก็คือ1มีกลุ่มบริหาร2มีวัตถุประสงค์ในการที่สมาพันธ์จะทำ3มีสมาชิกสมาชิกนี่เป็นน่าจะเป็นปันนะเป็นปันนะครับเพราะว่าเฮาเนี่ยถ้าเฮาอู้ว่าล้านแหนภาคเหนือเฮาบ่ได้มีแค่ภาคเหนืออันจังหวัดเชียงใหม่นะครับเฮามีที่เชียงไฮ้ตุ้ยเฮามีที่ลำปางมีที่เมืองแป้และมีที่ลำปูนมีที่แม่ฮ่องสอนนะครับเป็นตัวแทนตัวแทนหนึ่งครั้งสุดท้ายนี่เฮาก็ไปแสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดลำปางซึ่งพวกครูเพิ่งก็ไปตุ้ยอันนี้ก็นับว่าเป็นผลสำเร็จในระดับหนึ่งเนาะที่ได้เกิดทางด้านสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาเนี่ยทั้งวัฒนธรรมจังหวัดก็เชิญไปห่วมงานตุ้ยนะครับบุคลากรเหล่านี้ก็ค่อยแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มที่สำคัญของจังหวัดนะครับอันนี้ก็ขอเล่าย่อๆเน
0: า
2: ะ
0: ครับผมก็เป็นในเรื่องของการส่งต่อสืบสานอนุรักษ์ในเรื่องของภูมิพยาปัญญาล้านนาต่างๆของเฮารวมมดเลยนะเจ้าบอกเพียงแค่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเนาะก็คือทั่วทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเป็นศูนย์รวมพ่อครูแม่ครูที่จะร่วมกันส่งต่อในความเป็นล้านนาของเฮาฮื้อลูกผู้หลานของเฮาเนี่ยได้รู้จักแล้วก็จะได้เฮียนหูตอยนะเจ้ามีการไปสอนตำฮงเฮียนตอยแม่นกับเจ้า
2: แม่สอนตำฮงเฮียนนี่ยังบ่มีแต่ว่าไปที่เทศบาลไปที่เทศบาลต่างๆนี่มีเปิ้นเจิญมาที่เทศบาลต่างๆนี่นะ
0: เจ้าซึ่งทางเทศบาลเปิ้นก็ได้มีห่วมประชาชน
2: ประชาชนที่ว่าอย่างเฮียนคนเฒ่าคน
0: ค่ะใครสนใจก็มาเฮียนหูได้คือในเรื่องของต้องบอกเลยว่าอือกะโลงเด็กหลายคนหูจัก
2: แม่นหูจัก
0: อันหยังเอ็นะเจ้าจ้อยกะข้าวกะเปิ้นยังบอกค่อยล่ำได้หูนะเจ้าส่วนมากเปิ้นก็ยังหูจักซอนี่เปิ้นยังปอหูอยู่เนาะแต่ว่าอย่างจ้อยกะข้าวกะอือกะโลงนี่คือเปิ้นจะต้องอือกันตอนไหนมันคืออันหยังเอ็นะเจ้าวันนี้เดี๋ยวจะฮื้อได้ป้อครูได้เล่าคร่าวๆว่าอือกะโลงเป็นจะใดแล้วภูมิพยาปัญญาล้านนาของคนเมืองของเฮาเนี่ยป้าครูบอกหนักเนอะอู้วันค่ำบ่จบบ่เสี่ยงวันนี้ป้าครูจะมายกตัวอย่างมีอะอย่างพ่องเจ้าวันนี้ที่ป้าครูแค่อยากจะมาบอกฮื้อลูกหลานวันนี้ขอยกฮื้อป้าครูได้ยกตัวอย่างฮื้อฟังกับเจ้า
2: อันนี้ต้องเจิญป้อเปิ้นยกตัวอย่างว่าป้อเปิ้นค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญ
0: ในเรื่องของพิธีกรรม
2: ในเรื่องของ
0: เจ้า
2: การแยกว่าอกระลงตอนไหนงานซอบใกล้อย่างเงี้ยปุ่น
0: เจ้าเจ้าเป็นจะได้เจ้าพ่อครูเจ้า
2: เดี๋ยวผมจะได
3: ้คำกระลงเนี่ยเดิมนี่มันเป็นคำประพันธ์แต่ใจทำนองพุทธทำนองเจียงแสนหรือว่าจ้อยเจียงแสนนั่นแหละก็มาปรับเป็นแต่งบทประพันธ์เป็นขึ้นมาเป็นเพลงทำนองจังหวะเหมือนทับจ้อยจังแสนโบราณแล้วกะโลงมันก็มีหลายสำเนียงหลายไอ้ทำนองแล้วแต่จะเอื้อนหรือธรรมดานี่นะแต่กะโลงนี่โดยมากตั้งแต่โบราณนี่ก็ในงานมงคลที่จะนิยมกันเพื่อความอำนวยอวยพรอำนวยอวยชัยในงานฉลองในงานเฉลิมในงานที่มีการทำและสำเร็จแต่ต่อมาเขาก็มาปรับมาใช้แม้แต่งานจะเจิญสรีระของพระสังฆเจ้าที่เสียชีวิตลงสู่ปราสาทก็มีการกระลงคำว่าเป็นประพันธ์ที่เจิญบรรลงมาปราสาททำให้มันเกิดความตื่นใจตื่นมีความศรัทธาของคนที่ได้ฟังอันนี้เป็นการเลือกการอือกระลงแต่ที่จะมาอู้กันเรื่องวันนี้นี่มันก็จะอู้กันเรื่องหี่ทอยของเมืองเชียงใหม
0: ่เจ้า
3: หี่ทอยเช่นอย่างน้องกิ๊ฟว่าตะกี้เขาจะอู้กันเรื่องเกี่ยวกับ กันเลี้ยง
0: คนเมืองนี่เปิ้นจะมีการนับถือเทวดาอาลากนับถือผีเนะเจ้าก็เลยใครหูว่าเออมันไม่อย่างคนเมืองเนี่ยก่อนจะเนี่ยอันอย่างเนี่ยอันดับแรกเลยเลี้ยงก่อนยาเจ้าคือต่างกันจะได้เลี้ยงเทวดาอาลากก็มีหลายแบบหันพ่อครูบอกว่าก็มีหลากหลายแบบก็เลยใครหูก่อนว่าเลี้ยงเทวดากับเลี้ยงผีนี่ต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะเจ้าอันดับแรกเลี้ยงเทวดาอาลักษ์นี่เป็นจะได้เจ้าป้อ
3: คือเขาอู้ถึงคนเมืองเขาเนี่ยที่ทอยของคนเมืองเขาที่เขาภูมิใจแล้วก็

0: ั้นขอท่านราชครูช่วยสั่งสอนเจ้าเมืองที่หยงเขาเรียกว่ากรรมสอนของราชครูวัดสวนดอกเพื่อนบอกชัดว่าการเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่หนึ่งต้องมีทศพิธราชธรรมสิบประการเพื่อแสดงแล้วเพราะว่าประการหนึ่งเนี่ยหีดทอยที่ควรจะรักษาไว้เนี่ยเพื่อนว่าหีดม่านก็ปอหีดม่านหีดใต้ก็ปอหีดใต้หีดลาวก็ปอหีดลาวหีดคนเมืองก็ปอหีดคนเมืองจะขอให้เจ้าเมืองเชียงใหม่จะไปละอย่างนี้ล่ะแล้วก็ขอให้เจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยปกครองบ้านเมืองเนี่ยขอให้พอไปไก่ ถ้าเทียบปัจจุบันเหมือนกับว่าต้องมีวิสัยทัศน
1: ์
0: ที่กว้างแล้วพวกก็จะบอกว่าคือมีคือมองไปไก่เหมือนกับแห้งบินบนอากาศมองหาอาหารตั้งลุ่มเพราะแห้งนี่มันอยู่บนอากาศนี่มันจะหันกว้างอาหารอยู่ตั้งใดมันหันหมดจะไปหื้อมองไปหื้อพอเหมือนกับแมวติหนูเพื่อแมวติหนูนี่มันจะพอกับบริเวณรอบๆหนูนะมันแบบพอไปไก่ละอันนี้การที่ที่ราชครูวัดสวนดอกเป็นสอนเพราะนั้นที่ทอยของเขานี่เขาต้องควรรักษาไว้เขาไม่อยากจะทิ้งจะขว้างซึ่งมันก็บ่เสียหายอย่างนะมันอยู่ไปได้ทีนี้มาถึงการที่ทอยเลี้ยงผีเลี้ยงเทวดาเพราะว่าคนเมืองเขานี่ในล้านนาเขานี่เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันศูนย์กันหมดหรอ
1: แม่นเจ้าม
0: ีตึงพุทธตึงพราหมณ์ตึงผีเขาบอกขว้างสักอย่าง
1: เป็นพระหูวัฒนธรรม
0: ใช่เขามารวมกันเขาเกยใจอย่างเงี้ยเขาก็บัดทิ้ง
1: เจ้า
0: อันที่ใหม่มาเขาก็เอานะเขาจะบัดทิ้งบอกขว้างดังนั้นถ้าการเลี้ยงผีเนี่ยทั้งบ้านนอกในเวียงเขายังมีอยู่ประจำ
1: เจ้า
0: ถ้าตามบ้านนอกนี่เขาก็มีเลี้ยงผีปู่ย่าผีปู่ย่าที่เผอผีเฮือน
1: เจ้า
0: ปีหนึ่งเขาจะเลี้ยงกันเตือนหนึ่งผีเจ้าที่ที่รักษาที่สวนที่หน้าที่ให้เขาก็เลือกผีเจ้าที่เขาก็เลี้ยงแล้วพอมาถึงในเมืองเชียงใหม่นี่เป็นเรื่องเป็นจุดกลางของบ้านเมือง
1: เ
0: ขาก็จะเลี้ยงเลี้ยงเทวดาอารักษ
1: ์
0: คำว่าอารักษ์นี่มันเป็นที่ดูแลคุ้มครองเมืองเชียงใหม่ทั้งคนและแผ่นดินและอาคารสถานที่เขาต้องฝากหวังไว้กับเทวดาอารักษ์ช่วยดูแลรักษา
1: อ
0: ันใดที่เป็นสิ่งที่เขาพอหันศัตรูศัตรูที่เขาพอหันเขาใช้อำนาจทางเจ้าบ้านเจ้าเมืองราชการช่วยกันดูแลแต่อันใดสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่จะทำลายบ้านทำลายเมืองโดยเขาพอบ่หันนะเขาก็จะใช้เทวดาอารักษ์ช่วยพอช่วยกวยปกปักรักษาคือเขาดังนั้นเมืองเชียงใหม่เขาก็จะมีการบูชาเทวดารักเรียกเทวดารักนี้อย่างน้อยปีละครั้งนอกนั้นก็ยังจะซอยแยกไปเป็นส่วนๆเช่นบางคนนี่ว่าอยากจะบูชาสิงส่งตัวหัวเวียง อันที่เป็นอารักษ
1: ์สิงก็เป็นอารักษ์เหม
0: ือนกันสิงส่งตัวหัวเวียงบางคนก็อยากจะปูจาย่างแปดตัวที่รอบมหาเจดีย์หลวงซึ่งเป็นอารักษ์แล้วก็บางคนก็อยากจะปูจาช้างเผือกหัวเวียงสองตัวอันนี้ก็เป็นอารักษ์แต่ถ้าเป็นเชียงใหม่เขาทำรวมหมดเลยว่าอารักษ์รวมทั้งหมดเขาจะเลี้ยงโมเจินเปิ้นมาเสวยเครื่องแก้มเลี้ยงต่างๆตั้งแต่อารักษ์คำแดงอันเป็นเก้าอารักษ
1: ์
0: คืออารักษ์คำแดงอยู่ที่จังดาวแล้วก็มีลูกของเปื้อนชื่อโจรณีก็เขาก็จะเชิญเปื้อนมารับเครื่องแก้มเลี้ยงเสวยเชิญมาหมดถึงผาบ่องดงดำอารักษ์อย่างกลางแบบเนี้ยมันจะมีชื่ออารักษ์อยู่เป็นหลายสิบเนี่ยปู่แซะเนี่ยแซะปู่จามเนี่ยจาม
1: ใช่หมดแม่นหมด
0: ปู่จามเนี่ยจามอยู่เชียงดาวปู่แซะเนี่ยแซะอยู่หางดงเขาก็เชิญมาหมดอันที่เรียกว่าอารักษ์ของเวียงเชียงใหม่นอกจากอารักษ์ตรงนี้แล้วเขายังมีอารักษ์ที่เป็นบรรพกษัตริย์ตั้งแต่ลวจังกราชมาถึงมังลายมังคลามติโลกพญาแก้วอันนี้เปลี่ยนเขาถือเป็นอารักษ์หมดปีหนึ่งเชียงใหม่เขาก็ถึงจะต้องมีการปูชา

0: หลายเครื่องเส้นเลี้ยงเทวดาอารักษ์ทั้งหลายหมดเนี้ยเพื่อคือมาคุ้มครองช่วยคุ้มครองเมืองเชียงใหม่และคนในล้านนาเนี่ยคืออยู่เย็นเป็นสุขบ่คือมีอุปทวะกังวลอันตรายบ่คือเกิดความร้ายแรงแก่บ้านแก่เมืองคือได้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าอารักษ
1: ์อันนี้เขาเป็นพิธีกรรม
0: ของ
1: คนล้านนาของเฮานะเจ้าในการไหว้ต้องบอกว่าความเชื่อเนาะของเฮาที่เฮาอยู่ล้านนามาได้จนถึงทุกวันนี้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขก็เกิดจากการ ที่เฮาได้มีการบูชาแล้วก็ไหว้สาบรรพบุรุษของเฮาที่ปกปักคุ้มครองรักษา มันเหมือนเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเนาะคือกับบรรพบุรุษของเฮาโดยต้องบอกว่าอันเทวดาอารักษ์ที่เปิ้นปกปักรักษาเนี่ยเป็นความเชื่อที่มันซึมเข้าไปของคนล้านนาของเฮาเนี่ยเจ้าก่อนจะเนี่ยอันหยังเพื่อความเป็นสิริมงคลของเฮาการไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้บรรพบุรุษเนี่ยความเชื่อของเฮาคือสิ่งที่ดีที่สุด
0: ที่สุด
1: ที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วนะเจ้าก็มันจะช่วยส่งเสริมเมื่อเฮาเนี่ยอันหยังก็ก้าวหน้าเข้าไปแล้วในช่วงนี้เจ้าประเพณีแห่มหนึ่งประเพณีที่หลายๆคนก็สงสัยเพราะว่าป้าแต้แล้วคือมีทั่วทุกภูมิภาคแต่ยังบ้านเหนือตังเหนือของเฮาเนี่ยเจ้าฮ้องว่าประเพณี12เป็งเดือน12เป็นจะได้เจ้าป้อ
0: เดือน12ถ้าทางใต้เรียกว่าเดือน10เนาะ
1: เจ้า
0: ตกอยู่ประมาณเดือนกันยายนกันยายนนี่นะ
1: เจ้า
0: เดือนกันยายนนี่ตั้งแต่โบราณมาเนี่ยเป็นเดือนที่ถึงอดอยากเพราะว่าข้าวสารข้าวเปลือกในหลองเกาะเริ่มจะหมดละ จะต้องรอข้าวใหม่ข้าวใหม่ก็ยังมาออกเตื้ออยู่ในช่วงที่ว่าข้าวใหม่กำลังตั้งท้องกำลังจะออกเม็ดข้าวเก่าที่มีในหลองก็เริ่มจะหมดอาหารการกินพืชพันธุ์ธัญญาหารก็น้อยลงเพราะว่านาที่เคยทำสวนช่วงหน้าแล้งเขาเอาไปปลูกข้าวนั่นที่เขาจะชิงพื้นที่ที่จะมาทำปลูกเต้าปลูกแตงปลูกที่ว่าจะเอาไปขึ้นไปขายนี่มันบ่มีเมื่อบ่มีเงินทองก็น้อยลงบางคนถึงอู้กันว่าเดือนกันยากอยอนี่คือเดือนกันอยากกันอยากเพราะว่ามันเป็นเดือนดังนั้นคนเมืองก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเดือนถ้าคนเท่ากันอยากผีก็จะกันอยากเหมือนกันญาติพี่น้องต่างๆก็จะกั้นยากตัวที่ตายไปเนี่ย
1: กึดไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ก็จะลำบากตัว
1: สุดยอดนะเจ้า
0: อันนั้นเพิ่งก็ถึงจะมีการต้านหลายอย่างในเดือนกันยา
1: เ
0: ช่นว่าสารกพัดก็จะเกิดขึ้นเดือนกันยาเนี่ย
1: เจ้า
0: แต่พอดีมาถึงเดือน12เปงนี่มันเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเขาบอกหูเพิ่งไปเกิดเป็นอย่าง
1: เจ้า
0: แต่ถ้าไปเกิดเป็นเพศถ้าเกิดเป็นเพศนี่ก็ความเชื่อของคนเมืองที่เขาสืบต่อกันมาเนี่ยปีหนึ่งก็จะปล่อยเพศนะครั้งเดียว
1: เจ้า
0: วันกับคืนวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ก็จะปล่อยเพศ
1: เจ้า
0: คือวันเดือนสิบสองปีนะเมื่อคืนแล้วก็ถึงเมื่อวันอันนั้นเดือนสิบสองปีนี่ก็ลูกหลานญาติพี่น้องที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายปีหน้าอาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกลัวว่าจะไปเป็นเพศอันนั้นก็จะเอ๊ะเมื่อเป็นปล่อยเพศมาแล้วก็เราควรจะตานขันเข้าตานเข้าป่าอาหารตางเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่ออุทิศไปถึงเพศเหล่านี้ซึ่งจะออกมารับจากสถานที่อยู่ของเพศเปิดปล่อยให้มารับวันกับคืนจะต้องไปตานงั้นเปิดอย่าตานขันเข้ากันป่ายังวันสิบสองปีแล้วก็พวกก็ยังเชื่อว่าถ้าเฮาบ่ตานไปหลงไปลืมพ่อแม่ต่างๆบ่มีความกตัญญูหลงลืมบ่เฮาบ่ได้ตานเนี่ย
1: เจ้า
0: เพศที่เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องก็จะมาเสาะหาของตานคือเพศทุกตัว
1: เจ้า
0: ที่วันนั้นจะปากันออกมาล่ะมาเสาะบางคนโขดใดไปหอบไปลูกเปิ่นตานหาโตแบกขันเข้าปิก
1: เจ้าม
0: ีเพศจําพวกนึงที่ลูกหลานบ่ดูแลใจใส่ก็จะมาเสาะหาไปปั้นค่ำคืนฮู้ก็บ่มีบ่ปะก็เกิดความน้อยใจ
1: เนาะต้องทำบุญ
0: ห้ำให
1: ้เจ้า
0: ห้ำให้บ่ลูกหลานนี่เกิดกังตำหนิลูกเต้าเหล่าหลานว่า เมื่อข้าเป็นคนข้าก็ได้ละสมบัติไถ่นาปาตาเงินคำไว้ฮื้อแต่พอข้าตายไปได้ลูกหลานมาได้มาทำบุญให้ข้าเลยข้าเลยบ่ได้อย่างปิ๊กสักอย่างเวลากำหนดก็ถึงแล้วข้าจำเป็นต้องปิ๊กโดยบ่ได้อะอย่างไปกินสักอย่างบางเพศบางตนบางตัวเนี่ยถึงกับแจ้งลูกแจ้งเต้านะเพราะว่าบ่ได้คือถึงบุญคุณของพ่อของแม
1: ่
0: ดังนั้นเดือน12เพลงนี้จึงเหมือนที่น้องคิดว่าเหมือนกับเป็นเดือนที่แสดงถึงความกตัญญูกับพ่อกับแม่ที่เปิ้นเฮือเขามาก่อนทั้งการเลี้ยงดูทั้งทรัพย์สมบัติท้อเปิ้นตายไปเฮาบ่ได้ดูแลเปิ้นดังนั้นคนเมืองจะต้องตานขันเข้าในเดือน12เพลง
1: แม่นเจ้าเนี่ยอู้จ๋ากันมาก่อนคือเกือบท้ายรายการของเฮาแล้วนะเจ้าเรื่องอย่างที่พ่อครูได้บอกว่าพิธีกรรมล้านนาเนี่ยหนักขนาดแล้วเรื่องเล่าเนี่ยเหมือนยาวแก่นะเจ้าเพราะว่ากว่าจะมาเป็นเรื่องนึงเนี่ยมันมีประเพณีมีวัฒนการมีหลายๆอย่างความเชื่อสะสมมาเมินนะเจ้าเดี๋ยวท้ายนี้เจ้าหันว่าประเพณี12เปงเนี่ยสามารถจอยได้ตวยเดี๋ยวจะฮื้อพ่อครูได้จอยปิดท้ายรายการของเฮาในวันนี้ตวยนะเจ้ารายการก็เวลาสั้นขนาดไรอู้กันป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเดี๋ยวจะฮื้อพ่อครูจอยแล้วก็จะรวดปิดท้ายรายการของเฮากับจอย12เปงนะเจ้าพ่อครูเจ้าวันนี้เดี๋ยวขอบคุณท่านพ่อครูทั้งสองท่านก่อนนะเจ้ารวมไปถึงท่านผู้รับชมรายการของเฮานะเจ้าติดตามรับชมรายการของเฮาแน่นอนเฮาบ่จบเพียงเท่านี้รอบหน้าจะต้องเชิญพ่อครูมาอู้กันแหมในเรื่องนี้นะเจ้ายังมีแหมหลายประเพณีที่จะได้มาอู้จากันเฮายังไม่ได้ฟังอือกะโลงจากพ่อครูยังไม่ได้ฟังข้าวนะเจ้าแต่ว่าท้ายรายการนี้จะฮื้อพ่อครูได้จอยฮื้อเฮาปิดท้ายรายการกับประเพณี12เป่งนะเจ้าขอบพระคุณพ่อครูทั้งสองท่านตวยนะเจ้าขอบพระคุณเจ้า
2: ครับท่านที่เคารพแม่ครูนางฟ้าชาลีได้เขียนข่าวเดือน12เป็งไว้กับมันกันยาวนะแกผมก็เลยต้องมาย่นย่อให้เหมาะสมกับเวลาเนาะครับเนาะก็จะได้ลองจอยให้ท่านทั้งหลายเจ้าปีในน้องได้ครับฟังดังนี้นะครับ

ยมพระบ้านมาปล่อยเป็ดสู่บ้านเจิญเตอะเจิญไปบ่ได้ต่อต้านฮือไปบ่แนนไว้ปิกไปหับส่วนบุญเจือจุนหนุนพิกละลิกลื่นหน้าเจยบานจวบจนไขว้ครบกำหนดตามการเดือนสิบคืบอาคารวันแฮมสิบห้าปิกแม่เหมือนเดิมนรกเปิดแอร์หือเป็ดนั้นมาตามนั้นในโอกาสดีบ่มีบีบกั้นหมู่เพจสู่เจ้าจงลงสู่เมืองมนุษย์จงยุดไหลลงหมู่เพจเจ้าจงลงไปโลกลาบุญกินบุญตาลของหวานเสื้อผ้าที่ลูกหลานมาส่งน้อมของข้าวของหวานกินตาลครบพร้อมด้วยจิตเจตต้อมจำนงฮือผู้ล่วงลับฮับตามประสงค์ที่เพจนั้นลงตรงเสาะพอเฝ้าหาญาติบ่ตานอาหารและข้าวของหวานของเฮาผ้าปกหากถึงเวลาคาปิกนะฮกหากตกจากเส้นกินตานจะเป็นเปเพนทุกอยู่ทุกสถานเล่ล่อนสมสารหมอบการมองเศร้าละเหเววนมองมนทนเฝ้าอนาถแต่เฮาคราวนี้ลูกหลานหลานลูกหลานไผบ่ไกลลีกลีทำบุญอย่าง

0: สัมภาษณะที่ว่าไว้หันแล้วแต่บุญกินบุญตานวานญาติไผ่ญาติมันตานไว้คนเมืองล้านนามีมาแต่ไทยเป12เป่งได้ทำบุญผู้ล่วงลับคนดับหายสูญคนอยู่ไปลุ้นเกื้อหนุนทรงฮือจะไปละเลยเฉยเมยจื้อกือบ่ฮือบ่อือบ่ฮู้ผลบุญผลกรรมน้อมนำทรงยู้ขอจบกรรมโอ้ล้ำนำขอจบกรรมข้าวห้ำเต่าอีเต่านี้วาดวางลงก่อนแลนายเฮ้ยครับขอบคุณครับ
1: พระเจ้า
0: ครับผม

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่3

เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD T-Sound เสียงไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมพร้อมทีมงานค่ะพาทุกคนมากันที่ตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพราะที่นี่ค่ะเทศบาลตำบลผู้เตยนะคะได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศนะคะเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่นี่จะมีความน่าสนใจอะไรรอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามภาพรวมนะคะนโยบายจังหวัดของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในการที่จะทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงแรกของรายการนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือท่านท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณวริยาพรพงวราภัทรสวัสดีค่ะท่านท้องถิ่นค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องให้ท่านท้องถิ่นจังหวัดนะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะถึงการตอบสนองนโยบายภาครัฐแล้วก็ขับเคลื่อนมาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่ยั่งยืนเชิญค่ะ
1: ค่ะในส่วนของยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตามแผนพัฒนาจังหวัด5ปีค่ะพ.ศ. 2566ถึง2570ค่ะในเรื่องของยุทธศาสตร์ในด้านของการพัฒนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะยุทธศาสตร์ด้านที่4ค่ะจะเป็นในเรื่องของการสร้างความเติบโตค่ะในเรื่องของการมีทรัพยากรธรรมชาติที่เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะจุดมุ่งหมายเนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ลดมลพิษค่ะด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางรวมถึงในเรื่องของการจัดการในเรื่องของพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองค่ะด้วยการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศระบบทรัพยากรดินหรือว่าป่าไม้ค่ะ
0: โอ้คือครบทุกมิติจริงๆนะคะแล้วการทำงานร่วมกันทางหน่วยงานนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนยังไงบ้างคะ
1: การทำงานร่วมกันในส่วนของหน่วยงานนะคะซึ่งเราเล็งเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาที่มีความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียหรือว่าคุณภาพอากาศซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งนโยบายค่ะหรือว่าแผนงานไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยค่ะรวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็คือให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ได้ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันก็ได้จัดทำแผนปฏิบัติการค่ะการจัดการขยะในเรื่องของมูลฝอยชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2568ค่ะก็ในส่วนของแผนปฏิบัติการเนี้ยเราก็จะเป็นกรอบแล้วก็แนวทางค่ะในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งในส่วนของแผนการดำเนินการเนี่ยเราก็จะมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ต้องค่ะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการดําเนินการจัดการขยะการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางอ่ะนะคะรวมถึงการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนค่ะแล้วก็มีการกําจัดขยะอินทรีย์ก็คือที่ในส่วนของจังหวัดแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นย้ํามานะคะในเรื่องของการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะตรงนี้ก็คือเราได้ให้ความสําคัญแล้วก็ขยายผลไปยังชุมชนหมู่บ้านค่ะเพื่อที่จะมีการให้ชุมชนเนี่ยได้จัดทําธนาคารขยะค่ะคุณอ้อมค่ะแล้วก็มีการนําขยะรีไซเคิลเนี่ยมาขายนะคะแล้วก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
1: แล้วอีก1อย่างคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ที่เรา2คนยืนอยู่ตรงนี
0: ้
1: ถือว่าเป็นอีก1พื้นที่ที่สําคัญในพื้นที่อําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าเป็นพื้นที่ในการที่1เลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เขามีการบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้ไม่ใหญ่มากแต่จัดการได้ดีมากๆเลยอยากให้ท่านท้องถิ่นค่ะเล่าถึงจุดนี้ให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
0: ค่ะสำหรับพื้นที่สวนสาธารณะพุน้ำร้อนบ้านพุเตยนะคะตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สถานที่แห่งนี้ค่ะแต่เดิมเนี่ยเป็นที่รกร้างเลยทีเนี้ยด้วยการนโยบายของท่านนายกจินตนาทองใจสดนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลพุเตยค่ะท่านก็ได้เล็งเห็นนะคะแล้วก็เริ่มที่จะพัฒนาสวนสาธารณะแห่งเนี้ยเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะม
1: ี
0: ความร่มรื่นสวยงามนะคะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนของประชาชนในชุมชนแห่งนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีการจัดตั้งพุเตยสปาน
1: ี่สร้างรายได้กับคนในชุมชนด้วย
0: ใช่ค่ะก็เป็นบริการผ่านการนวดแผนไทย
1: ใช่ค่ะ
0: มีการแช่น้ำแร่ค่ะก็เป็นจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ที่เป็นมีบ่อน้ำปุร้อนธรรมชาติ ใช่ไหมคะแล้วก็มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ซึ่งก็มองว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นค่ะที่เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ดึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: ใช่นะคะแล้วทางหน่วยงานของเรานะคะท้องถิ่นจังหวัดเพชรรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นพี่เลี้ยงเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันแต่ละชุมชนนะคะให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ค่ะความรู้สึกนะคะในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมจากที่เราได้จัดทําแผนปฏิบัติการนะคะการจัดการมูลฝอยชุมชนหรือว่าจังหวัดสะอาดประจําปีพ.ศ. 2568ขึ้นนะคะก็ได้รับรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะในส่วนของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนนะคะจังหวัดสะอาดค่ะกลุ่มขนาดใหญ่ค่ะก็คือได้รับรางวัลมาแล้วค่ะแต่ว่าในส่วนเนี้ยเราก็จะไม่หยุดเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนะคะแล้วก็ผลักดันค่ะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรวมถึงหมู่บ้านชุมชนเนี่ยขับเคลื่อนค่ะในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้เมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะนําไปสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่แล้วก็ผู้มาเยือน
1: อยากให้ท่านท้องถิ่นจังหวัดนะคะเป็นตัวแทนของเพชรบูรณ์ค่ะฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่ชมรายการของเราอยู่นะคะ18จังหวัดภาคเหนือของเรานะคะหลายชุมชนอยากจะทําแบบนี้อยากจะเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแบบนี้แต่ไม่กล้าที่จะลงมือทําสักทีอยากให้เราเป็นตัวแทนส่งผ่านถึงพวกเขาเหล่านั้นให้เขาเพิ่มพื้นที่เมืองที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยการเชิญค่ะ
0: ค่ะในส่วนของเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะคะเมืองเนี่ยจะต้องอยู่ดีคนมีความสุขมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีเชื่อว่าในแต่ละที่ค่ะมีทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในท้องถิ่นอยู่แล้วสิ่งนี้เนี่ยเรานํามาใช้ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในท้องถิ่นของทุกที่เองนะคะนํามาพัฒนามาปรับปรุงแล้วก็นำมาดูแลเพื่อที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเชื่อมั่นว่าทุกที่สามารถทำได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านท้องถิ่นจังหวัดนะคะและครั้งต่อไปเดี๋ยวให้ท่านถึงจังหวัดนะคะพาลงพื้นที่อื่นชุมชนอื่นบ้างนะคะ
0: ได้เลย
1: คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่จะได้มีไอเดียดีๆในการทําให้ชุมชนของเรานะคะเป็นชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะความน่าสนใจของรายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงต่อไปนะคะอ้อมมีนัดอีกหนึ่งสาวสวยถ้ามาที่พุทเตยนะคะจะพลาดสาวสวยคนนี้ไปไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะท่านนายกพุท ดเตยนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่นะคะไปดูโครงการที่น่าสนใจในพื้นที่ตำบลพุดเตยนะคะว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรกันบ้างนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปกันต่อเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ชุมชนโครงการหน้าบ้านหน้ามองนะคะของตำบลพุเตยนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชุมชนนี้กันนะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยแนะนำชุมชนนี้ให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักตลอดจนรางวัลที่ได้รับมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะผู้ร่วมรายการอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือท่านนายกเทศมนตรีตำบลพุเตยนะคะดร.จินตนาทองใจสดค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านนายกขาก่อนที่เราจะไปพูดถึงชุมชนให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักนะคะพูดถึงรางวัลที่เราได้รับมานะคะเพราะว่าเทศบาลตำบลพุเตยของเราได้รับรางวัลระดับประเทศอีกแล้วรางวัลอะไรบ้างเชิญค่ะ
1: ค่ะรางวัลที่ได้รับครั้งนี้นะคะเป็นรางวัลเทศบาลหน้าอยู่ยอดเยี่ยมระดับประเทศค่ะค่ะก็สำหรับรางวัลนี้นะคะก็เรามีความภาคภูมิใจมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราอ่ะประกวดมาตั้งแต่ปี2562แล้วก็จาก2565 2566 2567และ2568กว่าจะได้รับรางวัลนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลที่รองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศค่ะ
0: ค่ะนะคะเป็นความภาคภูมิใจนะคะของคนเทศบาลแล้วก็คนในชุมชนด้วยนะคะคือรางวัลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะเพราะว่ารางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยมีหลากหลายรางวัลจริงๆนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้นะคะท่านนายกพาอ้อมและคุณผู้ชมนะคะมาในชุมชนจะได้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้นะคะเขามีความน่าอยู่ยังไงเขามีการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้สวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราลองสองคนนะคะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของชุมชนนี้ต่อกันเลยค่ะ

0: เห็นชุมชนสวยงามแบบนี้นะคะต้องให้ท่านนายกค่ะแนะนำชุมชนแห่งนี้ให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักด้วยค่ะ
1: ค่ะชุมชนนี้นะครับชุมชนปี2000และชุมชนสร้างสรรค์พัฒนานะคะของเป็นหมู่หนึ่งของเทศบาลตำบลพระเตยค่ะ
0: ค่ะและชุมชนแห่งนี้นะคะก็อยู่ภายใต้โครงการของเรานั่นคือโครงการหน้าบ้านหน้ามองนะคะนี่คือเราไม่ได้อยู่สวนสาธารณะนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่อยู่ในชุมชนจริงๆอันนี้คือเป็นหน้าบ้านของคนในชุมชนจริงๆและแต่ละหลังตกแต่งสวยงามสะอาดสะอ้านทำยังไงถึงได้ขนาดนี้กับท่านนายกค่ะ
1: ค่ะเราทำเป็นโครงการหน้าบ้านหน้ามองนะคะน้องอ้อโดยที่มีจัดให้มีการประกวดกันในระหว่างชุมชน9ชุมชนในเขตเทศบาลนะคะแล้วก็มีโจทย์นะคะก็คือด้วยในเรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกเดือนมีการประชุมมีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนมีในส่วนของนะคะแต่ละหลังคาเรือนนะคะนอกจากคัดแยกขยะแล้วเราต้องมีถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกหลังคาเรือนจากนั้นมีการเลี้ยงไส้เดือนและปลูกนะคะปลูกพืชผักกินเองค
0: ่ะนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินชมกันดีกว่านะคะนี่คุณผู้ชมค่ะเขาปลูกอะไรคือสวยงามมากๆแล้วบ้านนี
1: ้
0: ด้านในคุณผู้ชมค่ะเขาเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไว้ทำไมรู้ไหมคะเลี้ยงไว้กินขยะในครัวเรือนนั่นเองนะคะไอ้พวกแบบว่าเศษวัชพืชเศษผักต่างๆที่มีในห้องครัวก็มาเป็นอาหารให้ไส้เดือนแล้วก็ไปเป็นปุ๋ยได้ด้วยน
1: ะคะ
0: แต่ที่อ้อมชอบคือนี่ค่ะท่านนายกค่ะเขาปลูกผักเอาไว้ทานเองด้วย
1: ปลูกทานเองด้วยขายด้วย
0: เข้าไปดูกันค่ะขายด้วยโอ้
1: แล้วจากนั้นก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน
0: ดีจัง
1: ก็มีผักหลายชนิดด้วยกันโดย
0: ชนิด
1: ปุ๋ยนะคะก็นำมาจากฉี่ไส้เดือนที่เขาเลี้ยงไว้กินขย
0: ะ
1: แล้วก็เอาฉี่ไส้เดือนมาผสมน้ำแล้วก็รดก็ผักพวกนี้ผักอินทรีย์ทุกนะคะทุกแปลงนะคะในพื้นที่
0: ปลอดสารเคมีนะคะคนในชุมชนทานแล้วก็สุขภาพดีคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมผักเขาสวยมากดูคะน้าดูสลัดโอ้โหแล้วดูต้นคะน้าเขาอวบมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ดูสิ
1: ปลอดสารค่ะ
0: แล้วก็ปลูกทานเองเนาะดูพริกเม็ดงามมากๆและเคล็ดลับของเขาคือใช้สิ่งที่เหลือในครัวเรือนนี่แหละเศษผักอะไรต่างๆนะมาเป็นทำเป็นปุ๋ยไส้เดือน

0: ชุมชนแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ทำให้เราได้รับรางวัลระดับประเทศในครั้งนี้พูดแบบนี้ได้ไหมคะท่านนายกคะ
1: หนึ่งชุมชนแต่ที่ความร่วมมือทั้งหมดก็คือ9ชุมชนด้วยกันที่ทำแบบนี
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกน้องอ้อมเราจะทำแล้วมาทำชุมชนเดียวไม่ได้จะมาเด่นชุมชนเดียวไม่ได้เพราะเรารับรางวัลในนามเทศบาลเพราะฉะนั้นทั้ง9ชุมชนก็ต้องทำเหมือนกันหมด
0: เรียกได้ว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับทุกชุมชนจริงๆนะคะเมื่อคนในชุมชนเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเมื่อก่อนมีถังขยะอยู่หน้าบ้านนะคะสีเหลืองๆใบใหญ่ๆก็ทิ้งกันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะแต่ณปัจจุบันไม่มีถังขยะแต่เขาสามารถทำให้ชุมชนของเขาสะอาดสะอ้านได้แบบนี้เขารู้สึกภูมิใจแล้วก็มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เราก็มาคุยเขาว่าเดี๋ยวเราจะประกวดกรีนซิตี
0: ้
1: นะคะก็เราต้องช่วยกันและสิ่งนึงนะคะก็ที่พี่เอาเข้าไปในโครงการน้ำบ้านน้ำมองก็คือการปลูกผักกินเองก็ต่อยอดเป็นรายได้ได้ด้วยนะคะด้วยเมื่อปลูกแล้วเหลือนะคะเหลือจากที่กินแล้วนะคะก็นำไปขายแล้วจากนั้นนะคะก็มาต่อยอดเป็นจากแต่ละหลังก็รวมเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีความคิดว่าเราจะต้องนอกจากเราเป็นจะมาทำในเรื่องของ Green City สิ่งแวดล้อมสีเขียวแล้วก็ต้องต่อยอดเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของการทำอย่างไรให้เกิดนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดสารเคมีและมีรายได้ด้วย
0: ใช่
1: นะคะก็พี่ก็เลยมาคุยกันแล้วก็ทำเป็นโรงเรียนเกษตรกรต่อยอดไปในส่วนการตั้งโรงเรียนเพื่อให้คนที่ปลูกไม่เป็นปลูกไม่เก่งเอามาเรียนรู้แล้วจากนั้นก็ขยายไปเป็นแปลงใหญ่ด้วย
0: โอ้โหพูดแบบนี้แล้วท่านนายกต้องพาอ้อมและคุณผู้ชมไปดูแล้วว่าโรงเรียนเกษตรกรที่นี
1: ่
0: รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเขาให้ความรู้เรื่องอะไรบ้างและสิ่งสำคัญคือเกิดประโยชน์กับคนในชุมชนอย่างไรบ้างดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแน่นอนโรงเรียนเกษตรกรที่นี่มีความน่าสนใจรอเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่โรงเรียนเกษตรกรค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้นะคะอ้อมพร้อมท่านนายกนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่อีก1จุดนะคะที่เป็นจุดสําคัญในการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนภายในชุมชนนะคะเกี่ยวกับการรักสิ่งแวดล้อมที่นี่นะคะมีชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรท่านนายกขาโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะอ้อมเพิ่งเคยได้ยินชื่อโรงเรียนแบบนี้ครั้งแรกเลย
1: เกิดจากในพื้นที่ของเรานะคะชุมชนมีการปลูกผักกินเองแล้วเมื่อปลูกแล้วบางคนก็ปลูกไม่เป็นปลูกไม่เก่งแล้วก็มีความต้องการที่จะเผยแพร่แล้วก็ต่อยอดให้กับเครือข่ายอื่นๆรวมถึงในส่วนของเกษตรกรก็อยากมีความรู้เรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะเพราะว่าทางเทศบาลได้สนับสนุนนะคะในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ก็มีแนวคิดที่ว่าทำไงจะสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มและเครือข่ายนะคะก็เกิดการรวมกลุ่มเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะแล้วพ.ศ. 2561เราก็ตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะเรามีการรวมกลุ่มทั้งผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องของเกษตรอินทรีย์คือการปลูกผักอินทรีย์ในส่วนของกลุ่มเครือข่ายตอนนี้เรามี50แปลงด้วยกันที่เป็นกลุ่มของเรานะคะตรงโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็จะมีการถ่ายทอดด้วยการสอนนะคะตั้งแต่ต้นน้ําในเรื่องของการวิเคราะห์แปลงวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ําการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะคะเพราะเมล็ดที่เรามีเนี่ยบางทีเมล็ดรีบมันก็ใช้ไม่ได้ปลูกไม่ได้นะคะการคัดเลือกเมล็ดมาถึงกลางน้ําในเรื่องของการดูแลการบํารุงทําอย่างไรให้ผักเรามีคุณภาพมีผักต้นสวยงามนะคะมีรสชาติกรอบอร่อยนะคะก็ในสอนในเรื่องของการปรุงดินบำรุงจากนั้นก็เรื่องของปลายน้ำเรื่องของการขายนะคะการสร้างกลุ่มการทำแพ็กเกจจิ้งทำอย่างไรให้น่าสนใจแล้วก็การหาตลาดให้กับกลุ่มนะคะตรงนี้ก็ได้ในส่วนของสุขภาพจากสุขภาพแล้วการรวมกลุ่มนะคะการรวมพลังไปต่อยอดไปถึงเศรษฐกิจของชุมชนก็ดีขึ้นด้วยค่ะ
0: คือดีกันแบบครบองค์เลยนะคะค่ะแล้วก็วิทยากรคุณครูนะคะที่มาสอนเป็นคนของเทศบาลเองไหมคะ
1: เราได้วิทยากรจากผู้มีความรู้เราพาไปดูงานไปเรียนรู้กับกลุ่มที่เขาประสบความสำเร็จแล้วในจังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นนะคะเราก็จะมีเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอมาเป็นวิทยากรมาสร้างองค์ความรู้ให้กับเรานะคะเรามีการอบรมต่อยอดเรื่อยๆนะคะจากที่ว่าเขาต้องการทำอย่างไรแมลงทำกำจัดอย่างไรใช้สารชีวพันธุ์อย่างไรนะคะการบำรุงดินการทำปุ๋ยโบกชิทำอย่างไรนะคะสอนอยากรู้เรื่องอะไรมีปัญหาอะไรเราสอน
0: ทุกอย่างเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในอนาคตที่นี่จะมีการต่อยอดไปยังไงบ้างคะสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วในอนาคตคาดว่าจะต่อยอดอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนของเรามากที่สุด
1: ค่ะแล้วก็คิดว่าจะขยายแปลงแล้วก็สร้างศูนย์นะคะศูนย์ขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่ตลาด
0: น่ารักมากๆนะอ้อมรู้แล้วว่าทำไมพุทธเตยของเราถึงได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพราะหนึ่งเลยน่าอยู่แล้วคนที่อยู่นี่ก็คือเกิดการต่อยอดนะคะในอนาคตสามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนจริงๆนะคะท่านนายกคะความสำเร็จในวันนี้ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในชุมชนความน่าอยู่ของชุมชนของเรานะคะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะหัวใจสำคัญคืออะไร
1: ค่ะก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะจากทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะในส่วนของเทศบาลหรือชุมชนแม้แต่หน่วยงานต่างๆนะคะก็มาช่วยเราต่อยอดจนเกิดความสำเร็จนะคะด้วยการทำงานของเทศบาลนะคะก็มีแนวคิดที่ว่าทำไงให้เกิดความสุขทุกช่วงวัยและทุกกลุ่
0: ม
1: นะคะตรงนี้ก็จะเราก็จะบริหารงานด้วยบริบทวิถีชีวิตของตามวิถีชีวิตของชุมชนนะคะจะมีความต้องการอย่างไรนะคะมีแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรให้ทุกคนสุขภาพดีอยู่กับบ้านโดยที่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นนะคะเศรษฐกิจตรงนี้ก็สามารถหมุนเวียนได้นะคะเราก็มีแนวคิดที่ว่าอยากให้เมืองเป็นเมืองแห่งความสุขนะคะแล้วก็มีเกิด ชีวิตดีๆที่ผู้เตยค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็อยากให้ท่านนายกค่ะฝากแนวคิดถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะเราในฐานะเป็นคนในชุมชนถ้าเรามีส่วนร่วมนะคะในการที่จะหนึ่งเลยดูแลสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนคนในชุมชนก็จะมีความสุขและสิ่งสําคัญนั่นคือมันจะสามารถต่อยอดในอนาคตได้อีกหลายมิติอยากให้ท่านนายกส่งผ่านคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะสําหรับในส่วนของนะคะเมืองจะน่าอยู่ได้นะคะก็ต้องเกิดจากพวกเราทุกคนนะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานเทศบาลหรือหน่วยงานองค์กรไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะที่จะต้องมาช่วยกันรวมพลังนะคะก็จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่บ้านเมืองของเราค่ะ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถมาศึกษาดูงานที่นี่ได้นะคะท่านนายกเปิดบ้านค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมที่จะเป็นแขกผู้มาเยือนนะคะมาศึกษาดูงานแล้วก็นำความรู้ดีๆที่นี่นะคะไปปรับใช้ในชุมชนของท่านเพื่อให้ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยของเรานะคะเป็นชุมชนที่น่าอยู่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะที่เปิดบ้านให้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะได้มามีความสุขกันที่ตำบลผู้เตยแห่งนี้นะมาทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งนะคะที่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดีได้ด้วยมือของพวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชนของท่านจะกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่เหมือนชุมชนพุทธเตยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะลาไปด้วยความสุขของคนพุทธเตยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมือง